0: ใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เข้าจับกลุ่มร้านนวดเพื่อสุขภาพบางหน้าแต่มีการแฝงค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีย่านถนนพระราม2กรุงเทพมหานครโดยได้จับกลุ่มนางสาวดารารัตน์อายุ51ปีและนางสาววารินอายุ37ปีในความผิดฐานร่วมกันค้ามนุษย์และเป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณีเด็กสำหรับการเข้าจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าร้านนวดดังกล่าวลักลอบโฆษณาเสนอขายบริการทางเพศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จึงวางแผนอำพรางร่อซื้อเมื่อไปถึงพบเยาวชนหญิงอายุ16ปีและ17ปีพร้อมเตรียมพร้อมให้บริการทางเพศจึงเข้าช่วยเหลือเหยื่อและแสดงตนเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง2รายพร้อมยึดของกลางก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการ1กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: มาร์คมอสนิดอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติออสเตรเลียซึ่งเคยฟาดเสาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซี2ทีมดังแห่งของอังกฤษต้องพบกับข่าวร้ายในวัย54ปีหลังได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจนถึงขั้นต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วนขณะที่เจ้าตัวร่วมงานโปรโมทศึกฟุตบอลโลก2026ที่นครซิดนีย์ประเทศบ้านเกิดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวบอสนิดรับหน้าที่เฝ้าเสาประตูเพื่อป้องกันไม่ให้เซเลบคนดังภายในงานส่งลูกหนังเข้าสู่ก้นตะข่ายได้แต่ทว่าจังหวะเซฟลูกยิงของกิลันแม็กลอกแลนอดีตประธานฟุตบอลลีกออสเตรเลียส่งผลให้เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเข้ารับการผ่าตัดกล้ามเนื้อต้นขาฉีกขาดทันทีผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบชิงชนะเลิศเบลเยียม U17 แพ้โดยเตะจุดโทษอิตาลี U17 3-4 หลังเสมอในเวลาปกติ90นาที1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจโครเอเชียชนะสโลวีเนีย2-1กรีซแพ้อิตาลีที่เหลือ10คน0-1โมร็อกโกเสมอนอร์เวย์1-1เอกวาดอร์ชนะกัวเตมาลา3-0โอมานชนะโมซัมบิก4-1และลิเทนสไตน์แพ้ไซปรัส0-2ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาฟาเรฟนักเทนนิสมือ3ของโลกและเป็นมือ2ของรายการจากเยอรมนีชนะฟาบิโอโคโบรีคู่แข่งชาวอิตาเลียนมือ14ของโลกและเป็นมือ10ของรายการ3-2เซต1-6 6-4 4-6 7-6 ไทเบรก7-5 และ1-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: เริ่มวันใหม่ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ค่ะ7:07 น.นะคะกลับมาติดตามการจราจรกันต่อนะคะก่อนหน้าที่มีรายงานอุบัติเหตุตรงรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะก่อนลงอุโมงค์สุทธิสารประมาณ50 เมตรเป็นเหตุตั้งแต่ช่วงประมาณ6:30 น.นะคะที่ชนกัน5 คันในช่องขวาค่ะก็ได้เคลื่อนย้ายเพื่อการกีดขวางไปเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงก่อน7 โมงนะคะซึ่งทางด้านพันตำรวจโทกงจักรทางทองเสียนนะคะที่สรจราจรสนสุทธิสารก็เพิ่มเติมมานะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยการจราจรในจุดที่เกิดอุบัติเหตุก็สามารถที่จะทำความเร็วกันได้แล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีท้ายแถวออกไปทางด้านนู่นแล้วนะคะไปทางรัชโยธินนะคะยาวออกไปทางด้านของประชานุกูลเลยนะคะอันเนื่องมาจากว่าที่ตอนยังไม่ย้ายค่ะนะคะรถก็สะสมกันแล้วก็ประกอบกับในช่วงนี้เป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่รถกันมาออกจากบ้านกันมาแบบอย่างเยอะนะคะในช่วงก่อน7 โมงเพราะฉะนั้นเนี่ยการจราจรในขณะนี้เคลื่อนตัวกันได้ช้าอยู่สำหรับรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็ท่านที่ใช้เส้นทางกันนะคะตอนนี้จุดไหนที่รถติดนะคะรถติดหรือว่าไม่ติดวันนี้ดีวันนี้ไม่ดียังไงนะคะดอกจัน1808ของจสร้อยค่ะหมายเลขนี้โทรฟรีนะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้ถนนพญาไทในฝั่งขาเข้านะคะ3 ย่านมุ่งหน้ามาที่ปทุมวันค่ะมีอุบัติเหตุบริเวณหน้าคณะนิติศาสตร์จุฬานะมีอุบัติเหตุทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นชะลอตัวนะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ทางด้านของถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะสำหรับในวันนี้นะคะที่มีการเบี่ยงการจราจรกันนะคะที่เป็นการทำงานของตรงแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้านะคะช่วงของคู่ขนานในฝั่งขาเข้าค่ะตรงช่วงจากทางมหาวิทยาลัยหอการค้ามานะคะมุ่งหน้ามาทางมิตรไมตรีนะคะที่คู่ขนานเนี่ยแนวก่อสร้างขยับมาอยู่ในช่องกลางนะคะทำให้รถที่มาเนี่ยก็กลายเป็นตัววายก็ต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะคะก็ทำให้การจราจรในจุดตรงนี้ก็จะชะลอตัวนะคะซึ่งแนวเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแต่เมื่อวานในวันอาทิตย์ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยวันทำงานวันแรกนะคะก็อาจจะทำให้รถนั้นชะลอตัวค่ะไปเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าพื้นที่สน.สุทธิสารกับรถตำรวจเอกอธิพัฒน์มิตรวงศ์รองสารวัตรจราจรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะอุบัติเหตุที่ก่อนลงสุดอุโมงค์สุทธิสาร50 เมตร 5 คันอันนี้ย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: แยกพ้นกีดขวางขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เปิดการจราจรปกติได้ประมาณสัก10 กว่านาทีนะฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับตอนนี้รถก็คล่องตัวแล้วฮะคล่องการจราจรคล่องตัวก็เคลื่อนตัวได้ตลอดเวลาครับผม
0: ค่ะคือ
1: หัวแถวมีปัญหาแล้วครับตอนนี
0: ้หัวแถวขยับได้แล้วนะคะไม่มีปัญหา
1: ขยับได้แล้วครับผมครับผมมันอั้นมาจากพหลโยธินรัชโยธินนะครับตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้ตลอดแล้วครับผมปกตินะครับ
0: ค่ะคือเพราะว่าตอนนี้เข้าที่ดูเนี่ยจากรัชโยธินเข้ามารู้สึกว่ามันชะลอเลยนะคะรองสาวัตร
1: อ๋อใช่ใช่ครับชะลอเนื่องจากว่ามันอั้นอยู่นานใช่รถที่ชนเนี่ยก่อนที่เราจะเอาขึ้นมาเอามองเนี่ยมันใช้เวลาอยู่ครับมันก็นานหน่อย
0: ค่ะ
1: ใช้เวลานานหน่อยครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบ20 กว่านาทีฮะ
0: ค่ะ
1: จราจรเราไปก็เร็วฮะจราจรเราไปก็เร็วเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ครับแต่ตอนนี้มันก็เริ่มไหลออกมาเป็นปกติแล้วครับเพราะว่ามันอั้นอยู่นานพอมันอั้นนานปุ๊บพอมันไหลออกมาเนี่ยมันทยอยออกมามันก็ประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับผม
0: ค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านที่อยู่ทางประชานุกูลเข้ามานะคะก็เนื่องจากว่ารถสะสมก่อนหน้าที่อุบัติเหตุตอนก่อน6:30 น.นะคะคุณเล็กมหาชัยอยู่ถนนพระราม2สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะอยู่ช่วงไหน
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านที่อยู่ทางประชานุกูลเข้ามานะคะก็เนื่องจากว่ารถสะสมก่อนหน้าที่อุบัติเหตุตอนก่อน6:30 น.นะคะคุณเล็กมหาชัยอยู่ถนนพระราม

0: ายสุดนะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงหน้าทะเลไทยพอดีเลยออกข้างหน้ามีรถเก๋งคันหนึ่งน่าจะเฉี่ยวชนกันนะครับประกันมาแล้วครับ
1: อ๋อค่ะซ้ายของช่องทางด่วนนะช่องซ้ายช่องด่วน
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้รถไม่ถึงขนาดติดนะครับชะลอไหนๆมาเรื่อยๆครับยังไม่มีท้ายแถวยาวครับ
1: ค่ะ
0: เราผ่านพ้นมาก็ใช้การได้ตามปกติครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องเมื่อเช้าที่ผมโทรแจ้งไปเป็นพระรามสองขาออกตรงสะพานท่าแรงตรงเลยสารศาสตร์ไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นเนี่ยพอเข้าสะพานปุ๊บอ่ะเขาจะให้กลับรถใต้สะพานได้ทีนี้ตอนนี้เขามีการก่อสร้างทางปักเสาเข็มนะครับเขาจะปิดไม่ให้กลับรถไปใช้ขาเข้าซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีเขาจะเปิดให้ใช้คือให้ชาวบ้านสัญจรหรือกลับรถจากขาเข้ามาใช้ขาออกได้อยู่ช่องทางเดียว
1: ค่ะ
0: ทีนี้ตอนช่วงเช้าเนี่ยมันจะมีรถบรรทุกรถเทรลเลอร์เนี่ยฝ่าฝืนย้อนกลับมามันเลยทำให้บริเวณใต้สะพานกับรถที่ออกมาจากซอยคลองหลวงเนี่ยติดขัดมีปัญหา
1: ค่ะ
0: วันนั้นผมเจอทีละผมก็เลยจอดรถลงไปถามเขาบอกเฮ้ยคุณไม่เห็นป้ายหรือป้ายเขาห้ามกลับรถเขาบอกไม่เห็นบอกไม่เห็นได้ยังไงเขาติดป้ายชัดเจนอย่างนั้นก็ยังมีตามอีกสองสามคัน
1: ค่ะ
0: ซึ่งอย่างเนี้ยมันกลายเป็นว่าคนที่เขาใช้เส้นทางตามปกติไม่ได้ฝ่าฝืนอะไรกลับจะต้องรอให้ทางผู้ฝ่าฝืนเนี่ยผ่านไปก่อนอย่างเนี้ยมันทำให้มันไม่ถูกต้องอะครับซึ่งวันเนี้ยผมเห็นอีกแล้วแต่ว่าบังเอิญผมมาใช้ทางออกอีกทางนึงเพราะว่าพอดีเกรงว่าจะเจอเพราะเดี๋ยวเช้าผมก็ต้องรีบด้วยก็เห็นจริงๆมันเป็นรถใหญ่ที่ค่อนจะฝ่าฝืนเข้าไปอะฮะ
1: ค่ะคืออันนี้คือห้ามกลับรถจากขาเข้าไปขาออก
0: ถูกต้องกลับมันจะเป็นลักษณะกลับใต้สะพานอะนะคร
1: ับ ใต้สะพานท่าแรงพระราม2
0: เขาจะให้ไปกลับที่ตรงเกตมนะครับตรงนั้นอะ
1: ค่ะค่ะ
0: มันมีการฝ่าฝืนเลยจะเช้าอย่างเงี้ยคือจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยมาดูให้หน่อยเพราะมันเข้าไปทีแล้วมันทำให้ข้างในมีปัญหามากรถเขาจะต้องไปทำงานรถกะพนักงานอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะได้
0: เจอปัญหาครับผม
1: เดี๋ยวประสานสภ.บางโทรัสไปแล้วก็ให้ตรงนั้นเนี่ยเพิ่มป้ายอีกหน่อยเขาบอกว่ามองไม่เห็นเพิ่มป้ายอีกว่าห้ามกลับนะ
0: ถามให้เห็นไหมผมแต่ว่าผมก็ว่าป้ายมันเล็กไปแต่ยังไงก็ต้องเห็นนะครับเพราะมันมีสัญญาณไฟว่าป้ายอยู่ด้วยตรงนั้น
1: ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพิ่มป้ายด้วยนะคะจะได้แบบไม่ต้องมีข้ออ้างกันอีกแล้วนะนะคะ
0: ครับผมครับผม
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเล็กมหาชัยสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณสุกฤตอยู่ถนนประชาอุทิศสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะทางด้านนมน
2: ตอนนี้จากประชาอุทิศจากวัดกู้สร้างนะครับประมาณช่วงซอย92มุ่งหน้าไปทางวัดตุ้งปูนะครับรถติดตลอดครับ
1: ค่ะ
2: หนักสมควรเท่าที่ทราบน่าจะเป็นจากภาวะไฟแดงแล้วประมาณรถนะครับแล้วก็อาจจะมีบริเวณหน้าวัดตุ้งปูอาจจะมีเรื่องจากเด็กวันนี้โรงเรียนเปิดนะครับอาจจะมีเรื่องเด็กข้ามถนนแล้วก็อาจจะมีเรื่องรถสาธารณะพวกรถกระป๋อครับเพราะชอบตัดกับรถตัดหน้าอาจทำให้การจราจรนั้นติดขัดนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ช่วงมุ่งไปทางจากวัดสุนทรครับไปทางใต้ด่วนนะครับมีภาวะรถติดพอสมควรเนื่องจากปริมาณรถเยอะครับ
1: ค่ะรถเยอะค่ะ
2: ครับเบื้องต้นจะประมาณนี
1: ้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสุกฤตสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดี
1: ค่ะนะคะท่านที่ใช้เส้นทางกันนะคะจุดไหนที่รถติดหรือว่าเป็นสภาพที่ในช่วงตอนเช้านะคะที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนแบบนี้นะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยกันที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะมีแจ้งอุบัติเหตุมานะคะล่าสุดเลยค่ะรัชดาท่าพระมุ่งหน้ามาที่แยกตากสินตรงจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนกงลีจงซันนะคะแจ้งว่ามีรถเมย์ชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะซึ่งมากกว่าเป็นรถเมย์กับจักรยานยนต์เห็นบอกว่ามีหลายคันค่ะในจุดที่อุบัติเหตุในจุดนี้นะคะเดี๋ยวมาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ทราบนะคะทีนี้ก็ส่งผลทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้คุณป้อมแจ้งอุบัติเหตุที่เส้น340สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเป็นช่วงไหนคะ
3: เลยบางใหญ่มาสักช่วงหนึ่งแล้ว

0: ก่อนที่จะเลี้ยวเข้าสุพรรณนะคะ
1: เป็นฝั่งออกไปทางสุพรรณนะคะ
0: ใช่มาทางสุพรรณค
1: ่ะค่ะเลยบางใหญ่ไป
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: รถติดมากนะคะตรงนั้น
1: รถอะไรอะคะคุณป้อม
0: รถกระบะชนกัน 2,000 ค่ะ
1: อ๋อเขาบรรทุกอะไรมาด้วยไหมคะ
0: คันที่ชนน่ะบรรทุกวัวค่ะ
1: โอ
0: ้แต่ว่าชนไม่แรงมากแค่ยุบหน่อยนึงหน
1: ้
0: าเขายุบหน่อยนึงค่ะแล
1: ้
0: วก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะมีคนขับรถเขาลงมาดูรถกันอยู
1: ่
0: แต่ข้างหลังรถติดมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่บอกเพื่อนร่วมทาง
1: ค่ะแต่วัวหลายตัวไหมคะที่อยู่ในกระบะค่ะ
0: ที่เห็นกี่ตัว
2: ประมาณ10กว่าตัว
0: อุ้ยเยอะเหร
2: อโ
0: อ้พอดี
2: ต
1: ั
2: วเล็กๆต
1: ั้
2: งนานอ๋อ
1: ตัวเล็กค่ะค่ะก็ซึ่งวัวไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะคือรถเฉียวกัน
0: ไม่นะคะ
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ไป
0: แจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่ารถข้างหลังติดมากเลยบอกเพื่อนร่วมทางให้หน่อยเดี๋ยวเขาจะกังวลเพราะตัวเองก็งงว่าเอ๊ะทำไมวันนี้รถเยอะ
1: ค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะคุณป้อมขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ถึงต้องทางแยกเลยนะคะจากถนนเส้นเมนที่จะออกไปเส้นคู่ขนานอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาก็ขวางอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วก็พอดีเรามาเส้นเมนแล้วเราจะออกคู่ขนานไงเราก็เลยค่อยๆไต่มาแล้วถึงได้เห็นถ้าคนที่มาตามเส้นทางคู่ขนานรถจะติดมาก
1: ค่ะ
0: แจ้งผู้ร่วมทางด้วยนะคะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณป้อมสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: จุดนั้นเป็นเส้น340ในฝั่งขาออกนะคะฝั่งมุ่งหน้าออกไปทางสุพรรณบุรีค่ะจุดนั้นคือก่อนถึงต่างระดับบางบัวทองประมาณ200เมตรค่ะในช่องกลางของคู่ขนานนะคะรถกระบะคันหนึ่งบรรทุกวัวมาตัวเล็กๆนะคะหลายตัวแล้วก็ชนกับกระบะนะคะไม่มีคนเจ็บค่ะเป็นการเฉี่ยวชนกันแต่ว่าทำให้รถติดนะคะยังไงเดี๋ยวเจ้าสร้อยรีบสั่งกับเจ้าหน้าที่ให้ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เมื่อช่วงก่อน6โมงเช้านะคะเมื่อช่วงก่อน6โมงเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีเป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะคือช่วงประมาณตีห้าครึ่งนะคะรับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะคะในที่โกดังค่ะอยู่ในซอยวัดแคตำบลปากคลองบางปรากฏพระสมุทรเจดีย์สุพรรณการนะคะที่เกิดเหตุเป็นโกดังนะคะของบริษัท BMT Pacific จำกัดค่ะซึ่งในที่เกิดเหตุน่ะเป็นตู้ทำความเย็นนะคะที่เกิดเพลิงลุกไหม้ซึ่งอยู่ข้างตัวอาคารเก็บสินค้าค่ะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้านะคะแล้วมันก็ลามมาที่ด้านข้างของตัวอาคารที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นประเภทพวกอาหารสัตว์พวกกากถั่วเหลืองอะไรพวกนี้นะคะซึ่งมีตู้ทำความเย็นทั้งหมด4ตู้เสียหายตู้ที่3นะคะไป1ตู้ค่ะสินค้าบางส่วนได้รับความเสียหายนะคะเปียกน้ำจากการที่เจ้าหน้าที่ได้ดับเพลิงค่ะนะคะซึ่งสามารถที่จะควบคุมกันได้เรียบร้อยนะคะทางดับเพลิงของเทศบาลพระสมุทรเจดีย์นะคะที่ไปควบคุมนะคะในที่เกิดเหตุนั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าความสูญเสียอะไรมากไปกว่านี้นะคะก็มีนะที่ได้รายงานไปว่าตัวตู้ทำความเย็นที่เสียหายไป1ตู้ค่ะนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามาที่สภาพการจราจรกันเพราะว่ามีคุณผู้ฟังนะคะที่ใช้ถนนเทพรัตน์บางนาตราดช่วงของกม15มุ่งหน้ากม18บอกว่ารถติดนะคะไปเพิ่มเติมกันกับพันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์สารวัตรจราจรสภ.บางพลีค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรค่ะ
4: สวัสดีครับพันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์ครับสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรบางพลีครับ
1: ค่ะช่วงนี้บางนาตราดขาออกถนนเทพรัตน์ขาออก15ไป18มันมีอะไรไหมคะสารวัตรคะ
4: ช่วงมาประมาณสักประมาณ20นาทีนะครับในส่วนของรถเลยปากซอยหัวเฉียวไปเล็กน้อยนะครับปากซอยทางออกวัดน้อยไปเล็กน้อยประมาณกิโลเมตรที่18 500นะครับในส่วนของรถ6ล้อจะชนกับรถตั้งบุคคลนะครับไม่มีคนเจ็บครับเสียหายเล็กน้อยนะครับช่วงนี้แยกคู่กรณีให้เดินหน้าไปจอดไว้ที่บริเวณกม.ที่19ประมาณกม.ก็ไม่กีดขวางนะครับช่วงนี้กำลังเร่งระบายในส่วนของคู่ขนานแล้วก็ในส่วนของวัดสีออกมานะครับในส่วนทำให้ในส่วนของขาออกทั้งขาเข้าขาออกในส่วนของมุ่งหน้าชลบุรีมีท้ายแถวอยู่นะครับช่วงนี้กำลังเร่งระบายน
1: ะคร ับ
4: ในส่วนของขาเข้านะครับในส่วนขาเข้ารถยูเทิร์นกลับมาขาออกไม่ได้นะครับในส่วนของขาเมื่อตะคู่เหตุรถเฉียวชนเมื่อตะคู่นะครับทำให้มีส่วนเรื่องอัจฉริยะตัวด้านขาเข้าตรงข้ามมหาวิทยาลัยหัวเฉียวด้วย
1: ค่ะ ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะขยับได้ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าย้ายคู่กรณีไปเรียบร้อย
4: ครับครับช่วงนี้กำลังเร่งระบายนะครับส่วนเร่งระบายแล้วก็ตัดสลับในส่วนของโรงเกิดม้าอยู่เทินหน้ามองหัวเขียวนะครับในส่วนของจะให้ในส่วนของขาเข้าใช้การได้ดีก่อน
1: ค่ะค่ะค่ะแล้วก็พอเลยจุดนี้ไปแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะคือรถถึงแม้ว่ารถจะเยอะยังเครื่องตรวจต่างมันได้นะคะทั้งฝั่ง
4: ครับยังเครื่องตรวจได้ดีครับ
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
4: คร
1: ับ
4: ครับยินดีครับ
1: ค่ะส่วนกรณีของอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะอุบัติเหตุนั้นอยู่ตรงหน้าโรงเรียนกงลีจงซันนะคะมีรถเมย์กับจักรยานยนต์ค่ะชนกันนะคะซึ่งในจุดนี้ไม่มีนะคะมีคนเจ็บมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะอุบัติเหตุนั้นขวางอยู่ช่องซ้ายกับขวาของช่องทางด่วนนะคะพิกัดนั้นเป็นถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้ารัชดาท่าพระมุ่งหน้ามาที่แยกตากสินตรงหน้าโรงเรียนกงลีจงซันนะคะที่รถเมล์กับจักรยานยนต์ชนกันค่ะแล้วก็มีคนเจ็บตอนนี้ก็อยู่ระหว่างช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะอุบัติเหตุนั้นขวางอยู่ซ้ายกับขวาของช่องทางด่วนค่ะนะคะการจราจรในขณะนี้ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะคุณเล็กเป็นอีกท่านหนึ่งที่ใช้ถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาเข้าค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นขยับเข้ามานะคะช่วงของสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมมุ่งหน้ามาที่แยกบางนาแจ้งว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะบอกว่านิ่งนานมากๆนะคะนานมากๆเลยค่ะนะคะทีนี้ก็เลยมาใช้คู่ขนานของถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะคะก็พบว่าที่รถติดนิ่งเนื่องจากว่าสัญญาณไฟจราจรตรงแยกบางนาเนี่ยนะคะตรงแยกบางนาบอกว่าติดอยู่นานประมาณ15นาทีแล้วนะคะรู้สึกว่ามันนานผิดปกตินะคะถ้า15นาทีเนี่ยนะคะ เดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมว่าตรงแยกบางนาข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่านะคะนะคะก็คุณเล็กก็เลยฝากตัวสลอยประสานเจ้าหน้าที่ให้ด้วยนะคะส่วนคุณโจค่ะใช้ในซอยสุขุมวิท49ช่วงของ49มุ่งหน้า39นะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะในซอยคือติดขัดตรงแยกพร้อม4นะคะซึ่งอันนี้ดิฉันสันนิษฐานว่าก็น่าจะเป็นมาจากที่วันนี้สาธิตมสวประสานมิตรนั้นเปิดเทอมวันแรกนะคะก็เลยทำให้รถที่มาส่งผู้ปกครองส่งนักเรียนพอส่งนักเรียนเสร็จปุ๊บก็จะวนออกทางพร้อม4จะออกไปทางถนนเพชรบุรีหรือว่าวนออกมาทางสุขุมวิทนะคะก็เลยทำให้การจราจรในซอยที่เชื่อมต่อกันเนี่ยก็ติดขัดต่อเนื่องกันไปด้วยค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ท่ามกลางแดดที่ร้อนเปรี้ยงมากค่ะตอนนี้จะ7โมงครึ่งแต่ว่าแดดแรงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของสภาพอากาศนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้นะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะคะวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสนะคะซึ่งยังมีอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะที่ทำให้ก็จะมีฝนตกหนักในพื้นที่บางแห่งนะคะแล้วก็สภาพการจราจรนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะการจราจรค่ะนะคะที่ทางถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้านะคะยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าติดขัดต่อเนื่องมาจากสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะเข้ามาทางอโศกมนตรีนี่แหละนะคะที่ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ารวมทั้งทางด้านของอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรบุรีนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนกรณีของอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของตรงรัชดาท่าพระมาที่แยกตากสินนะคะตรงหน้าโรงเรียนกงลีจงซันนะคะที่เป็นรถเมย์กับจักรยานยนต์นั้นชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บกำลังให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกันอยู่นะคะพิกัดก็คือก่อนถึง BTS พลนิมิตนะคะถ้าแบบเอาจุดใหญ่ๆนะคะสำหรับประเทศในจุดตรงนี้ก็เลยทำให้การจราจรบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะทราบว่าตอนนี้ท้ายแถวสะสมนู่นนะคะไปทางต่างระดับส่วนเรียบกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการจราจรค่ะนะคะท่านใดที่ใช้ทางด้านถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะผ่านทาง แยกบางนามานะคะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆสมาชิกที่ติดอยู่ตรงแยกบางนาบอกว่า15นาทีแล้วนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้ามากนะคะแล้วก็มีข้อมูลค่ะนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่แจ้งมาค่ะบนวงแหวนอุตสาหกรรมในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของสะพานภูมิพล1ที่จะลงมาบนถนนพระราม3ค่ะในตอนนี้รถหนาแน่นนะคะแต่ก็ยังขยับเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะส่วนคุณเดี๋ยวนะคะคุณ PAAMPY นะคะก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะว่าใช้ทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้านะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นรถติดมากนะคะอันนี้น่าจะเป็นจากสาเหตุที่เมื่อช่วงก่อน7โมงค่ะนะคะที่มีเป็นรถเมล์นั้นจอดเสียอยู่ในตอนนี้อยู่หลายทางแล้วนะคะช่วงของก่อนลงทางลงตรงอ่านลงที่ท่าเรือค่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นติดขัดต่อเนื่องไปนะคะออกไปทางด้านของทางด่านบางนาในฝั่งขาเข้านะคะสำหรับบนทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้าค่ะในช่วงเวลานี้ที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าจากสาเหตุนี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าเลยไปแล้วค่ะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะคะออกไปทางบ่อนไก่นะคะการจราจรก็ยังสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะสำหรับในเส้นทางของทางด่วนบางนานะคะแล้วก็ทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะบางนาตราดในฝั่งขาออกนะคะก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุตรงช่วงเลยมอหัวเฉียวไปนิดนึงค่ะตรงออกจากซอยวัดศรีวารีน้อยมานะคะอุบัติเหตุตรงนี้ที่เป็น6ล้อกับรถเก๋งในช่องซ้ายกับของคู่ขนานค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เคลื่อนย้ายไปพ้นการกีดขวางแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนเลยทำให้รถสะสมรวมทั้งรถที่ขึ้นจากทางต่างระดับมาแล้วก็วนจากฝั่งขาเข้าวนมาในฝั่งขาออกการจราจรก็จะติดขัดตามไปด้วยเพราะว่าจากสาเหตุนี้ที่ตอนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีรถสะสมนะคะคุณปิยธิดาค่ะแจ้งว่าถนนรัชดาพิเศษในฝั่งขาเข้าค่ะจากเทียมร่วมมิตรมุ่งหน้ามาที่แยกพระราม9การจราจรนั้นชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าเลยนะคะเพราะว่าตรงป้ายรถเมล์รัชดาซอย4มีรถเมล์ครีมแดงค่ะไปจอดเสียขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้การจราจรนั้นกลับมาเคลื่อนตัวช้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับบนถนนรัชดาพิเศษในฝั่งขาเข้านะคะก็ทำให้รถที่มาจากทางประชานุกูลมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินต่อเนื่องมาทางด้านของพระราม9ค่ะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันค่ะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงบุษปัมนิตค่ะ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
6: ้สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
6: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวสำหรับใครที่นำการเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ไปหักลดหย่อนภาษีก็อาจจะทำให้คุณแม่ไม่ได้รับบัตรคนจนต่อนะคะก็มีรายงานข่าวดีมานะคะบอกว่าในวันนี้เนี่ยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังนะคะได้รับนโยบายจากนายกถึงการใช้มาตรการค่าลดหย่อนภาษีอุปการะพ่อแม่มากันกองการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะโดยล่าสุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้รับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนสั่งให้กระทรวงการคลังยกเลิกการใช้มาตรการภาษีเป็นค่าลดหย่อนค่าอุปการะพ่อแม่ซึ่งเป็นเกณฑ์การจัดกองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งคาดว่าในวันนี้ค่ะนายเอกนิติจะแถลงความคืบหน้าเรื่องนี้ก่อนเดินทางไปเยือนเวียดนามร่วมกับคณะของนายกรัฐมนตรีนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรบ้างในการแถลงประเด็นนี้นะคะก็กลายเป็นประเด็นร้อนตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้วเลย
1: มันส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐบาลด้วยนะประเด็นเนี้ยถ้ามาตรการเนี้ยถ้าท
6: างรัฐบาลล่ะด้านอื่นล่ะไล่พวกเศรษฐีหนีภาษีก็ยังได้อยู่กลายเป็นว่าคนจ่ายภาษีก็ อาจจะมันเป็นมุมมองคนละด้านกันนะ
1: คะ
6: แต่บางคนเขาก็มีการหยิบยกในต่างประเทศเอามาเทียบเคียงกันว่ามันก็ไม่น่าจะเอามาผนวกรวมกันเดี๋ยววันนี้เราดูแถลงค่ะว่าจะแถลงความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงบ้างนะ
1: คะ
6: ส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะตลอดทั้งสุดสัปดาห์เนี่ยตัวในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยเราก็พยายามวางรั้วลวดหนามเทปูนทําถนนนะคะในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนิน745มันก็เลยเกิดประเด็นที่ว่าฐานกัมพูชาก็เข้ามาประชิดตัวต่อตัวเลยนะคะก็มีล่าสุดว่าต่างคนต่างจ้องตากันผ่านแนวรั้วลวดหนามซึ่งจนถึงขนาดนี้ไทยสามารถวางแนวรั้วลวดหนามนะคะแล้วก็ตอกเสาไม้ไผ่เพื่อยึดแนวเขตไว้ได้แล้วก็ตั้งฐานตั้งป้อมไม้ไผ่อย่างแน่นหนาด้วยค่ะขณะที่กัมพูชาก็มีรายงานว่าส่งทหารจากฐานเดิมซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ500เมตรเข้ามาสมทบประชิดติดแนวรั้วลวดหนามทันทีนะคะเพราะว่าเกรงว่าไทยจะขึ้นยึดเนิน745คืนหากเกิดการประทะหวังว่าจะยึดเนิน745คืนหากเกิดการประทะรอบใหม่นะคะซึ่งทางกัมพูชาเองเนี่ยแหละค่ะภาพที่เราได้รับมาเนี่ยก็เป็นภาพจากกัมพูชาที่มีการถ่ายคลิปความเคลื่อนไหวแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียของตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็เป็นประเด็นที่ยังคงอ่อนไหวแล้วก็มีปัญหากันอยู่ยังไงก็เคลียร์กันยากตอนนี้ก็ขยับไปทางน้ำยืนอุบลแล้วนะคะ
1: ค่ะ
6: ส่วนเรื่องของการกักตุนน้ำมันเกาะแหมเพื่อหวังเก็งกำไรราคาน้ำมันจากสงครามในตะวันออกกลางนะคะก็มีการขยายผลไปพบว่าเข้าไปตรวจค้นคลังน้ำมันที่จังหวัดอ่างทองแล้วก็ไปเจอพิรุธนะคะความคืบหน้าของคดีนี้นะคะเมื่อวานนี้นายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีค่ะซึ่งเป็นน้องชายของนายสมบูรณ์สุขเจริญไกรศรีได้เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วนะคะโดยเพื่อรับทราบข้อเก่าหาตามพรบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง2543ค่ะโดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะนางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์นะคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิรูปพลังงานได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าคดีผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ลงกันทั้ง6รายล่าสุดเจ๊ใจได้ออกหมายเรียกกลุ่มลงกันยักษ์ใหญ่6รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษในวันที่11ถึง12มิถุนายนนี้กรณีผู้ค้ารายใดที่ถูกกล่าวหาดำเนินคดีจะระงับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาเพื่ออยู่ในขั้นตอนของกระบวนการดำเนินคดีนะคะจนกว่าผลการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้นค่ะก็ทำให้บริษัทน้ำมันที่เคยได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันก็ต้องชะลอไปก่อนนะคะถ้าถูกดำเนินคดีเรื่องเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันนะ
1: คะ
6: นอกจากนั้นก็ทีมสุดซอยที่เคยอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็ย้ายมาอยู่ที่กระทรวงพลังงานนะคะก็จะมีการมอบเอกสารหลักฐานเป็นใบกำกับการขนส่งของ6ผู้ค้าให้คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการรวมถึงการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐนะคะเพื่อขยายผลว่ามีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรายใดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ค่ะก็ยังไม่จบนะยังไม่จบต้องตามครับยังต้องเรียกว่ากัดให้ปล่อยนะคะแล้วก็ได้กำไรไปเยอะเลยเพราะว่าส่วนต่างมันเยอะมากนะคะจากประเด็นราคาน้ำมันในตะวันออกกลางค่ะมาต่อที่ทางด้านสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะเมื่อวานนี้นายโมซินนาวิกนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกิจการภายในของปากีสถานได้เดินทางเยือนอิหร่านค่ะพร้อมกับยื่นจดหมายพิเศษถึงผู้นำสูงสุดอิหร่านมอตตาบาคาเมนีอีนะคะและมีการพบกับรัฐมนตรีกิจการภายในของอิหร่านเอสกันดาร์โมเมนีเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดในภูมิภาคและความมั่นคงภายในประเทศด้วยค่ะปากีสถานนับเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะรวมถึงประเทศในอาโปเซียได้เตือนถึงความเป็นไปได้ที่สถานการณ์จะเริ่มขึ้นเมื่อร้อยวันก่อนหน้านี้ว่ามันจะถือความรุนแรงนะคะขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมได้รายงานว่าได้ยิงโดนโจมตีของอิหร่านตก2ลำเมื่อวันศุกร์และสกัดกั้นขีปนาวุธ7ลูกที่มุ่งหน้าไปยังคูเวตและบาเรนโดนของอิหร่านอีก4ลำนะคะบริเวณช่องแคบฮอร์มูซก็ถูกโจมตีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งต่อมากองทัพสหรัฐก็ต้องโจมตีสถานีตรวจเรดาร์สถานีเรดาร์ตรวจการชายฝั่งของอิหร่านในเมืองการุกและก่อเกมนะคะเพื่อป้องกันการโจมตีเพิ่มเติมด้วยค่ะขณะที่อิหร่านเองก็ย้ำนะคะว่าสหรัฐไม่มีสิทธิ์ใช้ทรัพย์สินที่ยึดไว้มาชดใช้ความเสียหายจากสงครามค่ะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกา าเซมการิบาบาดีนะคะได้โพสต์ข้อความใน X นะคะบอกว่ารัฐบาลในภูมิภาคตะวันออกกลางไม่ได้อยู่ในสถานะการเรียกร้องเงินชดเชยนะคะเพื่อเป็นการโพสต์เนี้ยตอบโต้รายงานข่าวที่ว่าสหรัฐจะใช้ทรัพย์สินของอิหร่านที่ยึดมาได้มาแจกจ่ายให้กับบรรดาชาติพันธมิตรทั้งหลายในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อชดใช้ความเสียหายจากสงครามโดยการิบาบาดีได้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X นะบอกว่าทรัพย์สินของอิหร่านไม่ใช่รางวัลจากสงครามสำหรับสหรัฐและไม่ใช่กองทุนชดเชยสำหรับบรรดาพันธมิตรของวอชิงตันด้วยค่ะ
1: ค่ะ
6: โดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้นะคะบอกว่าสหรัฐเตรียมทรัพย์สินของอิหร่านมอบให้กับพันธมิตรในอาเปอร์เซียเพื่อฟื้นฟูซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากฝีมือของอิหร่านในอนาคตขณะที่สกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้สั่งการให้คณะทำงานประเมินมูลค่าความเสียหายที่อิหร่านก่อไว้กับบรรดาพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียด้วยโดยบริษัทวิจัยด้านพลังงานไวสัตEnergyนะคะเคยระบุไว้เมื่อเดือนเมษายนว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจทำให้ภูมิภาคนี้ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายสูงกว่า 58,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็อิหร่านเองก็บอกว่าเงื่อนไขนึงในการเจรจายุติสงครามกับสหรัฐนั่นก็คือต้องปลดอายัดทรัพย์สินของพวกเขาภายใต้กรอบการทำงานที่ทั้งสองประเทศกำลังเจรจากันอยู่นะคะโดยรัฐบาลในภูมิภาคบางชาติได้นำดินแดนและสิ่งอำนวยความสะดวกของตัวเองมารับใช้การลุกรานอิหร่านเพราะฉะนั้นจึงไม่อยู่ในสถานะที่จะเรียกร้องเงินชดเชยใดๆและบอกด้วยว่ารัฐบาลชาติเหล่านี้ต่างหากที่ต้องจ่ายเงินชดเชยเต็มจำนวนให้กับอิหร่านสำหรับความเสียหายที่พวกเขาก่อขึ้นนะคะก็ดูว่าทีมชาติจะไม่มีทางยุติได้เลยเดี๋ยวต้องรอดูว่าจดหมายรับที่ปากีสถานเป็นตัวกลางนำไปส่งจะมีความคืบหน้ายังไงเพราะว่าอิหร่านเนี่ยหยุดการเจรจาต่อรองหลังข้อตกลงสงครามกับสหรัฐเนี่ยมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะก็ขณะที่สหรัฐเองก็บอกว่ามีใกล้จะหาทางลงได้ละใกล้จะหาทางลงได้แล้วแต่ก็ยังดูเหมือนว่ายังคลุกคลุ่นแล้วก็ยังมีการประทะโจมตีกันนะคะในภูมิภาคใกล้เคียงบริเวณช่องแคบฮอร์มูซเองด้วยแล้วก็มีการสกัดกั้นเรือที่จะไปรับขนส่งน้ำมันจากอิหร่านออกไปด้วยนะคะโดยฝีมือของสหรัฐและพันธมิตรนั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะเงื่อนไขหนึ่งที่ไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านนั่นก็คือการที่อิสราเอลยังโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ตั้งอยู่ในเลบานอน
1: ค่ะ
6: มันก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งค่ะที่ทำใหหลังจากเดือนเมษายนเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เข้าเดือนมิถุนายนแล้วอิหร่านไม่ได้โจมตีอิสราเอลเลยนะคะแต่เมื่อคืนนี้เป็นครั้งแรกค่ะที
1: ่
6: อิหร่านเปิดฉากโจมตีอิสราเอลด้วยการยิงขีปนาวุธนะคะเพื่อยกระดับมันก็เลยทำให้ความตึงเครียดเนี่ยปะทุรอบใหม่นะคะโดยทางด้านของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรืออิหร่านอ้างว่ายิงขีปนาวุธทิ้งตัวโจมตีฐานทัพอากาศรามัดเดวิดซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลได้สำเร็จนะคะขณะที่อิสราเอลเองก็บอกว่าสกัดกั้นขีปนาวุธไม่ได้อย่างน้อย10ลูกนะคะส่วนอิสราเอลแล้วก็ยังเปิดเผยกับ CNN ว่าอิสราเอลจะมีการตอบโต้การโจมตีครั้งนี้อย่างรุนแรงด้วยค่ะ
1: ค
6: ่
1: ะ
6: มันก็ดูเหมือนว่าทีท่าจะหาทางลงยากแล้วนะคะเขาบอกว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยทำใหผู้ให้บริการด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอลก็คือ Khalid Health Services นะคะได้ประกาศจะย้ายการดำเนินงานของโรงพยาบาลไปยังสิ่งปลูกสร้างใต้ดินค่ะและพื้นที่ที่ได้รับการคุ้มกันนะคะขณะที่ในวันนี้รัฐบาลอิสราเอลประกาศปิดโรงเรียน1วันค่ะก็กล่าวว่าการโจมตีนี้น่าจะรุนแรงเพราะว่าอิสราเอลมักไม่ค่อยประกาศปิดโรงเรียนหรือว่าไม่ค่อยจะย้ายโรงพยาบาลลงฐานใต้ดินนะคะ
1: ค่ะ
6: อันนี้ก็เป็นประเด็นร้ายแรงที่ต้องติดตามกันต่อแล้วก็ส่งผลไปทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะ
6: ส่วนบ้านเรามันก็น่าเศร้ามากเลยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นฝีมือของคนในครอบครัวนะคะสุดท้ายแล้วปมที่มีผู้ไปพบศพน้ององุ่นอายุ7ขวบที่หายจากบ้านไปตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมนะคะที่บริเวณอำเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยตำรวจได้พบร่างน้องถูกทิ้งอยู่นะคะจากเชิงเขาอะค่ะใกล้บ้านพักนะ
1: คะ
6: ปรากฏว่าผลจากการสืบสวนของตำรวจเนี่ยพบว่าคนที่ลงมือก็คือพี่สาวและน้าชาย
1: อ
6: ายุพี่สาวอายุแค่13นะคะน้าชายอายุ17 นะคะ
1: เยาวชนทั้งคู่นะ
6: เยาวชนทั้งคู
1: ่
6: เมื่อวานนี้ก็นำตัวไปที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพื่อขอไต่สวนคำร้องที่ตำรวจขอฝากขังเด็กและเยาวชนซึ่งพนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องต่อศาลได้ครั้งละไม่เกิน30วันอาการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นนะคะเบื้องต้นศาลมีคำสั่งให้คุมตัวไว้ที่ศาลพินิจกาญจนบุรีนะคะซึ่งคดีนี้มีโทษสูงสุด5ปีนะคะแล้วก็พนักงานสอบสวนสามารถผัดฟ้องได้เพิ่มอีก2ครั้งไม่เกิน4ครั้งครั้งละไม่เกิน15วันนะคะ
1: ค่ะ
6: ก็ประเด็นคือแม่ของทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็คนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาก็ไปคุยกับลูกสาวแล้วก็น้องชายนะคะเพราะว่าเป็นน้าชายก็บอกว่าไม่ได้ทำน้องแต่เขาบอกว่ามันเหตุการณ์มันบานปลายเพราะว่าเหมือนจะไปพี่น้องตีกันแล้วมันแรงเกินไปจนทำให้น้องเสียชีวิตก็เอาร่างน้องอะแอบไว้ที่บ้านคืนหนึ่งก่อนที่พอช่วงวันนึงก่อนนะคะพอกลางดึกทุกคนนอนหมดแล้วก็เคลื่อนย้ายร่างของน้องขึ้นไปหลบซ่อนบนจุดที่ตำรวจไปพบเจ
1: อ
6: ร่างของน้องนะคะ
1: ค่ะ
6: ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเรื่องอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นกับเด็กและก็เยาวชนนะคะทั้งผู้ก่อเหตุเองและผู้เสียชีวิตด้วยนะ
1: คะ
6: ก็ต้องเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น เหตุหนึ่งที่สังคมให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้นะคะคุณมีนาค่ะ
1: ค่ะค
6: ่
1: ะ
6: เพิ่มเติมนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณปศุวงศ
6: ์ค่ะ
7: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: ก็เรื่องนี้ต้องระวังกันนะคะเรื่องของการคอมเมนต์กันในโซเชียลนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยเจ็บมากๆเพราะว่าคนที่ก่อเหตุก็เป็นลูกคนเสียชีวิตก็เป็นลูกคนก่อเหตุอีกคนก็เป็นน้องชายเป็นคนในครอบครัวฉะนั้นแล้วก็ทั้งหมดเป็นเยาวชนทั้งสิ้นนะการวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ต้องดูถึงในเรื่องนี้กันด้วยนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ฉันได้แล้ว
10: ผมก็ได
9: ้ป้าก็ได
11: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ซื้อเลย
12: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
13: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
15: ่40ครับ
16: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
15: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
17: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั ั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
10: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาว
18: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
19: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
20: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
21: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
22: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
1: ค่ะช่วงนี้นะคะกลับมาดูการจราจรกันต่อนะคะในเช้าวันจันทร์ที่การจราจรนั้นแน่นมากๆนะคะตอนนี้ก็จะมีปัญหาอยู่ 2-3 เส้นนะคะเส้นหนึ่งที่ติดหนักตอนนี้ก็จะเป็นถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากทางรัชโยธินค่ะมุ่งหน้ามาทางด้านของพระราม9นะคะต่อเนื่องมาที่อโศกเพชรบุรีการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าจากอโศกเพชรบุรีเนี่ยมุ่งหน้าเข้ามาทางอโศกมนตรีนั้นเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของสาธิตมสวประสานมิตรนะคะเพราะฉะนั้นเลยทำให้การจราจรในอโศกมนตรีเนี่ยติดทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ยังคงติดพันต่อเนื่องไปนะคะทำให้ท่านที่ใช้เส้นทางที่บริเวณใกล้เคียงเชื่อมต่อกันนะคะอย่างคุณพิพัฒน์เนี่ยจังหวัดถนนพระราม9ในฝั่งขาออกค่ะจากแยกพระราม9มุ่งหน้ามาที่อสมทการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งอันนี้ก็ติดมาจากทางพระราม9เพราะว่าจากพระราม9ที่เข้ามาทางรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะมาจากทางอโศกมนตรีที่ไปได้ช้านะคะเช่นเดียวกับที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณพรศรีนะคะโพสต์ใหม่ X ของ JS Radio นะคะว่าโบสถ์แม่พระออกพระราม9เนี่ยสะสมยาวมากนะคะท้ายนั้นอยู่แถวๆตลาดขวัญ นะคะมันก็ติดพันต่อเนื่องมาจากที่ได้รายงานไปนี่นะคะว่ารัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาทางอโศกมนตรีการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะรวมทั้งทางด้านของทางถนนพระราม3นะคะถนนพระราม3ที่จากทางของ5แยกลาดนองนะคะมุ่งหน้ามาทางรัชดาภิเษกเข้าอโศกสุขุมวิทคือผ่านหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจไปนะคะการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าเข้าไปทางอโศกสุขุมวิทเข้าอโศกมนตรีการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งนะคะก่อนหน้าที่คุณเล็กเนี่ยแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยนะคะบอกว่าติดอยู่ตรงช่วงของแยกบางนานะคะติดอยู่ตรงแยกบางนาเนี่ยบอกติดนิ่งๆมาเกือบ15นาทีนะคะอันนี้ก็เป็นผลมาจากรถที่ขึ้นทางด่วนบางนาค่ะเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าทางด่วนบางนานะคะที่เราได้รายงานกันไปว่ามีรถเมย์จอดเสียอยู่ตรงช่วงของทางลงก่อนลงอ่านนรงค์นะคะก็ทำใ รถจากด่วนบางนาในฝั่งขาเข้าเนี่ยไปได้ช้าท้ายนี่มันก็เลยออกมาบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้ารวมทั้งที่แยกบางนาด้วยนะคะเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าขึ้นทางด่วนได้ช้ามากๆนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยทราบว่ารถเมล์คันนี้ที่จอดเสียนั้นได้เคลื่อนย้ายเพื่อการกีดขวางแล้วนะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณรณกรนะคะแจ้งว่าเส้น307นะคะคือปทุมวิไลมุ่งหน้าไปที่บางคูวัดก่อนถึงแยกบางคูวัดประมาณ500เมตรค่ะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุชนกันประมาณ3คันนะคะทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าจุดนี้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ทางด้านของคนปลายอ้นนะคะแจ้งว่าถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาออกค่ะช่วงของ3แยกพระประแดงมุ่งหน้ามาทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าก่อนถึงบิ๊กซีพระประแดงประมาณ200เมตรมีรถเมล์สาย21นะคะ21ไปจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายซึ่งจอดสร้อยเนี่ยแจ้งทางสภ.พระประแดงไปแล้วนะคะส่วนคุณวันลบค่ะใช้ถนนประชาชื่นในฝั่งขาออกค่ะช่วงของแยกประชาชื่นมุ่งหน้ามาที่ประชานุกูลก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งทั้งสองฝั่งเนื่องจากว่าตรงโค้งแยกประชาชื่นนะคะในช่องกลางมีน้ำมันหกอยู่นะคะก็เลยทำให้รถอาจจะต้องเบี่ยงหลบกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งทั้งสองฝั่งนะคะคุณอนันต์ค่ะอยู่บนทางด่วนขั้นที่หนึ่งจากบางนามุ่งหน้าดินแดงนะคะคือตรงช่วงของขึ้นมาจากถนนสุขุมวิทก็คือขึ้นมาจากทางแยกบางนานะคะมุ่งหน้าไปบนทางด่วนเนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะอันนี้ก็เป็นผลมาจากก่อนหน้าที่รายงานไปนะคะว่ามีรถเมล์จอดเสียอยู่ก่อนถึงทางลงอ่านนรงค์นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนเนี่ยได้เคลื่อนย้ายเพื่อการกีดขวางแล้วนะคะแต่ว่าทำให้รถติดขัดสะสมนะคะจากทางด่านบางนานะคะออกไปทางด้านของบนถนนเทพรัตน์แล้วก็บนถนนสุขุมวิทนะคะช่วงของก่อนถึงแยกบางนาด้วยนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านของคุณพี่พัฒน์นะคะที่ใช้ถนนพระราม9ในฝั่งขาออกแยกพระราม9มุ่งหน้ามาที่แยกอสมทค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะซึ่งเป็นผลมาจากบนถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้ก็มีรถเมล์จอดเสียด้วยนะคะรถเมล์จอดเสียเนี่ยช่วงของตรงรัชดาซอย4นะคะแล้วก็รวมทั้งบนถนนอโศกมนตรีนะคะที่วันนี้สาธิตมสวประสานมิตรนั้นเปิดเทอมวันแรกค่ะเลยทำให้ติดพันต่อเนื่องบนถนนเพชรบุรีด้วยนะคะเนื่องจากว่าพอส่งนักเรียนเสร็จก็วนมาออกในซอยที่จะออกทางด้านถนนเพชรบุรีได้นะคะทางซอยทั้งพร้อมสีนะคะแล้วก็ซอยใกล้เคียงกันด้วยค่ะนะคะเลยกลายทำให้เป็นจุดสะดุดบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าเองในตอนนี้การจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าออกไปทางสะพานข้ามแยกคลองตันออกไปทางด้านของถนนพัฒนาการนะคะที่การจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณสรันเนี่ยโพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะว่าใช้วงแหวนอุตสาหกรรมนะคะขึ้นจากสะพานภูมิพลนะคะขึ้นสะพานภูมิพลมาจากสุขสวัสดิ์ที่จะมุ่งหน้ามาทางถนนพระราม3นะคะทีนี้ก่อนถึงแยกตัววายค่ะนะคะที่จะเข้าสะพานภูมิพลมีรถจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยวางกลวยไว้ให้แล้วนะคะก็ทำให้การจราจรคือรถก็ต้องเบี่ยงออกพอเบี่ยงออกปุ๊บนะคะเคลื่อนตัวได้ช้าเลยนะคะเคลื่อนตัวยังคงได้ช้ากันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะส่วนคุณศาสิพงศ์นะคะแจ้งว่าถนนสิรินธรในฝั่งขาเข้าค่ะจากสะพานข้ามแยกบางพลัดมุ่งหน้ามาที่สะพานกรุงธนนะคะการจราจรนั้นติดขัดเลยนะคะถนนสิรินธรในฝั่งขาเข้าสะพานข้ามแยกบางพลัดมุ่งหน้ามาที่สะพานกรุงธนค่ะในขณะนี้การจราจรนั้นติดขัดนะคะก็มาจากที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันนะคะคุณบูมมี่นะคะคุณบูมมี่เนี่ยโพสต์มาใน SJS Radio ค่ะแจ้งว่ารถติดมากติดนานสะสมสะพานข้ามแยกวงสว่างมุ่งหน้าเข้าประชานุกูลนั้นท้ายแถวยาว รถเต็มทุกช่องทางรวมทั้งพื้นราบด้วยนะคะอันนี้เรียนเพิ่มให้ก็ติดมาจากที่รายงานไปว่ารัชดาพิเศษในฝั่งขาเข้าจากอโศกมนตรีนะคะที่ติดส่วนคุณฮิซาชินะคะโพสต์มาใน F2JS Radio นะคะว่าสุดที่สารตรงแยกสะพานควายที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าผลโยธินค่ะมีรถสีดำนะคะมาจอดขวางที่คือไปขวางช่องทางเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะคะก็เลยทำให้รถนั้นติดขัดยาวมากนะคะบอกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ให้หน่อยนะคะช่วยเคลื่อนย้ายรถคันนี้ด้วยเพราะว่าไปขวางไปจอดเหมือนกับจอดนิ่งๆอยู่นะคะที่ทำให้รถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดตรงสุทธิสารแยกสะพานควายที่จะเข้าพหลโยธินนั้นการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะก็เรียกว่าเช้านี้นะคะเช้าวันจันทร์นี้การจราจรนั้นค่อนข้างติดขัดหนาแน่นเลยนะคะส่วนคุณโอลิเวอร์โคบายาชิแช่เจียงณเชียงใหม่ค่ะโพสต์มาใน S ของ JS Radio เช่นเดียวกันนะคะว่าถนนทางรถไฟสายเก่าค่ะในฝั่งขาเข้านะคะที่ช่วงตัดผ่านทางรถไฟตรงแยกอันรงผิวถนนนั้นชำรุดทำให้รถก็ชะลอตัวท้ายก็เลยสะสมไปที่ช่วงของคลังน้ำมันปตท.นะคะยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าอยู่ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณยงยุทธอยู่บนทางด่วนคุณยงยุทธสวัสดีค่ะคุณยงยุทธคะแจ้งว่ามีพบกลุ่มควันนะคะซึ่งจสรเนี่ยตรวจสอบไปที่สายด่วน199ค่ะแจ้งว่ามีเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนตรงซอยพระราม9 15นะคะถนนพระราม6ค่ะตอนนี้ทางดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบรรทัดทองกำลังไปที่เกิดเหตุนะคะพิกัดเกิดเหตุนั้นเป็นบ้านเรือนประชาชนที่ซอยพระราม615บนถนนพระราม6ตรงรองเมืองนะคะที่มีกลุ่มควันนะคะซึ่งก็มีหลายท่านที่แจ้งเข้ามาว่าพบเห็นเป็นกลุ่มควันแถวๆโบเบค่ะก็เป็นจุดนี้นะคะที่ทางกู้ภัยดับเพลิงบรรทัดทองกำลังไประงับเหตุกันอยู่นะคะเดี๋ยวหลัง8โมงค่ะเรากลับมาติดตามกันต่อนะคะตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนากาเหลี่ยมทองค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 7.8 เขย่าฟิลิปปินส์เตือนภัยสึนามิไกลถึงอินโดนีเซียและข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะบล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะบล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะบล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กลุ่มเสือโต๊ะบล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต๊ะบล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต๊ะใกล้บ้าน
9: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: การคลังเตรียมแถลงเช้านี้เรื่องการยกเลิกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่ที่บุตรนำไปลดหย่อนภาษีค่าดูแลบุพการีและนายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
11: วันนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3โดยกำหนดการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนณกรุงฮานอยและติดตามรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงเช้านี้เรื่องการยกเลิกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของพ่อแม่ที่บุตรนำไปลดหย่อนภาษีค่าดูแลบุพการี 10:00 น.สภาผู้บริโภคลุยฟ้อง Facebook และอีก16รายปมโฆษณาลวงซ้ำซากณศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกโดยชวนประชาชนร่วมติดตามคดีสำคัญที่อาจเป็นบุตรหมายใหม่ของการคุ้มครองผู้บริโภคไทยพร้อมส่งเสียงว่าผู้บริโภคไม่ควรต้องรับความเสียหายเพียงลำพังสามารถรับชมถ่ายทอดสดการยื่นหนังสือได้ทาง Facebook Page สภาองค์กรผู้บริโภคขณะที่กันจอมพลังพาน้องมิราเข้าพบตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2ปมถูกข่มขู่เผยแพร่คลิปส่วนตัวเวลา 10:30 น.จากนั้นเวลา 14:30 น.จะไปสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อร้องเรียนประเด็นที่มีทนายความรายหนึ่งโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นชุดขาวซึ่งเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายพร้อมขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: เช้าตามเวลาท้องถิ่นของกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ศูนย์วิจัยธรณีศาสตร์แห่งเยอรมัน GFC รายงานการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 8.2 แมกนิจูดโดยระดับความลึก10กิโลเมตรที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ GFC ประเมินความรุนแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้ไว้ที่ 7.3 แมกนิจูดก่อนปรับขึ้นเป็น 8.2 แมกนิจูดในเวลาต่อมาและลดลงมาอยู่ที่ 7.8 แมกนิจูดส่งผลให้หน่วยงานในฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและสหรัฐต้องรีบออกประกาศเตือนภัยสึนามิและอพยพประชาชนบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
12: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเย้ใช่ค่ะ
1: สบายสบายดี
2: สบาย
1: ธรรมดามาก
2: บ้านวัดก็พูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: โรงพยาบาล
3: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
4: เป็นลูกคนโต
3: แล้วสองคนนี
4: ่ของหนูค่ะขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวแล้วลูกชายก็ตาม

0: ถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ค่ะในตอนนี้นะคะ 8:09 นะคะก็มาติดตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีที่รับแจ้งว่ามีเป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้ค่ะเป็นบ้านเรือนนะคะซึ่งอยู่ตรงช่วงของซอยพระราม6ซอย15ถนนพระราม6ค่ะเป็นพื้นที่ของรองเมืองปทุมวันนะคะซึ่งในตอนนี้ค่ะนะคะก็ไปเพิ่มเติมกันนะคะกับเหตุเพลิงไหม้คุณพ่อน้องกิฟต์อยู่บนทางด่วนเห็นเหตุการณ์นะคะคุณพ่อน้องกิฟต์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวินาครับ
2: ค่ะตอนนี้เพลิงมันเป็นควันสีอะไรคะคุณพ่อน้องกิฟต
3: ์โอ้สีดำมากเลยครับก้อนใหญ่มากเลยครับ
2: โอ้เป็นควันดำทะมึนเลยนะคะ
3: ใช่ครับควันดำทะมึนเลยครับ
2: โอ้โหค่ะ
3: ผมก็ตกใจเลยโอ้ทำไมควันมันดำขนาดนี้อ๋อก็เลย
2: ค่ะ
3: โทรเข้ามาจอสอร้อยก
2: ็
3: เลยสอบถาม
2: ค่ะ
3: ถึงได้ทราบว่าเนี่ยฮะ
2: มันทางเข้ามันแคบด้วยนะคะคุณพ่อน้องกิฟต์เลย
3: นะใช่น่าจะเป็นชุมชนนะครับถ้าตอน15
2: ฮะใช่ใ
3: ช่น่าจะวัดอะไรสักอย่างหรือเปล่าน่า
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
3: นะ
2: ดูจาก
3: ตรงนั้นนะก่อนมันคอสะพานพอดี
2: ค่ะ
3: ข้ามมาก็จะเป็นวัดพญายัง
2: ใช่ตรงนั้นเลย
3: อ๋อมันมีวัดตรงนั้นวัดไออะไรสักอย่าง
2: ค่ะนะเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้เปลวเพลิงมันลุกโหมแรงทีเดียวค่ะบ้าน
3: ซอยเล็กตรงนั้นซอยเล็กมากเลยครับ
2: รถไม่น่าเข้าได้นะคะตรงนั้น
3: ปิกอัพอย่างเดียวครับปิกอัพอย่างเดียวรถยนต์เข้าได้แต่ถ้ารถใหญ่หมดสิทธิ์เลยครับ
2: ค่ะ
3: 6ล้อใหญ่หมดสิทธิ์ครับลากฝาอย่างเดียว
2: ได้เดี๋ยวเราตามต่อขอบคุณมากครับคุณพ่อน้องกิฟต
3: ์ตอนนี้มันก็มาถึงด่านงามวงวานนะครับ
2: ค่ะ
3: ขาเข้าก็ประมาณท้ายแถวนะฮะเลยด่านมาประมาณ1กิโลขาเข้านะครับ
2: ค่ะ
3: ขาออกโล่งครับโล่งขาออกโล่งฮะ
2: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพ่อน้องกิฟต์สวัสดีค่ะ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: คุณไก่ลมลูกกาอยู่ตรงตลาดโบเบนแล้วก็ไม่ห่างจากจุดที่ไฟไหม้เท่าไหร่นะคะคุณไก่สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะตอนนี้ในที่เกิดเหตุเป็นไงแล้วอะคะ
4: รถตะโกนมาถึงเป็น10คันแล้วครับแต่น่าจะเข้าพื้นที่ลำบากนิดนึงครับจากจุดเกิดเหตุผมมองเห็นควันไฟห่างจากผมไม่ถึง500เมตรนะครับ
2: ค่ะ
4: ยังเป็นดำแบบทะมึนลอยขึ้นท้องฟ้าเต็มเลยอยู่หลังวัดสามงามครับ
2: วัดสามงามนะ
4: ครับผม
2: อ๋อค่ะแล้วมันเข้าได้ทางเดียวเหรอคะ
4: ใช่ครับใช่ครับต้องเข้าทางด้านโบเบประมาณ2ครับ
2: อ๋อ
4: ยู่ฝั่งโบเบที่เลยถนนพระราม1เลี้ยวขวาลงไปผ่านโรงพยาบาลหัวเฉียวไปจุดเกิดเหตุจะอยู่ด้านขวามือนะคร
2: ับ ค่ะรถ4ล้อสามารถเข้าได้นะ
4: ครับผม
2: อ๋อค่ะแล้วมันเข้าได้ทางเดียวเหรอคะ
4: ใช่ครับใช่ครับต้องเข้าทางด้านโบเบประมาณ2ครับ
2: อ๋อ
4: คลองโบเบที่เลยถนนพระราม1เลี้ยวขวาลงไปผ่านโรงพยาบาลหัวเฉียวไปจุด

0: คุณอาลีอยู่ตรงโบเบ้เหมือนกันสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตรงมุมของคุณอาลีตรงนี้เห็นอะไรบ้างอะคะ
1: ก็เห็นแล้วก็รถติดผมอยู่ตรงสะพานเจริญราษฎร์หน้าบ้านผมแล้วครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับรถติดกรุงเกษมยาวเลยครับ
0: ค่ะแล้วก็รถดับเพลิงยังทยอยเข้าไปได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ครับแต่ส่วนมากจะเป็นรถดับเพลิง16ล้อครับซึ่งมันเข้าซอยลำบาก
0: 6ล้อก็ยังเข้าได้อยู
1: ่ได้อยู่แต่ก็คือ6ล้อเข้าไปคันเดียวสวนอะไรสวนเข้าสวนออกมาไม่ได้เลยเพราะซอยมันแคบ
0: โอ้มันก็เป็นปัญหาไม่สามารถเข้าทางอื่นได้เลย
1: มันไอ้จากที่ผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเมื่อกี้พี
0: ่ค่ะ
1: มันมีเข้าได้2ทาง
0: ค่ะ
1: มีทางอะไรนะลงสะพานกษัตริย์ตึกไปใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปได้อันนั้นจะเข้าลำบากและอีกทางหนึ่งต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งซึ่งก็ทางมันก็แคบเหมือนกันนะครับ
0: แคบเหมือนกัน
1: ถ้าเป็นรถดับเพลิง6ล้อครับ
0: ค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็นปัญหาในการดับเพลิงคือเรื่องของทางเข้าที่มันแคบมาก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะได้เลยงั้นเดี๋ยวเจ้าสารติดตามต่อขอบคุณมากนะคะคุณอาลีคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ท่านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะที่มีรถดับเพลิงนะคะกำลังวิ่งอยู่เพื่อไประงับเหตุเพลิงไหม้ค่ะเป็นลักษณะบ้านเป็นชุมชนนะคะบ้านที่แบบติดกันแล้วก็ซอยเข้าเนี่ยแคบมากค่ะตรงใกล้ๆกับตลาดโบเบนะคะหรือว่าซอยพระราม65นะคะณตอนนี้เนี่ยรถดับเพลิงเยอะมากค่ะนะคะขนาดเมื่อสักครู่นี้ลงไปข้างล่างเนี่ยถนนพระราม4ยังได้ยินเสียงรถดับเพลิงที่วิ่งกันอย่างเยอะเลยนะคะยังไงก็ช่วยเปิดทางให้ด้วยนะคะเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้ค่ะปัญหาก็คือทางเข้าที่ค่อนข้างแคบนะคะตรงช่วงของตรงจุดที่เกิดเหตุท่านที่อยู่บนทางด่วนเนี่ยก็จะเห็นเป็นควันสีดำนะคะยังพวยพุ่งค่ะนะคะแล้วก็ควันดำนี่ยังแบบทะมึนมากเลยนะคะเพราะว่ารถดับเพลิงที่ในที่เกิดเหตุที่ใช้น้ำกันเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะแล้วก็ในที่เกิดเหตุนั้นมีเปลวเพลิงที่ลุกโหมนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยแบบชิดกันมากนะที่ปลูกเป็นลักษณะของชุมชนนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามเพิ่มเติมอัปเดตกันให้ทราบกันต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้นะคะที่เกิดขึ้นในช่วงตอนนี้ค่ะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรนะคะคุณระวีวรรณค่ะแจ้งว่าถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าค่ะจากสะพานพระนั่งเกล้ามุ่งหน้าไปที่ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีในตอนนี้เคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่ากลางสะพานพระนั่งเกล้านะคะมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ช่องขวาค่ะจสร.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สภ.รัตนาธิเบศรให้แล้วนะคะส่วนคุณตั้มค่ะอยู่ถนนพระราม9ในฝั่งขาเข้านะคะก็ยังคงติดกันอยู่นะคะจากอสมท.มุ่งหน้ามาที่แยกพระราม9ค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะก็ติดพันต่อเนื่องมาจากทางรัชดาภิเษกมาจากทางอโศกมนตรีนะคะที่วันนี้สาธิตมสว.เปิดเทอมเป็นวันแรกค่ะนะคะเลยทำให้ติดมากทั้งอโศกมนตรีอโศกเพชรมาอโศกสุขุมวิทอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าอโศกเพชรแล้วก็บริเวณทั้งทางด้านดินแดงที่จะมุ่งหน้ามาทางพระราม9นะคะก็ติดต่อเนื่องกันด้วยนะคะส่วนคุณเสือใจดีค่ะแจ้งว่าถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าจากเซ็นทรัลพระราม2ค่ะมุ่งหน้ามาที่ศาลเจ้าแม่งูเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเพราะว่าเลยเซ็นทรัลพระราม2มา500เมตรนะคะก็มีรถเก๋งจอดเสียอยู่ช่องขวาของช่องทางด่วนค่ะนะคะถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าช่วงของเลยเซ็นทรัลพระราม2มา500เมตรมีรถเก๋งจอดเสียในช่องขวาก็ทำให้จุดนี้ในการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะซึ่งถ้าหากว่าเลยมาแล้วมุ่งหน้าต่อเนื่องที่จะขึ้นทางด่วนดาวคะนองการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเนื่องจากวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่รถรู้สึกว่ามันเยอะมากกว่าปกตินะคะส่วนคุณชันชัยเนี่ยใช้ถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าจากหัวกระบือมุ่งหน้ามาทางเซ็นทรัลพระราม2ค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งอันนี้ก็ตามคุณรวิวอาจเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทางคุณชันชัยที่แจ้งไว้ว่ามีรถจอดเสียนะคะส่วนคุณอนันต์นะคะก่อนหน้าที่ใช้ทางด่วนขั้นที่1ค่ะจากบางนามุ่งหน้าดินแดงการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะพันตำรวจโทปริวัติสม

0: สะอาดสุรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญสารวัตรเลยค่ะ
1: ครับสำหรับสภาพการจราจรในเขตสภ.เมืองนนทบุรีนะครับก็วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับก็รถเยอะตั้งแต่เช้านะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีหนาแน่นอยู่โดยเฉพาะถนนนครอินทร์ที่จะไปถนนกรุงเทพนนท์แล้วก็ต่อเนื่องติวานนท์นะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ท้ายแถวอยู่ที่ใกล้ๆกับสะพานพระราม5นะครับกำลังประสานพื้นที่ต่อเนื่องนะครับให้รับรถขาเข้าให้นะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ในส่วนของที่มาจากประชาราษฎร์ก็ยังเยอะอยู่นะครับก็ดีขึ้นตามลำดับตอนนี้ท้ายอยู่ประมาณอบจ.นนทบุรีนะครับ
0: ค่ะ
1: กรุงเทพนนท์มุ่งหน้าแยกวงสว่างเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับ
0: ค่ะ
1: หลังจากว่าทางไหนก็รถแน่นเหมือนกันในส่วนของขาออกนะครับก็ยังคล่องตัวอยู
0: ่ค่ะ
1: ถนนพิบูลสงครามมุ่งหน้าแยกพิบูลสงครามนะครับที่มาจากพระราม5ตอนนี้ท้ายยุบลงไปอยู่ที่โค้งเขมาแล้วนะครับพี่ๆเข้าโรงเรียนหมดแล้วนั่นก็คิดว่าจะดีขึ้นตามลำดับนะครับในส่วนของขาออกก็คล่องตัวแล้วก็หน้ารพ.ศรีธัญญาที่ต่อเนื่องจากนครอินทร์เมื่อสักครู่นะครับก็มีรถหนาแน่นเคลื่อนตัวตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับทั้งสองฝั่งเลยมาจากแครายก็ยาวเหมือนกันนะครับในส่วนของชั้นในนะครับตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับตรงท่าน้ำหอนาฬิกาแล้วก็ถนนนนทบุรี1ประชาราษฎร์แล้วก็มาจากสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ก็คล่องตัวครับผม
0: ค่ะ
1: ภาพรวมประมาณนี้ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวีนาครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็มีรายงานนะคะสำหรับในเช้าวันนี้นะคะเวลา 8:38 นะคะตามเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 8.2 แมกนิจูด 8.2 นะคะที่บริเวณเกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งทางการนั้นได้ประกาศเตือนสึนามินะคะแล้วก็ได้เร่งอพยพประชาชนพื้นที่ชายฝั่งค่ะเช่นเดียวกับทางอินโดนีเซียเช่นกันนะคะที่มีการประกาศเตือนสึนามิค่ะซึ่งขณะที่ญี่ปุ่นก็ได้มีออกประกาศเฝ้าระวังสึนามิตามแนวชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นวงกว้างนะคะโดยในพื้นที่ของฟิลิปปินส์นะคะที่ใกล้กับเกาะมินดาเนานะคะที่ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.2 ค่ะนะคะซึ่งคาดว่าจะมีผู้สูญหายเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ได้มีการประกาศเตือนคลื่นสึนามิ3เมตรภายใน3ชั่วโมงค่ะนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพของความเสียหายของตัวอาคารที่เกิดจากแผ่นดินไหวขนาด 8.2 นะคะที่แมกนิจูดถือว่าสูงมากค่ะนะคะทำให้เกิดบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกค่ะก็ระบุว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะคะมีศักยภาพที่ก่อให้เกิดสึนามิในวงกว้างนะคะซึ่งทางญี่ปุ่นเองก็มีออกคำเตือนเฝ้าระวังสึนามิที่ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกหลายแห่งนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะคะที่ได้รับรายงานมานะคะว่าเหตุเกิดเนี่ยประมาณ 6:37 นะคะศูนย์กลางอยู่บริเวณมินดาเนาเกาะมินดาเนาฟิลิปปินส์นะคะที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.2 นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเรากลับมานะคะในพื้นที่ของกรุงเทพกันนะคะเรื่องของการเดินทางค่ะนะคะที่ในเช้าวันนี้การจราจรก็ยังคงติดพันต่อเนื่องกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะที่ใช้เส้นทางกันค่ะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจัสรอยได้นะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะคุณไมค์ค่ะโพสต์มาใน SJS Radio นะคะว่าใช้ทางด่วนใช้ทางด่วนจากด่านพระราม9บอกว่าติดมากนะคะด่านพระราม9ก็เป็นทางด่วนสีรัตในฝั่งขาเข้านะคะที่ในตอนนี้การจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่านะคะนอกเหนือจากรถที่ใช้เส้นทางจำนวนมากแล้วนะคะส่วนหนึ่งที่ผ่านทางด้านของพระราม6ทางโบเบแล้วก็เห็นกลุ่มควันก็อาจจะแบบมีชะลอดูกันด้วยนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนเป็นลักษณะชุมชนนะคะพื้นที่ปลูกแบบติดกันนะคะ ตรงใกล้ๆกับตลาดโบเบค่ะนะคะหรือว่าซอยพระราม65นะคะในขณะนี้รถดับเพลิงจำนวนมากละค่ะนะคะที่ไปในที่เกิดเหตุแต่ว่าปัญหาก็คือทางเข้าเนี่ยค่อนข้างแคบนะคะแคบมากๆนะคะก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การระงับเหตุเนี่ยอาจจะไม่ได้รถเร็วมากมายนะคะเพราะว่าทางเข้าที่แคบนะคะยังไงระหว่างนี้นะคะท่านที่อยู่ในเส้นทางแล้วก็มีรถดับเพลิงที่ใช้เส้นทางอยู่ยังไงช่วยกรุณาเปิดทางให้รถดับเพลิงด้วยนะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่เกิดเหตุเป็นลักษณะชุมชนนะคะรถดับเพลิงคงจะเข้าไปไม่ถึงในจุดที่เกิดเหตุค่ะคือต้องจอดบริเวณใกล้ที่สุดนะคะอาจจะเป็นแถวๆปากซอยแล้วก็ลากสายเข้าไปรถดับเพลิงเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบรรทัดทองค่ะกู้ภัยดับเพลิงบรรทัดทองนั้นต้องลากสายเข้าไปนะคะเพื่อระงับเหตุเพื่อฉีดน้ำดับเพลิงตรงบ้านที่เป็นชุมชนอยู่ใกล้ๆกับในละแวกของตลาดโบเบนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัดยังคงมีเปลวเพลิงที่ลุกโหมอยู่นะคะตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะซึ่งอยู่ตรงช่วงของซอยวัดสามงามนะคะทางย่านของตลาดโบเบนะคะใกล้กันนะคะเป็นจุดที่เกิดเหตุนะคะซึ่งทำให้การจราจรบริเวณใกล้เคียงก็อาจจะติดพันต่อเนื่องมากๆนะคะเพราะว่าต้องหลีกทางให้รถดับเพลิงแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีรถดับเพลิงที่อยู่บริเวณช่วงของปากซอยตรงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นี้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะตรงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะคะพระราม6ซอย15ใกล้กับตลาดโบเบเนี่ยนะคะในขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องอพยพคนในพื้นที่เนี่ยออกมานะคะเพราะว่าโดยลักษณะของพื้นที่ที่เป็นบ้านที่ปลูกแบบติดกันแบบชิดกันนะคะทำให้เพลิงนั้นก็ลุกลามกันไปด้วยความรวดเร็วนะคะแล้วก็ในที่เกิดเหตุนั้นยังเป็นทางที่แคบมากด้วยนะคะก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งนะคะในการที่เข้าไประงับฉีดน้ำกันนะคะต้องลากสายเข้าไปค่ะนะคะตอนนี้อพยพประชาชนออกจากจุดที่เกิดเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจราจรบริเวณใกล้เคียงกันทางด้านของถนนพระราม6นะคะทางด้านของรองเมืองเนี่ยนะคะก็จะติดพันต่อเนื่องกันไปด้วยนะคะมีแจ้งข้อมูลนะคะสภาพการจราจรบนถนนวงสว่างในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาที่สะพานลอยวงสว่างค่ะตอนนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะบนสะพานพระราม7เองในขณะนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่อะค่ะนะคะก็ต่อเนื่องกันมานะคะทางด้านของทางสะพานพระราม7วงสว่างเข้ามาที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเนื่องจากว่าวันนี้วันจันทร์นะคะที่เป็นวันแรกของการทำงานละค่ะนะคะแล้วก็ยังมีโรงเรียนที่เปิดเทอมวันนี้เป็นวันแรกด้วยค่ะจะเป็นโรงเรียนที่แบบสังกัดมหาวิทยาลัยนะคะพวกโรงเรียนสาธิตก็จะเปิดช้ากันหน่อยนะคะก็ทำให้การจราจรนั้นติดพันต่อเนื่องกันไปนะคะแล้วก็ในช่วงตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปที่การทำงานของทางกรมทางหลวงกันค่ะ

0: ทางแขวงทางหลวงสระบุรีกรมทางหลวงนะคะก็แจ้งว่ามีการทำงานนะคะที่จะต้องปิดการจราจร1ช่องจราจรค่ะบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักเฉลิมพระเกียรติในฝั่งขาเข้าบนทางหลวงหมายเลข1ค่ะหรือว่าถนนพหลโยธินนะคะทางหลวงหมายเลข1ค่ะตรงช่วงกิโลเมตรที่112+100ถึงกิโลเมตรที่112+300ค่ะก็ทำงานกันนะคะในช่วงวันที่8ถึง11มิถุนายนนะคะก็คือวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่ทางบริษัทผู้ดูแลนะคะจะเข้าดำเนินการบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักระบบ WIM ที่ของสถานีตรวจน้ำหนักเฉลิมพระเกียรติในฝั่งขาเข้าค่ะทีนี้ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำงานกันนะคะก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะซึ่งทางแขวงทางหลวงสระบุรีต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลข036-211-105หมายเลขนะคะ036-211-105ค่ะ
1: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ค่ะแล้วก็มาดูการจราจรการเดินทางในเช้านี้กันนะคะที่รถยังคงติดต่อเนื่องกันนะคะในหลายๆเส้นทางนะคะที่การจราจรเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะเดี๋ยวไปดูกันทางด้านของรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะว่าในตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นขยับได้ดีขึ้นแล้วหรือยังนะคะซึ่งจากทางด้านของรัชโยธินเข้ามานะคะการจราจรนั้นถือว่าเคลื่อนตัวกันได้นะคะแล้วก็เริ่มชะลอตัวนะคะที่ท้ายแถวนั้นอยู่ประมาณราชพัฒน์จันทร์เกษมค่ะนะคะที่ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะผ่านทางรัชดาลาดพร้าวมานะคะมุ่งหน้ามาทางห้วยขวางก็เรียกว่าเลยห้วยขวางมาเนี่ยการจราจรก็จะเคลื่อนตัวกันได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาทางตัดกับทางแยกพระราม9นะคะที่รถก็จะหนาแน่นกันอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะนะคะตั้งแต่แยกพระราม9ค่ะต่อเนื่องมาทางอโศกเพชรบุรีนะคะที่ยังคงเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆนะคะเข้ามาทางอโศกมนตรีตอนนี้อโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งทางด้านอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าอโศกเพชรบุรีหรือว่าทางอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้ากว่าชั่วโมงที่แล้วด้วยนะคะยังคงแบบค่อนข้างไปทางติดเลยละกันนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะส่วนทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะก็เป็นอีกเส้นนึงนะคะที่ติดพันต่อเนื่องมาจากทางอโศกมนตรีนะคะตอนนี้ท้ายแถวของถนนเพชรบุรีเนี่ยเข้าไปทางด้านของถนนพัฒนาการนะคะซึ่งทำให้ถนนพัฒนาการเนี่ยมาตั้งแต่ทางหัวหมากเลยค่ะนะคะตัดกับหัวหมากมานะคะเคลื่อนตัวกันได้ไม่ค่อยดีนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางสะพานข้ามแยกคลองตันมาทางเอกมัยเพชรบุรีนะคะมาทางทองหล่อมาทางพร้อมพงนะคะแล้วก็มุ่งหน้านะคะมาทางอโศกมนตรีก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ถ้าหากว่าเลยอโศกมนตรีไปนะคะมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนเพชรบุรีค่ะการจราจรของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าถือว่ายังคงใช้การได้นะคะในฝั่งกลับกันค่ะสำหรับถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกค่ะก็ไล่กันมาเลยนะคะตั้งแต่ทางด้านถนนนครสวรรค์ที่แยกนางเลิ้งนะคะจากแยกนางเลิ้งค่ะมุ่งหน้ามาทางพิษณุโลกการจราจรยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะไปเพิ่มเติมกรณีเหตุไฟไหม้ในชุมชนตรงถนนที่พระราม6ซอย15นะคะเพิ่มเติมจากท่านผู้อำนวยการเขตปทุมวันดร.นรเทพชูพลค่ะท่านผู้อำนวยการสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะนะคะเดี๋ยวนะคะขอติดต่อท่านผู้อำนวยการเขตปทุมวันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อเพิ่มเติมความคืบหน้าของเหตุเพลิงไหม้นะคะที่บ้านในเป็นชุมชนค่ะในซอยพระราม6ซอย15นะคะว่าณตอนนี้นะคะในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางเข้าเนี่ยแคบมากนะคะเจ้าหน้าที่นั้นสามารถที่จะควบคุมได้หรือยังนะคะท่านผู้อำนวยการเขตปทุมวันดร.นรเทพชูพลสวัสดีค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: สถานการณ์ล่าสุดนะตอนนี้เป็นไงแล้วอะคะ
2: กำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังมาระดมกันมาช่วยดับเพลิงกันอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้ดูจากในที่เกิด
2: ไม่มีผู้ตกค้างข้างในไม่มีชาวบ้านหรือใครอยู่ข้างในเลยครับ
0: ค่ะ
2: ทุกคนออกมาจากที่เกิดเหตุหมดแล้วครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็บ้านที่เกิดเหตุมันเป็นบ้านลักษณะยังไงอะคะ
2: โอเคยังไม่ทราบบ้านต้นเพลิงเลยครับ
0: อ๋
2: อกำลังช่วยกันดับเพลิงกันอยู
0: ่ค่ะค่ะคุณผู้ฟังเจอสลอยที่อยู่บนระแวกนั้นบอกว่าทางเข้าเนี่ยมันแคบมากใช่ไหมคะท่านผู้อำนวยการ
2: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าก็ยังลากสายประปาหัวแดงเข้าไปดับเพลิงได้ครับ
0: ค่ะหมายถึงว่าต้องจอดรถที่ปากซอยแล้วก็ลากสายเข้าไปเหรอคะ
2: ไม่คือจริงปากซอยกับซอยไม่ได้คือมันเป็นซอยเมนอยู่ครับแต่ข้างในซอยเนี่ยสามารถลากสายเข้าไปได้ครับ
0: อ๋อไปจอดคือเข้าในซอยเมนแล้วก็ลากสายเข้าไป
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: มีปัญหาเรื่องของแหล่งน้ำอะไรไหมคะท่านผู้อำนวยการ
2: ไม่มีครับประปาหัวแดงใช้งานได้อยู่ครับ
0: อ๋อ
2: แล้วก็รถน้ำของเขตก็สแตนบายอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะตอนนี้ประเมินด้วยสายตาเนี่ยมันลามไปแล้วสักกี่หลังอะคะ
2: โอ้ยังไม่แน่ใจเลยครับยังตอบไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าน่าจะค่อนข้างสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเป็นลำดับครับ
0: ค่อยๆดีขึ้นแล้วนะคะลักษณะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ายังมีเปลวเพลิงยังมีเป็นควันสีดำอยู
2: ่ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะ
2: จะมีควันสีดำครับโดยประมาณครับ
0: ค่ะอพยพชาวบ้านออกมาหลายคนไหมคะท่านผู้อำนวยการที
2: ่หมดแล้วครับไม่มีแล้วครับหมดแล้วครับ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นตรงที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทั้งนั้นเลยนะคะที่กำลัง
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ระดมฉีดน้ำ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะงั้นยังไงเดี๋ยวเจ้าสาวติดตามเพิ่มเติมขอบคุณท่านผู้อำนวยการมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เรียกว่ายังวางใจไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ายังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ในวงจำกัดนะคะนี่ค่ะเราก็จะเห็นเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทั้งทางดับเพลิงบรรทัดทองทางกู้ภัยแล้วก็ทางดับเพลิงใกล้เคียงด้วยนะคะที่ได้ไปให้ความช่วยเหลือกันค่ะยังคงเห็นเป็นลักษณะของควันดำค่ะนะคะที่พวยพุ่งนะคะออกมานะคะบริเวณที่เกิดเหตุนั้นเป็นซอยพระราม6ซอย15นะคะหรือว่าตรงช่วงของวัด3งามนะคะแล้วก็ในตอนนี้ค่ะนะคะก็เวลาผ่านมา10กว่านาทีแล้วนะคะที่เพลิงนั้นได้ลุกไหม้นะคะเบื้องต้นค่ะนะคะยังไม่มีรายงานว่าไหม้ไปทั้งหมดกี่หลังค่ะนะคะเพราะว่าด้วยความที่พื้นที่ข้างในค่อนข้างแคบค่ะนะคะเพราะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ระดมฉีดน้ำกันอยู่นะคะเพื่อระงับเหตุการณ์นะคะส่วนท่านที่ใช้เส้นทางของบริเวณใกล้เคียงทางด้านของถนนพระราม6นะคะการจราจรนั้นอาจจะติดมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีรถดับเพลิงที่เข้าไปในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ยังเข้าไปกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณศรีอมรนะคะโพสต์เพิ่มเติมนะคะใน S ของ JSR Radio ค่ะว่ามีอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุบริเวณก่อนถึงแยกสนามบินน้ำประมาณ100เมตรค่ะนะคะฝั่งมุ่งหน้าแครายแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนนะคะจุดนี้นะคะเป็นอุบัติเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณทางด้านของคุณศรีอมรก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio ค่ะนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะรีบประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้นะคะส่วนคุณณัฐวุฒิค่ะใช้เส้นทางของถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าวันนี้พระราม2ก็รถติดนะคะพระราม2ในฝั่งขาเข้าที่จะขึ้นด่วนดาวคะนองค่ะนะคะตั้งแต่ตอนเช้ามาแล้วค่ะนะคะที่รถเนี่ยค่อนข้างเยอะมากไปทั้งติดเลยนะคะตั้งแต่ช่วงสัก6โมงกว่านะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณณัฐวุฒิบอกว่าใช้ถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าช่วงของคลองสนามชัยมาที่บางมดค่ะการจราจรนั้นยังเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งกันอยู่นะคะในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะเดี๋ยวดูข้างหน้าให้นะคะสำหรับรถที่ขึ้นทางด่วนดาวคะนองมานะคะว่าจากพระราม2เข้ามาแล้วก็ขึ้นทางด่วนดาวคะนองคือขึ้นมาเนี่ยนะคะการจราจรก็ยังคงใช้การเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูถนนพระราม2ขึ้นทางด่วนดาวคะนองมาค่ะนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่รถนั้นก็จะมีชะลอตัวนะคะช่วงของทางสะพานพระราม9อะค่ะนะคะก็ไม่ใช่ด้วยสะพานพระราม9เองก็ใช้กันได้คือจะชะลอนั้นคือเลยหน้าด่านไปเท่านั้นนะคะพอเลยหน้าด่านดาวคะนองไปค่ะการจราจรนั้นใช้กันได้นะคะสามารถทำความเร็วกันได้ด้วยล่ะค่ะนะคะเพื่อขึ้นสะพานพระราม9คือรถเนี่ยจะเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าเข้าด่านดาวคะนองได้ช้าเท่านั้นเองพอเลยด่านมาแล้วการจราจรนั้นใช้การได้ขึ้นสะพานพระราม9ไป ไม่มีปัญหานะคะทำความเร็วกันได้ค่ะมาทางต่างระดับบางโคร่แต่ว่าพอออกบางโคร่มามุ่งหน้ามาทางต่างระดับพญาไทเนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวได้ช้านะคะงั้นดูแล้วอาจจะมีรถส่วนหนึ่งที่ก็คงจะชะลอดูกันนะคะตรงจุดที่เกิดเพลิงไหม้นะคะตรงบ้านที่ชุมชนพระราม615นะคะหรือว่าใกล้ๆกับตลาดโบเบนะคะส่วนทางด่วนดาวคะนองพอข้ามสะพานพระราม9มานะคะฝั่งมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับท่าเรือนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องมาทางต่างระดับท่าเรือนะคะพอเลยต่างระดับท่าเรือไปมุ่งหน้าไปทางรับบ่อนไก่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้คุณสาวเมืองทองอยู่ถนนแจ้งวัฒนะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณนาค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะทางด้านโน้น
3: พี่ใช้แจ้งวัฒนะออกจากเมืองทองตรงจิบออกตรงสิบางนนท์นะคะ
0: ค่ะ
3: ไปออกแจ้งวัฒนะกับแจ้งวัฒนะวันนี้ขึ้นสะพานพระราม4รถหูใช้แถวยาวเป็นกิโลวีนา
0: อ๋อ
3: ใช้แถวยาวมากเลยวันนี้รถเยอะทุกช่องทางค่ะ
0: ค่ะ
3: ค่ะโชคดีว่าพี่วิ่งสวนทางพี่วิ่งทางขาออกครับ
0: แล้วหัวแถวมันอยู่ประมาณไหนอะคะคุณสาวเมืองทองในฝั่งขาเข้าหัวแถวของเจ้าพนักฝั่งขาเข้ามันอยู่ตรงไหนอะคะ
3: หัวแถวพี่วันนี้พี่ออกมาปฏิวานนท์แล้วขึ้นสะพานพระราม4จะไม
0: ่
3: เห็นหัวแถวขึ้นมาก็จะเอ๋เต็มพื้นที
0: ่
3: เยอะมากเลย
0: ค่ะค่ะ
3: รถเต็มแล้วก็มาถึงตรงร้านอาหารอะไรตู้สำรับกับข้าวอะค่ะก็ยังไม่เห็นท้ายแถวนะคะ
0: ค่ะค่ะ
3: รถเยอะมากเลย
0: ค่ะ
3: ในขาออกเข้าตัวนะคะคุณมีนา
0: ค่ะ
3: ขาออกรถน้อยคล่องตัวดีมากเลย
0: แถวนั้นแดด
3: เป็นโดยชิดเชิง
0: แถวนั้นแดดร้อนนะไหมคะคุณสาวเมืองทอง
3: แดดร้อนค่ะคุณมีนาแดดร้อนแดดพระอาทิตย์ทำงานเต็มที่
0: ค่ะ
3: ร้อนจัดเดี๋ยวอยู่ในรถแต่เย็นๆก็ยังพอได้อยู
0: ่ค่ะ
3: เวลารายงานฉันกำลังจะออกกาญจนาแล้วค่ะ
0: ค่ะ
3: ที่ผ่านมาขึ้นพระรามสีมาผ่านสามสะพานจะไปเข้าวัดลาดประดุกค่ะจะไปนวดร่างกายซะหน่อย
0: ค่ะ
3: ค่ะมือนิ้วมือตัว
0: ค่ะก็
3: รายงานก็จะออกกาญจนาแล้วนะคะมีนาย
0: ังใช้การได้อยู่นะคะขอบคุณมากเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสาวเมืองทองนะคะทางสะพานพระรามสี่ที่ลงมาทางถนนแจ้งวัฒนะนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะสำหรับทางถนนแจ้งวัฒนะก็ลองดูคือก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรนะคะเป็นรถที่ใช้เส้นทางฉันพยายามจะดูในกล้อง CCTV นะคะของทางนนทบุรีนะคะคือเท่าที่ดูตอนนี้โอ้รถเต็มพื้นที่เลยนะคะไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะแจ้งวัฒนะเนี่ยคือในช่วงตอนนี้คือติดกันยาวๆนะคะรถนั้นเยอะมาก็มาจากทางรถที่จะเข้าทางศูนย์ราชการนะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะก็ทำให้จากทางเรียบคลองประปานั้นถอยไปยาวๆนะคะไปทางใต้ทางด่วนศรีรัตน์นะคะออกไปทางเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะคะออกไปทางสะพานพระราม4ที่การจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ารถใช้เส้นทางเยอะในช่วงของเช้าวันจันทร์นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากัน
5: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
7: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบ ทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
10: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
11: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
10: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
13: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
13: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
13: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
13: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พบกับการรวมพลังเครือข่ายเพื่อยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโคนมไทยในระดับสากลร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในงานจุฬาเดลี่คอนเฟอเรนซ์แอนด์เอ็กซ์โป2026ภายใต้แนวคิด Resilient Thai Daily People Profit Planet สร้างความยั่งยืนรอบด้านเพื่อฝ่าวิกฤตอุตสาหกรรมโคนมไทย 11-12 มิถุนายนนี้ณอาคารสระบุรี4ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสระบุรีพลิกวิกฤตอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องราวของการออมเงินมาฝากกันนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากค่ะนะคะก็จะทำให้เรามีพื้นฐานทางการเงินที่ความมั่นคงของการเงินที่ดีนะคะก็เริ่มจากการออมค่ะซึ่งเริ่มออมแบบง่ายๆนะคะวันนี้บอกเลยนะคะว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทค่ะก็เริ่มออมกันได้นะคะกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงค่ะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินนะคะที่เรียกว่าให้คุ้มตั้งแต่ก้อนแรกค่ะฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทนะคะส่วนบุคคลธรรมดานั้นก็รับดอกเบี้ยเต็มค่ะไม่ต้องเสียภาษีนะคะดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีค่ะแล้วก็สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนั้นนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีค่ะแล้วถ้าเป็นเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนค่ะถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนั้นรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะก็ไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนนะคะก็รับผลตอบแทนคุ้มค่านะคะให้เราวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจค่ะก็ฝากได้แล้วนะคะวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th www.gsb.or.th ค่ะหรือว่าที่GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะสำหรับเรื่องของการออมก็ไปได้เลยค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเราก็กลับมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงของเช้านี้นะคะสำหรับท่านที่เพิ่งออกมานะคะช่วงของ8โมงกว่านะคะทำงานกัน9โมงค่ะก็แจ้งการจราจรกันได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะเมื่อช่วงประมาณก่อน6โมงเช้าเป็นอุบัติเหตุที่ทางหลวง290อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะตรงบ้านโกรกอำเภอเมืองค่ะเป็นปิกอัพชนท้าย10ล้อแล้วก็มีคนติดภายในผู้หญิง1ผู้ชาย1นะคะแล้วก็คือบาดเจ็บติดภายในนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเสียชีวิตนะคะในที่เกิดเหตุค่ะนะคะเป็นเหตุช่วง6โมงก่อน6โมงที่ได้รับแจ้งมาค่ะส่วนเส้นทางสาย3111ทางหลวง3111ค่ะอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะก็รับแจ้งว่ามีเป็นอุบัติเหตุค่ะช่วงของแยกปทุมวิไลมุ่งหน้ามาที่แยกสันติสุขค่ะจุดเกิดเหตุนี้อยู่ตรงกันข้ามกับโลตัสปทุมธานีนะคะแจ้งว่ามีจักรยานยนต์ชนกับรถเก็บขยะของเทศบาลค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1คนนะคะเหตุเกิดในช่วงประมาณ8โมงได้ซึ่งในจุดนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณผู้ฟังก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้นะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะของจสร้อยค่ะหมายเลขนี้ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะว่าในเส้นทางนะตอนนี้เนี่ยการจราจรนะคะหนาแน่นหรือว่าใกล้ถึงที่ทำงานกันแล้วนะคะก็ผ่านหมายเลขดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะโดยเฉพาะท่านที่ใช้เส้นทางกันอยู่นะคะทางด้านทั้งถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้านะคะหรือว่าท่านที่ใช้เส้นทางของเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะที่วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเป็นเช้าอีกหนึ่งวันจันทร์อีกหนึ่งวันนะคะที่การจราจรนั้นค่อนข้างจะติดหนักมากนะคะสำหรับในช่วงของเช้านี้นะคะดูกันนะคะทางด้านในตอนนี้นะคะทาง สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะนะคะจากฝั่งธนบุรีที่ข้ามมาฝั่งพระนครนะคะก็ยังมีรถที่หนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะคือรถที่มาจากทางบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะก็จะเริ่มช้าๆกันนะคะช่วงเยื้องๆกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะคะที่การจราจรนั้นเริ่มเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะเพราะว่ารถที่ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าลงมาฝั่งพระนครก็ลงมาได้ช้านะคะเพราะว่าลงมาก็จะมีเป็นแนวก่อสร้างแต่พอเลยแนวก่อสร้างมาค่ะมุ่งหน้ามาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะการจราจรต่อเนื่องมาทางแยกผ่านฟ้านะคะก็ถือว่าใช้การกันได้นะคะตามรอบของสัญญาณไฟค่ะนะคะออกไปทางราชดำเนินนอกเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะคะเพราะว่าโซนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการนะคะรถที่มาทำงานกันก็เข้างานกันเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเหลือรถที่ทำงานในภาคเอกชนกันนะคะที่จะเข้างานกัน9โมงเช้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่เป็นเส้นทางต่อเนื่องนะคะทางด้านของสะพานพระราม8นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะสะพานพระราม8ก็รถยังเยอะเหมือนกันนะคะรถที่มาจากทางด้านถนนสิรินธรนะคะมาทางด้านบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าจากสิรินธรเข้ามานะคะที่จะข้ามสะพานพระราม8ก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะต่อเนื่องมาทางโค้งวัดอมรคีรีนะคะการจราจรไปได้ช้าผ่านกลางสะพานพระราม8มาได้นะคะลงมาวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยถือว่าก็เริ่มใช้การได้ดีมากขึ้นนะคะเป็นไปได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะต่อเนื่องมาทางจักรพรรดิพงษ์นะคะแล้วก็ออกไปทางราชดำเนินนอกนะคะก็ไปกันได้ตามสัญญาณไฟค่ะส่วนทางด้านของในพื้นที่สน.ปทุมวันนะคะพันตำรวจตรีมนตรีสมุทรสารสุรจราจรไปเพิ่มเติมการสวัสดีค่ะ
2: ครับครับผมครับ
0: ค่ะเชิญสารวัตรเลยค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่รถเป็นไงบ้างอะคะ
2: จะบ้าจรโดยรอบในพื้นที่ตอนนี้ไม่เป็นปัญหาการจรนะพอดีตอนนี้สารวัตรจะประโลมเรียนเรียบร้อยหมดแล้วก
0: ็
2: ถนนโดยรอบพระรามสี่พระรามหนึ่งเรียบร้อยก็พอดีมีเหตุจพอยู่ตรงพระรามหกซอย15
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้จัดการจอยอยู่ที่นี่เพราะว่าตอนนี้ก็คือเขาเชื่อมกับสำนักพยาบาลนิดนึงถ้าเกิดคนที่มีเกี่ยวข้องก็ไม่อยากให้เข้ามาพระรามหกซอย15นะครับ
0: ค่ะค่ะ
2: เพราะว่าการเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าทำงานจะได้สะดวกนะเพราะตอนนี้บางจุดยังไม่สามารถควบคุมได้ตอนนี้เราดำเนินการอยู่ในส่วนเลยครับแต่ว่าสักครู่น่าจะเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังต่อหัวจ่ายหลายหัว
0: ค่ะ
2: โอ้โหนะพอดีสวัสดิ์จัดการซ้อมอยู
0: ่ค่ะค่ะ
2: โดยรอบในที่เราออเนี่ยไม่เป็นปัญหาแล้ว
0: ค่ะ
2: ได้ดำเนินการระบายรถในซอยส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่เข้าซอยมาเพราะซอยเป็นซอยเล็กที่เดียวเพื่อทะลุไปด้านพระรามหนึ่ง
0: ค่ะ
2: นะครับหลังวัดบรมนะครับ
0: ก็
2: ความนานที่จะประจำบันก็ไม่จำเป็นก็อยากเข้ามาแล้วกันแต่ตอนนี้สะดวกก็จอดถนนพระรามหกได้กันนะครับนะครับอย่าดีท่านมาดูต้องปิดเลยอะไรพวกนี้เข้าใจนะครับสามารถเดินเข้ามาได้นะครับแต่ว่าไม่จำเป็นก็ไม่อยากรถเข้ามาเพื่อสะสมบ่อบางทีต้องใช้รถน้ำเข้ามาอีกเพิ่มนะครับ
0: ค่ะค่ะ
2: และเป็นข้อมูลนะเป
0: ็นในที่เกิดเหตุคือยังเป็นเปลวเพลิงอยู่ใช่ไหมคะยังไม่สามารถจะควบคุมได้ในวงจำกัด
2: บางส่วนควบคุมได้แต่บางส่วนมันก็ยังมีแสงไฟอยู่นะครับเพราะว่ามันมีหลายจุดด้วย
0: ค่ะ
2: นะครับจำกำลังดำเนินการในส่วนนี้นะ
0: ค่ะค่ะ
2: เดี๋ยวรู้สึกว่าอีกรอบหน้านะครับพอดีสารวัตร
0: ได้ค่ะ
2: ไปทำผมนะครับโอเคคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสารวัตรขอบคุณมากเลยค่ะนะคะก็เสียงดังมากเพราะว่าใกล้กับจุดที่เกิดเพลิงไหม้นะคะซึ่งยังต้องลากสายดับเพลิงเข้าไปนะคะปัญหาก็คือที่เป็นบ้านเรือนบริเวณใกล้เคียงหนึ่งมันบ้านแบบใกล้กันแบบชิดกันมากนะคะเป็นลักษณะของชุมชนแล้วก็ทางเข้าในแคบค่ะนะคะตอนนี้ดับเพลิงก็ยังคงต้องลากสายเข้าไปนะคะแล้วก็มีรถดับเพลิงในพื้นที่นะคะก็เลยส่งผลทำให้ทางด้านของถนนพระราม6นะคะการจราจรนั้นก็จะติดขัดต่อเนื่องกันเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนที่บ้านอยู่ละแวกนั้นก็คือกลับมาดูที่บ้านแล้วก็จอดรถกันริมถนนด้วยนะคะก็เลยทำให้การจราจรในเช้านี้ยังคงเคลื่อนตัวช้าสำหรับทางด้านของถนนพระราม6นะคะคุณเทพฤทธิ์ค่ะแจ้งว่าถนนรัชดาท่าพระในฝั่งขาเข้านะคะจากทางรัชดาตลาดพลูมุ่งหน้ามาที่ไหสวรรค์การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็มีคุณฝนจังนะคะที่โพสต์เพิ่มเติมมาใน SJS Radio นะคะเพิ่มเติมว่ากรณีเหตุเพลิงไหม้ตรงพระราม6ซอย15นะคะซึ่งคุณฝนจังเนี่ยบอกว่าไฟเนี่ยคือเปลวเพลิงเนี่ยยังคงลุกอยู่นะคะแล้วก็แรงด้วยเพราะว่าในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยบ้านเป็นลักษณะบ้านไม้นะคะเลยทำให้ไฟเนี่ยลามค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ในวงจำกัดนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อเพิ่มเติมในช่วงของหลัง9 นาฬิกาค่ะตอนนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะวราวุธแจงชินเคยหยวนกลับมาเปิดดำเนินการกำชับอุตสาหกรรมออกมาตรการคุมเข้มผลิตเหล็กและน้องชายเสียตือเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI แล้วขณะที่หกลงกันเป็นคิวสัปดาห์หน้าสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
1: างสาวทิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวความคืบหน้าการดำเนินคดีในคดีคลังน้ำมันอ่างทองหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI มีกำหนดออกหมายเรียกนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายเสียตือให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันนี้8มิถุนายนรายงานยืนยันว่านายสุรัตน์ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษและได้รับทราบข้อกล่าวหาตามพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543แล้วเมื่อวันเสาร์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับคดีผู้ค้าน้ำมันมาตรา7ทั้ง6รายนั้นล่าสุด DSI ได้ออกหมายเรียกกลุ่มโรงกลั่นยักษ์ใหญ่ทั้ง6รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษในวันที่11ถึง12มิถุนายนที่จะถึงนี้ทั้งนี้กรณีผู้ค้ารายใดที่ถูกกล่าวหาดำเนินคดีจะถูกระงับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาดำเนินคดีทุกรายจนกว่าผลการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงทุกขั้นตอนหลังชินเคยหยวนสตรีทได้ไฟเขียวกลับมาเปิดโรงงานอีกครั้งย้ำต้องสร้างความชัดเจนโปร่งใสและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: นายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงรายละเอียดทุกขั้นตอนกรณีบริษัทชินเคยหยวนสตีลจำกัดได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินกิจการอีกครั้งหลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งทางราชการจากกรณีเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ถล่มโดยนายวราวุธเปิดเผยว่าได้มีการติดตามเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีคำสั่งปิดโรงงานเมื่อปีที่ผ่านมาโดยการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535ภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องตามขั้นตอนของกฎหมายจนสามารถอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินกิจการได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามแม้การดำเนินการจะเป็นไปตามกฎหมายแล้วแต่ยังมีข้อสงสัยจากประชาชนหลายภาคส่วนรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการค้าเหล็กเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาและมาตรการควบคุมความปลอดภัยจึงได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงรายละเอียดอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมพร้อมกำชับให้มีมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนี่เป็นคนชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ติดตามช่วงหน้าต่างโลกวันนี้กับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
9: อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มหยุดยิงเมื่อเดือนเมษายนเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอย่างต่อเนื่องอิสราเอลเปิดฉากโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนแล้วไม่กี่วันหลังทำข้อตกลงหยุดยิงในสหรัฐว่าจะไม่โจมตีเมืองหลวงแห่งนี้แลกกับการที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะไม่โจมตีอิสราเอล ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่าไม่มีแผนถอนกำลังทหารที่เข้าร่วมในสงครามอิหร่านในขณะที่สถานการณ์สงครามดำเนินมาจนครบ100วันแล้วกลุ่มโอเปกพลัสมีมติเห็นพ้องในการปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตน้ำมันดิบเป็นครั้งที่4ในรอบ4เดือนนับตั้งแต่สงครามในอิหร่านปะทุขึ้นส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดจนกระทบต่อตลาดพลังงานโลกอย่างหนักประธานาธิบดีเกาหลีใต้สั่งให้มีการสืบสวนกรณีบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นไม่พอในบางเขตอย่างละเอียดและเตรียมหารือแผนการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยกับแผนปฏิรูปคณะกรรมการเลือกตั้งด้วยสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
10: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: 9นาฬิกา12นาทีนะคะในช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จอดรถกันต่อนะคะก็เหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนนะคะในซอยพระราม6 15ซึ่งอยู่ตรงช่วงพระราม6 15นะคะแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นลักษณะบ้านที่เหมือนกับเป็นชุมชนคือบ้านแบบแน่นมากเลยนะคะแออัดกันทีเดียวค่ะนะคะณตอนนี้ค่ะนะคะก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ในวงจำกัดนะคะแล้วก็ทางศูนย์วิทยุพระราม199นะคะที่ได้มากเลยนะคะแออัดกันทีเดียวค่ะนะคะณตอนนี้ค่ะนะคะก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ในวงจำกัดนะคะแล้วก็

0: รับแจ้งเหตุเนี่ยเมื่อช่วงสัก8โมงได้นะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะเหตุเกิดเนี่ย 7:51 นาทีนะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ในวงจำกัดนะคะอันนั้นเนี่ยก็รวมเป็นเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะที่ไฟนั้นได้ลุกไหม้นะคะก็สาเหตุไม่ใช่สาเหตุคือปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพื้นที่ในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันค่อนข้างแคบนะคะเข้าไปก็รถดับเพลิงต้องไปจอดตรงซอยเมนแล้วก็ลากสายเข้าไปในซอยที่เป็นซอยแคบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อาจจะทำให้เป็นปัญหาในการที่เข้าไปสกัดเพลิงนะคะณเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ให้คนในบ้านบริเวณใกล้เคียงนะอพยพออกมาก่อนค่ะนะคะเพราะว่าด้วยลักษณะของที่เกิดเหตุมันค่อนข้างแคบนะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นอะไรที่ใหญ่โตเพราะนั้นเนี่ยก็ให้อพยพคนออกมาจากจุดที่เกิดเพลิงไหม้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันให้ทราบกันต่อไปคุณอาร์ตค่ะแจ้งว่าที่มอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาออกค่ะต่างระดับถนนศรีนครินทร์มุ่งหน้ามาที่ต่างระดับทับช้างการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่ากิโลเมตรที่4+500นะคะ4+500ก็คือช่วงของเลยทับช้างไปนิดหนึ่งนะคะมีรถแท็กซี่ที่เขียวเหลืองค่ะนะคะจอดเสียในช่องทางซ้ายแล้วก็มีทั้งผู้โดยสารคือผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาติอะค่ะน่าจะไปสนามบินนะคะแล้วก็เพราะว่ารถเสียในฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับทับช้างคนขับก็ออกมาผู้โดยสารต่างชาติ2คนก็ออกมายืนอยู่นอกตัวรถนะคะยังไงเดี๋ยวจอสร้อยรีบประสานงานทางกู้ภัยของมอเตอร์เวย์ให้นะคะเพราะว่าไหนจะชาวต่างชาติที่จะต้องเดินทางไปอีกนะคะนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเสียเวลาแล้วก็กระทบต่อถ้าเดินทางไปขึ้นเครื่องนะคะเพราะว่าเครื่องก็ไม่รออยู่แล้วนะคะยังไงตอนนี้จะสารประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมอเตอร์เวย์ให้ส่วนคุณนิคมค่ะแจ้งว่าถนนพุทธมณฑลสาย3ค่ะเป็นฝั่งเพชรเกษมมุ่งหน้ามาที่บรมราชชนนีนะคะการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้นะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ดีทั้งสองฝั่งเลยค่ะนะคะที่แจ้งข้อมูลมาส่วนเรื่องของอุบัติเหตุนะคะในช่วงตอนนี้ก็ยังอยู่ที่11รายนะคะเช้านี้อุบัติเหตุไม่เยอะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะอุบัติเหตุไม่เยอะค่ะนะคะก็ส่วนหนึ่งมาจากการจราจรที่เคลื่อนตัวได้ช้านะคะก็เลยทำให้อุบัติเหตุนั้นไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ารถไม่สามารถใช้ความเร็วกันได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะนะคะในการขับรถก็ต้องฝากเอาไว้ทุกๆคนเลยนะคะที่เป็นผู้ขับรถค่ะนะคะเรื่องของการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันจะทำให้เป็นการขับที่ปลอดภัยบางครั้งเราอาจรู้สึกแบบมันไม่ทันใจนะคะแต่ว่าช้าถึงที่หมายช้านิดนึงค่ะนะคะแต่แลกกับความปลอดภัยนะคะน่าจะเลือกอันหลังมากกว่านะคะว่าทำให้เราปลอดภัยทรัพย์สินก็ไม่เสียหายนะคะถึงจะช้าไปหน่อยนะคะแต่ว่าทรัพย์สินเราก็ยังอยู่ครบถ้วนแล้วก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายนะคะถ้าหากว่าเราขับรถกันด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะท่านที่เป็นผู้ขับรถนะคะที่ขับรถดีค่ะเคารพกฎจราจรนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเยี่ยมยอดมากจริงๆค่ะในบนท้องถนนนะคะในเรื่องตรงนี้นะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะนะคะเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะก่อนที่จะไปกันต่อนะคะไปเพิ่มเติมกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่พระราม6ซอย15นะคะกับทางเหนือ4123อาสาบรรเทาสาธารณภัยร่มไทรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ในที่เกิดเหตุเป็นไงแล้วอะคะ
1: ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือได้รับสั่งจากป้องกัน1ของวิทย์หัวหน้าวิทยุพระรามนะคร
0: ับ
1: ให้ถอดกำลังมายังฝั่งโบเวสะพาน2เนื่องจากภายในซอยพระราม6ซอย15เนี่ยประปาหัวแดงทุกที่น้ำไหลอ่อนมากครับตอนนี
0: ้ค่ะ
1: ครับอุปสรรคก็คือว่าน้ำไหลอ่อนแล้วมันเป็นซอยแคบแล้วฝั่งโบเวสะพาน2ทางหัวหน้าป้องกัน1กับป้องกัน2และป้องกัน3ให้ถอดกำลังมาสนับสนุนที่โบเวสะพาน2เนื่องจากทางโบเวสะพาน2เนี่ยมีของพดุงกรุงเกษมอยู
0: ่ค่ะ

0: ให้มาทางเข้ามาทางโบเบสเตชันเพราะตอนเนี้ยเพิงอยู่ระหว่างลุกลามมายังโบเบสเตชันครับ
1: อ๋อแล้วหมายถึงว่าจะใช้น้ำจากในคลองพดุงเลยเหรอคะในการช่วยดับเพลิง
0: ใช่ครับเนื่องจากภายในซอยโบเบภายในซอยพระราม6ซอย15หรือว่าซอยวัดบรมอ่ะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่สามารถที่จะใช้น้ำได้เนื่องจากน้ำไหลอ่อนมากครับตอนนี
1: ้ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วทีนี้เนี่ยคือตอนนี้ดับเพลิงเนี่ยคือย้ายมาฝั่งโบเบ2แล้ว
0: ก็คือกำลังจะถอนกำลังเพื่อมาสนับสนุนฝั่งโบเบสะพาน2
1: อ๋อก็คือว่าในการดับเพลิงเนี่ยคือเข้าไปสองฝั่งอยู่แล้ว
0: ใช่ครับก็จะมีส่วนหนึ่งอ่ะจะไปสนับสนุนฝั่งบริเวณสะพานสองแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือให้อยู่ตรงพระราม6ซอย15ก
1: ็
0: คือว่าก็กลัวว่าจะลุกลามายังฝั่งนี้เพราะตอนนี้แสงเพลิงอยู่ระดับ5ย
1: ัง
0: ดับไม่สนิทใช่ครับ
1: ในที่เกิดเหตุมันมีลมแรงด้วยหรือเปล่าคะ
0: มีลมแรงด้วยครับมีลมแรงด้วยแล้วก็อุปสรรคก็คือว่าซอยแคบมากซอยแคบมากเข้ารถพระรามไม่สามารถเข้าได้เฉพาะรถเก๋ง
1: แ
0: ต่รถกระบะได้เท่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในซอยนั้นแล้วก็คือว่าคนที่จะมาทางพระราม6ที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกโคลอเซียมที่จะเลี้ยวซ้ายจากแยกสี่จุดซับอะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ทางเจ้าที่ปิดถนนหมดเลยนะครับ
1: ปิด
0: ตอนนี้ก็คือปิดถนนเส้นพระราม6ที่จะมุ่งหน้าไปทางโคลอเซียมอะครับเน
1: ื่
0: องจากมีรถของเจ้าหน้าที่พระรามแล้วก็รถอมรินทร
1: ์ก็
0: คือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันเนี่ยหัวหน้าป้องกันเขาขอสนับสนุนรถน้ำอมรินทร์จากสำนักงานเขตทุกสำนักงานเขตเพื่อจะมาสนับสนุนดีเลย์น้ำให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาเพราะตอนนี้ก็คืออุปสรรคก็คือน้ำขาดมากแล้วเพลิงยังไม่สงบครับตอนนี้กำลังจะลุกลามไปยังโรงเก็บผ้าภายในโบเบสะพาน2โบเบสเตชัน
1: โอ้โหโบเบมันก็เป็นตลาดผ้านะคะร้านก็จะมีร้านค่ะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วทีนี้มีข้อมูลบอกว่าคือไฟไหม้บ้านเนี่ยแล้วมันมีอาคารอยู่ข้างๆเหมือนกับเริ่มมีรอยร้าวไม่ทราบข้อเท็จจริงตรงนี้เป็นยังไงอะคะ
0: ก็ตอนนี้อาคารที่เป็นรอยร้าวเนี่ยเป็นอาคารสีเขียวนะครับเป
1: ็
0: นอาคารสีเขียว
1: ค่ะ
0: เป็นอาคารที่เก็บผ้าเป็นอาคารที่เก็บผ้า
1: ค่ะ
0: ครับผมและมีรอยร้าวก็คือทางเจ้าหน้าที่เขาก็ให้ถอนกำลังออกจากในตัวอาคาร
1: ค่ะ
0: ตัวตึกมันจะถล่มเหมือนตอนพระราม6ซอยอะไรอ่ะที่ตึกถล่มตรงแถวออโตวินทาวเวอร
1: ์
0: ประมาณนั้น
1: อาคารนี้มันสูงกี่ชั้นนะคะ
0: ประมาณ5ชั้นครับ
1: 5ชั้นแล้วมีรอยร้าวที่ชั้นไหนอะคะ
0: ประมาณชั้น3ครับ
1: โอ้ชั้น3ก็คือเป็นรอยร้าวก็จากที่คือความร้อนของ
0: ก็คือความร้อนแล้วก็มีน้ำสะสมแล้วก็ข้างในเป็นผ้า
1: อ๋อมันก็รับน้ำหนักเยอะมากกว่าปกติ
0: ใช่ครับ
1: มีผ้าเก็บทั้ง5ชั้นเลยเหรอคะ
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้โหแล้วเป็นอาคารเก่าขนาดไหนไหมคะมีอายุหรือเปล่า
0: ก็อันนี้ยังประเมินไม่ได้ครับเพราะตอนนี้ก็คือว่ากำลังจะแบบ อาคารตอนเนี้ยมันร้าวทั้งสี่ด้านเลยครับก็คือกลัวว่ามันจะถล่มลงมาก
1: ็
0: คือตอนเนี้ย
1: ค่ะ
0: ครับก็คือตอนเนี้ยก็คือจะมาสนับสนุนฝั่งโบเบสะพาน2ก็คือว่าฝั่งโบเบสะพาน2เนี้ยถ้าไม่สูบน้ำจากคลองพดุงกรุงเกษมเนี้ย
1: ค่ะ
0: ยังไงก็ลามมาถึงภายในตลาดโบเบสเตชันแน่นอน
1: โอ้
0: ใช่ครับ
1: คือร้าวทั้งสี่ด้านเนี่ยแล้วรอยร้าวเนี่ยมันกว้างขนาดไหนอะคะ
0: ประมาณ5-6เซนได้ครับ
1: 5ถึงคือตัวคอนกรีตเนี่ยมันแยกออกจากกันอย่างนั้นเลยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: มันพร้อมจะถล่มเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบเพราะตอนเนี้ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาถอนกำลังออกมาหมดแล้วก็คือว่าตอนเนี้ยถ้าใครแบบจะฉีดน้ำเข้าไปอย่างเงี้ยมันเป็นแบบหุ้มน้ำอะครับ
1: ค่ะหุ้มน้ำ
0: มันจะทำให้ถล่มได้ใช่
1: ค่ะแล้วทีนี้คือรัศมีของตัวอาคารเนี่ยถ้าแบบมันเกิดอะไรขึ้นมาแบบเนี้ยนะคะมันจะแบบกว้างไปขนาดไหนแล้วบริเวณใกล้กับตัวอาคารเนี่ยมันเป็นบ้านที่โดนไฟไหม้ไปแล้วหรือว่ายังไม่โดนไฟไหม้
0: ห่างจากบ้านที่โดนไฟไหม้ไปประมาณ700เมตรครับ
1: 700
0: ค่ะ
1: ใช
0: ่ครับไอ้ที่มันลามมาเนี่ยที่มันลามมาถึงตัวตึกเนี่ยก็คือว่าลมแรงและข้างในมันมีแบบพวกสะเก็ดไฟมันไปโดนผ้าไงครับพวกสะเก็ดไฟไปโดนผ้าแล้วก
1: ็
0: เลยมันลามตั้งแต่3 4 5ขึ้นไป
1: ค่ะ
0: ครับตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้นะณตึกนั้นและทำให้เกิดรอยร้าวแล้วก็คือตอนนี้ถ้าถล่มมาก็คือว่าถล่มมาฝั่งโบเบสสเตชั่นฝ
1: ั่
0: งสะพาน2
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับถ้าถล่มมาปุ๊บภายในนั้นก็มีแต่ผ้าทั้งนั้นก็คือตอนนี้กำลังจะเร่งให้สกัดก็คือสกัดฝั่งชุมชนนะครับฝั่งโรงเรียนวัดบรมก็คือตอนนี้ทางเพิงเนี่ยกำลังจะลามมายังฝั่งโรงเรียนแล้วก็ฝั่งโบเบสสเตชั่น
1: คือโรงเรียนแล้วตอนนี้คืออพยพเด็กออกมาหมดแล้วใช่ไหมคะโรงเรียน
0: อพยพเด็กออกมาหมดแล้วครับ
1: โรงเรียนนี่คือเป็นระดับมเด็กป .1 ถึงป
0: .6 ถึงมครับ
1: ถึงม .3
0: ถึงใช่
1: โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสแล้วก็อพยพเด็กออกมาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เนี่ยคือเรียนยังนึกภาพตามว่าคือบ้านที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ทางขวามือของบ้านนี่ก็คือเป็นตัวอาคารสีเขียวที่ว่าที่เป็นโกดังเก็บผ้าแล้วโรงเรียนเนี่ยคือขยับออกไปจากตัวอาคารหรือว่ามันอยู่ด้านหน้าด้านหลังของตัว
0: มันอยู่ในซอยมันอยู่หลังวัดอะครับ
1: ค่ะ
0: ติดกับชุมชน
1: อืม
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ50เมตร
1: โอ้โรงเรียนแล้วคือลมเนี่ยมันลามมาทางโรงเรียนด้วยไหมคะพัดมาทางโรงเรียน
0: ใช่ครับลมมันพัดมาทางโรงเรียนก็คือเหมือนกับลมหัวนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ลมหัวนะเพราะลมมันแรงมากตรงนั้น
1: ค่ะ
0: ก็คือแบบอุปสรรคก็คือจะมีล
1: ม
0: แล้วก็น้ำขาด
1: ค่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ
1: ค่ะค่ะโอ้โหนะคะฟังเจ้าหน้าที่รายงานเนี่ยคือตอนนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงมากค่ะนะคะจากลักษณะทางกายภาพของจุดที่เกิดเหตุซอยที่เข้าไปซอยแคบและป้าหัวแดงตอนนี้ที่มีน้ำก็อ่อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้อง
0: ฮัลโหลครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับรับแจ้งจากป้องกันหนึ่งตอนนี้เพิงป้องกันหนึ่งและป้องกันสองป้องกันสามตอนนี้เพิงลามมายังโบเบสสเตชันสะพานสองแล้วครับ
1: โบเบสสเตชันอาคารสะพานสองเนี่ยคือลักษณะเป็นอาคารยังไงอะคะ
0: เป็นตลาดเป็นร้านเป็นเหมือนกับว่าเป็นอาคารพาณิชย์ที่ขายผ้าโดยตรงในตลาดเลยครับ
1: ค่ะเป็นเหมือนกับเป็นตึกแถว
0: ใช่ครับเหมือนกับเป็นตึกแถว
1: ค่ะ
0: แต่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นในเนี้ยครับเป็นตึกแถวที่เขาเปิดไปขายผ้าครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ประมาณตอนนี้เพิงลามมาอย่างโบเบสสเตชันสะพานสองแล้ว
1: ค่ะอันนี้มันเป็นตึกแถวสูงกี่ชั้นนะคะที่โบเบส
0: เตชั่นเดียวครับ
1: เป็น
0: ชั้นเดียวครับก็คือตรงกลางเนี่ยตรงกลางที่ลามมาจะเป็นชั้นเดียว
1: ค่ะ
0: แล้วฝั่งข้ามคลองมาจะเป็นประมาณ3ชั้น
1: อ๋อแล้วอันนี้มันเหมือนกับเป็นตลาดอันใหม่ไหมคะไอ้โบเบสสเตชั่นเนี่ย
0: มันเป็นตลาดเก่านี่แหละครับแต่เขารีโนเวทเป็นโบเบสสเตชั่นใช่ครับ
1: ค่ะก็อยู่ในเวิร์กของโบตลาดโบเบสนั่นแหละ
0: ใช่
1: โอ้โหซึ่งก็เต็มไปด้วยผ้าทั้งนั้นเลย
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วลมมันก็ตอนนี้หวนมาทางนี้แล้วพัดมาทางนี้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ตอนนี้ลมมันพัดมาทางฝั่งโบเบสสเตชันตอนเนี้ยทางชุดของพวกผมว่าผมเป็นรองหัวหน้าชุดทางชุดของพวกผมเนี่ยกำลังสกัดกั้นทางโรงเรียนอยู
1: ่ค่ะ
0: ใช่ครับเพราะลมหวนมาทางโรงเรียนแล้วก็ทางโบเบสสเตชันเพราะตอนเนี้ยทางโบเบสสเตชันเนี่ยลามมาแล้วประมาณ3-4 ล้านได้แล้วตอนนี
1: ้ค่ะก็ถ้ากับว่าคือตอนนี้เนี่ยมันหนักกว่าเดิมไฟเนี่ยไหม้หนักกว่าเดิม
0: ถูกต้องครับตอนนี้แบบแสงเพลิงนี่เต็มพื้นที่ครับ
1: ว้าย
0: ค่ะใช่ครับ
1: แล้วทีนี้ที่บอกว่าได้ขยับรถดับเพลิงเนี่ยให้มาทางโบเบสสเตชันสะพาน2เนี่ยตอนนี้รถดับเพลิงเนี่ยสามารถมาทางด้านนี้หรือยังคะ
0: ตอนเนี้ยทางดับเพลิงอ่ะมาทางโบเบสสเตชทางสะพาน2อ่ะได้ครับแต่ก็คือยังไม่สามารถที่จะเข้าไปทางโบเบสสเตชันได
1: ้
0: ก็คือเนื่องจากว่าทางโบเบสสเตชันเนี่ย เขาจำกัดความสูงเอาไว
1: ้ค่ะ
0: จำกัดความสูงก็คือจอดตรงถนนเรียบคลองพะดุงอย่างเดียวครับ
1: ค่ะ
0: ที่จะผ่านหน้าโบเวที่จะไปทางสะพานขาวก็คือปิดหมดเลยครับ
1: อ๋อ
0: พี่ใช่ครับถ้าจะเลี้ยวขวามาทางสะพานกษัตริย์ศึกเนี่ยก็เลี้ยวไม่ได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปิดถนน
1: ค่ะ
0: ครับผมก็คือจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยอำนวยการดับเพลิงอย่างเต็มที่ครับเพราะตอนนี้ก็คือกำลังจะขอรดน้ำจากสำนักงานเขตทุกเขตเพิ่มแล้วก็กำลังจะขอทีมตอบโต้ภัยพิบัติจากเช่นโดนนะครับโดนตกจากความร้อนแล้วก็ตอนนี้กำลังจะขอทีมปภ.ทีมน้ำแรงดันสูงจากปภ.ครับให้มาสนับสนุนเพราะตอนนี้จะมีทั้งดับเพลิงบรรทัดทองบางกะปิห
1: ้
0: วยขวางลาดยาวดอนเมืองก็คือมาสนับสนุนน้ำหมดทุกสถานีทุกรถดับเพลิงครับ
1: แล้วตอนนี้สามารถแบบต่อท่อแล้วก็สูบน้ำในคลองพะดุงขึ้นมาแล้วก็ฉีดได้หรือยังอะคะ
0: เพราะตอนเนี้ยน้ำในคลองพะดุงอะสูบมาได้ครับแต่ก็คือว่ามันเอาตรงๆนะครับมันมีขี้เลนนะครับม
1: ัน
0: มีขี้เลนแล้วก็คือมันจะไปติดกับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมันก็คือว่าถ้าติดกับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมันเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคในการดับเพลิงมากครับ
1: ค่ะ
0: เพราะตอนนี้เครื่องน็อกไปแล้วประมาณ 3-4 ตัว
1: โอ้โหเท่ากับว่าคือตอนนี้ปัญหาคือ1ลมแรง2พื้นที่แคบ3แหล่งน้ำที่มีก็ใช้ไม่ได้
0: แหล่งน้ำมาใช้ได้ครับแต่สูบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันน้ำมันออกไม่เต็มที่อะครับ
1: นั่นน่ะสิมันก็จะทำให้เครื่องมันก็จะพังไปอีกเพราะว่าโคลนเข้าไปอุดในท
0: ่
1: อ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราสูบจากผิวน้ำข้างบนไม่ให้โดนเลยไม่ได้เหรอคะเอาอะไรที่แบบไปมัน
0: ก็คือตอนนี้เปิดจากประปาหัวแดงเป
1: ิ
0: ดจากประปาหัวแดงแล้วก
1: ็
0: คือตอนนี้น้ำไหลอ่อนมากเลยครับ
1: ไม่ถึงว่าในคลองพะดุมอ่ะถ้าเราสูบแบบว่าเหนือน้ำหน่อยไม่ลงไปลึกเพราะลงไปลึกมันจะเจอขี้เลนใช่ไหมคะถ้าเราสูบจากน้ำผิวข้างบนเนี่ยมันจะ
0: ไม่ไม่ได้ครับมันไม่ได้เพราะตัวหนอนเนี่ยตัวหนอนเนี่ยมันต้องจุ่มลงไปลึกๆครับมันจะสูบน้ำได
1: ้ต้องกินน้ำลึกหน่อยไม่อย่างนั้นมันก
0: ็
1: น้ำไม่เข้าท่อไม่เข้าเครื่องอีก
0: ใช่ครับ
1: โอ้ตายแล้วเอาแล้วทีนี้ถ้าเป็นรถดับเพลิงขนาดใหญ่ของปภ.ที่มาเนี่ยแล้วจะเอาน้ำมาจากไหนอะคะ
0: ก็คือถ้าทางปภ.เนี่ยเขาสามารถที่แบบมันจะมีเป็นรถน้ำที่แบบสูบน้ำจากท่อระบายน้ำที่สามารถกำจัด
1: เหมือนกับกรองให้ด้วยอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ใช่ครับแล้วก็กรองให้ด้วยใช่ครับ
1: ค่ะค่ะ
0: เพราะตอนนี้ก็คือต้องรอคำสั่งอย่างเดียวครับ
1: ค่ะ
0: ที่ถึง
1: ให้ใครสั่งต้องให้ใครสั่งอะคะถึงจะออกมาได
0: ้ตอนนี้ก็ต้องมีอยู่คนเดียวแหละครับ
1: ต้องให้นายกเหรอคะหรือยังไงเอ่ย
0: ต้องให้กระทรวงอะครับ
1: ค่ะ
0: มหาดไทยอะ
1: อธิบดีต้องอธิบดีสั่งอธิบดีปภ.คือตอนนี้เนี่ยคือทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ว่าล้อยังไม่หมุนเพราะต้องรอคำสั่งอยู
0: ่ใช่ครับ
1: โอ้ยอะแล้วที่เกิดเหตุจะทำไงไฟก็ยังโหมอยู่แบบนี
0: ้ก็ตอนนี้ก็คือกำลังจะวางแผนเพื่อจะทำยังไงดีถ้ารอคำสั่งนี้มันจะยากไงครับ
1: นั่นน่ะสิแล้วหน้างานแต่ตอนนี้ก็เท่ากับว่าก็ยังไม่สามารถฉีดน้ำเพิ่มเติมได้เพราะว่าน้ำในคลองพะดุงก็มีขี้โคลนอยู
0: ่ใช่ครับก็คือตอนเนี้ยก
1: ็
0: คือตอนเนี้ยฉีดได้แต่ก็คือมันฉีดได้ไม่เต็มที่ไงครับ
1: ถ้าจะช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าลมก็แรงไฟก็โหมแล้วไหนตัวอาคารที่แบบว่ามันก็มีรอยร้าวทั้ง4ด้านมันก็พร้อมที่จะ
0: อะไรจะถล่มได้เมื
1: ่อครับเพราะว่ามันไหม้มาตั้งแต่ 7:51 นาทีนะคะที่รับแจ้งมา
0: ใช่ครับ
1: 7
0: ตอนนี้ก็ปาไป2ชั่วโมงแล้วครับ
1: 2ชั่วโมงแล้วยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็แบบความเสียหายคือมันไหม้ลามไป
0: ตอนเนี้ยลุกตอนเนี้ยก็คือตั้งแต่เจ็ดโมงในวัดบรม
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ที่บ้านเรือนเสียหายไปตอนนี้ก็ประมาณ30เกือบ40หลังแล้วครับ
1: โหแล้วลักษณะบ้านเรือนตรงที่เกิดเหตุเนี่ยคือมันเป็นชุมชนเป็นบ้านไงคะบ้านชั้นเดียว
0: เป็นชุมชนขนาดใหญ่คล้ายๆชุมชนบ้านครัวครับ
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นปลูกติดกันหลายหลังแล้วก็ปลูกติดกับเหมือนกับว่าอยู่ริมทางรถไฟอะครับก
1: ็
0: คือตอนนี้รถไฟที่จะมาจากหัวลำโพงตอนนี้ก
1: ็
0: คือไปหยุดวิ่งเลยครับเขาถึงแม้มีผู้โดยสารอยู่ในขบวนรถไฟก็หยุดวิ่งให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานให้เต็มที่เพราะต้องลากสายข้ามไปทางรถไฟอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะก็ถ้ากับว่าตอนนี้บริเวณใกล้เคียงในการจราจรเรียกว่าต้องหยุดนิ่งไปเพื่อเปิดให้รถดับเพลิงให้รถดับเพลิงที่จะเข้ามาในจุดนี้แต่ว่ารถไฟหัวลำโพงมันก็จะเป็นขบวนชานเมืองมันไม่ค่อยเท่าไหร่แถบชานเซาไม่ค่อยถี่มากอะไรเท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะคะตอนนี้ก็คือต้องหยุดไว้ก่อน
0: ใช่ครับตอนนี้ก็คือถ้าได้คำสั่งจากปภ.เมื่อไหร่ก็
1: ค
0: ือทางทีมอาสา
1: ค่ะ
0: เจ้าที่ก็คือโล่งครับเพราะเหมือนกับว่าได้พระเอกขี่ม้าขาวมาเพราะมันเป็นรถใหญ่เป็นรถใหญ่มากก็คือเป็นรถสิบล้อครับ
1: ค่ะคือตอนนี้คือรถดับเพลิงก็อยู่ในกรมปภ.อยู่ตรงนั้นตรงดุสิตอยู่
0: ใช่ครับ
1: อยู่ในกรมอยู่ยังไม่ออกเลยทั้งสิ้นเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพร้อมแล้วที่จะล้อหมุน
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วต้องรอคำสั่งเป็นเอกสารเลยครับจะวออะไรกันได้ไหมคะ
0: ตอนเนี้ยทางหัวหน้าป้องกันหนึ่งป
1: ้
0: องกันสองและป้องกันสามเนี่ยกำลังประสานงานเกี่ยวกับทางวิทยุสื่อสารอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับ
1: ติดต่อได้ใช่ไหมคะติดต่อได้ไหมคะ
0: ติดต่อได้ครับแต่ก็คือว่าตอนนี้กำลังจะรอคำสั่งจากทางวอีกทีครับ
1: ค่ะ
0: ว่าจะเพราะตอนนี้ทางปภ.เนี่ยเขาต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเขาก็จะได้สั่งคำสั่งได้เพราะตอนนี้ก็คือต้องรอจากหัวหน้าป้องกัน1แล้วก็หัวหน้าป้องกัน2ป้องกัน3เพื่อประเมินหน้างานก่อนครับเพราะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ปภ.เขาเตรียมตัวล้อหมุนแล้วครับ
1: 2ชั่วโมงผ่านไปแล้วนี่ถือว่ายังไม่รุนแรงขนาดที่จะเป็นรถขนาดใหญ่ออกมาได้เลยค่ะต้องกี่ชั่วโมงคะถึงจะล้อหมุนออกมาได
0: ้ตอนเนี้ยครับก
1: ็
0: คือตอนเนี้ยกำลังพิจารณาก็คือตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ของปภ.มาแล้วประมาณ5นายมาประเมินสถานการณ์อยู
1: ่
0: แล้วตอนนี้เขากำลังดูหน้างานอยู่ว่าเขาขอเวลาประมาณ5นาทีถ้า5นาทีเนี่ยถ้าสถานการณ์ยังไม่สงบเท่าไหร่ก็คือจะดำเนินการเรียกรถปภ.มาประมาณนั้นคร
1: ับ แต่มีข้อมูลใช่ไหมคะคือระดับผู้บังคับบัญชาเนี่ยทราบข้อมูลใช่ไหมคะว่าไออาคารสีเขียวที่เป็นโกดังเก็บผ้าเนี่ยมันมีรอยร้าวกว้างประมาณ5เซนแล้ว4ด้านแต่ต้องรออีกต้องรอประเมินอีก
0: ใช่ครับเพราะตอนเนี้ยต้องตอนเนี้ยที่รอเนี่ยก็คือว่าต้องเอารถกระเช้าจากปภ.ที่มีความสูงถ้าเป็นรถของเจ้าหน้าที่พระรามมันเป็นรถ03ที่มันจอดตรงถนนแล้วมันขึ้นไปยังแบบเห็นความสูงไม่ได้อะครับก็คือเพราะในอาคารสีเขียวอะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับว่ามันอยู่ในกลางชุมชนนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับมันอยู่ในกลางชุมชนแล้วก็คือว่าต้องเอารถกระเช้าที่เป็นความสูงที่สามารถที่จะไปยังตรงกลางชุมชนได
1: ้ค่ะ
0: ประมาณนั้น
1: รถกระเช้านี้คือสูงมากกว่าตึก5ชั้นใช่ไหมคะ
0: สูงกว่าตึก10ชั้น20ชั้นได้คร
1: ับอ๋อมันต้องแบบยกสูงถึงจะวัดเป็นมุมสูงแล้วมองเห็นอ้าวแล้วตอนนี้ที่บอกว่าโดรนจะขึ้นบินเนี่ยโดรนขึ้นบินได้ไหมจะได้ดูว่า
0: โดรนตรวจจับความร้อนครับ
1: ค่ะ
0: จะเป็นโดรนตอบโต้ภัยพิบัติโดรนตรวจจับความร้อน
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้น
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: มันมีวงกว้างมากขึ้นไหมคะจากที่โดนได้ส่งข้อมูลเข้ามาม
0: ีความร้อนมากขึ้นครับตอนนี้ความร้อนเริ่มกระจายตัวไปยังโบเบสเตชันครับ
1: ค่ะทีนี้เป็นห่วงตัวอาคารสีเขียวเพราะว่าคือดูจากคลิปที่ฉันเห็นคลิปเนี่ยไม่รู้ว่าคลิปเนี่ยถ่ายไปช่วงตอนชั่วโมงที่เท่าไหร่คือเห็นเปลวเพลิงเนี่ยมันขึ้นไปบนชั้น5จากตัวอาคารสีเขียวที่ว่านี้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มัน
0: เพราะตอนเนี้ยไอในอาคารสีเขียวเนี่ยมันมีแต่ผ้าและเพลิงมันมีรอยร้าวแล้วตอนเนี้ยที่ผมรับแจ้งจาก ทางวิทยุเขาบอกว่าตอนนี้อาคารสีเขียวเริ่มจะซุดแล้วครับ
1: ชั้นไหนคะที่มันเริ่มมีอาการที่เริ่มซุดลงมา
0: ประมาณชั้น3ครับเริ่มจะเอียงมาทางโบเบสเตชันแล้ว
1: อ้าวแล้วต้องยังไงต่อคะในเมื่อ
0: ตอนเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ปภ.ทั้ง5นายที่มาดูสถานการณ์ตอนนี้เขาสั่งให้รถใหญ่ออกมาแล้วครับ
1: ค่ะตอนนี้อนุมัติแล้วนะคะว่าให้รถดับเพลิงรถกระเช้าอะไรที่สูงมากเนี่ยตอนนี้ออกมาจากกรมแล้ว
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้ค่ะแล้วมันจะทันการเนี่ยเพราะว่าตัวอาคารที่บอกว่าเริ่มจะเอียง
0: ก็คือทางปภ.ที่เขาประเมินหน้างานว่าต้องมันต้องยังไงดีอ่ะผมพูดไม่ถูกเนาะ
1: เนาะเพราะว่าที่เห็นในคลิปซึ่งมันไม่ได้เป็นคลิปแบบล่าสุดเนี่ยคือเป็นห่วงมากตัวอาคารสีเขียวที่แบบเปลวเพลิงเนี่ยมันพุ่งออกมาจากทุกชั้นของตัวอาคารสีเขียวเลยนะคะตอนเนี้ย
0: ครับใช่มันพุ่งออกมาก็คือตอนเนี้ยก็คือพออาคารมันเริ่มซุดตัวทางเจ้าหน้าที่ของปภ.เขาก็เลยสั่งให้รถจากปภ.มาสนับสนุน
1: ครับ
0: ตอนเนี้ยทั้งอากาศทั้ง SCBA ของเจ้าหน้าที
1: ่ของ
0: อาสาสมัครตอนนี้ก็คืออากาศหมดไม่สามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติงานหน้างานได
1: ้เพราะว่า
0: ใช่ครับ
1: ประเมินแล้วมันน่ากลัวมากเลยค่ะตอนนี้ที
0: ่ใช่ครับก็คือที่เป็นอุปสรรคด้วยก็คือว่าออกซิเจนในถังอากาศหรือว่าที่เป็น SCBA ครับตอนนี้อากาศหมดอากาศหมดแล้วตอนนี้ปภ.เขาก็จัดรถดูดอากาศ
1: ค่ะ
0: มาให้อีก1คัน
1: ค่ะ
0: กำลังออกมาประมาณ3คันนะครับ
1: ค่ะไม่ถึงว่าตอนนี้เนี่ยนักผจญเพลิงเนี่ยถอนกำลังออกมาหมดแล้วมั้ยนะคะ
0: ถอนออกมาหมดแล้วครับเนื่องจากแบบอากาศหมด
1: อ๋อเพราะดูแล้วอันตรายต่อคนที่จะเข้าไป
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วบริเวณใกล้เคียงที่แบบว่ารัศมีมันอาจจะแบบมีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารเขียวถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยอพยพคนออกมาหมดหรือยังคะตอนนี้
0: อพยพคนออกมาหมดตลาด
1: ค่ะ
0: โรเบนสะพาน2สเตชันแล้วครับ
1: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ตัวอาคารสีเขียว
0: คลองแสนแสบนี่ก็คือหยุดวิ่งครับ
1: ค่ะโอ้ค่ะแล้วตัวอาคารสีเขียวตอนนี้ชั้น5เนี่ยไฟมันยัง
0: ลุกอยู่ครับ
1: อื้อหือแล้วก็ฉีดน้ำเลี้ยงข้างล่างก็ไม่มีฉีดน้ำเลี้ยงแล้วสิครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องถอนออกมาหมดแล้ว
0: ตอนนี้ไม่มีการฉีดน้ำได้แล้วจริงครับถ้าฉีดแล้วเดี๋ยวตึกมันถล่ม
1: ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องถอนกำลังออกมาหมดแล้ว
0: ต้องถอนกำลังออกมาใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วรถปภ.มาถึงหรือยังคะตอนนี
0: ้ตอนนี้
1: ออกจากกรมแล้วยัง
0: เพิ่งออกจากกรมมาครับ
1: ค่ะ
0: น่าจะใช้เวลาประมาณ20นาที
1: อืมแล้วถ้ามาม
0: ันเป็นรถใหญ่รถติดล้อครับก็คือมันต้องกินเลนไป2เลนนะครับ
1: มันเถอะถะมากมันแบบเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ออกมาแล้วแบบไหนจะต้องมาแล้วจะต้องแบบมาหาจุดที่จะตั้งว่าจะต้องจอดตรงไหนจะต้องการขายังไงจะทันการไหมเนี่ยมันมีเสียงแบบว่าเหมือนมีเสียงระเบิดอะไรไหมคะในจุดตรงนี
0: ้ในจุดตอนนี้ก็คือมันจะมีอาคารพาณิชย์อาคารหนึ่งครับที่มันอยู่ข้างในที่ได้รับแจ้งเมื่อล่าสุดนี้นะครับเขาบอกว่าไออาคารเนี้ยมันมีเกี่ยวกับพวกอะไรนะคล้ายๆพวกอะไรนะที่แบบเป็นส่งแก๊สอะครับ
1: เป็นร้านส่งแก๊ส
0: เป็นร้านส่งแก๊ส
1: ร้านขายแก๊ส LPG
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ แก๊สที่ถุงต้ม
0: เป็นแก๊สถุงต้มเนี่ยครับ
1: โอ้โห
0: ก็คือมันเป็นร้านเล็กๆอะครับแล้วก็คือทางหัวหน้าตอนเนี้ยก็คือเขากำลังเอาถังแก๊สออกมาประมาณ20ถังก็คือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่าสุดว่ามีแก๊สรั่วไหลด้วยกำลังเอาออกมาเพื่อจะโบแก๊สออก
1: ระบายออกเป็นถังแบบ15โลนะคะ
0: ใช่
1: แล้วมีทั้งหมดแค่20ถัง
0: 20ถังครับเพราะมันเป็นร้านเล็ก
1: ๆ
0: ส่งเฉพาะในโบเบ
1: ค่ะคือตอนนี้ก็ต้องแบกออกมา
0: ใช่ครับต้องแบกออกมา
1: โอ้แล้วจากจุดของร้านเนี่ยมันอยู่ไกลจากตัวอาคารเขียวไหมหรือ
0: ว่ามันห่างจากตัวอาคารเขียวไปประมาณ700เมตร
1: 700เมตรคือลึกเข้าไปอีก
0: ใช่ครับ
1: คืออาคารเขียวนี่เรานับจากปากซอยจากปากซอยเนี่ยอาคารเขียวมันห่างกันกี่เมตรอะคะจากปากซอยเข้าไป
0: จากซอยอาคาร2ห่างเข้าไปประมาณ800ถึง900เมตรครับ
1: 800เมตรแล้วก็ลึกเข้าไปอีกจากตัวอาคารเขียวอีก700เมตรก็เป็นร้านขายแก๊ส
0: ใช่ครับ
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
0: เพราะตอนนี้ถ้าออกก็คือทางร้านแก๊สมันออกได้2ฝั่ง
1: ค่ะ
0: ออกทางเรียบทางรถไฟได
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็ออกทางโบเบสะพาน3ได
1: ้
0: เพราะตอนนี้กำลังจะเอาออกไปทางโบเบสะพาน3
1: แล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปได้หรือคะในเมื่อบอกว่าในจุดที
0: ่ก็คือเข้ามาทางวัดบรมอะครับ
1: ไม่คือมันต้องฝ่าควันเข้าไปเยอะไหมมันก็เสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ด้วย
0: ไม่ครับก็คือเข้ามาจากตรงพระราม6ปฏิภาครับที่มันจะข้ามไปทางเรียบทางรถไฟได
1: ้อ๋อคือลมเนี่ยมันไม่ได้พัดมาทางพระราม65แล้วมันพัดมาทาง
0: มันพัดไปทาง
1: โบเบสเตชันเพราะฉะนั้นทางนี้ก็ถือว่าเหมือนกับเป็นต้นลมซอย15เนี่ยยังมูฟเข้าไปได
0: ้ใช่ครับ
1: อ๋อค่ะแล้วณตอนนี้เนี่ยคือไฟยังลามกินพื้นที
0: ่ยังกินพื้นที่ในโบเบสเตชันอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วบ้านคนล่ะคะบ้านคนเนี่ยคือพ้นแนวแล้วมั้ยคะเพราะว่าลมมันพัดไปอีกทางนึงแล้ว
0: ตอนนี้บ้านคนบ
1: ้
0: านคนไม่มีครับมีแต่ตลาด
1: มีแต่
0: ตลาดเป็นโมเบลสเตชันแล้วก็ม
1: ี
0: ผู้พักอาศัยที่เป็นคนอยู่ในนั้นนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: มันจะเป็นร้านด้วยเป็นสิ่งบ้านด้วยประมาณนั้น
1: อ๋อค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะวันนั้นตรงบ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แล้วเพราะว่าตอนนี้ห่วงแต่ตัวอาคารเขียว
0: ใช่ใช่ใช
1: ่อืมค่ะแล้วไฟมันสงบลงบ้างไหมคะที่อาคารเขียวอะค่ะ
0: อาคารเขียวตอนนี้ยังไม่มีทีท่าที่สงบเลยครับ
1: ยังเปลวเพลิงก็ยังอยู่ที่ชั้น5ลงมาตลอดเวลา
0: ใช่ครับ
1: ค่ะรอยแยก
0: เพราะที่ได้รับแจ้งจากคนดูแลตึกเขียวเขาบอกว่า
1: ค่ะ
0: มีผ้าเขาเก็บผ้าไว้ทุกชั้นเลยครับ
1: ค่ะ
0: ใส่ชั้น1ถึงชั้น5เลย
1: อืมโอ้มันก็รับน้ำหนักแบบเยอะกว่าเยอะกว่าที่ตึกได้รับการออกแบบให้รับน้ำหนักเพราะว่ามีน้ำเนี่ยปนเข้าไป
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ก็คือไอที่เป็นผ้าเนี่ยมันจะเป็นผ้าที่แบบเป็นเสื้อผ้าบ้างแล้วก
1: ็
0: เป็นผ้าม้วนนะคร
1: ับ
0: ประมาณนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วมันเกิดแบบเป็นชนวนเลยแหละ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็คือกำลังวางแผนวางอะไรอยู่ตอนนี้ก็คือตอนเนี้ย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็มีผอ.เขตแล้วก
1: ็ปภ.
0: หัวหน้าสำนัก
1: ใ
0: ช่แล้วก็หัวหน้าปภ.กำลังวางแผนกันอยู่ว่า
1: ค่ะ
0: จะกลางตอนเนี้ยรถปภ.ถึงแล้วล่ะครับตอนเนี้ย
1: อันนี้คือคันที่เป็นรถขนาดใหญ่มาก
0: เป็นรถขนาดใหญ่ครับตอนนี้ถึงแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็คือตอนเนี้ยกำลังจะวางแผนเพื่อจะกลางขาว่าจะกลางตรงไหน
1: อ๋ออันนี้คือเป็นทั้งดับเพลิงแล้วก็เป็นทั้งรถกระเช้าด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อค่ะแล้วที่บอกว่าจะเอาแหล่งน้ำจากคือมันสามารถเนี่ยจะสูบจากท่อระบายน้ำแล้วไอ้ท่อที่ว่าเนี่ยมันอยู่ไกลแค่ไหนอะคะ
0: จากท่อมันเป็นประปาหัวแดงอะครับ
1: มันเป็น
0: ประปาหัวแดงที่มาจากในชุมชนวัดบรมนิวาสอะครับ
1: ค่ะ
0: พอน้ำมันไหลอ่อน
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นก็คือถ้าสูบจากคลองพะดุงกรุงเกษมเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วมีรถปภ.ที่อย่างที่ผมว่าครับ
1: ที่กรองได
0: ้ใช่ที่มันกรองได้ครับ
1: ค่ะ
0: กรองสิ่งสกปรกได้อะไรประมาณ
1: อืมค่ะก็จะสามารถแบบสูบได้ตลอดเวลาแล้วก็ฉีดได้ตลอดเวลา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วต้องใช้เวลาแบบว่าในการติดตั้งเอาท่อแบบลงไปจุ่มอะไรนานขนาดไหนอะคะ
0: เพราะท่อจากรถปภ.เนี่ยมันเป็นท่อขนาดใหญ่ประมาณ20นิ้วได้ครับ
1: ค่ะ
0: มันเป็นท่อขนาดใหญ่ก็คือสามารถสูบน้ำได้เยอะแล้วก็กรองน้ำได้เยอะกรองได้ประมาณ 70,000-80,000 ลิตรได้ครับ
1: คือพอเอาท่อจุ่มเนี่ยคือสูบได้แล้วก็ฉีดได้ทันทีเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ต้อง
0: แล้วก็ต่อทางอาสาสมัครเนี่ยทางอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ก็สามารถต่อเชื่อมกับรถปภ.ได
1: ้อ๋อค่ะซึ่งตอนนี้กำลังอะไรนะ
0: กำลังจะวางแผนเพื่อจะกางขาอยู่ตอนนี
1: ้
0: เพราะในซอยที่ตรงถนนที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานเก่าครับ
1: ค่ะ
0: ถนนมันเล็กมาก
1: ถนนอันนี้คือมัน มันแยกมาจากลานหลวง
0: ใช่ใช่ใช่ก็คือทางก็คือถ้าเราจะเลี้ยวขวามาไปทางโบเวกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เลี้ยวขวามาแล้วที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานขาวมันเป็นถนนสองเลนนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: เพราะพอมันกลางเนี่ยมันกลางนี่มันใช้มันกลางนี่ก็คือว่ามันเต็มถนนนะครับ
1: ก็ต้องปิดการจราจรไปโดยประยายก็แล้วกันสำหรับตรงนี้ค่ะ
0: ปิดจากสะพานขาวกับเลี้ยวขวาไปทางโบเวก
1: รถดับเพลิงปอพอคันนี้ที่เป็นกระเช้าคันนี้คือสามารถสูบน้ำได้แบบโดยไม่มีจำกัดเวลาใช่ไหมสูบได้แบบต่อเนื่องเลยมันใช้แบบเครื่องปั่นไฟของในรถเองเหรอ
0: ไม่เป็นเครื่องใช่ครับเป็นเครื่องปั่นไฟของในรถเองแล้วก็ความดันของรถปอพอเนี่ยมันจะสูงกว่ารถเจ้าหน้าที่ครับ
1: อ๋อค่ะก็ถ้าแบบ
0: มันสูบน้ำได้ประมาณ70,000-80,000 ลิตร
1: ท่อเนี่ยใหญ่แบบท่อพญานาคเลยไหมคะ
0: ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับประมาณ20-30 นิ้ว
1: ค่ะแต่แรงดันสูงแบบสามารถแบบฉีดแล้วแบบกวาดพื้นที่ตรงนั้นได้เลย
0: ใช่ครับ
1: อืมค่ะค่ะแล้วสถานการณ์ล่าสุดตรงอาคารเขียวล่ะคะตอนนี
0: ้สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้
1: ค่ะ
0: เพลิงยังไม่สงบครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ยังเป็นเปลวเพลิงที่แบบโหมอยู่
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหร้านแก๊ส RPG เจ้าหน้าที่ลำเลียงออกมาได้หมดแล้วยังคะ
0: ลำเลียงออกมาได้หมดแล้วครับ
1: 20ถังนะคะ
0: 20ถังลำเลียงออกมาได้หมดแล้ว
1: โอ้โหเรียกว่าเจ้าหน้าที่แบบว่าอึดมาก
0: ก็คือต้องทำเลงแข่งกับเวลา
1: ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ต้องแบบสับเปลี่ยนกำลังต้องพักกันไหมคะเพราะว่า2ชั่วโมงเต็มๆแล้วนะคะที่เจ้าหน้าที่แบบอำนวยการ
0: ก็คือสับเปลี่ยนกำลังกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือต้องเอาจากดับเพลิงสถานีนู้นมาเปลี่ยนกำลังเพื่อช่วยอีกสถานีนึงก็อาสาจากหน่วยผมก็ไปจับอีกหน่วยนึงก็จะทำกันเป็นทีมอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อค่ะเพราะว่าต้องเผื่อไว้นะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรในนาทีต่อไปนี้นะคะเพราะว่าจากเพลิงที่แบบโหมมา2ชั่วโมงเต็มๆนะคะ
0: ใช่ครับตอนนี้ก็จะถ้า10โมงนี่มันก็จะเข้า
1: 3
0: ชั่วโมงละ
1: อืม
0: ครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้ทางปภวางแผนกันเสร็จหรือยังอะคะลงมือหรือยังคะ
0: วางแผนกันเสร็จแล้วครับก็คือกำลังกางขาแล้ว
1: ค่ะกางขาตัวบูมอยู่ตัวเครนตัวกระเช้า
0: ใช่คร
1: ับ นะคะแล้วก็วิธีที่น้ำจะฉีดไปที่ตรงจุดไหนอะคะ
0: จะเน้นไปที่ตึกเขียวครับ
1: อืมแล้วถ้าฉีดไปเนี่ยมันไม่ทำให้ตัวอาคารมันจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมเหรอคะ
0: ไม่ครับก็คือจะฉีดขึ้นไปบริเวณชั้น5ของด่านฟ้าที่มันมีไฟโหมแรงอะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะฉีดจากตรงนั้นก่อนแล้วก็ให้อาสาที่ถือหัวฉีดด้านล่างครับ
1: ค่ะ
0: ค่อยฉีดน้ำจากชั้นหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ชั้นหนึ่งไล่ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
1: ฉีดในแนวดิ่ง
0: ใช่ครับฉีดในแนวดิ่ง
1: ค่ะส่วนรถกระเช้านี่คือฉีดด้านบนเน้นไปที่ตัวด่านฟ้า
0: เน้นไปที่ชั้น5ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วข้างล่างที่ฉีดจากข้างล่างขึ้นไปเนี่ยเอาแหล่งน้ำมาจากไหนคะ
0: ต่อจากรถปอพอครับ
1: ก็คือรถคันนี้เหมือนกัน
0: ใช่ครับใช
1: ่ครับอ๋อค่ะก็ตอนนี้เริ่มลงมือแล้วนะคะ
0: เริ่มแล้วครับ
1: ฉีดน้ำได้แล้ว
0: ใช่ครับแล้วตอนนี้ก็จะมีรถของปอพอมา2คันก็จะเป็นรถอากาศกับรถที่คล้ายๆกับว่าสนับสนุนเครื่องอัดอากาศอย่างเงี้ยครับมาประมาณ3คัน
1: ค่ะ
0: อันนี้
1: มาเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
0: ใช่ครับเพื่ออัดอากาศให้กับอาสาสมัครแล้วก็เจ้าหน้าที
1: ่อ๋อแล้วมันไม่เป็นการเพิ่มออกซิเจนทำให้ไฟลุกลามมากขึ้นเหรอคะ
0: คือทางเครื่องอัดอากาศเนี่ยเคร
1: ื่อง
0: อัดอากาศนี้มันเป็นอากาศที่ทางเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนที่อยู่ภายในอะครับ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับไฟกับอะไร
1: ประมาณ
0: นั้นค่ะใช่ครับ
1: เพื่อจ
0: ะมันเป็นออกซิเจนนะครับมันเป็นออกซิเจน
1: ค่ะค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำให้ส่วนที่ไฟเนี่ยมันโหมมากขึ้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อค่ะได้ค่ะยังไงเดี๋ยวเจ้าสร้อยติดตามต่อนะคะต้องช่วงนี้ต้องขอบคุณมากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายเลยนะคะที
0: ่
1: 2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะคะ
0: เพราะตอนนี้ก็เร่งกับเวลาอยู่ตอนนี้
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะก็ยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปค่ะตอนนี้เราพักกันก่อนค่ะ
2: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
3: ่40ครับ
4: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
3: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: โหลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
8: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
7: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
9: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
5: โอ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
6: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
4: เราต้องทำยังไงคะหมอ
7: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
5: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
7: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกะประกาศเตือนภัยสึนามิด่วนหลังแผ่นดินไหวใกล้ฟิลิปปินส์ขนาด 8.2 แมกนิจูดขณะกรมอุตุชี้แจงไม่กระทบไทย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยสึนามิบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่จังหวัดโอกินาวะขึ้นไปจนถึงอิบารากิโดยคาดว่าเริ่มเข้าชายฝั่งญี่ปุ่นตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 นในพื้นที่จังหวัดโอกินาวะหมู่เกาะมิยาโกะหมู่เกาะยาเอยามะหมู่เกาะไดโตเกาะหลักโอกินาวะและประมาณ 12:00 นในพื้นที่จังหวัดคาโกชิมะฝั่งตะวันออกของจังหวัดเกาะทาเนกาชิมะเกาะยาคุชิมะเกาะอามามิหมู่เกาะโทการะและจังหวัดมิยาสกิฝั่งตะวันออกของจังหวัดมิยาสกิและคาดว่าสึนามิอาจมีความสูงประมาณ1เมตรในการนี้สถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูโอกุกะขออภัยค่ะณเมืองฟูกูโอกะขอให้คนไทยที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงบริเวณชายฝั่งปากน้ำในพื้นที่ที่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิโปรดเฝ้าสังเกตสถานการณ์รวมถึงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกูโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0902585327ขณะที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวไทยวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากเครือข่ายสถานีตรวจวัดทั้งประเทศและต่างประเทศพบว่าขนาดแผ่นดินไหวที่อัปเดตล่าสุดที่ 7.8 เป็นกระบวนการทางวิชาการตามมาตรฐานสากลเพื่อให้มีข้อมูลความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเมื่อได้รับข้อมูลตรวจวัดเพิ่มเติมทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคาสต์และไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลจากช่องทางของทางการและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันช่วงนี้มีรายงานทางการแพทย์พบผู้ป่วยโรคไข้หูดับเพิ่มขึ้นคู่หมู่สุขภาพวันนี้จึงขอแนะนำข้อมูลไข้หูดับจากกรมควบคุมโรคอาการและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
9: คู่มือสุขภาพ
10: โรคไข้หูดับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่พบในสุกรสามารถเข้าสู่ร่างกายจากการรับประทานอาหารเมนูหมูที่ปรุงสุกไม่เพียงพอและผ่านบาดแผลจากการสัมผัสเนื้อหมูดิบโดยอาการของโรคมีตั้งแต่เป็นไข้สูงปวดศีรษะขึ้นไส้อาเจียนหายใจลำบากปวดกล้ามเนื้อ ไปจนถึงภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเยื่อหุ้มสมองอักเสบซึ่งส่งผลเสียต่อการได้ยินลดลงหรือหูดับถาวรหรือเสียชีวิตได้ในรายที่มีอาการรุนแรงกรมควบคุมโรคเน้นย้ำประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับประทานอาหารเพื่อความปลอดภัยพร้อมแนะนำประชาชนให้รับประทานเนื้อหมูที่ปรุงสุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึงหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆแยกอุปกรณ์สำหรับคีบเนื้อหมูดิบและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับประทานอาหารรวมถึงไม่ใช้เขียงหรือภาชนะสำหรับอาหารดิบร่วมกับการปรุงอาหารสุกผักหรือผลไม้ควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาวมีสีคล้ำรวมถึงล้างมือก่อนสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบทุกครั้งและหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อหมูโดยตรงชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอลเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

ค่ะในช่วงนี้นะคะ10:11 น.นะคะก็มาดูข้อมูลนะคะที่แจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ใช้ทางนะคะแจ้งว่าอุบัติเหตุตรงถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าค่ะพัฒนาการมุ่งหน้ามาที่พระราม9ตัดใหม่ตรงปากซอยศรีนครินทร์16ค่ะมีจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุขวางช่องขวามีคนเจ็บ2คนนะคะที่ในจุดนี้ก็ประสานเจ้าหน้าที่ไปนะคะคุณพันธ์ค่ะแจ้งว่าถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าจากทางพุทธมณฑลสาย1มุ่งหน้ามาที่ต่างระดับราชพฤกษ์ค่ะตอนนี้เคลื่อนตัวช้าเพราะว่าตรงปากซอยทุ่งมังกรมีรถกระบะจอดเสียช่องขวาของช่องทางด่วนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณข้อมูลคุณธันวรินทร์คุณบัวจันทร์คุณท็อปนะคะที่คุณอาร์ตค่ะที่แจ้งเรื่องของสภาพการจราจรมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ทางด้านของ PEA ค่ะหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะขอความร่วมมือนะคะว่าฝากช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะเพราะว่ายังมีพวกที่ไปขโมยสายไฟฟ้าสายทองแดงแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าในหม้อแปลงไฟฟ้าค่ะซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการนะคะที่เป็นส่วนสำคัญมากของระบบจำหน่ายไฟฟ้านะคะซึ่งการที่ทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ยังทำให้เป็นอันตรายร้ายแรงต่อผู้ที่ไปลักขโมยเองแล้วก็รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นอาจส่งผลทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ที่ใช้ไฟฟ้านะคะโรงพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ค่ะรวมทั้งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้แล้วก็อันตรายถึงชีวิตนะคะเนื่องจากว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นมีแรงดันสูงค่ะแล้วก็ต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะทั้งนี้ผู้ที่กระทำความผิดนั้นมีความผิดตามกฎหมายค่ะทั้งทางแพ่งทางอาญาแล้วก็อาจได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะดังนั้นเนี่ย PEA ขอความร่วมมือประชาชนถ้าหากว่าพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือว่าการกระทำที่อาจเกี่ยวข้องกับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะก็โปรดแจ้ง1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรืออาจจะแจ้งไปที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสถานีตำรวจในพื้นที่ทันทีนะคะเพื่อร่วมกันดูแลความมั่นคงความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเพื่อประชาชนทุกคนนะคะก็ฝากไว้ถ้าหากว่าเห็นแล้วผิดปกติเห็นคนที่ไปขโมยอะไรที่เกี่ยวเนื่องนะคะก็สามารถแจ้งได้ค่ะที่1129 PEA Contact Centerปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเพื่อประชาชนทุกคนนะคะก็ฝากไว้ถ้าหากว่าเห็นแล้วผิดปกติเห็นคนที่ไปขโมยอะไรที่เกี่ยวเนื่องนะคะก็สามารถแจ้งได้

0: ความน่าเป็นห่วงก็คือว่าเหตุเกิดช่วงประมาณ 7:51 นะคะที่รับแจ้งมาแล้วก็จนถึงณขณะนี้ก็เกือบ 2-3 ชั่วโมงนะคะที่ไฟนั้นได้ลุกไหม้นะคะซึ่งในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่เป็นตัวอาคารสูง5ชั้นเป็นตึกสีเขียวแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่เก็บผ้าเพราะว่ามันก็อยู่ในเวิร์งใกล้ๆที่เรียกว่าเป็นโบเบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายผ้าหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าพวกม้วนผ้าทั้งนั้นนะคะแล้วก็อาคารตรงนี้เนี่ยอยู่ติดกับที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ฉีดน้ำเลี้ยงค่ะนะคะฉีดน้ำเลี้ยงเพื่อไม่ให้ไฟลามนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นสถานที่เก็บผ้านะคะทำให้มันก็รับน้ำหนักนะคะผ้านี่ก็อุ้งน้ำพออุ้งน้ำเนี่ยทำให้ตัวอาคารนั้นก็รับน้ำหนักมากกว่าที่เคยนะคะอาจจะมากกว่าที่ได้ออกแบบเอาไว้ก็เป็นไปได้นะคะเนื่องจากว่าในที่เกิดเหตุไหนจะความร้อนจากที่ไฟไหม้สะสมมานะคะความร้อนทำให้ตัวอาคารนั้นมีรอยร้าวตั้งแต่ช่วงของชั้น3ขึ้นไปนะคะสูง5ชั้นมีรอยร้าวตั้งแต่ชั้น3แล้วก็ความกว้างของรอยร้าวเนี่ยประมาณ 5-6 เซนนะคะซึ่งก็เป็นที่น่ากังวลค่ะว่าอาจจะเกิดความเสียหายอะไรไปมากกว่านี้หรือเปล่านะคะในตอนนี้นะคะที่เราได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ของทางดับเพลิงนะคะซึ่งก่อน10โมงเนี่ยรถกระเช้าขนาดใหญ่ของทางปภ.นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะนะคะได้ไปถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วก็เตรียมฉีดน้ำค่ะณตอนนี้ก็เข้าใจว่าคงจะฉีดน้ำเลี้ยงค่ะโดยแหล่งน้ำที่มีที่เป็นประปาหัวแดงนั้นน้ำก็อ่อนเต็มที่นะคะเพราะว่าใช้ดึงน้ำมาเนี่ยเป็นเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงค่ะตอนนี้รถกระเช้าของทางปภ.ก็ต้องใช้แหล่งน้ำคือในคลองพดุงกรุงเกษมนะคะความพิเศษของรถคันนี้คือมันก็เป็นตัวกรองตัวท่อน้ำกรองเข้าตัวฉีดน้ำนะคะเพราะว่าน้ำในคลองมันก็จะมีเป็นฝุ่นเป็นขี้เลนอะไรพวกเนี้ยนะคะไม่งั้นเนี่ยจะทำให้เครื่องนั้นน็อกไปนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามเพิ่มเติมกันนะคะส่วนในช่วงนี้เราไปที่การจราจรกันก่อนนะคะคุณพันอยู่ที่ราชพฤกษ์ค่ะคุณพันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนิรันดร์ครับผมเมื่อกี้อยู่มาลมขาเข้าครับซอยตรงข้ามซอยสุขมังกร
0: ค่ะ
1: มาเลนขวาปิดอัพจอดเสียอยู่รถติดยาวถึงต่างระดับยิ้มพีครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็หลุดจากนั้นมาก็ใช้การไม่ดี
0: ค่ะ
1: พรุ่งหน้าเขาราชพฤกษ์ครับผมวันนี้ราชพฤกษ์จะเลี้ยวซ้ายออกเพชรเกษมทำไมไม่รู้ติดยาวเลยครับผม
0: ราชพฤกษ์ออกเพชรเกษม
1: ประมาณกิโลได้ครับติดยาวเยอะเลย
0: ค่ะเดี๋ยว
1: ซ้ายนะครับคู่ขนานเลี้ยวตรงไม่ติดครับผม
0: ค่ะ
1: พรุ่งหน้าราชพฤกษ์ต่อเนื่องไปทางราชดำเนินไม่ติดครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ผมเลี้ยวกลับอยู่ตรงบีเดนดังว่ามุ่งหน้าขาออกนี่ก็ใช้การได้ดีราชพฤกษ์ครับผม
0: ค่ะ
1: แดดร้อนครับคุณนีนาครับ35แล้วครับผม
0: ค่ะวันนี้ร้อนตั้งแต
1: ่แจ่มครับผม
0: ร้อนตั้งแต่ยังไม่6โมงเลยนะแบบสว่างเร็วแล้วก็อากาศร้อนต่อเนื่อง
1: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้มัน10:17 นี่ท้องฟ้าแจ่มเลยครับผม
0: ค่ะ
1: ลมแรงอยู่ครับบางช่วงก็ลมแรง
0: ค่ะ
1: ครับผมยิ่งรอแรงอยู่ตลาดอะไรนี่ครับเขาเรียกตลาดอะไรนะตลาดตลาดประกันตลาดสองครับผม
0: ค่ะ
1: ตลาดร้านนกมุจมณฑลครับผม
0: ค่ะ
1: ลูกค้าเยอะแล้วตลาดตรงนี้ครับแต่ว่าเขาโดยมากจะขับรถเก๋งมาเองครับผม
0: ค่ะรถเขาออกเยอะ
1: ครับผมมันมีขายทุกอย่างครับไทยเคอะไรนี่หมดครับผม
0: ค่ะ
1: มาที่นี่ทีเดียวก็จบ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ทางไม่ค่อยเยอะนะครับปากคลองตลาดเก่าไม่ค่อยเยอะครับ
0: อ๋อเพราะว่ารถติดด้วยนะแล้วมันแบบขึ้นที่ข้างในอาจจะแบบ
1: ใช่ครับต้องเรียนครับต่อวันที่นี่วัยรุ่นเขาไปซื้อดอกไม้คนละจำ
0: ยังฮิตดอกบัวกันอยู่นะ
1: ใช่ครับดอกใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: แล้วก็ไปเซลฟี่อยู่บนสะพานพุทธครับ
0: ยังไงครับ
1: เซลฟี่
0: ยังไงเจออะไรนะคะคุณพัน
1: ถ่ายเขาไปถ่ายรูปไง
0: อ๋อค่ะไปเซลฟี่
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ใส่ชุดที่สวยใส่โจถ่ายแอปเปิ้ล
0: ค่ะ
1: นี่วัดนู้นนะครับวัดอะไรวัดปางอะไรนะครับอยู่ตรงจังหวัดตรงบางใหญ่ครับผมเขาก็ใช้ดอกบัวไหว้นะครับ
0: อ๋อค่ะ

0: คนมาเยอะนะครับคุณน
1: ี่นะอืมค่ะยังไม่เคยไปเหมือนกัน
0: ต้องข้ามตลาดวัดวัดบางเงินครับผม
1: อ๋อค่ะ
0: ครับผมไปส่งลูกค้าโอ้ยดอกบัวก็ทำเป็นช่อใหญ่สวยคร
1: ับ อ่าดี
0: ถวายดอกบัวครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ฝากไว้ค่ะคุณพันธ์ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ยังฮิตกันอยู่นะคะที่ถ่ายกับดอกบัวนะก็ดีค่ะนะคะใช้เป็นดอกไม้ไทยๆแล้วก็มีความสวยงามด้วยนะคะใส่ชุดแบบออกไทยแบบโมเดิร์นนิดนึงนะคะก็เซลฟี่กันค่ะส่วนความคืบหน้านะคะที่เหตุเพลิงไหม้นะคะตรงพระราม6ซอย15นะคะตั้งแต่ช่วง 7:51 นาทีนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ในวงจำกัดนะคะซึ่งจะสลอยได้ดูในข้อมูลนะคะที่ทางศูนย์วิทยุพระราม199ได้รายงานเอาไว้นะคะว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนบาดเจ็บนะคะมีคนบาดเจ็บเป็นอาสาสมัคร1รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ2คนนะคะอาสาสมัครมีอาการสำลักควันค่ะนะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลกันแล้วนะคะสำหรับผู้บาดเจ็บค่ะนะคะส่วนในตอนนี้นะคะที่ภาพนะคะที่จสร้อยนะคะได้นำมาให้เห็นนั้นเป็นภาพล่าสุดนะคะกับตรงเหตุเพลิงไหม้ในซอยพระราม6ซอย15นะคะซึ่งที่เกิดเหตุเป็นลักษณะของชุมชนนะคะที่บ้านเนี่ยมีเป็นจำนวนมากแล้วก็ในซอยซึ่งเข้าจากพระราม6ซอย15ก็ค่อนข้างแคบนะคะรถเนี่ยแทบจะสวนกันไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันนึงที่ทำให้การดับไฟเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะก็จะเห็นภาพความเสียหายนะตอนนี้ซึ่งเพลิงนั้นได้ไหม้เป็นบ้านเรือนนะคะแล้วก็รวมทั้งทางด้านของโบเบสเตชันสะพาน2นะคะซึ่งเป็นอีกฝั่งหนึ่งของตรงจุดที่เกิดเพลิงไหม้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นย่านชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านไหนนะคะการเข้าไปเนี่ยค่อนข้างลำบากเนื่องจากว่าถนนแคบนะคะแล้วก็ในพื้นที่ตรงที่เกิดเหตุนะคะก็จะเห็นว่ามีบ้านหนาแน่นแล้วก็อยู่ใกล้กับวัดบรมนิวาสราชวรวิหารด้วยนะคะซึ่งก็มีโรงเรียนค่ะเป็นโรงเรียนระดับป.1 ถึงม.3 นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้อพยพเด็กๆออกมาตั้งแต่ก่อนที่ไฟจะลามแล้วนะคะเพราะว่าประเมินกันด้วยสายตาก็อพยพเด็กแล้วก็คนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยออกมาจากจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะทีนี้ในณขณะนี้เนี่ยคงต้องไปที่การอำนวยการในการดับเพลิงละค่ะนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นวงกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยสภาพพื้นที่ที่จำกัดด้วยนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคือสามารถเข้าได้ทางด้านของทางรถไฟนะคะที่จะเป็นทางรถไฟคือทางรถไฟเนี่ยจะอยู่ทางด้านท้ายของซอยพระราม2ซอย15ซึ่งทางรถไฟก็จะติดอยู่กับวัดบรมนิวาสนะคะแล้วก็เข้าทางซอยวัดบรมได้นะคะซึ่งก็พื้นที่ทางเข้าซอยเนี่ยไม่กว้างนะคะณตอนนี้ทางรถดับเพลิงขนาดใหญ่ของทางปภ.ที่เป็นรถกระเช้านะคะขนาดสูงเป็นมากกว่าตึก5ชั้นละค่ะนะคะที่ได้อำนวยการอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็ใช้น้ำที่ดูดจากในคลองพดุงกรุงเกษมนะคะเพื่อไประงับเหตุนะคะตอนนี้ที่เป็นห่วงแล้วก็ต้องติดตามกันค่ะคือตัวอาคารสีเขียวที่เป็นตึกแถว5ชั้นแต่ว่าทาสีเขียวเลยค่ะสีเขียวทั้งตึกนะคะที่ตึกนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้กับบ้านที่เกิดเพลิงไหม้นะคะแล้วก็ไฟเนี่ยลามเข้าไปในตึกเพราะว่าเป็นโกดังเก็บผ้านะคะเป็นที่เก็บผ้าไม่ใช่โกดังเป็นสถานที่เก็บผ้าทั้ง5ชั้นเนี่ยมีผ้าทั้งหมดก็เป็นเชื้อไฟอย่างดีนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ฉีดน้ำไปเพื่อระงับเหตุเพื่อควบคุมนะคะมันก็เลยทำให้อาคารแห่งเนี้ยนะคะรับน้ำหนักจากผ้าที่อุ้งน้ำนะคะแล้วก็กลัวว่าตัวอาคารเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงไม่มั่นคงเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันมีรอยที่เป็นรอยร้าวทั้ง4ด้านเลยค่ะของตัวอาคารนะคะของตึกที่เป็นตึกสีเขียวแห่งนี้นะคะในตอนนี้ก็จะมี จ้าหน้าที่ของทางดับเพลิงนะคะทั้งของทางปภ.ซึ่งเข้าไปจากภาพเนี่ยเขาจะว่าเป็นตัวอาคารตึกสีเขียวอันนี้นะคะเพราะว่าก็จะเห็นเป็นถุงเป็นกระสอบผ้านะคะกระสอบถุงขาวๆค่ะนะคะที่เป็นกระสอบผ้าเนี่ยอยู่แน่นไปหมดเลยนะคะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเข้าไปในพื้นที่ด้านในนะคะด้านในก็มืดสนิทนะคะว่าต้องตัดไฟอะไรกันนะคะเพื่อความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่นะคะณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานล่าสุดเข้ามานะคะว่าในการที่ทางปภ.นะคะทางกรมเลยค่ะนะคะที่ได้มีผู้อำนวยการในการดับเพลิงมานะคะต้องเป็นกำลังจากปภ.เลยนะคะที่ก็จะมีศักยภาพในการเข้าทั้งดับเพลิงแล้วก็เปิดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะตอนนี้ก็อำนวยการกันอยู่ตรงหน้างานค่ะนะคะซึ่งคิดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะกำลังยุ่งมากนะคะว่าเพราะว่าไหนจะต้องประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าจะต้องใช้วิธีไหนเพื่อให้สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้แบบเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่ามีการส่งเป็นเซลล์บอดแคสต์เตือนหรือว่ารายงานสถานการณ์ให้ทราบกันหรือเปล่านะคะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะตรงจุดที่เขตที่เกิดเหตุนะคะเพราะว่าปกติเวลาที่ถ้าหากเกิดเป็นเหตุภัยพิบัติแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นเซลล์บรอดแคสต์ของปภ.นั่นแหละนะคะที่จะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์แล้วก็จะส่งข้อความเตือนนะคะไม่มั่นใจว่ามีการส่งเซลล์บรอดแคสต์เตือนให้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะเผื่อว่าได้ไม่ได้ยังไงก็แจ้งกลับมาได้นะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับเหตุการณ์เรื่องของเกิดเพลิงไหม้นะคะส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็เมื่อช่วงประมาณ10โมงค่ะนะคะเมื่อช่วงประมาณ10โมงก็รับแจ้งจากสายด่วน199นะคะว่ามีเหตุเพลิงไหม้ในร้านอาหารใกล้เคียงกับซอยอุดมสุข55ถนนสุขุมวิท103นะคะอันนี้ทางดับเพลิงทางกู้ภัยสุขุมวิทก็ไปอำนวยการในที่เกิดเหตุนะคะอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ได้รับแจ้งมาจากทางศูนย์ดับเพลิงนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะทางดับเพลิงทางกู้ภัยประเวศเนี่ยแจ้งว่าเพลิงสงบแล้วนะคะสำหรับอันนี้กรณีที่ในซอยอุดมสุข55สุขุมวิท103นะคะสามารถที่จะควบคุมได้เรียบร้อยค่ะนะแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดความเสียหายอะไรอันนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะนะคะก็ยังคงติดตามนะคะกับกรณีเหตุเพลิงไหม้นะคะในซอยพระราม6ซอย15ค่ะนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยเหตุการณ์ยังเป็นที่น่าห่วงกันอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่นั้นสามารถที่จะควบคุมได้ในวงจำกัดนะคะก็เอาใจช่วยกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะนะคะว่าต้องทำงานกันท่ามกลางความเครียดนะคะว่าเป็นพื้นที่ที่มีบ้านเรือนอยู่หนาแน่นนะคะแล้วก็ไหนจะตัวอาคารที่มีรอยร้าวค่ะนะคะในคลิปที่เราเห็นอยู่นะคะท่านที่ติดตามทั้งใน TikTok JS Radio นะคะใน YouTube JS Radio Official นะคะอันนี้เป็นภาพจากน่าจะเป็นจากโดรนนะคะมุมสูงนะที่ให้เห็นความเสียหายนะคะแล้วก็เพลิงที่ลุกไหม้นะคะในจุดซึ่งเกิดเหตุอันนี้เป็นตัวอาคารสีเขียวค่ะที่เป็นตึก5ชั้นซึ่งที่นี่เป็นสถานที่เก็บผ้าเก็บม้วนผ้าเก็บเสื้อผ้าเต็มหมดทั้ง5ชั้นเลยนะคะแล้วก็ไฟนั้นได้ดูจากสายตาเนี่ยนะคะคงจะเสียหายตั้งแต่ชั้น3ขึ้นไปนะคะยังไม่มีรายงานนะคะว่าสามารถที่จะควบคุมได้ในวงจำกัดนะคะยังไม่มีรายงานเข้ามาค่ะนะคะก็ตอนที่คงจะอำนวยการกันนะคะให้ตรงหน้างานเรียบร้อยกันก่อ นะคะเราคงจะได้ติดตามสถานการณ์กันต่อไปกับเรื่องราวตรงนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยมีผู้บาดเจ็บนะคะที่ได้รับรายงานมา3คน1ใน3นั้นเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะคะที่เหมือนกับสำลักควันค่ะนะคะแล้วก็ทั้ง3คนเนี่ยได้ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะในจุดตรงนี้ค่ะนะคะส่วนตอนนี้ค่ะนะคะสำหรับข้อมูลสภาพการจราจรนะคะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้แจ้งข้อมูลเข้ามานะคะ ทั้งเรื่องของการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุนะคะจุดไหนมีอุบัติเหตุค่ะนะคะก็แจ้งมาได้ค่ะนะคะเดี๋ยวเจ้าสร้อยจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้นะคะก็ใช้หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะเบอร์ดอกจัน1808โทรฟรีค่ะสำหรับท่านที่ผ่านไปนะคะการจราจรติดขัดหรือว่ามีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรที่ร้ายแรงรุนแรงนะคะก็ผ่านดอกจัน1808โทรฟรีได้เลยนะคะส่วนเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอย่างที่เราได้ฝากกันเอาไว้นะคะในการขับรถค่ะนะคะถ้าหากว่าเป็นการขับรถที่ปลอดภัยค่ะนะคะแน่นอนเรื่องของการเคารพกฎจราจรเรื่องของการขับรถโดยใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะคะถึงแม้บางทีรถติดมาพอผ่านช่วงที่โล่งมาแหมเราก็อยากจะเหยียบสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันติดมานานอะไรแบบนี้ก็ขอให้นะคะขอให้ความเร็วเอาตามที่กฎหมายกำหนดดีกว่านะคะจะได้ปลอดภัยมีตัวอย่างเราเห็นหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าขับมาเร็วๆแล้วก็เบรกไม่ทันแบบนี้ค่ะทำให้บางทีแบบชนแบบระเนระนาดไปเลยนะคะแล้วก็เกิดความเสียหายกันเกิดขึ้นค่ะนะคะในบางกรณีที่รุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งทางคุณหมอแท้จริงก็จะสรุปให้เราฟังกันนะคะแต่ละวันว่ามีคนต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนั้นนะคะมากขนาดไหนแล้วก็ตัวเลขที่สมทบกันนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันเลยค่ะนะคะจากทางนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลที่เมาไม่ขับค่ะคุณหมอแท้จริงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนี่นะครับ
1: ค่ะ
2: ท่านผู้ชมทุกท่านครับเมื่อวานนี้7มิถุนายนนะครับทั่วประเทศอยู่19ชีวิตเลยนะ
1: ค่ะ
2: เสียไปเป็นคนทั่วประเทศ19ชีวิตนะครับทำให้7วันของเดือนมิถุนายน
1: ค่ะ
2: ว่าสูญเสียคนในประเทศไปถึง240ชีวิตนะใน7วัน240ชีวิต
1: ค่ะ
2: มาดูภาพรวมปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีมาถึงเมื่อวานนี้ยังไม่6เดือนนะครับ5เดือนนิด5,648นี่คือชีวิตคนในประเทศไทยนะที่สูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ทั้งนี
1: ้ค่ะ
2: แต่ก็ล้อ 5,501 ชีวิตปีนี้มากกว่าปีที่แล้วอยู่147ชีวิตครับ147ชีวิตเป็นเรื่องไม่ดีเลย
1: ค่ะ
2: ครับที่ต่ำมากกว่าปีที่แล้วแต่กรุงเทพเมื่อวานนี้ไม่มีเลยยังผู้เสียชีวิตยอดเป็น370ชีวิตนะครับ370นี่เป็นความสูญเสียรายวันนะที่ทางท่านผู้ฟังที่เราต้องมีมาตอบกลับกันได้เกิดความกังวลนะครับว่าเรื่องของความปลอดภัยทางถนนในบ้านเราในประเทศไทยนี้ยังหลงหลวมอยู่มากนะครับโอกาสที่เนี่ยถ้าเราเฉลี่ยมันนะครับโอกาสที่35คนต่อวันนะออกจากบ้านไปไม่ได้กลับบ้านเลยนะ
1: ค
2: ่ะของนี้35คนออกจากบ้านไปไม่ได้กลับบ้านเป็นการสูญเสียที่เรียกว่าไม่ควรเลยเพราะชีวิตเหล่านี้น่าจะรักษาไว้บ้านอุบัติเหตุคือได้ครับแต่ไม่น่าจะถึงชีวิตนะคุณเองนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อย่างที่ต้องครับภาพการเคลื่อนไหวครับว่าส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตต้องคนที่อยู่ในวัยทำงานนี่แหละครับทำเงินทำทองให้ประเทศชาติ
1: ค่ะ
2: น่าจะรักษาชีวิตคนคนไหนนโยบายเรื่องนี้ออกมาชั่วทีเลยครับนะให้เข้มงวดเข้มข้นมากขึ้น
1: ค่ะ
2: เราจะได้เดินผ่านมาถึงปลอดภัยครับขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ขอบคุณคุณหมอแท้จริงค่ะสวัสดีค่ะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ละครั้งนะคะมีทั้งรุนแรงนะคะบางครั้งเนี่ยถึงกับเสียชีวิตเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราป้องกันกันนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางบริษัทวิยาประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะที่เราก็ช่วยกันค่ะเพื่อลดอุบัติเหตุนะคะโดยเรามีโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมเพื่อให้ผู้ขับรถเนี่ยเป็นผู้ขับรถที่ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุแล้วนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ค่ะที่เรามีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะเพราะว่าเป็นคนขับรถดีนะคะก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นะคะจากการเป็นคนขับรถดีค่ะคือในโครงการเนี่ยจะมีเป็นกองทุนของโครงการนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นผู้ขับรถดีโดยดูด้วยจากว่าการที่ใช้สินใหม่ไปนะคะ ในปีนั้นๆสิ้นปีนั้นๆเนี่ยทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะเพราะว่าในโครงการคือเวลาที่เราทำประกันภัยกันนะคะคนที่ทำอยู่ในช่วงเดียวกันก็จะจัดเอาไว้เป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C นะคะพอสิ้นปีก็จะดูแต่ละกลุ่มว่าเป็นยังไงบ้างนะคะดูจากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มเนี่ยถ้าหากว่าในกลุ่มนั้นๆเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% คนในกลุ่มนั้นๆสมาชิกในกลุ่มนั้นก็มีโอกาสได้รับเงินจากกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะคะแล้วก็โครงการที่เรามีทั้งเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3ค่ะสำหรับประเภท1ยังมีสิทธิประโยชน์นะคะก็คือว่าถ้าหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถของเราแต่ว่ารถเราเป็นฝ่ายถูกโครงการคนรักรถยังมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างนำรถเราไปซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะสำหรับรถที่จะเข้าทำประกันภัยประเภทหนึ่งในโครงการคนรักรถนี้นะคะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถนั้นไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกค่ะสามารถนะคะสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะซึ่งเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งผ่อน 0% ได้6เดือนค่ะส่วนรายละเอียดอื่นๆก็สอบถามกันนะคะที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะกับบริษัทเบี้ยประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะ02150888ค่ะส่วนเหตุเพลิงไหม้ในซอยพระราม2ซอย15นะคะในซอยพระราม2ซอย15นะคะที่เกิดมาตั้งแต่ 7:51 นาทีนะคะล่าสุดในขณะนี้ก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะก็จะเหลือตัวอาคารเขียวตึกเขียวค่ะนะคะที่เป็นอาคารพาณิชย์นะคะสีเขียวทาสีเขียวสูง5ชั้นในตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้นะคะเพราะว่าในชั้นที่4ของตึกเขียวเนี่ยเป็นที่เก็บผ้าจำนวนมากค่ะนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ค่ะนะคะส่วนบริเวณบ้านเรือนใกล้เคียงนะคะที่เป็นมีทั้งแบบเป็นบ้าน2ชั้นบ้านชั้นเดียวลักษณะเป็นชุมชนนะคะตรงเวิ้งตรงนี้สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วค่ะเหลือตัวอาคารเขียวนะคะตึกเขียวที่เป็นอาคารพาณิชย์ซึ่งถ้าหากว่าพิกัดก็คือเข้ามาจากในซอยพระราม6ซอย15เขาจากปากซอยเข้ามาประมาณ700เมตรก็จะเจอตัวอาคารเขียวหลังเนี้ยค่ะนะคะที่ตั้งอยู่นะคะซึ่งยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ค่ะนะคะยังมีเปลวเพลิงนะคะแล้วก็ข้างในที่มีวัสดุที่เป็นผ้าทั้งสิ้นนะคะส่วนหนึ่งทั้งอุ้งน้ำนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ยังลุกไหม้อยู่นะคะส่วนที่เป็นชั้นล่างชั้น2ชั้น3เนี่ยคืออุ้งน้ำเพราะว่าดับเพลิงที่ฉีดก็ฉีดจากชั้นล่างนะคะเนื่องจากว่าน้ำแรงดันมันก็ได้ประมาณนั้นนะคะที่ดึงจากประปาหัวแดงมานะคะส่วนชั้น4ชั้น5เนี่ยยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็ที่ยังเป็นห่วงกันอยู่ก็คือตัวอาคารที่บอกว่ามันมีรอยร้าวมีรอยร้าวของตัวอาคารนะคะที่พระราม6ซอย15นะคะที่พระราม6ซอย15ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะสามารถควบคุมได้ตรงบ้านนะคะบ้านที่เป็นชุมชนนะคะส่วนที่เป็นตัวตึกเขียวเนี่ยยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่จสร้อยได้สอบถามเพิ่มเติมนะคะส่วนท่านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมการจราจรกันได้นะคะว่าบริเวณใกล้เคียงที่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะช่วงของถนนพระราม6ตั้งแต่ช่วงของอาคารศรีจุลทรัพย์นะคะที่มุ่งหน้ามาทางอุรุพงศ์นะคะมุ่งหน้ามาทางยมราชนะคะที่ได้มีการปิดการจราจรเพื่ออำนวยการให้รถดับเพลิงนั้นสามารถที่จะเข้าไปได้โดยสะดวกนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เปิดการจราจรให้รถสามารถผ่านได้ทั้งหมดแล้วหรือยังนะคะทางด้านของถนนพระราม6ตั้งแต่ช่วงของอาคารศรีจุลทรัพย์ไปมุ่งหน้าไปทางด้านของอุรุพงศ์ไปทางด้านของถนนเพชรบุรีทางยมราชนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับจสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับการจราจรค่ะนะคะอ้อแล้วก็รวมทั้งที่เมื่อช่วงก่อน10โมงที่ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็รายงานให้เราได้ทราบกันว่าการจราจรบริเวณใกล้เคียงต้อง ต้องปิดการจราจรชั่วคราวนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟนะคะรถไฟที่มาจากหัวลำโพงที่จะผ่านทางช่วงของยมราชนะคะก็ต้องหยุดเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อให้รถดับเพลิงขนาดใหญ่ของปอพอนะคะที่จะเข้าไปแล้วก็ตั้งตัวกระเช้านะคะแล้วก็ฉีดน้ำค่ะนะคะดังนั้นก็ต้องหยุดรถไฟก่อนนะเพื่ออำนวยการให้รถดับเพลิงเนี่ยเข้าไปได้โดยสะดวกทางด้านของที่เรียบกับทางรถไฟนะคะอันนี้ท่านใดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสรอยได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีค่ะในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
5: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน 2550

0: ทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าฟรีฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็เพิ่มเติมนะคะความคืบหน้านะคะเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนในซอยพระราม6ซอย15นะคะในขณะนี้ค่ะนะคะทางศูนย์วิทยุพระราม199ก็แจ้งว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้หมดทุกด้านแล้วนะคะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้หมดทุกด้านแล้วค่ะนะคะในช่วงตรงนี้ก็คงจะหมายรวมถึงตัวอาคารเขียวด้วยนะคะที่ทุกคนเป็นห่วงอยู่นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่สูง5ชั้นแล้วก็มีผ้าเป็นจำนวนมากรวมทั้งผ้าที่เปียกน้ำจากการที่ฉีดน้ำนะคะทำให้ตัวอาคารก็จะรับน้ำหนักมากกว่าปกติด้วยนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยควบคุมเพลิงได้หมดครบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวมาที่เรื่องนี้กันก่อนนะคะทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่ารฟม.นะคะก็แจ้งว่าทางบริษัทผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่3ช่วงผ่านฟ้าสะพานพุทธนะคะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนการเดินรถบนถนนมหาชัยบริเวณแยก3ยอดถึงแยกสำราญราษฎร์เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานี3ยอดค่ะก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่2มกราคมจนถึง30มิถุนายนนี้นะคะก็มีผลทำให้รถโดยสารประจำทางนะคะรวมทั้งรถส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะคะคือจะเข้าออกได้เฉพาะผู้ที่พักอาศัยแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่รวมทั้งรถฉุกเฉินเท่านั้นนะคะทีนี้ผู้ที่สัญจรสามารถใช้เส้นทางทดแทนได้นะคะก็จะจัดเอาไว้เป็นแบบนี้นะคะว่าจากแยก3ยอดมุ่งหน้ามาที่แยกสำราญราษฎร์ก็ให้รถส่วนบุคคลแล้วก็รถโดยสารประจำทางนั้นเลี้ยวขวาที่แยก3ยอดเพื่อเข้าถนนเจริญกรุงเลี้ยวซ้ายเข้าแยก SAB เข้าถนนวรจักรแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่แยกวรจักรเข้ามาถนนหลวงค่ะเพื่อมุ่งหน้ามาที่แยกเรือนจำแล้วก็แยกสำราญราษฎร์นะคะส่วนจากแยกเรือนจำมุ่งหน้ามาที่แยก3ยอดค่ะก็ให้รถส่วนบุคคลบนถนนมหาชัยเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสิริชัยหลังจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสิริพงษ์เลี้ยวซ้ายที่แยกอุณากันเข้าถนนเจริญกรุงเพื่อมุ่งหน้ามาที่แยก3ยอดค่ะส่วนจากแยกสำราญราษฎร์มุ่งหน้ามาที่แยกเรือนจำนะคะให้รถส่วนบุคคลนั้นใช้ถนนบำรุงเมืองเลี้ยวขวาที่แยกแม้นสีเข้าถนนวรจักรแล้วก็เลี้ยวขวาที่แยกวรจักรเข้าสู่ถนนหลวงเพื่อมุ่งหน้ามาที่แยกเรือนจำค่ะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนที่หยุดรถประจำทางชั่วคราวนะคะก็คือป้ายรถเมย์นะคะว่ายกเลิกที่หยุดรถประจำทางบริเวณตรงกันข้ามกับบริษัทเจริญกรุงวิทยุจำกัดถนนมหาชัยแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ที่หยุดรถประจำทางบริเวณปากซอยสิริชัย2ถนนมหาชัยทดแทนเป็นการชั่วคราวนะคะทั้งนี้ในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวนี้นะคะอาจทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในเวลาที่แจ้งไปนี้นะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงจราจรได้นะคะที่หมายเลข0800651138 0800651138ค่ะและติดตามข้อมูลของโครงการได้ค่ะที่เว็บไซต์ mrta-purplesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบูรณะส่วน LINE นะคะที่ @MRT Purple Line ค่ะนะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่แจ้งเรื่องของการมีการปรับเปลี่ยนการจราจรนะคะในชุดที่ได้ทำงานก่อสร้างกันนะคะส่วนในตอนนี้นะคะเรื่องของข่าวคราวนะคะที่ติดตามกันต่อนะคะมีข้อมูลจราจรค่ะคุณใบตองตึงเนี่ยแจ้งว่าถนนบำรุงเมืองช่วงอัสดางมาที่สะพานกษัตริย์ศึกจากทางแยกแม้นสีมาที่แยกยุคนนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะสำหรับในเส้นทางนี้ค่ะนะคะแล้วก็มาดูสถานการณ์ล่าสุดนะคะจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ในซอยพระราม6ซอย15นะคะซึ่งณตอนนี้สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้นะคะทุกด้านเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะบ้านเรือนซึ่งถูก ไฟไหม้ลามไปนะคะซึ่งลักษณะในที่เกิดเหตุนั้นเป็นชุมชนนะคะเป็นชุมชนแล้วก็ทางเข้าไม่กว้างนะคะรถเนี่ยแทบจะสวนกันไม่ได้นะคะทั้งสองด้านเลยค่ะนะคะก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ต้องใช้เวลาในการดับเพลิงนะคะแล้วก็พอที่แคบนะคะรถเข้าได้ไม่ถึงจุดที่เกิดเหตุนะคะต้องลากสายเข้าไปจากถนนซอยเมนนะคะพอเป็นซอยแยกก็ต้องลากเข้าไปจนถึงจุดที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็รวมทั้งในที่เกิดเหตุก็มีลมแรงด้วยนะคะเลยทำให้ไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วก็เสียหายค่อนข้างมากนะคะก็เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยไม่ช้านะคะไปถึงเนี่ยด้วยความรวดเร็วแต่ว่าสถานที่กายภาพของพื้นที่เนี่ยมันแคบนะคะแล้วก็ต้องใช้น้ำเยอะนะคะก็ทำให้ประปาหัวแดงนะคะเป็นเวลา2ชั่วโมงกว่านะคะน้ำมันก็เลยอ่อนลงนะคะก็ต้องมีกำลังสนับสนุนมาจากทางปภ.ที่มาช่วยกันระงับเหตุนะคะไปเพิ่มเติมกับเหนือ4123เป็นอาสาบรรเทาสาธารณภัยร่มไทรค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมพอดีแบบเพิ่มเติมกรณีเพิ่งไม่นะ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผมตอนนี้ทางตอนนี้บริเวณตึกเคียวอะครับตอนนี้ได้ทำการระเบิดกำแพงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
0: ทุบกำแพงระเบิดเลย
1: ใช่ครับแปะระเบิดเลยป้องกันการถล่ม
0: ใช้วิธียังไงคะโดยกัน
1: ก็ใช้วิธียังไงก็คือต้องเป็นการที่เหมือนกับว่าใช้ตัวเจาะครับตัวเจาะปอพอครับ
0: ค่ะ
1: เป็นเจาะจากฐานล่างแล้วเจาะบริเวณรอบๆของตัวตึกอะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าในภาษานักดับเพลิงเขาจะเรียกว่าไปทำการระเบิดกำแพงประมาณนั้น
0: คือถ้าเป็นให้เรานึกภาพตามไปด้วยก็คือเจาะกำแพงทั้ง4ด้าน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วมาเจาะใหญ่ขนาดไหนอะคะค่อยๆเสาะไปเรื่อยๆเหรอคะ
1: ใช่ครับค่อยๆเสาะค่อยๆเสาะแล้วก็ค่อยๆดูว่าตรงไหนจะเอียงมากหรือเอียงน้อยประมาณนี้ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะต้องมีของวิศวกรโยธาของกรุงเทพ
0: ค่ะ
1: เพื่อมาเป็นประเมินด้วยครับ
0: ค่ะ
1: เพราะตึกเนี้ยเอาตรงๆเป็นตึกที่เก่าแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยต้องถ้าใช้น้ำฉีดอ่ะมันจะถล่มแต่ถ้าทางวิศวกรของกรุงเทพเขาบอกว่าถ้าทำการเจาะกำแพงมันจะถล่มน้อยที่สุดจะเสียหายน้อยที่สุดประมาณนั้นครับ
0: คือเจาะพร้อมกัน4ด้านเลยไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเจาะพร้อมกัน4ด้าน
0: ใช้หัวเจาะเข้าไปทั้ง4ด้านทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเพื่อให้มันลงมาในแนวดิ่ง
1: ใช่ครับเพื่อให้ลงมาในแนวดิ่งในแนวฝั่งที่เป็นชุมชนนะครับ
0: ค่ะ
1: ที่เป็นลานกว้างๆที่เพลิงมันสงบแล้วให้มันลงไปตรงนั้น
0: ค่ะถ้าเราหันหน้าเข้าเท่าตัวอาคารสีเขียวเนี่ยหมายถึงว่าจะให้การที่จะระเบิดเนี่ยคือให้ไปอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของตัวอาคาร
1: ฝั่งซ้ายครับ
0: ฝั่งซ้ายเป็นชุมชนที่เกิดเพลิงไหม้ไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: และด้านขวาของอาคารมันเป็นอะไรอะคะ
1: เป็นโรงเรียน
0: อ๋อเป็นโรงเรียน
1: เป็นโรงเรียนใช่ครับเป็นโรงเรียนแล้วก็เป็นคลองพดุงที่ไปเป็นทางรถไฟด้วย
0: ค่ะ
1: ประมาณน
0: ั้นอ๋อค่ะอันนั้นก็จะเลือกด้านที่แบบว่าเสียหายน้อยที่สุดกับคนรอบข้าง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วนี่คือแบบเราเคลียร์คนทั้งหมดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทั้งในตัวอาคารเขียวเองแล้วก็
1: เคลียร์หมดเรียบร้อยครับเคลียร์พื้นที่หมดเรียบร้อยเพราะก็คือตอนที่ผมรายงานไปเมื่อล่าสุดนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือไอ้โบเบสเตชันอ่ะ
0: ค่ะ
1: ที่บอกว่ามันไหม้ไปประมาณมันไม่ร้านขายเสื้อผ้าไปประมาณ4คูหา
0: ค่ะค่ะ
1: ครับในโบเบสเตชัน
0: ค่ะแล้วค่ะทีนี
1: ้
0: รถดับเพลิงของปภ.ที่แบบเป็นรถกระเช้าเนี่ยคือฉีดแล้วสามารถควบคุมตัวอาคารเขียวได้เลยใช้เวลานานแค่ไหนอะคะ
1: ประมาณ20นาทีครับ
0: ฉีดต่อเนื่องเลย
1: ใช่ครับเพราะต้องฉีดต่อเนื่องก็คือให้ทางอาสาฉีดไล่จากข้างล่างข้างบนไล่จากก็ทำกันเป็นทีมอะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะพอนี่คือ คือพระเอกต้องรอพี่ใหญ่สุด
0: ค่ะค่ะ
1: ถ้าไม่ได้เขานี่คืองานไม่เสร็จ
0: ค่ะเพราะว่าเขามีอุปกรณ์ด้วยนะคะครบเครื่อง
1: ใช่ใช่ครับ
0: อืมค่ะ
1: แต่การจราจรบริเวณที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานขาวนี่ก็คือยังไปไม่ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าติดรถของปภ.อยู
0: ่รถปภ.นี่จอดอยู่บนถนนอะไรอะคะ
1: บนถนนที่มันจะวิ่งไปเขาเรียกไอ้ที่มันจะวิ่งไปตรงแยกสะพานขาวอะครับถนนพดุงกรุงเกษม
0: เรียบคลองพดุง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่อ๋อเป็นเส้นเล็กๆหน่อย
1: ใช่คร
0: ับ ถนนเอ้ยมันคือถนนกรุงเกษมใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ถนนกรุงเกษมอ๋อรถจอดอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ฉีกข้ามคลองเลย
1: ใช่ครับฉีกข้ามคลอง
0: อ๋ออ๋อ
1: เพราะแรงดันเพราะแรงดันมันเป็นแรงดันที่มหาศาลมาก
0: ค่ะอ๋อตั้งอยู่ฝั่งนี้เพราะว่ามันตัวมันสูงด้วยตัวกระเช้ามันสูงด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็สามารถ
1: ฉีดข้ามได
0: ้อ๋อฉีดด้านบนที่บอกว่าเล่าให้ฟังกันว่าฉีดดาดฟ้าของอาคารเขียว
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ อ๋อค่ะก็ทำให้สามารถที่จะควบคุมได้ในเวลา20นาทีแล้วก็ทีนี้รถไฟยังตอนนี้เดินได้หรือยังคะ
1: ตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังตอนนี้ยังเดินยังไม่ได้ก็คือ
0: หยุดเลย
1: จากติดสายดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ค่อมบริเวณสายอยู
0: ่ค่ะค่ะ
1: ครับแล้วก็ติดพวกมันติดพวกก็คือว่าพวกเศษไม้เศษ
0: ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยที่มันตกกลางรางอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะโอ้ต้องเดี๋ยวต้องเคลียร์ก่อนด้วยนะเพราะว่า
1: ใช่ครับ
0: ต้องถอนรถก่อนแล้วถึงจะเคลียร์รางแล้วถึงจะให้รถไฟเดินได้เรียกว่า
1: ใช่ครับ
0: ทั้งจากแปดริ้วมาหรือว่าจากหัวลำโพงไปตอนนี้คือต้องหยุดสองฝั่งเลย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้คือเริ่มระเบิดตึกอาคารเขียวหรือยังคะตอนนี้
1: ทำการระเบิดเรียบร้อยแล้วครับ
0: อ๋อเหรอคะ
1: ใช่ครับทำการระเบิดเรียบร้อยแล้วก็คือตึกก็คือตอนนี้ก็เหลือแต่การก็คือรอให้มันถล่มทีเดียว
0: อ๋อได้ค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะสร้อยติดตามต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนกลางชุมชนซอยพระราม6เขตปทุมวันเพลิงเผาผลาญไปแล้ว5หลังคาเรือนล่าสุดยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนพระรามที่6ซอย15ถนนพระรามที่6แขวงรองเมืองเขตปทุมวันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทองระดมรถน้ำกว่า10คันจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เนื่องจากที่เกิดเหตุเป็นชุมชนบ้านเรือนปลูกติดกันจำนวนหลายหลังและมีลักษณะซอยแคบรถน้ำไม่สามารถเข้าไปได้ทำให้เพลิงไหม้โหมรุนแรงต่อเนื่องและลุกไหม้ไปแล้ว 4-5 หลังคาเรือนประชาชนที่พักอาศัยต้องอพยพหนีออกมานอกพื้นที่เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องถอนกำลังชั่วคราวเนื่องจากโครงสร้างอาคารมีรอยร้าวและอาคารหวั่นอาคารทรุดขณะที่ไฟยังคงลุกลามต่อเนื่องเอกนิติเผยนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุตรนำชื่อพ่อแม่ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเร่งสำรวจผู้เดือดร้อนและผู้ตกหล่นจากระบบให้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือนกรกฎาคมนี้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีผู้ถือครองบัตรที่ถูกตัดสิทธิ์เพราะบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแม้ในความเป็นจริงจะไม่ได้ดูแลพ่อแม่ก็ตามซึ่งรัฐบาลได้รับฟังข้อคิดเห็นจากสังคมและเห็นว่าประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผู้เดือดร้อนจริงจึงจำเป็นต้องทบทวนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโดยจุดประสงค์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยผู้ขาดโอกาสและผู้ที่ไม่มีผู้ดูแลอย่างแท้จริงขณะที่ในส่วนหลายปีที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนว่าผู้ได้รับสิทธิ์บางส่วนไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้เดือดร้อนจริงส่งผลให้คนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือกลับถูกตกหล่นจากระบบโดยรัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ค้นหาและสำรวจผู้เดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์โดยเปิดดำเนินการจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการคลังและคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์กรณีบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนื่องจากอาจไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของหลายครอบครัวโดยการสำรวจสิทธิ์ในขณะนี้ยังไม่มีการตัดสิทธิ์ใครแต่เป็นการยืนยันตัวตนและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อให้สวัสดิการของรัฐเข้าถึงผู้เดือดร้อนจริงมากที่สุดโดยปัจจุบันมีผู้ยืนยันข้อมูลแล้วเกือบ10ล้านรายจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด 13.2 ล้านรายทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าให้การสำรวจและทบทวนสิทธิ์แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดทางให้ผู้ตกหล่นสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะคำนึงถึงความเป็นธรรมและการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงเป็นสำคัญนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: การสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐและการช่วยดูแลช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางยังคงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของมณฑลทหารบกที่38ที่จัดชุดช่างจิตอาสาเข้าซ่อมแซมบ้านผู้พิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในช่วงฤดูฝนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
8: ทหารมาแล้ว
9: มณฑลทหารบกที่38จัดชุดช่างจิตอาสาร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาสนับสนุนเทศบาลตำบลท่าวังผาดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปี2569ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านโดยได้เข้าซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานบ้านที่ชำรุดของนางสาวจันดาดุงเพชรผู้พิการทางการเคลื่อนไหวบ้านเลขที่2หมู่3ตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยใช้เวลาดำเนินการ2วันเพื่อให้มีความปลอดภัยและพร้อมรับช่วงฤดูฝน ัจจุบันการซ่อมแซมแล้วเสร็จเรียบร้อยช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ผู้พิการสะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
1: ความสุขไม่ได้อยู่ที่ต้องมีเหมือนใครต้องดีกว่าใครต้องเหนือกว่าใครแต่ความสุขทั้งมวลอยู่ที่ใจที่รู้จักพอแค่พอเพียงก็เพียงพอวันนี้วันพระ
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11:09 น.นะคะยังคงติดตามกันต่อนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทั้งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วก็ทางดับเพลิงนะคะได้ช่วยกันเพื่อควบคุมเหตุเพลิงไหม้ในซอยพระราม6ซอยที่15นะคะเหตุตั้งแต่7:51 น.นะคะก็สามารถควบคุมเอาไว้ได้เรียบร้อยเนี่ยช่วง10:36 น.นะคะก็เป็นเวลาประมาณ3 ชั่วโมงกว่านะคะที่เพลิงนั้นลุกไหม้นะคะเพราะว่าที่เกิดเหตุนั้นค่อนข้างแคบค่ะซอยเข้านั้นแคบมากนะคะทำให้การเข้าไปของรถดับเพลิงก็ต้องใช้เวลาคือต้องลากสายเข้าไปนะคะบริเวณที่ก่อนที่จะถึงจุดที่เกิดเพลิงไหม้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะนะคะที่เพลิงนั้นลุกลามเป็นเวลา2 ชั่วโมงกว่าตัวอาคารที่อยู่ใกล้เคียงคืออาคารที่เป็นตึก5 ชั้นตึกสีเขียวนะคะที่เป็นสถานที่เก็บพวกผ้าพวกเสื้อผ้าเยอะแยะนะคะทั้ง5 ชั้นเลยค่ะนะคะก็เพลิงนั้นลุกไหม้นะคะแล้วก็รวมทั้งดับเพลิงที่ฉีดน้ำตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปเนี่ยทำให้ตัวเสื้อผ้าตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้น3เนี่ยมันก็อุ้งน้ำนะคะก็เกรงว่าตัวอาคารนั้นมันจะเหมือนกับพังลงมานะคะเนื่องจากว่ามีรอยร้าวนะคะประมาณ5-6 เซนติเมตรนะคะจนในที่สุดทางล่าสุดนะคะทางปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นได้สั่งให้ระเบิดตึกนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะโดยการระเบิดนะคะที่เมื่อสักครู่นี้นะคะทางเหนือ4123อาสาบรรเทาสาธารณภัยร่มใส่ได้เล่าให้เราฟังกันนะคะว่าวิธีการโดยใช้เป็นเครื่องจักรเนี่ยเจาะตัวกำแพงทั้ง4 ด้านนะคะเจาะเพื่อให้ลักษณะเนี่ยมันพังลงมานะคะจะได้ควบคุมทิศทางได้นะคะโดยให้ทิศทางเนี่ยไปในทิศทางที่บริเวณด้านข้างซึ่งเป็นบ้านซึ่งได้เกิดเพลิงไหม้ไปแล้วนะคะจะได้เสียหายน้อยที่สุดนะคะทีนี้ลองดูในข้อมูลค่ะลองถาม AI นะคะว่าวิธีการระเบิดตึกที่เสียหายจากไฟไหม้นะคะที่ AI ก็ได้บอกมานะคะว่ามันจะมีขั้นตอนนะคะว่าการที่ระเบิดเนี่ยคือเป็นลำดับแรกก็จะระเบิดจากตัดโครงสร้างส่วนบนแล้วก็ส่วนกลางเพื่อทำลายแรงยึดเหนี่ยวภายในตึกนะคะสเตจที่2เป็นการระเบิดตัดฐานนะคะโดยใช้วิธี V cut นะคะเพื่อบังคับทิศทางให้ตึกเนี่ยล้มมากลางพื้นที่หรือว่าเอียงไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นวิธีนี้นะคะที่ทางดับเพลิงได้เล่าให้เราฟังกันว่าศัพท์ที่เรียกว่าเป็นการระเบิดตึกนะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวเลขของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็ยังอยู่ที่3 คนนะคะตั้งแต่ช่วงแรกค่ะนะคะจะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางดับเพลิงซึ่งสำลักควันนะคะก็ได้ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลกันไปนะคะส่วนผู้คนอะไรที่มากกว่านั้นเนี่ยยังไม่มีรายงานเข้ามานะคะซึ่งในที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลักษณะเป็นพื้นที่ชุมชนคือในซอยก็จะมีวัดนะคะวัดบรมนิวาสนะคะแล้วก็มีโรงเรียนด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้อพยพนักเรียนออกมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะเพราะว่าจากการประเมินสถานการณ์กันนะคะก็เกรงว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นก็ได้อพยพนักเรียนออกมาเรียบร้อยกันแล้วนะคะส่วนตัวเลขของการสูญหายคนสูญหายหรือว่าอะไรเนี่ยยังไม่มีรายงานเข้ามานะคะว่ามีคนสูญหายไหมอะไรไหมนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นก็ต้องทำงานตรงหน้างานนะคะควบคุมกันให้ได้เรียบร้อยเด็ดขาดกันก่อนให้มั่นใจกันก่อนค่ะแล้วถึงจะสามารถที่จะสำรวจข้างในโดยละเอียดกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรค่ะนะคะในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงค่ะการจราจรยังคงติดขัดต่อเนื่องกันเลยนะคะการจราจรนั้นติดขัดค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของถนนทางถนนกรุงเกษมนะคะกรุงเกษมค่ะนะคะที่มาจากทางด้านของทางสะพานกษัตริย์ศึกนะคะที่กรุงเกษมนะคะจากจะเป็นทางด้านของถนนกรุงเกษมนะคะกรุงเกษมค่ะนะคะที่มาจากทางด้านของ

ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ต้องคงต้องให้มั่นใจกันก่อนนะคะถึงจะเคลื่อนย้ายหรือว่าถอนกำลังออกจากพื้นที่กันได้นะคะเพราะฉะนั้นทางด้านของถนนกรุงเกษมนะคะการจราจรนั้นติดขัดมากค่ะนะคะก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันเลยค่ะนะคะรวมทั้งถนนที่เป็นถนนเชื่อมต่อกับกรุงเกษมก็จะเป็นถนนลาดหลวงอะค่ะนะคะที่การจราจรนั้นก็เคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันลาดหลวงนี่เป็นวันเวย์นะคะการจราจรในขณะนี้ติดขัดอยู่นะก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงกันไปนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนพระราม6นะคะถนนพระราม6การจราจรยังสามารถเคลื่อนตัวกันได้นะคะตามสัญญาณไฟนะคะไม่ค่อยกระทบมากเท่าไหร่นะคะบนถนนพระราม6ค่ะนะคะรถยังสามารถผ่านกันได้เดี๋ยวไม่มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคือได้เปิดการจราจรให้รถสามารถผ่านได้ทั้ง2ฝั่งหรือยังนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงก่อน10โมงนะคะที่ได้มีการปิดการจราจรค่ะจากช่วงของอาคารศรีจุลทรัพย์ไปนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของยมราชนะคะที่ได้ปิดการจราจรกันเพื่อให้รถดับเพลิงเนี่ยสามารถที่จะไปกันได้โดยสะดวกนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะบริเวณใกล้เคียงมันจะเป็นทางด้านของถนนพระราม1นะคะบำรุงเมืองค่ะนะคะก็ได้รับผลกระทบนะคะจากสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อำนวยการจราจรกันด้วยนะคะให้รถดับเพลิงเพราะว่าต้องระดมรถดับเพลิงจากพื้นที่ของกรุงเทพบริเวณเขตใกล้เคียงกันค่ะนะคะเพื่อมาช่วยอำนวยการดับเพลิงนะคะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงกันด้วยนะคะสำหรับคนที่จะมาบริเวณใกล้เคียงทางด้านของลานหลวงทางด้านของถนนกรุงเกษมนะคะรวมทั้งการจราจรนะคะที่ถนนนครสวรรค์นะคะนครสวรรค์ค่ะนะคะจากทางราชดำเนินนอกนะคะมุ่งหน้ามาที่แยกนางเลิงนะคะการจราจรบนถนนนครสวรรค์ก็จะมีชะลอตัวบ้างที่มุ่งหน้ามาทางจักรพรรดิพงษ์ค่ะแล้วก็จากแยกจักรพรรดิพงษ์ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกนางเลิงนะคะที่ตอนนี้รถค่อนข้างหนาแน่นค่ะนะคะก็เป็นข้อมูลสำหรับคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันนะคะส่วนในจุดอื่นๆนะคะที่แจ้งมานะคะคุณราชันค่ะใช้ถนนบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะเป็นฝั่งพระราม2มุ่งหน้ามาทางบางนานะคะแจ้งว่าช่วงของเข้ามาจากทางด่านบางขุนเทียนค่ะเข้ามาได้ประมาณ500เมตรก็มีรถกระบะไปจอดเสียอยู่ช่องขวานะคะจุดนี้เลยทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะจากด่านบางขุนเทียนมาเข้ามาประมาณ500เมตรค่ะนะคะที่มีรถกระบะนั้นจอดเสียอยู่นะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนในฝั่งกลับกันนะคะฝั่งทางบางนามุ่งหน้ามาที่พระราม2ค่ะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะส่วนอุบัติเหตุนะคะรับแจ้งมาว่าเส้นรามอินทราถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของจุดกลับรถตรงแมคโครรามอินทรานะคะมีอุบัติเหตุจักรยานยนต์2คันชนกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะคุณสร้อยทิพย์ค่ะแจ้งว่าลืมส่องเอกสารเอาไว้ข้างในมีโฉนดค่ะเป็นโฉนดที่ดินนะคะแล้วเอกสารด้วยค่ะนะคะอยู่ในซองเอกสารสีฟ้าเหลืองแล้วก็ลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะเนื่องจากสำนักงานที่ดินที่สมุทรปราการมาลงตรงโรงแรม Prince Palace นะคะวันนี้ตอน 10:20 เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองแต่ว่าทะเบียนเนี่ยจำไม่ได้นะคะก็ฝากด้วยค่ะนะคะสำหรับแท็กซี่ที่รับผู้โดยสารนะคะนั่งจากสำนักงานที่ดินสุปราการมาลงที่โรงแรม Prince Palace ตอน 10:20 ของวันนี้ลืมเอกสารเป็นโฉนดที่ดินนะคะเป็นตัวจริงค่ะอยู่ในซองสีฟ้าเหลืองค่ะฝากด้วยนะคะก็ถ้าเก็บไว้ให้ยังไงก็ประสานมาได้นะคะที่จส.100ค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับ

0: หมายเลขของจส.ร้อยดอกจัน1808ค่ะนะคะส่วนในวันนี้นะคะก็ยังมีเรื่องราวที่ต้องติดตามกันนะคะเรื่องแบบว่าร้อนๆทั้งสิ้นนะคะไม่จะเป็นเรื่องที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งให้กระทรวงการคลังนั้นยกเลิกการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีค่าอุปการะพ่อแม่นะคะที่ไปเชื่อมโยงกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะว่าถ้าหากว่าลูกนะคะเอาชื่อพ่อแม่มาเป็นลดหย่อนภาษีเป็นภาษีลูกกตัญญูนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีรายได้นั้นก็ไม่ควรจะได้สิทธิ์บัตรคนจนเท่านั้นแหละนะคะเป็นความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งแรงกระเพื่อมเนี่ยมันเยอะมากค่ะนะคะแรงกระเพื่อมเยอะมากเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วนะคะที่เคยมีรายได้อะแล้วอยู่ดีๆมาตัดส่วนตรงนี้ไปนะคะแล้วยิ่งเป็นเรื่องของรัฐบาลนะคะที่มาจากเลือกตั้งนะคะมีเสียงนะคะสนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยมันส่งผลแน่นอนค่ะต่อความมั่นคงต่อเสียงของรัฐบาลฉะนั้นเนี่ยก็เลยนายกสั่งยกเลิกการใช้ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะในเรื่องนี้ค่ะนะคะก็จะมีความคืบหน้านะคะนะคะเดี๋ยวคุณบุษบงวัฒนาพรเตรียมมาละนะคะจะได้รายงานให้ทราบกันต่อไปถือว่าเป็นเรื่องร้อนๆวันนี้ที่เกิดขึ้นนะคะว่ารายละเอียดไส้ในข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนสถานการณ์นะคะที่เป็นดินฟ้าอากาศค่ะนะคะดินฟ้าอากาศที่เมื่อเช้านี้ 6:37 ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งเกิดแผ่นดินไหวที่มินดาเนาฟิลิปปินส์นะคะซึ่งมีความรุนแรงขนาด 8.2 ค่ะนะคะทำให้มีตัวอาคารนะคะที่พังถล่มเสียหายมานะคะแล้วก็มีการประกาศเตือนสึนามิกันรวมทั้งอพยพประชาชนที่อยู่ในชายฝั่งนะคะพื้นที่ของชายฝั่งค่ะทางด้านของญี่ปุ่นก็มีการเฝ้าระวังสึนามิเหมือนกันเพราะว่าเป็นแนวชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องติดตามกันเนื่องจากว่าความรุนแรงไม่ได้จุดมันค่อนข้างเยอะนะคะ 8.2 ทีเดียวค่ะนะคะที่มินดาเนาแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์เมื่อตอน 6:30 ตามเวลาของประเทศไทยนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็มาติดตามนะคะความคืบหน้ากันต่อนะคะก็เหตุการณ์ที่ไฟไหม้ซอยพระราม6ซอย15นะคะสามารถที่จะควบคุมได้แบบเด็ดขาดเรียบร้อยนะคะรวมทั้งต้องระเบิดตัวอาคารสีเขียวที่เป็นตึก5ชั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่าดูจากอายุของตึกมันก็อายุเยอะนะคะแล้วก็มีพวกรอยร้าวอะไรนะคะไปเพิ่มเติมกันในเรื่องนี้นะคะกับทางท่านผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะผู้อำนวยการเลอพงสวนสังค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี
1: ้ครับ
0: ค่ะตอนนี้ในที่เกิดเหตุก็คือสามารถที่จะควบคุมเอาไว้ได้แบบเรียบร้อยดีนะคะท่านผู้อำนวยการ
1: ครับตอนนี้ควบคุมเพลิงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมครับก็อยู่ระหว่างในการอพยพผู้ประสบภัยนะครับไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะครับที่จัดตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ในชั้นนี้นะครับในส่วนของกรณีตึกนะครับก็เดี๋ยวอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับตอนนี้ทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาภัยกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ดำเนินการนะครับโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเราก็ส่งทีมนะครับชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเนี่ยเข้าไปร่วมปฏิบัตินะครับซึ่งในส่วนของกรณีตึกเนี่ยนะครับผมคิดว่าคงได้ประสานกับทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับอาจจะต้องส่งเจ้าที่เข้ามาร่วมประเมินกับทางสำนักงานเขตนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรครับ
0: ค่ะท่านผู้อำนวยการคะคืออันนี้เนี่ยประเมินจากหน้างานณตอนนั้นในช่วงเวลาช่วงนาทีที่มีการประเมินจากหน้างานว่าจะต้องระเบิดตึกอันนี้ลงมาเนี่ยนะคะคือดูจากอะไรบ้างอะคะ
1: ยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าจะต้องระเบิดตึกหรือจะทุบตึกหรือยังไงนะครับตอนนี้ก็อันดับแรกเราอพยพมาผู้ประสบภัยออกมานะครับอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ไม่มีผู้ติดค้างครับส่วนตัวโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องประเมินอีกทีนึงนะครับตอนนี้อยู่กับการกั้นบริเวณกั้นพื้นที่ในการปฏิบัติไปนะครับ
0: ค่ะอ๋อยังไม่ได้ทุบตึกในทิ้ง
1: ยังครับเดี๋ยวคงต้องประเมินภาพรวมก่อนนะครับตอนนี้อันดับแรกคือเราเซฟชีวิตก่อนนะครับเราอพยพผู้ประสบภัยออกมานะครับแล้วก็กั้นบริเวณเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: ค่ะ ในตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะคะในตัวอาคารสีเขียวตึกนี้เนี่ยมีคนที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นใครแล้วก็มีอยู่กี่คนนะคะ
1: ครับครับเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งก็จะเป็นในส่วนของมีประชาชนอยู่นะครับเป็นที่อาศัยนะครับแล้วก็ในส่วนของจำนวนนี่ยังไม่ได้แน่ชัดนะครับแต่ว่าตอนนี้เราได้ทำการหลบพยพการเคลียร์พื้นที่แล้วก็ระงับเพลิงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ค่ะในการอพยพนี่คือว่าต้องให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยคือเข้าไปข้างในหรือรู้ว่าคนในตึกนี่เขาออกมาก่อนที่เจ้าหน้าที
1: ่ออกมาครับออกมาได้ครับพอดีมันเป็นการติดต่อลุกลามจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนนะครับแล้วก็ลามขึ้นไปตึกนะครับก็ประชาชนที่อยู่ตรงตึกแถวก็สามารถที่จะมีเวลาในการอพยพออกมาครับ
0: ค่ะค่ะคือเจ้าสวัสดิ์ได้รับได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ทางกู้ภัยที่อยู่ตรงหน้างานบอกว่าตอนที่เกิดเหตุแล้วก็ไฟเนี่ยมันไหม้ประมาณ2ชั่วโมงกว่าตัวอาคารสีเขียวเนี่ยมันมีรอยร้าวประมาณ5-6เซนเนี่ยนะคะในข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยความเสียหายณตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะค่ะที่ทำให้รู้สึกว่า
1: ครับเบื้องต้นนะครับตอนนี้ได้รับแจ้งมานะครับว่าได้เห็นนะครับรอยร้าวของตึกที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม
0: ้
1: นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับคงต้องให้ทางวิศวกรร่วมกับทางเขตประเมินให้ชัดละเอียดชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วเขาตอนนี้เนี่ยทางวิศวกรสถานเนี่ยลงมาพื้นที่แล้วเหรอคะ
1: อยู่ระหว่างการประสานครับคิดว่าเดี๋ยวสภาพคงเล่นลงนะครับ
0: อ๋อก็ต้องมาลงหน้างานต้องมาตรวจก่อนแล้วถึงจะว่าพิจารณา
1: สำนักงานเขตนะครับครับผมครับ
0: ทีนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนกับว่าวิธีการว่าถ้าไม่ทุบหรือว่าต้องทำอะไรมันจะมีแบบเงื่อนไขอะไรบ้างไหมคะว่าถ้าไม่ทำแบบนี้ต้องทำแบบนี
1: ้ครับพอคงต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงหรือไม่นะครับหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วนะครับแล้วถ้ามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องรื้อถอนอะไรยังไงก็ต้องเป็นกระบวนการทางขั้นตอนนะครับทางกฎหมายบางครั้งเองแล้วทางสถานเกณฑ์จะต้องแจ้งประกาศเป็นพื้นที่นะครับที่จะต้องประสบไปแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับที่ต้องดำเนินการเคลียร์พื้นที่นะครับเนื่องจากถ้าประเมินออกมาแล้วมีความเสี่ยงก็จะต้องทำการรื้อถอนก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการครับ
0: ค่ะการประเมินคือต้องทำให้เสร็จในวันนี้แล้วจะต้องลงมือเลยไหมคะหรือว่าสามารถที่จะ
1: ไม่ใช่วันนี้ครับอาจจะไม่ใช่วันนี้นะครับตอนนี้เรากั้นพื้นที่ปลอดภัยอยู่นะครับก็เดี๋ยวคงต้องดูก่อนนะครับว่าจะยังไงแต่ว่าเร่งรัดนะครับทางภาครัฐก็ยังเร่งรัดเข้าไปดำเนินการนะคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ค่ะคือยังสามารถที่จะทิ้งช่วงได้วัน2วันอะไรแบบนี้หลังจากที่มีการประเมินแล้วยัง
1: ครับตอนนี้เรากั้นพื้นที่ปลอดภัยอยู่นะครับไม่ได้มีประชาชนเข้าไปอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เอาความปลอดภัยเป็นหลักนะครับตอนนี้ในที่เกิดเหตุก็ยังมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่นะครับก็คงจะไม่ได้ระเบิดตึกหรือทุบตึกตอนนี้แล้วนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วมันมีแบบว่าต้องแบบติดตั้งเครื่องไหมคะว่าตัวอาคารมันแบบมันจะเอหรือว่ามัน
1: มีครับมีจะมีในส่วนของเครื่องที่จะเฝ้าระวังได้นะครับเป็นมอนิเตอร์ว่าถ้ามีการเอียงร้าวอย่างเงี้ยทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือทางปอพอเองก็มีเครื่องในการที่จะมอนิเตอร์อาคารนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ต้องรอทางวิศวกรสถานที่ลงหน้างานกัน
1: ครับโลกครับผู้เชี่ยวชาญของกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตที่ทำการดำเนินการนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ถอนกำลังของทางปอพอที่เป็นรถขนาดใหญ่
1: ครับยังทางปอพอยังอยู่ที่หน้างานนะครับร่วมกับทางสปพ.นะครับ
0: ค่ะค่ะในการดับเพลิงค่ะเพราะว่าที่ต้องใช้รถของทางกรมปอพ.มาเลยเป็นแบบรถใหญ่ยักษ์คันนี้ค่ะนะคะว่าแล้วขั้นตอนการทำงานณตอนนั้นเนี่ยคือต้องอะไรนะมีการติดตั้งเครื่องที่สูบจากคลองพดุงกรุงเกษมค่ะอยากให้ท่านผู้นิการให้เราฟังกันหน่อย
1: ตอนนี้รถสูบส่งยังไม่ได้ส่งไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับได้ดำเนินการแล้วเราส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปร่วมนะครับแล้วก็ทีมปฏิบัติการนะครับผมในส่วนรถสูบส่งระยะไกลเราไม่ได้ส่งเข้าไปนะครับเนื่องจากในพื้นที่ยังดำเนินการได้นะซึ่งตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: อ๋อเป็นรถของทางกรุงเทพมหานครเองทางปอพอ
1: ใช่รถบรรทุกน้ำใช่ครับของทางกรุงเทพมหานคร
0: ก็เป็นรถดับเพลิงทั่วไปเหรอคะ
1: ใช่ครับเป็นรถดับเพลิงทั่วไปแล้วก็เป็นเครื่องสูบน้ำแบบโยกี้แบบผ่านๆนะครับก็มีทั้งพี่น้องอาสาสมัครนะครับต่างๆเข้าไปร่วมสนับสนุนนะครับ
0: ค่ะแล้วที่บอกว่าจะดูดน้ำจากคลองพดุงกรุงเกษมเพื่อมาฉีดตัวอาคารสีเขียวเนี่ยสรุปว่าใช้น้ำจากแหล่งน้ำตรงไหนอะคะ
1: ทำแหล่งธรรมชาตินะครับ
0: อ๋อก็จากในคลองนั่นเอง
1: ครับ
0: แล้วมันไม่มีผลกับตัวเครื่องหรอคะเพราะว่า
1: ไม่มีครับเป็นน้ำที่สามารถดำเนินการสูบได้นะครับ
0: เป็นน้ำใสสูบได้ ไม่ได้แบบ
1: น้ำสะอาดครับ
0: ไม่ได้มีโคลนมีอะไรที่ทำให้แบบเครื่องเสียหาย
1: ไม่มีครับ
0: อ๋อค่ะค่ะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะท่านผู้ในการค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็สรุปแบบนี้นะคะว่าในตอนนี้คือตัวอาคารสีเขียวนะคะที่เป็นตึก5ชั้นนะคะซึ่งอยู่ในจุดใกล้กับบ้านที่ไฟไหม้ชุมชนที่เกิดเพลิงไหม้นะคะถ้าเข้ามาจากซอยพระราม6ซอย15ก็ประมาณ700เมตรนะคะซึ่งตัวอาคารมีรอยร้าวนะคะจากที่เกิดเพลิงไหม้นะคะแล้วก็คือความร้อนที่สะสมมาบริเวณใกล้เคียงเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงกว่าแล้วก็ทำให้เกิดรอยร้าวนะคะแล้วก็กลัวกันว่าเดี๋ยวจะไม่มั่นคงแข็งแรงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องประเมินก่อนนะคะยังไม่ได้ทุบนะคะต้องประเมินก่อนนะคะที่ทางปภ.ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยค่ะที่จะลงพื้นที่ค่ะต้องตรวจกันให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วถึงจะพิจารณาว่าจะใช้วิธีไหนต่อไปนะคะในขณะนี้ก็การเป็นพื้นที่อันตรายเอาไว้นะคะสำหรับในจุดที่เกิดเพลิงไหม้นะคะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้นะคะบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะคะกับซอยพระราม6ซอย15นะคะหรือว่าตรงซอยวัดบรมนิวาสนะคะในขณะนี้สภาพการจราจรบนถนนพระราม6ก็ถือว่ายังคงใช้การกันได้นะคะส่วนจุดที่รถติดเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านอีกฝั่งหนึ่งมากกว่านะคะคือเป็นฝั่งด้านของคลองพดุงกรุงเกษมนะคะก็จะเป็นถนนกรุงเกษมค่ะนะคะที่ช่วงของตั้งแต่บำรุงเมืองมาเลยนะคะมุ่งหน้ามาทางแยกกษัตริย์ศึกนะคะที่ในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็บนถนนกรุงเกษมนะคะช่วงของแยกกษัตริย์ศึกไปมุ่งหน้าไปทางโบเบนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะอันนั้นเนี่ยท่านที่อยู่บริเวณตรงนี้นะคะหรือว่ากำลังมุ่งหน้ามาไม่จะเป็นทางด้านของถนนพระรามหนึ่งนะคะก็อาจจะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ากัดบ้างนะคะจากผลกระทบที่มีรถดับเพลิงอยู่ในพื้นที่ยังไม่ถอนกำลังนะคะรถดับเพลิงก็ยังอยู่ในพื้นที่ซึ่งก็จะถอนแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นยังอยู่ในพื้นที่กันนะคะก็เลยส่งผลทำให้การจราจรในขณะนี้ทางบำรุงเมืองทางถนนพระรามหนึ่งทางถนนกรุงเกษมในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็จะเคลื่อนตัวกันได้ช้ามากโดยเฉพาะทางด้านของกรุงเกษมกับบำรุงเมืองนะคะส่วนในข้อมูลนะคะการจราจรค่ะนะคะที่ทางด้านเพื่อนสมาชิกได้แจ้งมาคุณเพชรานะคะแจ้งว่าใช้ทางด่วนขั้นที่2ค่ะทางด่วนศรีรัตน์เป็นฝั่งพระราม9มุ่งหน้าไปทางแจ้งวัฒนะนะคะการจราจรค่ะใช้ด่านรามคำแหงมาไปทางอโศกค่ะคุณเพชราบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าก่อนถึงทางลงพระราม9เล็กน้อยมีรถเก๋งค่ะจอดเสียนะคะรถเก๋งจอดเสียซึ่งรถล่าสุดเนี่ยบอกว่ามีรถยกได้เคลื่อนย้ายแล้วนะคะเป็นรถยกก็คงเป็นรถยกของทางกู้ภัยทางด่วนนะคะได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยค่ะนะคะแต่ว่ายังคงมีรถติดขัดสะสมอยู่นะคะเป็นทางด่วนขั้นที่2ทางด่วนศรีรัตน์นะคะเป็นฝั่งทางพระราม9ที่จะไปทางอโศกนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าจากสาเหตุจุดนี้ค่ะนะคะที่ได้คุณเพชราได้แจ้งมานะคะต้องขอบคุณข้อมูลนะคะที่แจ้งมาทั้งการจราจรที่ติดขัดทั้งอุบัติเหตุนะคะหรือว่าท่านที่กำลังผ่านจุดไหนที่รถยังคงติดอยู่ที่มันไม่น่าจะติดเพราะว่านี่ก็11โมงกว่าแล้วนะคะอันนี้ก็แจ้งประสานมาได้นะคะที่ดอกจัน1808ของจสร้อยโทรฟรีนะคะดอกจัน1808ของจสร้อยหมายเลขนี้โทรฟรีค่ะนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะนะคะเรื่องของสภาพอากาศนี่มันร้อนจริงๆนะคะเห็นว่าอากาศค่อนข้างแปรปรวนมากสำหรับในวันนี้นะคะที่แดดร้อนมาตั้งแต่เช้า6โมงนี่ก็แบบสว่างมากนะคะในขณะนี้ค่ะอุณหภูมิในกรุงเทพนะคะอยู่ที่33องศาเซลเซียสค่ะความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 63% ในพื้นที่กรุงเทพแน่นอนว่าไม่มีกลุ่มฝนนะคะแต่พื้นที่บริเวณใกล้เคียงค่ะนะคะก็จะมีกลุ่มฝนนะคะจะบอกใกล้ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นะคะกลุ่มฝนนี่อยู่ทางนู่นนะคะทางประจันตคามปราจีนบุรีนะคะแล้วก็อยู่ทางชลบุรีค่ะเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะไม่เท่าไหร่นะคะ ยังไม่มีกลุ่มฝนในกรุงเทพแล้วก็ในอ่าวไทยก็จะมีแบบประปรายเล็กๆนะคะไม่ส่งผลกระทบไม่ได้ช่วยคลายร้อนนะคะตอนนี้กรุงเทพยังคงร้อนมากๆค่ะนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะแล้วก็ข้อมูลนะคะที่แจ้งเอาไว้ว่านั่งรถมาแล้วก็ลืมของเอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะมีทางด้านของคุณสดทิพงศ์นะคะแจ้งแทนนะคะบอกว่ามีเป็นรปภ.ของโรงพยาบาลนะคะแจ้งบอกว่าลูกค้าเนี่ยคือลืมพวงกุญแจเอาไว้เป็นพวงกุญแจทั้งกุญแจรถกุญแจบ้านค่ะนะคะลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่สีส้มททหารรจุฬา2812กทม.นั่งจากพัฒนาการ20มาลงที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์วันนี้ตอน 7:30 นะคะแล้วก็ลืมพวงกุญแจเอาไว้ก็ฝากด้วยสำหรับรถแท็กซี่คันนี้นะคะสีส้มททหารรจุฬา2812กทม.นะคะที่ผู้โดยสารนั้นลืมเอาไว้ส่วนสภาพการจราจรค่ะไปดูเพิ่มเติมล่าสุดการบนถนนกรุงเกษมนะคะจากทางร้อยตำรวจตรีสอนศักดิ์ขยันดีรองสารวัตรจราจรสน.พระพลาชัย1สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับว่าอะไรครับ
0: ค่ะการจราจรบนถนนกรุงเกษมค่ะจากเมื่อตอนเช้าที่ไฟไหม้อะค่ะณตอนนี้ยังเห็นรถเยอะอยู่เลยนะคะรองสารวัตร
2: ก็ตอนนี้เคลื่อนตัวได้เกือบเป็นปกติแล้วครับแต่ช่วงที่ไฟไหม้ช่วงที่ชุลมุนกันอยู่จะมีการจอดกันทั้งสองฝั่งสองเลนทำให้การจราจรติดขัดเป็นบางช่วงครับแต่เคลื่อนตัวได้พอประมาณครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยยังมีรถดับเพลิงจอดอยู่บนถนนกรุงเกษมอยู่
2: มีครับแต่มีจำนวนน้อยครับแต่ช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆอ่
0: ะ
2: มีเยอะมากเลยครับแล้วมันทำให้ติดขัดช่วงรถเจ้าที่เขาที่มาเนี่ย
0: ค่ะเพราะว่ามันเป็นชุมชนนั่นนะคะที่ไหม้ส่วนในตอนนี้การจราจรจากทางแยกกษัตริย์ศึกไปทางโบเบตอนนี้ล่าสุดนะครับรถหนาแน่นมากน้อยแค่ไหนอะคะ
2: ตอนนี้เป็นปกติแล้วครับรถบางแล้วครับรถบางมาเป็นช่วงๆครับ
0: ค่ะ
2: มีรถจอดดับเพลิงอยู่จอดอยู่2คันครับตอนนี
0: ้อ๋อค่ะแล้วที่โบเบ้ก็ยังคงขายของอะไรกันเหมือนเดิมไหมคะรองคะ
2: ไม่มีครับ
0: อ๋อ
2: ไม่มีครับก็ถนนเกี้ยงขาวหมดเลยครับ
0: อ๋อแล้วร้านข้างๆที่อยู่ตามแนวถนนล่ะคะ
2: ก็มีตรงในร้านเฉพาะในร้านกันในร้านค้าเขาครับที่เขาเปิดเป็นปกติอยู
0: ่ก็ยังขายปกติอยู่ค่ะ
2: ครับแต่บนพื้นถนนหรืออะไรมันไม่มีแล้วครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้เป็นปกติครับ
0: ค่ะ
2: เปิด 80% นะครับ
0: อ๋อค่ะการจราจรก็ไปกันได้นะคะไม่ถึงกับติดอะไรมาก
2: ครับตอนนี้เปิดการเป็นปกติดีทุกด้านเลยครับ
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีครับยินดีครับยินดีคร
0: ับ ก็ค่อยชั่วขึ้นนะคะรถดับเพลิงนั้นได้ทยอยออกจากพื้นที่แล้วนะคะก็คงจะมีเหลือสแตนบายเฉพาะที่สำคัญเท่านั้นนะคะจากที่ทางเจ้าหน้าที่ทั้งปภ.ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะคะที่อำนวยการอยู่ในพื้นที่ตรงจุดที่เกิดเหตุซอยพระราม6ซอย15นะคะแล้วก็ทางด้านของถนนกรุงเกษมด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะในช่วงนี้ได้เวลาเราไปพักกันครู่หนึ่งค่ะ
3: 3 2 1
4: สวัสดีรีไฟแนนซ์ใหม่
5: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้น กับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยฮะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
8: อ่ะดูนี
3: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
8: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
8: บอกแล้วไงไวไหม
9: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
10: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
11: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวายเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวงสามเสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
10: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
12: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู้
13: Stop! โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
14: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
15: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: เรื่องที่ไม่คาดคิด กิดขึ้นได้ทุกวัน
17: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
18: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
16: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
18: ใช้แอปของกัปตันร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกัปตันร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำมาครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
19: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ค่ะก็ในช่วงนี้นะคะสำหรับท่านที่สอบถามมานะคะเรื่องของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะก็เป็นโครงการที่จสร้อยกับเรียบประกันภัยที่เราทำกันนะคะเพื่อทำให้ผู้ที่เป็นผู้ขับรถดีนะคะจะได้มีสิทธิประโยชน์นะคะในการทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถนะคะสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะก็คือว่าพอเป็นคนขับรถดีปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะสิ้นปีนะคะดูว่าใช้สินไหมไปนะคะในกลุ่มนั้นๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรถ้าใช้น้อยนะคะไม่เกิน 70% ก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเงินจากกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปนะคะแล้วก็อย่างที่เราฟังกันไปว่าโครงการนี้มีทั้งเป็นประกันภัยประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท3คือคนที่รถอายุมากกว่า7ปีนะคะก็ทำเป็นประเภท3ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสิทธิประโยชน์ก็คือว่าอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษนะคะแล้วก็เงินกองทุนคืนถ้าหากว่าเป็นผู้ขับรถดีโดยดูจากว่าสินใหม่ใช้ไปไม่เกิน 70% นะทั้งกลุ่มเฉลี่ยกันไปนะคะก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะในช่วงตอนนี้นะคะเบี้ยประกันภัยประเภท3นั้นผ่อน 0% ได้3เดือนค่ะนะก็โทรไปได้เลยนะคะที่หมายเลข02150888 02150888กับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุสำหรับเป็นประเภท3ที่รถอายุมากกว่า7ปีนะคะซึ่งก็ยังมีสิทธิประโยชน์ค่ะนะคะที่ท่านที่สนใจก็โทรศัพท์ไปได้เลยนะคะส่วนในช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่แจ้งมานะคะทั้งเรื่องของสภาพการจราจรนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของของหายเก็บของได้นะคะท่านที่นั่งรถแท็กซี่ท่านที่แบบบางทีนั่งต่อค่ะนะคะไปเจอพวกกระเป๋าสตางค์อะไรหล่นอยู่นะคะบางทีเก็บมาเอ๊ะจัดยังไงต่อดีก็แจ้งประสานมาได้นะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีค่ะสำหรับหมายเลขนี้แล้วก็แจ้งได้ทั้งเรื่องของลืมก็เหมือนกันนะคะว่าบางทีนั่งรถแท็กซี่ลงรถแบบรีบๆอ่ะนะคะยิ่งช่วงชั่วโมงเร่งด่วนก็ต้องรีบลงรีบอะไรไม่งั้นเดี๋ยวรถติดนะคะทำให้ข้าวของมันก็ลืมได้หล่นได้อะไรได้นะก็แจ้งประสานเข้ามานะคะที่จสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนการจราจรนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยรถค่อนข้างติดนะคะเช้าวันจันทร์สัปดาห์นี้นะคะเนื่องจากว่าก็พื้นที่ด้านในอย่างโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรก็เปิดเทอมวันนี้วันแรกค่ะนะคะก็ทำให้ทางอโศกมนตรีนะคะติดต่อเนื่องออกไปทางถนนเพชรบุรีนะคะทางด้านของรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งที่มาจากศูนย์สิริกิติ์ค่ะมุ่งหน้ามาที่ทางอโศกสุขุมวิทนะคะในช่วงตอนเช้าแบบวันนี้ติดมากนะคะแล้วก็บางเส้นทางก็มีหลายจุดเหมือนกันนะคะที่คุณผู้ฟังเนี่ยแจ้งมาว่ามีรถเสียนะคะก็ทำให้สะดุดกันไปค่ะนะคะเป็นข้อมูลเผื่อว่าในช่วงเย็นค่ะนะคะจะได้ประเมินว่าจะใช้เส้นทางไหนดีเส้นทางเดิมหรือว่าต้องเผื่อเวลาในการเดินทางมากขึ้นนะคะเพราะว่านักเรียนคงจะเปิดเทอมกันเกือบทุกโรงเรียนเรียบร้อยไหนจะนักศึกษามหาวิทยาลัยด้วยนะคะที่ก็จะเปิดเทอมกันเช่นเดียวกันค่ะนะคะจุดไหนที่เป็นปัญหารถติดนะคะหรือว่าใช้การได้ดีนะคะดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะแจ้งเข้ามานะคะเป็นข้อมูลสำหรับท่านอื่นๆด้วยค่ะนะคะที่จะใช้เส้นทางกันต่อนะคะจะได้หลบหลีกเส้นทางกันนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่แจ้งมาก่อนหน้านี้อุบัติเหตุตรงรามอินทรานะคะขาเข้าจุดกลับรถแมคโครรามอินทราจักรยานยนต์ชนกัน2คันแล้วก็มีคนเจ็บนะตอนนี้เข้าใจว่าก็คงจะช่วยเหลือทั้งผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วก็เคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุกันเรียบร้อยแล้วนะคะการจราจรอาจจะแบบมีรถเยอะหนาแน่นสักเล็กน้อยตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะถ้าเลยไปแล้วการจราจรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะยังสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะการจราจรบนทางด่วนนะคะในช่วงนี้นะคะทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะฝั่งพระราม2มุ่งหน้ามาทางบางนาค่ะการจราจรใช้กันได้นะคะจะมีชะลอนิดหน่อยค่ะตรงช่วงของ เชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกทั้งสองฝั่งนะคะพอเลยไปแล้วการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ใช้การกันได้แต่ว่าฝั่งทางบางนามุ่งหน้ามาที่พระราม2เนี่ยรถจะเยอะกว่านะคะก็จะมีรถเยอะตั้งแต่ช่วงของด่านตรงบานเมืองด่านบางเมืองศรีนครินทร์นะคะที่มุ่งหน้ามาทางช้างสามเสียนค่ะนะคะรู้สึกว่ารถจะค่อนข้างเยอะค่ะพอเลยช้างสามเสียนมาก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะเริ่มชะลออีกครั้งหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานกาญจนาภิเษกนะคะที่จะชะลอตรงนี้ค่ะพอเลยกลางสะพานไปได้แล้วค่ะมุ่งหน้ามาทางด้านด่านบางขุนเทียนนะคะการจราจรไม่มีปัญหาอะไรค่ะนะคะสามารถที่จะเคลื่อนตัวต่างไปได้ต่อเนื่องออกพระราม2ก็ใช้การได้นะคะหรือว่าจะออกไปทางกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกก็ยังคงใช้การกันได้ค่อนข้างดีไม่ดีอย่างเดียวตอนนี้คืออากาศร้อนมากนะคะอันนี้อากาศร้อนจริงๆนะคะสำหรับคนที่อยู่ข้างนอกนะคะคงจะรู้สึกร้อนแบบว่าเหงื่อโชกเลยนะคะในตอนนี้ค่ะเนื่องจากอุณหภูมิ33องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อุณหภูมิที่รู้สึกได้คงจะต้องแบบบวกไปอีกประมาณสัก 2-3-4 องศานะคะก็จะเป็นอุณหภูมิที่เราแบบรู้สึกจริงๆนะคะว่าในช่วงตอนนี้ที่แดดนั้นอย่างแรงมากนะคะแล้วก็ใกล้เที่ยงเราด้วยนะคะจุดไหนที่มีปัญหาการจราจรนะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนความช่วยเหลือคนที่เกิดเพลิงไหม้ตรงพระราม6ซอย15เมื่อช่วงก่อน8โมงนะคะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมการกับทางแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงค่ะท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครนะคะเพิ่มเติมให้ทราบกันสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะท่านรองปลัดคะจุดนี้มีตั้งเป็นจุดที่ให้ความช่วยเหลือคนที่เกิดเพลิงไหม้ในจุดตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
1: ค่ะตอนนี้เราก็จะมีตั้งศูนย์ช่วยเหลืออยู่ที่โรงเรียนวัดสะบัว
0: ค่ะ
1: ก็ตรงนี้เนี่ยก็ตอนนี้เท่าที่ได้รับรายงานล่าสุดจากท่านผอ.เขตก็มีคนมาลงทะเบียนแล้วอย่างน้อย30รายแล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะที่มาขอรับความช่วยเหลือส่วนผู้ที่บาดเจ็บจากเหตุครั้งนี้เนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็หน่วยที่เราไปดูแลก็ตั้งแต่สปภ.นะคะสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักการแพทย์โดยศูนย์เอราวัณก็ไปดูแลเรื่องผู้บาดเจ็บสำนักอนามัยก็ส่งทีมเข้าไปในศูนย์ช่วยเหลือนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทางสำนักงานเขตที่ก็ท่านผอ.เขตก็ลงพื้นที่เพื่อไปดูแลกำกับตรงนั้นเลยนะคะก็ท่านปลัดก็ให้นโยบายให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที
0: ่ค่ะ
1: ตอนนี้สำหรับผู้บาดเจ็บเนี่ยก็จะมีรายแรกที่นำส่งโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลตำรวจนั้นก็จะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีเรื่องเบิร์นที่ข้อมือก็ไม่ได้สาหัสนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีรายที่สองก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเองนะคะ
0: ค่ะ
1: ที่ได้รับบาดเจ็บก็ไม่ได้เยอะเหมือนกันก็ที่นิ้วเท้านะคะแล้วก็อีกสองรายก็จะเป็นเรื่องสำลักควันนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็ส่งโรงพยาบาลทั้งหมด4รายแล้วแล้วก็ที่ศูนย์เองก็มีสุดทางศูนย
0: ์
1: ที่เข้าไปดูแลศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าไปดูแลในพื้นที
0: ่ค่ะก็คือว่ามีแค่คนเจ็บไม่ได้แบบมีความสูญเสียอะไรมากไปกว่านั้นถึงกับ
1: ค่ะในส่วนของคนเจ็บนะคะก็คือไม่ได้เจ็บหนักด้วยนะคะแต่ก็ส่งโรงพยาบาลเข้าไปประเมินค่ะ
0: ค่ะค่ะตรงศูนย์ช่วยเหลือเนี่ยคือเป็นที่แบบสามารถแบบให้มันให้พักค้างแรมอะไรได้ด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คือพักก็ดูความจำเป็นของคนในพื้นที่ว่าอยากจะให้เราช่วยเหลืออะไรบ้างอย่างน้อยมาพักก่อนแล้วก็ดูแลปัญหาว่าจะต้องการอะไรสนับสนุนแล้วเดี๋ยวตอนนี้ในพื้นที่จริงก็เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขที่จะเข้าไปดูแลนะคะแต่ถ้าเกิดมีความต้องการอะไรดีเดี๋ยวทางเขตจะประสานมาอีกทีนึง
0: เพราะว่าตรงศูนย์นี้เป็นโรงเรียนนะคะก็จะแบบมีห้องมีอะไรแบบสามารถจัดแปลงเป็นที่พักช่วงกลางคืนได
1: ้เป็นชั่วคราวเพื่อจะช่วยเหลือเขาก่อนค
0: ่ะคือคนที่เข้าไปตรงศูนย์เนี่ยคือไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบมีบัตรอะไรนะคะท่านรองปลัดเพราะว่า
1: ไม่ต้องเลยค่ะก็คือเราดูแลคนที่เดือดร้อนจากเหตุครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะต้องลงทะเบียนไว้นิดนึงว่าชื่อที่อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะเราจะได้ประสานช่วยเหลือได
0: ้ค่ะ เพราะว่าแบบกดดูก็จะรู้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องแบบอะไรให้ฟุ่นวายก็เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะที่ตอนนี้ตั้งศูนย์กันแล้วค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดรายงานก็เดี๋ยวเขาคงจะรายงานทางชุดที่จะรายงานมาอีกทีนึงค
0: ่ะค่ะขอบคุณท่านรองปลัดมากเลยนะคะ
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะก็อันนี้ก็เรียกว่าเคราะห์ดีนะคะในจุดตรงนี้เนี่ยมีไม่ได้เกิดความสูญเสียถึงกับชีวิตนะคะกับเบื้องต้นที่ได้รับรายงานเข้ามาก็จะมีคนเจ็บทั้งหมดที่รับแจ้ง5คนนะคะที่ท่านรองปลัดได้รายงานกันไปค่ะก็ยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงของหลังเที่ยงนะคะตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเลื่อนประชุมครม.ออกไปวันพุธที่10มิถุนายนเหตุนายกรัฐมนตรีติดภารกิจเวียดนามและรัฐมนตรีร่วมคณะจำนวนมากล่าสุดนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเวียดนามแล้วเริ่มภารกิจทันทีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อโคดพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: สบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงฮานอยประเทศเวียดนามแล้วพร้อมเริ่มภารกิจทันทีพบผู้นำระดับสูงเวียดนามและภาคเอกชนทั้งสองประเทศสานต่อความร่วมมือสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: เมื่อเวลาประมาณ 10:00 นในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับพร้อมเริ่มภารกิจทันทีภายหลังเดินทางถึงโดยจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนทั้งสองประเทศก่อนหารือกับภาคเอกชนเวียดนามแลกเปลี่ยนมุมมองข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันช่วงบ่ายจะเป็นกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและพรุ่งนี้ช่วงเช้าจะเข้าร่วมประชุมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่า AFF ครั้งที่3และช่วงบ่ายจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพร้อมพบหารือกับภาคเอกชนเวียดนามรายสำคัญเพิ่มเติมและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำวันพรุ่งนี้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้รัฐมนตรีและหน่วยงานรับทราบถึงการเลื่อนประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่9ทับ2569จากเดิมวันอังคารที่9มิถุนายนไปเป็นวันพุธที่10มิถุนายนเวลา 10:00 นตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเนื่องจากนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนซึ่งมีรัฐมนตรีร่วมคณะติดตามเป็นจำนวนมากส่วนความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 ลึก10กิโลเมตรนอกชายฝั่งมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งทางการฟิลิปปินส์ออกเตือนสึนามิเมื่อช่วงเช้าล่าสุดสถานีวิทยุท้องถิ่นในเมืองเนเจอรัลซานโตสซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ15กิโลเมตรระบุสถานการณ์ขณะนี้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างขณะที่พื้นที่ใกล้เคียงยังเกิด after shock ต่อเนื่องประชาชนพากันวิ่งหนีออกจากบ้านเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1รายได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย4คนส่วนจังหวัดซาลังกานีซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวรายงานระบบไฟฟ้าสัญญาณโทรคมนาคมถูกตัดขาดและต้องงดการเรียนการสอนขณะประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการตอบสนองต่อสถานการณ์โดยทันทีพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ประชาชนอพยพขึ้นที่สูง
7: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้ง2ทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันนี้ไข่ทอดนะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่าพี่กี้ใช่ไหมจ๊ะบ้านดูกันพอห้านะฝ้ายดูฝ้ายบ้างจ๊ะถวายชุดกรีนแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจมากเฮ้ยลองใส่ให้ดู
1: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: ใส่ชุดเหล่านั้นไหมคะถวาย

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณสมาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: วันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายนนะคะก็ในช่วงเช้าเนี่ยการจราจรค่อนข้างจะติดเยอะนะนะ
2: ค
1: ะส่วนหนึ่งก็มาจากที่โรงเรียนสัตว์ที่มศวประสานมิตรเนี่ยวันนี้เปิดเทอมวันแรกก็ทำให้ทางอโศกเพชรมาอโศกสุขุมวิทสองฝั่งเลยรถติดแล้วก็ติดไปบริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งทางรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าเมื่อตอนประมาณสัก6โมงกว่าก็มีอุบัติเหตุรถชนกันตรงก่อนลงอุโมงค์สุทธิสารทำให้มันติดท้ายนู่นไปนู่นเลยนะคะออกไปทางราชโยธินด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งวันนี้รู้สึกว่ามีรับแจ้งรถจอดเสียมาหลายจุดหลายเส้นทางเลยนะคะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นปัญหารถติดในช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็เมื่อช่วงของเช้าวันนี้นะคะตอน 7:51 นาทีก็รับแจ้งว่ามีเหตุเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซึ่งลักษณะนี้เป็นพื้นที่ชุมชนแบบบ้านแบบติดกันนะคะในซอยพระราม6ซอย15นะคะทีนี้ในซอยเนี่ยค่อนข้างจะแคบก็รถดับเพลิงสามารถเข้าได้แต่ว่ายังเข้าไปไม่ถึงจุดเกิดเหตุเพราะว่าต้องลากสายจากซอยที่เป็นซอยเมนเนี่ยเข้าไปในซอยเล็กที่เข้าไปก็เลยทำให้เนี่ยการควบคุมเพลิงเนี่ยอาจจะต้องล่าช้าออกไปนะคะเพราะต้องลากสายไปแล้วก็รวมทั้งในที่เกิดเหตุมันมีลมแรงด้วยนะคะทำให้ไฟเนี่ยลามไปนะคะไปที่อาคารที่อยู่ข้างๆตรงบ้านที่เกิดเหตุตรงชุมชนตรงนั้นเนี่ยเป็นอาคารเป็นตึกอาคารพาณิชย์5ชั้นสีเขียวแปลดเลยนะคะซึ่งอาคารเนี่ยก็จะมีเป็นพวกเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเก็บอยู่ทุกชั้นเพราะว่าบริเวณนี้มันจะอยู่ใกล้ๆกับโบเบ้ก็จะเป็นแหล่งพวกเสื้อผ้าอะไรเยอะแยะมากมายก็เลยทำให้ไฟเนี่ยลามค่อนข้างเร็วนะคะรวมทั้งดับเพลิงเองก็ฉีดน้ำจากข้างล่างไปพอฉีดน้ำปุ๊บเนี่ยเสื้อผ้ามันก็อุ้งน้ำก็เลยทำให้ตัวอาคารเนี่ยเขาก็สังเกตเห็นเป็นรอยร้าวตั้งแต่ชั้น3ขึ้นไปเป็นรอยร้าวเนี่ยกว้างประมาณ5เซนได้นะคะก็ในการดับเพลิงคือด้วยความที่ลมแรงลมมันก็จะพัดจากทางบ้านชุมชนเนี่ยก็พัดไปทางอาคารแล้วก็ไปทางด้านหนึ่งคือก็เป็นตลาดเรียกว่าโบเบสเตชันสะพาน2นะคะก็เลยทำให้การควบคุมเนี่ย2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงทีเดียวค่ะกว่าที่จะควบคุมได้เนี่ย 10:36 นาทีนะคะซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยคือประปาหัวแดงที่ดับเพลิงใช้เนี่ยคือใช้มาเป็นชั่วโมงเนี่ยน้ำก็อ่อนอันนั้นเนี่ยก็ต้องมีรถดับเพลิงที่แบบมาช่วยฉีดช่วยนะคะก็ต้องรถดับเพลิงก็ต้องเป็นรถดับเพลิงขนาดใหญ่เพราะว่าจะต้องสูบน้ำจากคลองพดุงกรุงเกษมนะคะก็ต้องเป็นรถดับเพลิงขนาดใหญ่ตอนแรกก็บอกว่าขอไปทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นดับเพลิงแบบที่มีกระเช้าแบบตัวเครนสูงๆนะคะทีนี้แบบในการที่แบบจะสั่งการอนุมัติมามันก็มีขั้นตอนมีระยะเวลาจนในที่สุดเนี่ยทราบว่ารถดับเพลิงที่มาก็เป็นรถดับเพลิงทางปอพอของกรุงเทพมหานครก็สูบน้ำจากทางถนนกรุงเกษมจากคลองพดุงเนี่ยสูบเรียกว่าฉีดข้ามคลองมาที่ตรงโบเบสเตชันสะพาน2นะคะก็สามารถควบคุมได้เมื่อช่วงตอน 10:36 นาทีค่ะในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย5คนก็บาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งในนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่สำลักควันนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้ตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือที่โรงเรียนวัดสระบัวค่ะนะคะก็เป็นที่พักชั่วคราวค้างคืนอะไรได้ค่ะแต่ทีนี้จุดหนึ่งที่ยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่ทางปภ.นะคะได้กันพื้นที่จุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่อันตรายเพราะว่าตัวอาคารสีเขียวเนี่ยค่ะที่5ชั้นเนี่ยซึ่งก็จะพิจารณาว่าอาจจะต้องมีการทุบทิ้งนะคะเพราะมันมีรอยร้าวค่ะในขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการประเมินของทางทั้งปภ.แล้วก็ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่จะประเมินตรงหน้างานว่าถ้าจะต้องทุบทิ้งจะต้องใช้วิธีการอย่างไรนะคะตอนนี้เขาจะมีการตั้งเป็นตัวไอ้เครื่องวัดที่ว่าตัวอาคารมันมีการแบบซุดลงไปอย่างไรไปแค่ไหนนะคะซึ่งอยู่ในระหว่างที่ดำเนินการกันอยู่นะคะส่วนเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงนะคะที่อันไหนใหญ่กว่ากันคุณว่าเรื่องนี้แผ่นดินไหวหรือว่าเรื่องที่นายกสั่งคลังให้ยกเรื่องมาตรการลดหย่อนภาษีของบัตรคนจนคุณว่าอันไหนใหญ่กว่ากันแผ่นดินไหวกับเรื่องนี้ฉันจะได้พูดเรื่องนั้นก่อน
2: สภาพกับสภาพจิตใจ
1: อันไหนใหญ่กว่า
2: สภาพจิตใจสะเทือนกว่า
1: อันนี้ต่อเรื่องนี้ก่อนนะคะซึ่ง ทางนายรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะก็ได้สั่งกระทรวงการคลังค่ะให้ยกเลิกการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีลูกตัญญูนะคะที่จะเอามาเป็นเกณฑ์ว่าถ้าคุณใช้เศษนี้คุณก็พ่อแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ใช้บัตรคนจนเท่านั้นแหละเห็นว่ามันก็ใหญ่จริงเนาะสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปแบบกลับลำกันไม่ทันเลยนะคะอันนั้นก็สั่งในเรื่องนี้แต่ว่ารายละเอียดอะไรต่างๆว่าการยกเลิกหรือจะอะไรต่อไปนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะคะต้องจับตากันแบบไม่กระพริบนะคะส่วนเรื่องของแบบกลับลำกันไม่ทันเลยนะคะอันนั้นก็สั่งในเรื่องนี้แต่ว่ารายละเอียดอะไรต่างๆว่าการยกเลิกหรือจะอะไรต่ออะไรต่อไปนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อ

ด้วยนะคะรวมทั้งมี aftershock อีกหลายครั้งนะคะที่เกิดขึ้นค่ะนะคะก็เป็นเรื่องราววันนี้แหละนะคะที่เป็นเรื่องร้อนๆทั้งสิ้นนะคะรวมทั้งอากาศเองก็ร้อนด้วยนะคะวันนี้ตั้งแต่6โมงเนี่ยมันสว่างมากเลยจนถึงณตอนนี้ก็เรียกว่าร้อนสุดๆนะคะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่33องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยอุตุให้ไว้ว่าฝนในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยร้อยละ60ของพื้นที่นะคะส่วนอุณหภูมิสูงสุดนั้นก็อยู่ที่32ถึง35องศาเซลเซียสตอนนี้ก็ใกล้สูงสุดตอนนี้เพราะว่าอยู่ที่34องศาแล้วนะคะก็เผชิญความร้อนกันต่อกับคุณเสมาในช่วงต่อไปค่ะนะคะช่วงนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาคครับอยู่ด้วยกันนะครับตลอดการเดินทางจนถึงช่วง 18:00 นเศษของเย็นวันนี้ครับช่องทางการติดต่อหลัก1137ครับและดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดอกจัน1808สามารถติดต่อกับทางจสร้อยได้ฟรีนะครับตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เครือข่ายเคลื่อนที่True Detect นะครับหรือว่า AIS กดดอกจัน1808นะจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับช่องทาง YouTube นะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมรับฟังจสร้อยของเราได้คอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้สดๆเลยนะครับ JS100 Radio Official ผ่านช่องทาง YouTube กับทางจสร้อยของเรานอกเหนือจาก YouTube ก็จะมี Facebook FanpageJS100 Radio ก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันทาง X นะหรือว่า Twitter เก่านี่แหละก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากจสร้อยได้ทาง LINE นะครับท่านใดที่เล่น LINE เป็นปกติอยู่แล้วก็สามารถเพิ่มเพื่อน @JS100 ID ของทางจสร้อยนะไว้ส่งภาพส่งคลิปนะที่เกิดเหตุแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ผ่านช่องทาง LINE @กับทาง JS100 ของเราทาง Instagram ทาง TikTok ทางเว็บไซต์รวมไปถึงท่านใดที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS Loy ได้มีฟังก์ชันเยอะนะครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบ่อยที่สุดเราก็สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ให้ความช่วยเหลือคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยได้ตามสโลแกนเลยนะนั่นก็คือตัวฟังก์ชัน SOS ที่อยู่ในแอปพลิเคชันของ JS Loy ของเรารองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดาวน์โหลดฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับในช่วงเที่ยงกับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากูลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ครับผม
2: ก็มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคุณเสมาคงได้รับการต่อเวรจากคุณวีนาไปเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ8นาฬิกาเกือบ8นาฬิกานะคะก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนนะคะวัดบรมนิวาสนะคะพระราม6ซอย15ค่ะทางด้านของทหารบกนะคะโดยพลม2รออโดยม1001รออนะคะได้จัดชุดปฏิบัติการจิตอาสาเข้าช่วยเหลือเหตุการณ์พร้อมกับดำเนินการอำนวยการจราจรให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็รถดับเพลิงต่างๆแล้วก็อาสาต่างๆแล้วก็ช่วยเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานดับเพลิงสนับสนุนงานส่งกำลังนะคะซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันก็ควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: คร
2: ับ ซึ่งในช่วงเช้าที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะดร.นรเทพชูพลผู้อำนวยการเขตปทุมวันนะคะก็ได้ลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วมาดูไทม์ไลน์เหตุเพลิงไหม้นะคะบอกว่าในช่วงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะคะช่วงแรกเนี่ยเพลิงลุกไหม้จำนวน 4-5 หลังคาเรือนด้านฝั่งโรงงานประทูเจ้าที่ได้วางหัวฉีดจำนวน3หัวฉีดเพื่อสกัดกั้นการลุกลามนะคะช่วง 8:27 นาทีนะคะก็ได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเจ้าที่นำส่งโรงพยาบาลกลางเข้าเพื่อที่จะรับการรักษาพยาบาลนะคะ 8:58 นาทีนะคะก็เป็นเพลิงไหม้ลุกลามไปที่อาคารข้างเคียงอาคารสีเขียวนะคะและแสงเพลิงมีเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งกลุ่มควันก็เป็นจำนวนมากแล้วก็ตัวอาคารเริ่มมีรอยร้าวนะคะ 9:15 นาทีค่ะก็ที่อาคารตึกเขียวไฟลุกลามขึ้นไปบริเวณชั้น5ของตัวอาคารนะคะ 9:32 นาทีค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมอีก2รายแล้วก็มีอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บอีก1รายนะคะมีอาการสำลักควันเจ้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจ1รายโรงพยาบาลกลาง1รายแล้วก็โรงพยาบาลหัวเฉียว1รายค่ะแล้วก็ช่วง10โมงกว่าก็ควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะแล้วก็ทางด้านของคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่นะคะติดตามเหตุการณ์เพลิงไหม้ด้วยนะคะบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าไฟไหม้อาคารแล้วก็บ้านเรือนภายในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอาคารเก่าแล้วก็เป็นบ้านไม้ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างแออัดนะคะส่งผลให้การเข้าถึงจุดเกิดเหตุและการควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะอย่างไรก็ตามเจ้าที่ก็สามารถที่จะพยายามเข้าไปควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบจุดที่อาจจะมีความร้อนสะสมเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำขึ้นมานะคะในส่วนของสาเหตุเพลิงไหม้เจ้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบถึงสาเหตุเพลิงไหม้อยู่นะคะทางกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชั่วคราวภายในโรงเรียนวัดสะบัวค่ะเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่นะคะบ้านเรือนพร้อมทั้งนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะเบื้องต้นยังไม่พบผู้เสียชีวิตนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3รายแล้วก็อาสาสมัคร1รายอย่างที่ได้แจ้งไปว่าเป็นสำลักควันนะคะทางปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้สำนักงานเขตปทุมวันสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักการโยธาร่วมกันตรวจสอบความเสียหายและประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารโดยจัดทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดแล้วก็มอบหมายให้สำนักงานเขตปทุมวันออกประกาศเป็นพื้นที่ห้ามเข้านะคะและประกาศห้ามใช้อาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้กทม.ก็จะเร่งตรวจสอบความเสียหายแล้วก็จัดทำแนวทางช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะคุณเสมาคะวันนี้ช่วงสายนะคะ
0: ครับ
2: ก็ท่านนายกก็เดินทางไปเวียดนามนะไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางพร้อมกับภริยาค่ะและคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายนะคะกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมเวียดนามโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับนะคะโดยในช่วงเช้านายกจะพบปะหารือกับภาคเอกชนไทยที่ได้ดำเนินธุรกิจในเวียดนามและก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศก่อนที่จะหารือกับภาคเอกชนเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันนะคะส่วนในช่วงบ่ายค่ะก็จะเป็นกำหนดการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยนะคะก็จะมีพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละนะคะบักเซินและก็สุสานของประธานโฮจิมินห์จากนั้นจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลเวียดนามค่ะแล้วก็หารือเต็มคณะระหว่างทั้งสองประเทศก่อนที่จะเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทยนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่สองของการเดินทางในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่า AFF ครั้งที่3เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายในโอกาสของภูมิภาคตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือเพื่ออนาคตของอาเซียนร่วมกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามรวมทั้งเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพนะคะในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI แล้วก็จะมีการหารือกับภาคเอกชนเวียดนามรายสำคัญเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนี้แล้วนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำวันเดียวกันค่ะ
0: ครับ
2: นะคะซึ่งก็เลยจะทำให้การประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ก็จะเลื่อนไปเป็นวันพุธที่10นะคะมาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะ7วันแรกของโครงการค่ะบอกว่ามียอดใช้จ่ายทะลุ 1.6 หมื่นล้านบาทนะคะแล้วก็มีคนใช้สิทธิ์ครบ 1,000 คุณใส่มาใช้ครบ 1,000 เนี่ยฮะ
0: ใกล้แล้วครับยังไม่ครบ
2: อ๋อเหรอคุณบอกว่าคุณใช้ไป10กว่าบาท10กว่าบาทเองนะวันแรกๆอ่ะ
0: โอ้เสาร์อาทิตย์นี่เกินเลยฮะใช่ต้องควักตัวเอง
2: ควักทุนออกไป
0: ใช่ๆคือไม่พอเลยครับต้องเติมเพิ่มนะครับ
2: รอไปเดือนหน้าค่ะ คุณรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ามาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส7วันแรกโครงการมีความคึกคักอย่างมากนะคะยอดใช้จ่ายทะลุ 16,829.82 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทแล้วกว่า 300,000 รายนะคุณไม่ใช่เป็นรายแรก มีไปแล้วมีเพื่อน 300,000 รายนะคะ คาดว่าจะมีกำลังซื้อตลอดโครงการแล้วก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเล็กนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือประคองค่าครองชีพไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของเศรษฐกิจนะคะมาตรการนี้จะช่วยให้เม็ดเงินหมุนถึงร้านค้ารายเล็กนะคะตลาดชุมชนภาคบริการและผู้ประกอบการฐานรากเพื่อไม่ให้กำลังซื้อสะดุดในช่วงที่ประชาชนจำนวนมากกำลังเผชิญเรื่องของรายจ่ายที่สูงขึ้นนะคะพร้อมกันนี้เรื่องของค่าไฟค่ะบินค่าไฟรอบเดือนมิถุนายน2569รัฐบาลจะเริ่มมาตรการค่าไฟ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยครอบคลุมประชาชนกว่า20ล้านครัวเรือนนะคะหรือว่าประมาณ 90% ของครัวเรือนผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ประชาชนสัมผัสได้ทันทีนะคะซึ่งขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนโดยมีคุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพิจารณาถึงต้นทุนค่าไฟทั้งค่าความพร้อมจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าและเงื่อนไขสัญญาบางประเภทที่ทำไว้ในอดีตว่ายังเหมาะสมกับต้นทุนปัจจุบันหรือไม่จะต้องมีอะไรแก้ไขหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็จะมีการพิจารณาเรื่องนี้เพื่อที่จะรับซื้อนะคะไฟจากทางไฟบ้านนะคะที่มีการผลิตออกมาเนี่ยค่ะก็คือผู้ผลิตเอกชนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความช่วยเหลือของรัฐบาลนะคะอีกเรื่องนึงค่ะคุณเสมาจำได้ไหมคะซินเคอหยวนเนี่ยก็เป็นเรียกว่าโรงงานนะคะโรงงานผลิตนะคะเหล็กค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะคุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคอหยวนนะคะสตีลจำกัดสามารถที่จะประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นต่อเปิดผลิตกลับมาผลิตได้นะคะเป็นการเปิดดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535หลังจากปิดไปเมื่อปีก่อนเนื่องจากสามารถแก้ไขนะคะปรับปรุงแก้ไขจนสามารถเปิดโรงงานได้อีกครั้งนะคะอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการดำเนินการเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่าคุณวราวุฒิก็บอกว่าประชาชนหลายฝ่ายนะคะรวมถึง10สมาคมผู้ค้าเหล็กยังมีข้อสงสัยในขั้นตอนในการดำเนินการเปิดโรงงานจึงสั่งให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดถึงขั้นตอนการดำเนินการว่าเป็นอย่างไรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนในการผลิตเหล็กนะคะไม่ว่าจะจากเทคโนโลยีใดๆก็ตามค่ะคุณวราวุฒิรัฐมนตรีวราวุฒิบอกว่านะคะได้กำชับให้กระทรวงนะคะเร่งออกมาตรการรวมถึงผู้ใช้เหล็กที่มาจากกระบวนการผลิตในแบบต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั้งนี้หลังจากกลับจากเวียดนามนะคะคุณวราวุฒิก็ไปพร้อมกับท่านนายกด้วยนะคะจะติดตามทางอาจจะติดตามจากกระทรวงอีกครั้งหนึ่งว่าได้ดำเนินการเรื่องนี้ไปถึงไหนนะคะเพราะหลายคนก็เห็นตอนปิดนี่ก็โอ้โหเพราะว่ามีเหตุใช่ไหมคะตึกถล่มก็ทราบมาว่าจากเหล็กเนี่ยมาจากที่โรงงานมาจากบริษัทนี้ก็เลยทำให้หลายคนก็ยังกังวลว่าอ้าวเมื่อปีที่แล้วปิดไปแล้วทำไมนี่กลับมาเปิดผลิตอีกแล้วมันจะปลอดภัยหรือเปล่าได้แก้อะไรไปบ้างก็ต้องมีการชี้แจงเรื่องนี้กันนะ
3: ครับ
2: มาดูเรื่องของราคาทองคำค่ะทองคำในประเทศเดี๋ยวดูล่าสุดให้นะคะปรับไปทั้งสิ้น11ครั้งแล้วเปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยปรับลงไป150บาทนะคะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ครึ่งวันเช้าปรับไปแล้ว11ครั้งค่ะลบอยู่400บาทคุณเสมานะคะตอนนี้ทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,900 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,100 บาททองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,567 บาทนะคะขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,900 บาท คุณเสมาไปซื้อได้ละ 60,000 นะ 67,000 เองนะคือถึง7นะค่ะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4,305 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะที่ค่าเงินบาท 32.87 บาทนะคะราคาทองคำโลกเนี่ยนะคะวันนี้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะสู่บริเวณประมาณเนี่ยนะคะ 4,322 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากราคาปิดตลาดที่ซื้อขายสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยร่วงลงมาอย่างหนักนะคะส่วนราคาทองคำโคเม็กซ์สหรัฐปิดตลาดซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ร่วงแรงเช่นกันนะคะถึง 139.70 ดอลลาร์หรือกว่า 3% นะคะสู่ราคา 4,365.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์เนื่องมาจากได้รับแรงกดดันหลังจากที่เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนพฤษภาคมของสหรัฐที่ออกมาแข็งแกร่งเกินคาดซึ่งตอบย้ำการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้นนะคะท่ามกลางความกังวลเรื่องของภาวะเงินเฟ้อระดับสูงที่มาจากวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางค่ะส่วนราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะมาดูล่าสุดค่ะทางเวสเท็กซัสนะคะราคาบวกขึ้นไปอีก3.69เซนนะคะราคาอยู่ที่ 94.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์ก็บวกขึ้นไป3.96เซนราคาอยู่ที่ 97.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้านะคะคุณเสมา
0: ครับ
2: อยู่ที่ 1,571.39 จุดค่ะลดลง 11.21 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 41,008.72 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันนะคะบริษัทซาอุดีอารามโคค่ะผู้ผลิตน้ำมันของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียนะคะจะปรับลดราคาขายน้ำมันดิบเกรดอารับไลท์นะคะสำหรับผู้ซื้อในเอเชียลงอีก6ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้อุ๊ยเป็นข่าวดีของเรานะเอ๊ะเราซื้ออารับไลท์หรือเปล่าส่วนส่งผลให้ส่วนต่างของราคาน้ำมันดิบเกรดดังกล่าวนะคะที่อยู่ระดับสูงกว่าราคาอ้างอิงในภูมิภาคถึง 9.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งการปรับลดราคาในครั้งนี้มากกว่าที่บรรดากลุ่มโรงกลั่นและผู้ค้าคาดการไว้ก่อนหน้าว่าจะลดลงประมาณแค่5ดอลลาร์แต่นี่ไปถึง6นะคะตลาดน้ำมันทั่วโลกยังคงได้รับผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งทำให้เรือบรรทุกน้ำมันติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียและก็เรือเปล่าก็ไม่สามารถเข้าไปรับสินค้าใหม่ได้ซึ่งก็เป็นเหตุให้ประเทศในตะวันออกกลางต้องลดกำลังการผลิตน้ำมันลงอย่างมากนะคะรวมถึงบางประเทศก็มีการปิดบ่อน้ำมันด้วยทำให้โรงกลั่นต่างๆต้องชะลอหรือว่าระงับการดำเนินงานค่ะสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทซาอุดีอารามโคกลายเป็นเสาหลักในการส่งออกน้ำมันดิบของกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียนะคะเนื่องจากบริษัทได้เปลี่ยนเส้นทางการขนส่งน้ำมันผ่านท่อส่งน้ำมันที่ตัดผ่านประเทศไปยังท่าเรือยานบูบริเวณทะเลแดงซึ่งก็ช่วยให้บริษัทสามารถส่งน้ำมันได้มากกว่าได้มากถึง 70% ของปริมาณการส่งออกในช่วงก่อนเกิดสงครามขณะเดียวกันก็สามารถจัดหาน้ำมันดิบให้กับโรงกลั่นต่างๆที่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของประเทศนะคะทั้งนี้กลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันและก็พันธมิตรหรือว่า OPEC Plus ค่ะมีมติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะที่จะปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบนะคะอีก 188,000บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมนับเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่4ค่ะการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกหลักเช่นซาอุดิอาระเบียรัสเซียอิรักคูเวตคาซัคสถานแอลจีเรียและโอมานเพื่อจะทบทวนสถานการณ์และก็แนวโน้มของตลาดโลกโอเปกนะคะระบุในแถลงการว่าการปรับเพิ่มกำลังผลิตของ7ประเทศสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการสนับสนุนเสถียรภาพของตลาดน้ำมันค่ะนะคะก็นั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงครึ่งวันเช้าค่ะ
0: ครับขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Pahlon Yothin พื้นที่สร้างอินสต ใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
2: ่40ครับ
3: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
2: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับจากธนาคารออมสินครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนครับจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกครับฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th ครับหรือ GSB Contact Center ครับ1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับข้อมูลจากธนาคารออมสินครับทักทายใน YouTube ด้วยนะครับแซวเข้ามาเรื่องฝนบอกว่าเสมามาปุ๊บฝนเริ่มมาเลยนะฮะก่อนหน้านี้มีแดดพอมาหลังเที่ยงปุ๊บเริ่มครึ้มมาเลยนะฮะหลายท่านเลยสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับคุณกระปุกแดงคุณระพีพี่พัชนีคุณ AA คุณอภิชาติพี่เพลินนะฮะขอบคุณสำหรับข้อมูลคำทักทายทุกท่านด้วยนะครับก็หลายพื้นที่ครับเขาบอกว่าแสงแดดเริ่มหมดไปแล้วตอนนี้กลายเป็นครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็ประกอบกับมีลมเข้ามาในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้ฝนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยฝนฟ้าคะนองเป็นร้อยละ40นะครับวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุด 32-35มีลมตะวันตกเฉียงใต้ครับความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับส่วนลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศประเทศไทยนะครับเมื่อสักครู่ที่บอกว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยฝนฟ้าคะนองร้อยละ40เดี๋ยวมาดูภาคอื่นๆกันบ้างนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ครับของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตครับตั้งแต่พังงาขึ้นมาเนี่ยมีลมตะวันตกเฉียงใต้ครับความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลอย่างที่บอกนะฮะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยครับแล้วก็สถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำ 12:45 นาทีเมื่อครู่นี้เองที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานครพบฝนเล็กน้อยถึงปานกลางครับอยู่แถวเขตตลิ่งชันเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่นะครับอย่างคุณนิรวัตรเนี่ยบอกว่าเรื่องของรถนะฮะที่อ๋ออยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์ที่มีไฟเลี้ยวแต่ไม่ยอมเปิดกันใช่ไหมฮะเพราะว่าคนที่ขับตามหลังมาคือเขาก็ไม่ทราบนะว่าคุณจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะอยากให้มีการประชาสัมพันธ์นะฮะจริงๆไม่ต้องประชาสัมพันธ์นะเวลาคุณไปสอบไปขับขี่นะฮะเขาก็จะต้องมีถามอยู่แล้วนะครับใครที่ไปสอบเนี่ยนะมันต้องมีถามอยู่แล้วแหละนะมันอยู่ในคำถามของเขาอยู่แล้วนะฮะไฟเลี้ยวนี่สำคัญชะไหนนะไฟเลี้ยวนี่มีหน้าที่ทำอะไรนะฮะก็จะต้องมีตอบอยู่แล้วนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลมานะเพราะว่าหลายท่านนะเวลาขับรถนะยิ่งคล่องยิ่งลืมนะฮะเลี้ยวกันฟึบฟับฟึบฟับไปไฟเลี้ยวไม่ต้องมีก็ได้นะฮะถ้าไม่จำเป็นเขาคงไม่ติดมาให้หรอกมั้งฮะนะก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะครับคุณรพีบอกบางขุนนนท์นะบอกว่าฝนเริ่มมาแล้วมีลมพัดแรงด้วยคลองเตยฝนตกหรือยังยังนะฮะคลองเตยมีแดดอ่อนอ่อนมากเลยตอนนี้นะฮะอ่อนกว่าหน้าผมอีกนะฮะแดดอ่อนมากนะฮะคุณเพลินนะบอกว่าก่อนหน้านี้11นาฬิกายังพอมีแสงแดดนะแต่พอเสมามาปุ๊บเริ่มมีฝนมาแล้วนะฮะคุณกระปุกแดงเทพรักษ์สมุทรปราการ33องศาดัชนีความร้อน42องศานะฮะก็เพิ่มเติมข้อมูลมาแล้วก็มีทางคุณอภิชาตินะคุณ AA พี่พัชนีด้วยนะฮะที่เพิ่มเติมมาให้เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อหลัง13นาฬิกาครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงชุมชนพระราม6ได้แล้วและสั่งตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือด่วนและกรมที่ดินยืนยันที่ดินเขากระโดงปฏิบัติตามคำสั่งศาลสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช้อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช้อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช้อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
6: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาก
1: รมที่ดินยืนยันประเด็นเขากระโดงปฏิบัติตามคำสั่งศาลและยึดหลักกฎหมายเคร่งครัดคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: กรมที่ดินออกเอกสารชี้แจงตามที่มีข่าวปรากฏทางสื่อมวลชนว่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณเขากระโดงได้มีคำพิพากษาจากศาลจังหวัดบุรีรัมย์ศาลอุทธรณ์ภาค3ศาลฎีกาและศาลปกครองกลางตัดสินแล้วว่าเป็นที่ดินของการรถไฟแต่จนถึงปัจจุบันกรมที่ดินยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลนั้นกรมที่ดินขอชี้แจงว่าประเด็นที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำขอออกโฉนดที่ดินของราษฎร35รายและให้เพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวนั้นทางกรมที่ดินได้ดำเนินการยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของราษฎรทั้ง35รายเพิกถอนโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์รวม4ฉบับตามคำพิพากษาครบถ้วนแล้วซึ่งคำพิพากษาดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะที่ดินพิพาทระหว่างคู่ความในคดีเท่านั้นไม่สามารถนำไปใช้ยืนยันบุคคลภายนอกได้เว้นแต่จะมีการดำเนินคดีใหม่กับบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนที่มีการนำเสนอข่าวว่าการรถไฟได้ที่ดินมาโดยชอบด้วยกฎหมายทำให้ที่ดินมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมาตั้งแต่ต้นเอกสารสิทธิ์ของเอกชนที่ออกภายหลังจึงออกทับที่ดินของรัฐนั้นกรมที่ดินขอเรียนว่ากรณีคำพิพากษาของศาลปกครองกลางพิพากษาว่าให้อธิบดีกรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61วรรค2แห่งประมวลกฎหมายที่ดินหากผู้ถูกฟ้องคดีที่2คือกรมที่ดินมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วให้พิจารณาข้อเท็จจริงได้เป็นเช่นใดย่อมเป็นอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินที่จะดำเนินการมีคำสั่งตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งศาลไม่อาจก้าวล่วงได้เมื่อการแสวงหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนในประเด็นดังกล่าวซึ่งพบว่าพยานหลักฐานของการรถไฟไม่ชัดเจนและไม่สามารถเชื่อถือได้ว่าที่ดินของการรถไฟครอบคลุมบริเวณใดบ้างจึงไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ได้ออกทับที่ดินของการรถไฟกรมที่ดินจึงไม่อาจดำเนินการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน995แปลงตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ซึ่งกรมที่ดินได้รายงานการดำเนินการให้ศาลทราบและอยู่ระหว่างรอกำหนดนัดฟังคำพิพากษาจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุไฟไหม้ชุมชนพระราม6ซอย15เขตปทุมวันล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย5หลังอาคารพาณิชย์1หลังผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ3รายเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือโดยอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวถนนรองเมืองแขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครแล้วส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
9: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันนะครับหรือว่าทาง PEA นะครับมีความห่วงใยคุณผู้ฟังนะครับฝากย้ำเตือนนะครับหากว่าพบเห็นการลักขโมยสายไฟหม้อแปลงไฟฟ้านะครับผิดกฎหมายนะทั้งทางแพ่งและอาญานะครับ PEA เตือนนะลักขโมยสายไฟหม้อแปลงไฟฟ้าผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ขอความร่วมมือประชาชนช่วยเฝ้าระวังการลักขโมยสายไฟฟ้าหรือสายทองแดงและอุปกรณ์ภายในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการและเป็นส่วนสำคัญของระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการกระทำดังกล่าวนอกจากจะผิดกฎหมายยังอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้กระทำและประชาชนพื้นที่ครับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณวงกว้างกระทบต่อประชาชนโรงพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีแรงดันสูงและต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นทั้งนี้ผู้กระทำความผิดมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาและอาจได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด PEA ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือการกระทำที่อาจเกี่ยวข้องกับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าโปรดแจ้ง1129 PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสถานีตำรวจในพื้นที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเพื่อประชาชนทุกคนครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับข้อมูลหลังไมค์ครับเมื่อสักครู่นี้รับแจ้งจากทางคุณนัทครับคุณนัทบอกว่ามีอุบัติเหตุนะครับอยู่ที่บางบอน5มาจากแยกบางบอน5ที่จะมุ่งหน้าไปคลองภาษีเจริญปากซอยหลวงโจมจตุรงค์มีรถบรรทุก6ล้อครับชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางซ้ายกับทางขวาการจราจรชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นทั้ง2ฝั่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นถนนสวนเลนกันนะฮะเขาบอกว่าชะลอตัวทั้ง2ฝั่งเลยหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับคุณชัยพรครับบอกว่ามีอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกช่วงแยกตัดบางกรวยไซน้อยที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับบางรักน้อยข้ามถนนรัตนาธิเบศรนะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่19ครับรถกระบะ2คันเฉี่ยวชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะครับถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกกม19กระบะ2คันชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณสุนันทาครับฝากประชาสัมพันธ์ลืมเป็นกระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงสีครีมลืมไว้ตอนเที่ยงวันนี้นะเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะตอนเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยข้างในมีบัตรประชาชนมีบัตร ATM มีวีซ่าด้วยระบุชื่อคุณสุนันทาทาละวิเศษกุลลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะครับจำทะเบียนไม่ได้แต่ว่าทราบชื่อคนขับนะคนขับชื่อคุณบุญน้อยบุญสวัสดิ์คุณบุญน้อยบุญสวัสดิ์ถ้าฟังอยู่นะครับหรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะครับคุณบุญน้อยบุญสวัสดิ์รบกวนให้เขาช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับมีผู้โดยสารลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้บนรถของคุณบุญน้อยบุญสวัสดิ์นะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับผู้โดยสารขึ้นมาจากคลินิกทำฟันย่านปากเกร็ดแล้วก็มาลงที่สถานีรถไฟฟ้า MRT เลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับตอนเที่ยงเมื่อสักครู่นี้เองนะที่ผ่านมานะฮะคุณบุญน้อยบุญสวัสดิ์นะถ้าฟังอยู่นะครับหรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักก็ติดต่อกลับจสร้อยได้ครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพชรบุรีตัดใหม่จะมีซ้อม เรื่องของการอพยพหนีไฟซ้อมแผนดับเพลิงนะครับจนถึงประมาณสักบ่ายโมงครึ่งนะจนถึงประมาณสักบ่ายโมงครึ่งนะฮะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพชรบุรีตัดใหม่นะครับจะมีการซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟจนถึงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ธนวิโรจน์นะครับเขาบอกว่าคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมก็จะมีการซ้อมอพยพหนีไฟเหมือนกันนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงครึ่งไปจนถึง5โมงเย็นนะจนถึง17นาฬิกาของวันนี้นะครับตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะก็จะมีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์มาเดี๋ยวไปตรวจสอบเรื่องของสิทธิ์ตกหล่นสวัสดิการแห่งรัฐกันนะเห็นบอกว่าที่นครราชสีมาก็มีการลงพื้นที่ด้วยนะฮะเพิ่มเติมกับทางด้านของปลัดจังหวัดนครราชสีมากันครับคุณบุญเต็มกัลยาพานิชสวัสดีครับท่านปลัดครับ
2: ครับผมครับผมบุญเต็มกัลยาพานิชครับปลัดจังหวัดนครราชสีมาครับ
1: ครับจากการที่เห็นบอกว่ามีการลงพื้นที่สำรวจด้วยมีผู้ที่ตกหล่นสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนี่พบไหมแล้วก็ส่วนใหญ่นี่ตกหล่นทำไมถึงตกหล่นพื้นที่ไหนตกหล่นบ้างเชิญเลยครับท่านปลัดครับ
2: ครับผมครับผมบุญเต็มกัลยาพานิชครับปลัดจังหวัดนครราชสีมาครับ
1: ครับจากการที่เห็นบอกว่ามีการลงพื้นที่สำรวจด้วยมีผู้ที่ตกหล่นสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนี่พบไหมแล้วก็ส่วนใหญ่นี่

0: อันนี้กลุ่มผู้มีบัตรเดิมนะครับ
1: ครับ
0: ที่ทางฝ่ายปกครองเราได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยให้ไปยืนยันเข้าร่วมโครงการในปีนี้69เนี่ย
1: ครับ
0: ผ่าน5ช่องทางที่เราได้เคยประชาสัมพันธ์5ช่องทางเอาไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการแล้วก็ทาง ATM ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารอีก5แห่งไม่ว่าจะเป็นธ.ก.ส.หรือว่าออมสินกรุงไทยธนาคารสงเคราะห์เนี่ยอันนี้ก็เป็นกลุ่มบัตรเดิมนะครับที่เราได้ประชาสัมพันธ์ให้ไปยืนยันตัวตนนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เรายืนยันตัวตนระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนนะครับส่วนที่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่มีบัตรนะครับกลุ่มไม่มีบัตรหรือว่าที่พวกเราเรียกว่ากลุ่มตกหล่นนะครับ
1: ครับ
0: ตามบัญชีของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยซึ่งกรมการปกครองพวกเราได้สำรวจจากหนึ่งก็คือจากจปท.ก็คือฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานเนี่ยของกรมพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็กลุ่มปอบางนะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย รวมแล้วเนี่ยทั้ง32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีประมาณ 34,770 รายนะครับ อันนี้คือกลุ่มที่เราเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องก็คือไปเคาะประตูนะครับไปเคาะประตูเพื่อที่จะดำเนินการให้กลุ่มนี้เนี่ยครับได้รับการลงทะเบียนนะครับได้รับการลงทะเบียนเหมือนกับกลุ่มที่เคยมีบัตรนะครับ
1: กลุ่มนี้ทำไมส่วนใหญ่เขาถึงตกหล่นทำไมถึงไม่เจอฮะเป็นเพราะอะไร
0: คือกลุ่มนี้เนี่ยเขาหนึ่งก็คือบางท่านเนี่ยเขาก็ไม่เคยทำนะคร
1: ับ
0: บางท่านก็ไม่เคยทำเนื่องจากว่าก็คือในลักษณะของกลุ่มนี้จะเป็นคือเราพูดตรงๆคือกลุ่มที่ยากจนบางทีอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องข้อมูลอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มที่ไม่เคยทำแต่ว่าเราเองเนี่ยก็ได้ให้นะครับทางท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นำชุมชนทางเทศบาลแล้วก็ทางอำเภอเนี่ยได้สั่งการอ่ะผมเนี่ยได้สั่งการโดยท่านที่ดีกรมการปกครองเนี่ยให้ดำเนินการเคาะประตูบ้านเลยไปชี้แจงประชาชนกลุ่มนี้นะครับก็คือเราจะทำให้เลยเราจะทำให้ดำเนินการแล้วก็สำรวจนะครับแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนเนี่ยประมาณ 34,000 รายเนี่ยเพื่อที่จะส่งไปให้ธนาคารเนี่ยเขาได้ยืนยันนะครับกระทรวงการคลังเป็นผู้ยืนยันให้กลุ่มนี้เนี่ยจะได้บัตรนะครับตามที่ต้องการที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของปี69นะครับปีนี้นะครับ
1: ปีนี้นี่มันเพิ่มมากขึ้นหรือว่าน้อยลงฮะเอาเฉพาะในพื้นที่ที่เราดูแลอยู่ท่านปลัด
0: ของผมเองใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช
0: ่ผมว่าข้อมูลเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยผมว่าเป็นกลุ่มที่น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับ34,000 รายเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะประชากรที่กลุ่มบัตรเดิมที่ได้400,000กว่ารายห้าแสนกว่ารายของปี65เนี่ยเราก็พยายามสำรวจนะครับของปี65เราก็พยายามสำรวจแต่ว่าบางครั้งเนี่ยจำนวนประชากรเนี่ยแต่กลุ่มที่ตกหล่นเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าไม่ถึงนะครับข้อมูลข่าวสารนะแต่ปีนี้เราใช้วิธีเก็บตกเลยเก็บตกทั้งหมดนะครับโดยเราใช้กรมการปกครองนะครับโดยท่านที่ปรึกษากรมการปกครองนี่ก็สั่งการมาให้ทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทางอำเภอเนี่ยได้ดำเนินการเก็บตกเลยนะครับผมคิดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับ
1: คาดว่าจะครบไหมฮะ 100% เลยไหมฮะสำหรับในพื้นที
0: ่คือกลุ่มนี้เนี่ยเพราะเราเนี่ยเราจะต้องลงสำรวจด้วยตัวเองก็คือใช้กลไกของกรมการปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: ก็คือจะเอาเจ้าที่เนี่ยลงพื้นที่เลยเคาะประตูตามบ้านเลยใช่ไหมพอเจอก็ทำเรื่องให้เลยใช่ไหมส่งเรื่องกรมการปกครองต่อ
0: พอลงสำรวจถ่ายภาพว่าคนนี้เนี่ยมีทรัพย์สินเนี่ยรายได้ไม่เกินเกณฑ์ไหม40,000บาทต่อคนต่อปีตามเกณฑ์จปท.ไหมหรือรายได้ไม่เกิน100,000บาทต่อครัวเรือน
1: อ
0: ันนี้ตามเกณฑ์กลุ่มปอบางเนี่ยอันนี้ของพัฒนาสังคมเนี่ยเราก็จะทำการประชาคมในหมู่บ้านก็คือให้ท่านผู้ใหญ
1: ่
0: เนี่ยท่านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะทำการประชาคมก็คือการประชาคมก็คือเอาชาวบ้านเนี่ยมารับรองว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ตกเกณฑ์จริงนะเน
1: ี่
0: ยตามข้อมูลนี้มันผมคิดว่าผมมั่นใจว่าน่าจะได้ 100% นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจในครั้งนี้นะครับ

0: ส่วนใหญ่เขามีลูกหลานไหมครับแล้วประกอบอาชีพอะไรเป็นส่วนใหญ่ฮะที่เราลงตามบ้านแล้วเจออย่างเงี้ยครับ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยก็เราก็พูดตามความจริงบางครั้งเนี่ยลูกหลานก็ไปทํางานเพราะฐานะเค้าก็ไม่ค่อยดีใช่มั้ยครับบางครั้งคนแก่คนเฒ่าคนยากจนก็อยู่ในพื้นที่อยู่ด้วยกัน2คนตายายอย่างนี้ที่เราเห็นตามสื่อต่างๆที่ปรากฏมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้บางทีก็เข้าไม่ถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านเองในพื้นที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราการสำรวจเนี่ยบางทีก็ถ้าหมู่บ้านใหญ่มากบางทีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาอาจจะสำรวจอาจจะไม่พบหรือว่าก็มีข้อมูลเอาไว้แต่ว่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในที่เขาเก็บไว้เป็นข้อมูลอยู่แล้วในลักษณะอย่างนี้นะครับ
0: ครับหลักๆก็จะเป็นผู้สูงอายุแล้วคราวนี้ถ้าเป็นกลุ่มแบบผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มผู้พิการอะไรอย่างนี้เราเจอบ้างไหมครับ
1: มีอยู่แล้วครับเรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วเพราะว่ากลุ่มผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มผู้พิการเนี่ยก็จะขึ้นกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะสำรวจเอาไว้แล้วก็เขาก็จะมีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าเทศบาลหรืออบต.เนี่ยเขาก็จะมีรายชื่อเอาไว้อยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ครับ
0: ครับเรามีระยะเวลาไหมครับสมมติว่าวันนี้เราลงพื้นที่เราไปเคาะประตูบ้านหลังนี้แต่ปรากฏเราไม่เจอคนอยู่อันนี้เรามีการตามเก็บเรื่องต่อในภายหลังไหม
1: เรื่องนี้เนี่ยคือผมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยท่านกำชับลงไปที่อำเภอเลยครับ
0: ครับ
1: อำเภอก็กำชับลงไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการตกหล่นเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่มีครับในครั้งนี้ครับ
0: คือสมมติว่าวันนี้ไปไม่เจอเดี๋ยววันอื่นก็จะกลับมาสำรวจที่เดิมใหม
1: ่จนกว่าจะเจอฐานข้อมูลของเราอยู่แล้วครับจะมีฐานข้อมูลของเราอยู่แล้วนะครับ
0: เพราะว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่นะนครราชสีมาเนี่ยเวลาขั้นตอนการสำรวจลงพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยมันยากไหมฮะ
1: จริงๆครับถ้าถามว่าความใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาก็ใหญ่นะครับมี32อำเภอแล้วก็200กว่าตำบลน่ะ 3,000 กว่าหมู่บ้านนะครับ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าในเรื่องการทำงานเนี่ยเราสั่งการไปครั้งเดียวตูมเดียวก็คือทั้ง32อำเภอเขาก็มีผู้รับผิดชอบอยู่แล้วเป็นท่านนายอำเภอแล้วก็ในอำเภอก็จะมีตำบลก็จะมีแต่ละตำบลก็จะมีท่านกำนันแล้วมีหมู่บ้านก็มีท่านผู้ใหญ่บ้านเพราะฉะนั้นถึงจะใหญ่จริงแต่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับการลงพื้นที่ให้ข้อมูลในการสำรวจต่างๆเนี่ยท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเขาก็จะสำรวจของใครของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความใหญ่ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานครับ
0: ก็มีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะที่จะลงแยกย่อยตามหมู่บ้านต่าง
1: ๆแล้วก็มีปลัดอำเภอแล้วก็มีทางท่านพัฒนาการอำเภอก็จะมีน้องๆที่เป็นอยู่พัฒนาชุมชนก็จะช่วยกันในลักษณะของเป็นทีมของแต่ละอำเภอครับจะช่วยกันในการสำรวจแล้วก็จะมีการประชุมประชาคมแต่ละหมู่บ้านเพราะฉะนั้นก็ไม่แต่ละหมู่บ้านเขาก็จะทำในลักษณะอย่างนี้นะครับในจำนวน 30,000 กว่ารายที่เราสำรวจมาได้นะครับ
0: เราพบปัญหาอื่นๆหลังจากที่มีการลงพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่บ้างไหมครับท่านปลัดครับ
1: อ๋อก็มีบ้างครับในกรณีที่เคยมีข่าวมาที่ว่าที่เมืองโคราชเนี่ยก็มีบ้างที่ก็คือผมก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดหนึ่งนะครับ
0: ได้
1: นะคร
0: ับได้เชิญเลยครับ
1: ก็เป็นก็เนื่องจากว่ามีสื่อมวลชนเนี่ยก็เข้าไปเจอท่านคุณลุงก็วัย85ปีเนี่ยท่านก็ตาบอดนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองนครราชสีมานะครับพิการตาบอดแล้วท่านก็คือไม่สบายใจไม่มั่นใจว่าเอ๊ะจะได้บัตรสวัสดิการ
0: ได้ไหม
1: จะได้ไหมนะครับ
0: เพราะท่านลงทะเบียนไม่ผ่าน
1: ใช่ครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปไหนได้
0: ใช่พิการทางสายตา
1: ก็เลยใช่ครับก็เลยไม่มั่นใจว่าเอ๊ะใครจะมาช่วยเรานะเพื่อที่จะได้บัตรพอเราได้ทราบข่าวเนี่ยท่านนายอำเภอเมืองท่านชินกรแก่นคงท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมาท่านก็ลงพื้นที่ทันทีเลยเพื่อที่จะไปสร้างความมั่นใจให้คุณลุงนะครับทีนี้พอลงพื้นที่ก็ไปเจอว่าคุณลุงเนี่ยอาศัยอยู่กับลูกทั้ง3คนในพื้นที่ของหัวทะเลนะครับนครราชสีมา
0: ครับ
1: ทีนี้ก็สอบถามว่าท่านเคยได้ลงทะเบียนหรือเปล่าแต่ว่าเนื่องจากว่าท่านน่ะเป็นคนพิการไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ในระบบอย่างเงี้ยปกครองเองเราก็ไปดําเนินการในการรับลงทะเบียนให้ประชาชนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มตกหล่นนั่นแหละครับ
0: ครับ
1: ท่านก็ดีใจนะครับว่าท่านนายอำเภอท่านก็ไป ไปปลอบใจมอบเงินช่วยเหลือซึ่งเป็นกองทุนของอำเภอเมืองนครราชสีมาอันนี้เบื้องต้นนะครับที่ท่านมอบให้ก็ไม่ใช่งบราชการซึ่งท่านก็จะประสานงานในเรื่องงบราชการไม่ว่าจะเป็นของกายชาติจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สามารถที่จะช่วยได้ท่านก็ประสานงานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าเราเองก็ถ้าหากว่าพี่น้องเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนี่ยบางทีเขาก็จะสะท้อนออกมาก็อาจจะผ่านสื่อแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะลงพื้นที่แก้ปัญหาซึ่งผมได้ทำการประชุมนะครับแล้วก็มอบนโยบายให้ท่านนายอำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับในเรื่องกรณีอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับเราก็แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอยู่แล้วครับ
0: จริงๆถ้าเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาพบเจอเหตุแบบลักษณะอย่างเงี้ยท่านปลัดช่วยแนะนำหน่อยเขาสามารถแจ้งไปทางหน่วยงานไหนสามารถบอกใครได้บ้างฮะ
1: อันดับแรกคือฝ่ายปกครองเราเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งคืออันดับแรกนี่เรามีกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะแจ้งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นเนี่ยได้เลยนะครับอันนี้ช่องทางแรกนะครับช่องทางที่สองก็คือเรามีองค์ความปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบต.ในพื้นที่อยู่แล้วนี่ก็สามารถแจ้งได้นะครับสามารถที่จะแจ้งได้เลยครับเพราะว่าเราจะได้ลงพื้นที่นะครับถ้าหากว่าเจอเหตุกรณีนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งหน่วยงานรัฐเองนะครับไม่ได้ลงพื้นที่ไปเจอในลักษณะอย่างนี้สามารถที่จะบอกได้เลยครับประชาชนธรรมดาก็สามารถที่จะบอกได้ครับเราจะได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนครับ
0: แจ้งไปทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้เนาะอยู่ในพื้นที
1: ่ได้ครับได้ครับเพราะว่าเป็นเจ้าที่รัฐครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าที่รัฐผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลอย่างนี้สารวัตรกำนันเขารับผิดชอบในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับแทนท่านนายอำเภออยู่แล้วครับ
0: ครับครับเอ้ท่านปลัดนะถ้ากรณีไม่มีทะเบียนบ้านเนี่ยเราจะตรวจสอบยังไงเราตรวจสอบได้ไหมมีไหมแบบเคสอย่างเงี้ยเจอไหมครับ
1: ส่วนใหญ่จะไม่มีครับเพราะว่าทะเบียนบ้านเนี่ยจะมีคือคนแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยจะมีหนึ่งก็คือบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมีหมายเลข13หลักสองก็มีทะเบียนบ้านนะครับยิ่งทุกวันนี้ยิ่งสะดวกมากเลยครับเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันไทยดี
0: ใช่
1: ลงในโทรศัพท์มือถือของเราโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเราเนี่ยลงแอปพลิเคชันไทยดีในนั้นเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้หมดเลยครับเพียงแต่เราคลิกเข้าไปเนี่ยมีบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะครับแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถดูทะเบียนบ้านได้ดูทะเบียนอาวุธปืนได้ดูการย้ายเข้าย้ายออกได้หมดเลยครับทะเบียนสมรสอย่างเงี้ยก็ได้ครับมีทั้งหมด
0: ครับครับหลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์มาเนี่ยส่วนใหญ่ในคนในพื้นที่ของท่านปลัดเนี่ยเขาเลือกวิธีไหนกันนะเพราะว่าเห็นว่าตามธนาคารนี่คนก็เยอะเหมือนกันนะแสดงว่าเขาไม่สามารถลงทางซ่องทางโซเชียลมีเดียได
1: ้คืออยากนำเรียนนิดหนึ่งว่าบางครั้งเนี่ยกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นบุคคลที่ทำไมก็ถึงบอกว่าเป็นบัตรคนจนนั่นแหละครับในลักษณะคือเขาเองศักยภาพบางครั้งเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์อะไรได้เนี่ยเราเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ดูแลประชาชนเนี่ยก็ต้องไปช่วยก็ต้องไปช่วยนะครับอย่างเช่นกลุ่มตกหล่นเนี่ยเราก็ต้องไปช่วยในส่วนของที่ไปธนาคารเนี่ยเจ้าที่ธนาคารเองก็ต้องช่วยเหลือต้องดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธ.ก.ส.หรือออมสินหรือกรุงไทยเนี่ยก็ต้องตั้งเจ้าที่ที่มาดูแลเป็นกรณีพิเศษเพราะว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มที่มีความรู้อะไรมากมายนะครับแล้วก็บัตรก็เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือบัตรคนจนที่เราเรียกกันสั้นๆนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้การบริการจากหน่วยงานต่างๆนี่เขาก็อาจจะไปยืนยันตัวตนได้อย่างลำบากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเองประชาเราก็ประชาสัมพันธ์ให้ทางหน่วยงานต่างๆว่าธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยให้ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกนะครับให้ดีที่สุดนะครับ
0: ครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ติดตามความคืบหน้ากรณีสิทธิ์ตกหล่นให้ได้ครบถ้วนนะสำหรับในพื้นที่ของท่านปลัดนะครับท่านปลัดมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจส100ประชาชนที่รับฟังอยู่ในตอนนี้เรียนเชิญได้เลยนะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยผมในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเป็น หัวหน้าหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมการปกครองนะครับดูแลพี่น้องนายอำเภอทั้งหมดทั้ง32อำเภอเนี่ยท่านต้องมั่นใจว่ากลุ่มที่ตกหล่นต่างๆที่ 30,000 กว่ารายของจังหวัดนครราชสีมาเน
0: ี่
1: ยเราจะมีฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยลงประชาสัมพันธ์ข้อประตูบ้านชี้แจงประชาชนทั้งหมดนะครับแล้วก็จะตรวจสอบให้ท่านแล้วก็จะทำให้ได้100% อันนี้ยืนยันว่าเราจะทำให้ดีอย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะครับ
0: ครับครับ
1: ครับผม
0: ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านปลัดจังหวัดนครราชสีมานะครับที่มาเพิ่มเติมกับทางจสร้อยของเรานะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านปลัดบุญเต็มกัลยาพันธ์นิตนะครับท่านเป็นปลัดจังหวัดนครราชสีมานะฮะก็มาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับมีการสำรวจนะมีการลงพื้นที่นะครับสำหรับใครที่ตกหล่นในพื้นที่นะครับของจังหวัดนครราชสีมานะฮะเอามาสักครู่ได้รับทราบเรื่องราวดังกล่าวไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณท่านปลัดจังหวัดด้วยนะฮะใน YouTube สวัสดีนะครับให้ข้อมูลกันมาน่าจะเป็นเรื่องของฟ้าฝนเป็นหลักเลยนะตอนนี้คุณสันติพี่สันติสวัสดีครับบอกว่าบางบัวทองฝนตกหนักครับขอบคุณนะครับพี่สันติคุณอุทัยพี่อุทัยบอกว่าแถวประเวศกับรามคำแหง2ฝนตกแดดออกครับขอบคุณพี่อุทัยด้วยคุณวิชัยคุณวิรัตนะฮะสวัสดีนะครับพี่วันบางรักบอกว่าบางรักสีลมฝนตกแป๊บเดียวถนนแห้งแล้วท้องฟ้ายังครึ้มๆค่ะนะฮะขอบคุณพี่วันบางรักด้วยนะครับมาดูข้อมูลทางหลังใหม่กันต่อในช่วงเวลานี้นะครับมีเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามานครราชสีมานะฮะอันนี้เป็นถนนนะคุณชัยรัตน์บอกว่านครราชสีมาสวนรื่นที่จะไปการเรือนฝนตกระดับ1ด้วยบริเวณจุดดังกล่าวนะครับก็การจราจรยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะแล้วก็พี่น้อยมิเตอร์สวัสดีด้วยนะครับพี่น้อยบอกว่าพรานกขาเข้าจากช่วงแยกศิริราชที่จะมุ่งหน้าไปท่าน้ำการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งไปกลับแต่ว่ามีฝนลงปล่อยๆนะขอบคุณพี่น้อยด้วยนะครับแล้วก็คุณครูน้อยพี่ประพบพรสวัสดีนะครับอันนี้ก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยผ่านทาง LINE @JS100 ทักทายเข้ามาขอบคุณนะครับคุณครูน้อยพี่ประพบพรนะครับเพิ่มเติมมาให้ก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับในช่วงนี้กับโครงการคนรักรถกันช่วยลดอุบัติเหตุนะอย่างที่ทราบกันว่ามีทั้งแบบประเภทที่1และประเภทที่3ประเภทที่1เนี่ยท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดเหตุแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลครับมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกประเภทที่1สามารถผ่อนได้ครับ 0% นาน6เดือนสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 150 0888ประเภทที่3ครับเงื่อนไขเปิดกว้างมากขึ้นสิทธิประโยชน์ยังคงเดิมแตกต่างกันตรงที่ว่าประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมแต่ว่าเรื่องของการผ่อนชำระก็ผ่อนได้เหมือนกันครับ 0% นาน3เดือนเปิดกว้างมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกเขารับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์ที่ยังเหมือนเดิมก็คือเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษยังมีให้เรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% อันนี้ก็ยังอยู่นะครับหากสนใจไม่ว่าจะเป็นประเภทที่1หรือว่าประเภทที่3ก็สามารถสอบถามโดยตรงกับทางวิทยาได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน02-150-0888 02-150-0888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถครับคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับพี่น้อย
2: สวัสดีครับคุณเสมา
0: พี่น้อยเชิญเลยครับเป็นไงบ้างครับ
2: ผมวนอยู่แถวศิริราชมี2รอบแล้ว
0: ครับผม
2: ก็จากแยกไฟฉายนะ
0: ครับ
2: แยกไฟฉายมุ่งหน้ามาทางพันนกเนี่ย
0: ครับ
2: การจราจรก็โอเคอยู
0: ่
2: นะครับแต่ว่ามันมี
0: ฝน
2: มา มันลงแบบปล่อยๆอ่ะนะครับ
0: อ๋อฝนลงแล้วนะฮะ
2: ค่ะฝนลง
0: ครับผม
2: ก็มาตามฉายานะ
0: เสียมากพาฝนใช่ไหมพี่น้อย
2: ครับครั้งจริงๆฉายานี้ผมไม่ทราบใครตั้งให
0: ้ชอบผมชอบมากฉายาเดียว
2: ครับก็วนเข้าไปในศิริราชก็รถก็ไม่มากนะครับในโรงพยาบาลในตึกปิยการุณก็วนรับผู้โดยสารอยู่แถวนี
0: ้ครับผม
2: ออกมาใช้อรุณอมรินทร์มุ่งหน้ามาทางแยกอรุณอมรินทร์นี่ก็ยังปล่อยๆอยู
0: ่อ๋อแต่ไม่หนักใช่ไหมพี่น้อยก็ลงไปละอองเรื่อยๆอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: นานๆจะได้ปัดน้ำฝนครั้งนึง
0: อ่าแบบหน่วงเวลาเนาะที่ปัด
2: เหมือนน้ำรีดผ้าวันนั้น
0: อ๋อเอ๊ะปกติรีดผ้าเองด้วยเหรอครับพี่น้อย
2: อ๋อผมรีดมันกรีบมันหลายกรีบนะผมก็เลยให้คนอื่นรีดจะหลอก
0: ครับ
2: ผมรีดเองคือผมรีดเองทีไรโดนบ่นทุกทีว่าเห็นมันมีสองสามกรีบแล้วเนี่ย
0: รีดไม่เลิกสักที
2: ครับผมเขามองไปข้างหน้านะคุณเสมาตอนนี้ผมหันหน้าไปทางเซนทันปิ่นเกล้าทางนู้นอ่ะ
0: ครับ
2: เขียวเขียวเลยนะเมฆเขียว
0: เมฆเขียวเมฆดำอ๋อเมฆดำ
2: นั่นแหละไม่น่าจะรอดอ่ะตกเดี๋ยวก็คงจะตก
0: ผมมองออกไปข้างนอกก็มืดๆเหมือนกันนะแถวอโศกอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแล้วคึมๆเหมือนกันนะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณมากพี่น้อย
2: ครับผมสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณดอยมิเตอร์ด้วยนะครับอยู่แถวศิริราชอยู่แถวอรุณอมรินทร์นะฮะก็บอกว่าท้องฟ้าครึ้มๆมืดๆแต่ฝนน่ะไม่หนักนะตกลงมาเป็นแบบโปรยๆละอองละอองลงมานะฮะคุณพินโยสวัสดีพี่พินโยด้วยนะคุณพินโยบอกว่าอยู่ร่มเกล้าฝนตกแล้วครับนะฮะฝนตกหลายพื้นที่แล้วนะในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวปิดท้ายกันข้อมูลจากทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศกันดีกว่านะในช่วงนี้นะ 13:30 น.อุ้ยมีหลายที่เหมือนกันนะครับเนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเขตดอนเมืองหลัก4บางเขนจตุจักรลาดกระบังสะพานสูงบางกะปิคลองเตยตลิ่งชันภาษีเจริญเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ครับฝนรวมอยู่ที่บางเขนนะครับ 2.5 มิลลิเมตรนะก็มีฝนโปรยปรายลงมาหลายพื้นที่แต่ว่าดูจากทิศทางลมที่เขาแจ้งเนี่ยบอกว่าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตกไม่ตกยังไงเพิ่มเติมได้นะผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube เลยสะดวกรวดเร็วดีท่านอื่นๆจะได้ทราบเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันด้วยพี่พัชนีล่าสุดอยู่แถวพระราม4ละตรงข้ามจสร้อยฝนหยุดตกแล้วอีผ่านตึกไทยไปเห็นผมไหมเดี๋ยวผมโบกมือให้เห็นไหมพี่พัชนีนะฮะน่าจะเลยไปแล้วล่ะตอนเนี้ยคุณอนุกูลราชเทวีฝนตกเป็นฝอยปลาหมึกคืออะไรอ่ะอันนี้ล้ำอ่ะล้ำลึกมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าโดนฝอยเข้าไปนะฮะราชเทวีฝนตกนะฮะขอบคุณคุณอนุกูลแล้วกันนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

โตต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วหนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8

0: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อๆแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
3: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
2: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
3: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
2: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
3: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: ก่อนหน้านี้มีรับแจ้งว่าพรานนกนะครับมีฝนลงโปรยๆแต่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งคุณสำลิดอยู่ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามทางรถไฟมีรถบรรทุกดินจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุการจราพิเศษก่อนหน้านี้นะครับกับทางด้านของเจ้าหน้าที่จราจรสภ.ชัยพฤกษ์นะครับ10ตำรวจตีสันติภาพวงลักขณาสวัสดีครับผู้หมู่ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
1: เกิดจากรถเก๋งชนกับรถพ่วง10ล้อครับ
0: โอ้เห็นบอกว่ารถเก๋งนี่หงายท้องเลยเหรอฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับแต่ตอนกรณีนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
0: อ๋อแล้วคนขับเป็นยังไงบ้างมากันกี่คนยังไงบ้างครับ
1: คนขับมากับเป็นผู้ชายเป็นคนขับแล้วก็มากับคุณแม่ครับ
0: โอ้คุณแม
1: ่แต่ก็
0: อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: คุณแม่น่าจะประมาณ68ครับ68ป
0: ีแต่ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับเบื้องต้นเรามีทีมแพทย์ของรถแอมบูเลนซ์มาเช็คเบื้องต้นไม่มีได้รับบาดเจ็บอะไรครับ
0: โอ้แล้วสาเหตุนะครับเขาบอกไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนั้น
1: สาเหตุตอนนี้คือฟังคร่าวๆนะครับแต่เรายังไม่ได้ดูกล้องวงจรก็คือว่ารถเก๋งอยู่เลนกลางแล้วก็เปลี่ยนเลนกระทันหันครับทำให้รถสิบล้อเบรกไม่ทันก็เลยเฉียวชนกันครับ
0: แล้วตอนนี้ดำเนินการยังไงอยู่ครับเคลื่อนย้ายได้ไหมครับ
1: เคลื่อนย้ายพ้นการปิดขวางทางจราจรแล้วครับตอนนี้เปิดใช้ช่องทางตามปกติแล้วครับกำลังเร่งระบายรถอยู่ครับ
0: ท้ายแถวสะสมอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ได้ครับผู้หมู
1: ่ประมาณ2ถึง3กิโลได้เลยนะครับ2-3กิโล
0: อันนี้เป็นเข้าหรือออกครับขาออก
1: ขาออกครับขาออกครับ
0: ขาออกเนาะจุดเกิดเหตุอยู่ตรงไหนครับ
1: ปตท.อยู่ตรงหมายเลข9นะครับเขาเรียกว่าหมายเลข9ครับปตท.หมายเลข9
0: ครับครับถ้าผ่านพ้นไปดีขึ้นไหมครับ
1: ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับรถใช้ความเร็วได้แล้วครับตอนนี้คือเปิดช่องทาง3ช่องทางเรียบร้อยแล้วครับอยู่ระหว่างเร่งระบายอยู่ครับ
0: ครับยังไงขอบคุณมากแล้วฝั่งกลับกันไม่ติดนะไม่ได้ชะลอดูอะไรใช่ไหมฮะ
1: ไม่ติดครับไม่ติดครับ
0: ไม่ติดนะขอบคุณมากครับไม่ได้มีฝนใช่ไหมฮะ
1: ครับไม่มีฝนแล้วฝั่งตรงข้ามไม่มีฝนในการสัญจรไปมาครับผม
0: แล้วฝนตกไหมครับในพื้นที
1: ่ตกครับเมื่อตอนเกิดเหตุฝนตกหนักมากครับตอนนี้หยุดแล้วครับ
0: อ๋อแต่พื้นยังเปียกลื่นอยู่ไหมฮะตอนนี้
1: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับ
0: ยังไงขอบคุณมากครับผู้หมู่ครับเพิ่มเติมให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณ10ตำรวจตีสันติภาพวงลักขณานะครับเจ้าหน้าที่จราจรสภ.ชัยพฤกษ์นะฮะก็เป็นอุบัติเหตุการจราพิเศษด้านฝั่งบุบัติตะวันตกขาออกนะที่บอกว่าเลยโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองมาเป็นเก๋งสรุปว่าเป็นเก๋งกับบรรทุก10ล้อนะคือเก๋งเนี่ยลักษณะไปตัดหน้านะฮะฟังจากคำให้การนะแล้วก็รถบรรทุก10ล้อเนี่ยเบรกไม่ทันก็เลยชนกันนะแล้วก็รถเก๋งเนี่ยมากัน2คนนะเป็นลูกชายกับทางคุณแม่อายุ60กว่าปีนะก็หงายท้องแต่ว่าเคราะห์ดีไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนะก็มีเจ้าหน้าที่มาปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้กีดขวางอยู่เลนขวานะก็บอกรถติดซ้ายแถวประมาณสักกิโลกว่าๆนะล่าสุดก็เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วการจราจรก็เร่งระบายท้ายแถวที่สะสมกันอยู่นะครับผ่านพ้นบริเวณจุดดังกล่าวไปก็ดีขึ้นคุณเวทินสวัสดีครับพี่เวทิน
2: สวัสดีครับคุณเส
0: นาพี่เวทินอยู่ไหนครับเนี่ย
2: ผมอยู่เส้น340บางบัวทองสุพรรณบุรีครับคุณเสนาครับขาเข้า
0: ครับเป็นไงบ้างครับพี่เวทินอะไรอ
2: ยู่ตาต้อนวันนี้เมื่อพบเจออุบัติเหตุนะครับคุณเสนาอยู่สี่แยกใกล้ๆสี่แยกสะโพกนะครับ
0: เป็นรถอะไรอ่ะพี่เวทิน
2: เป็นรถกระบะตู้ทับผมไม่รู้ว่าเขาบรรทุกอะไรมาแล้วก็เป็นลังๆอ่ะนะครับมันแล้วลังเหล่านั้นมันก็แตกกระจายออกมาอยู่ริมไหลทางในช่องคู่ขนานด้านซ้ายมือ
0: แต่มันเป็นอะไรไม่ทราบใช่ไหมไอ้ของที่อยู่ในลัง
2: ไม่ทราบแต่ว่าเห็นเป็นลังสีน้ำตาลนะครับ
0: เป็นลังกระดาษเนี่ย
2: เป็นลังกระดาษเป็นลังกระดาษ
0: เยอะไหมพี่ประมาณกี่ลังอ่ะ
2: โอ้โหเยอะคิดว่าเยอะเพราะว่ามันเหมือนกับไปมันพลิกตะแคงมาแล้วคราวนี้หลังคามันฉีกขาดออกมาคุณเสนาม
0: ีคนเจ็บไหมคะเนี่ย
2: เมื่อกี้ผมสังเกตการดูเห็นน่าจะมีคนเจ็บอยู่คนนึงเดินกระเตกอยู่แต่ก็คือแล้วหลังจากนั้นก็คือมีคนมุงกันอยู่หลายคนอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อแต่เจ้าหน้าที่มาถึงยังคะเนี่ย
2: เมื่อกี้ที่ผมเห็นมีรถแอมบูเลนซ์ของอบต.หน้าไม้อ่ะวิ่งมาถึงพอดี
0: อ๋อ
2: บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าประกันก็คงยังไม่มาครับ
0: ขาเข้าเหรอครับพี่
2: ขาเข้าครับขาเข้าแล้วคราวนี้มันจะมีรถคู่กรณีด้วยอ่ะคือผมเห็นบุบหรือว่ารถเก๋งอ่ะเป็นรถเก๋งแต่ผมสันนิษฐานว่าคงจะมาไวอ่ะเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปแล้วถนนมันลื่น
0: อ๋อ
2: คิดว่านะคิดว่านั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ครับตอนนี้ผ่านได้กี่ช่องทางเลนไหนบ้างคะเนี่ย
2: มันไม่ได้กีดขวางการจราจรนะครับคุณเสือมาเพราะตรงนั้นหลายทางมันกว้างแล้วคราวนี้ว่ามันเขาอยู่ชิดขอบถนนเลยอ่ะชิดขอบถนนแล้ว
0: อ๋อคือตอนนี้ก็คือวิ่งได้
2: วิ่งได้ครับแต่ว่าอาจจะมีคนชะลอดูนิด
0: แต่ฝนหยุดยังคะเนี่ย
2: ฝนนี่กำลังเริ่มลงเม็ดอีกแล้วครับ
0: ลงเม็ดอีกแล้ว
2: ลงเม็ดปล่อยแต่ว่าคือไม่ถึงกันหนักครับแต่ก่อนหน้าคือจะหนักอยู่เพราะว่ามันมีน้ำขังอะไรเต็มไปหมดเลยคุณเสือว่า
0: โอ้ระหว่างทางอย่างเงี้ยเหรอฮะ
2: ไปอยู่ตรงสี่แยกพระพงเลยพอเลยมาสี่แยกพระพงประมาณสักของเช็คนี้ก็พื้นจะแห้งแล้วคือไม่มีฝนแล้ว
0: อ๋อครับ
2: มันจะเป็นย่อมๆนะครับมันจะเป็นย่อมๆ
0: เหมือนเป็นช่วงๆแต่รถไม่ได้ติดใช่ไหมครับ
2: ไม่ได้ติดนะคุณเสือเราไม่ได้ติด
0: โอเคได้ครับได้
2: ติดตัวเฮดิสอยู่ระหว่างสองธนาคารระหว่างธนาคารกสิกรไทยกับธนาคารกรุงเทพ
0: ได้ครับ
2: อยู่อีกนิดเดียวอ่ะมันจะเสยเข้าไปร้านลาบก้อยเขาอยู่ด้านข้างทางอ่ะคุณเสียไหม
0: เอ้าหรอโอ้
2: ใช่อีกประมาณสักเมตรหนึ่งได้มั้งจะถึงร้านลาบร้านก้อยอยู่ข้างทางโอ้ทำไมงั้นผมนี่ขวดเลยลาบก้อยผมอ่ะ
0: โอ้โหอันนี้อยู่คู่ขนานใช่ไหมครับ
2: อยู่คู่ขนานครับอยู่คู่ขนานเลนซ้ายเลยคุณเสียมา
0: เดี๋ยวยังไงตามต่อให้ขอบคุณมากพี่เวทิน
2: โอเคครับผมโอเคครับ
0: เดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณเวทินนะครับอุบัติเหตุทางหลวง340ฝั่งขาเข้านะครับเลยแยกนพวงมาประมาณสักดูจากในแผนที่แล้วถ้าอยู่ช่วงระหว่างธนาคารที่พี่เวทินบอกเนี่ยธนาคารกสิกรกับธนาคารกรุงเทพเนี่ยมันประมาณ300เมตรนะก็อยู่ในคู่ขนานแต่ว่ารถยังไม่ติดนะเคลื่อนตัวได้ฝนเริ่มลงมาอีกแล้วนะฮะคุณวงศกรสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณเสมาวงศกรครับ
0: ครับคุณวงศกรอยู่ที่ไหนครับ
3: พบเห็นรถจอดเสียครับรัชพฤกษ์ขาเข้าผมมาจากวงเวียนบางขุนกองครับ
0: ครับผม
3: มุ่งหน้าลงต่างระดับตลิ่งชันครับพอดีจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นฝั่งขาเข้าต
0: ้
3: องทางซ้ายสุดเลยโรงพยาบาลศรีสวรรค์ซึ่งเป็นช่วงขาขึ้นเนินนะครับขาขึ้นมายังไม่ถึงจุดกลางเพราะนั้นเขาจอดเสียอยู่ก็เลยทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้เป็นรถสิบล้อใหญ
0: ่โอ้สิบล้อใหญ่ด้วย
3: ครับก็เห็นเจ้าของก็น่าจะลงมาโทรศัพท์ครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพียงแค่ว่าเสียการจราจรเป็นหนึ่งช่องทางซ้ายสุด
0: เห็นเขาบอกเขาบรรทุกดินมาเหรอครับแล้วดินมันตกมันหล่นไหม
3: ผมไม่สังเกตเห็นว่าเป็นดินจะเห็นว่าเป็นสิบล้อคร
0: ับอ๋อได้ๆเดี๋ยวแจ้ง
3: แน่ใจว่าบรรทุกอะไรมาแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาทำให้รถชะลอตัวหรือว่ารถติดนะครับ
0: ยังไม่มีท้ายเน
3: าะการจราจรยังไม่ได้ขับข้างมาก
0: เราประสานงานท้องที่ละสน.ตลิ่งชันตอนนี้รับทราบแล้วครับ
3: อ๋อครับก็จับกันก็ใช้การได้ดีฝนตกไปแล้วแต่ก็ไม่ได้เยอะมากครับก็แห้งๆแล้วก็ฟ้าหลัวครับ
0: ไม่มีตรงไหนที่มีพื้นแฉะใช่ไหมแบบน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมฮะ
3: ไม่มีผมไปเมื่อกี้ผ่านนครอินมาก
0: ็
3: ชื้นแฉะนิดหน่อยก็น่าจะผ่านฝนมาแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหามากครับ
0: อ๋อโอเค
3: ตอนนี้ผมมุ่งหน้าจะไปทางสายสี่ตอนนี้อยู่ใต้ลอยฟ้าก็ยังใช้การได้ดีนะครับ
0: ครับผม
3: กลับแล้วก็ไม่มีฝนแต่ก็เบรกก็พร้อมเตรียมตัว
0: ได้ครับขอบคุณครับคุณวงศกรขับรถปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวงศกรนะครับก็เป็นจุดเดียวกับที่คุณสำลิดแจ้งเข้ามานะราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามทางรถไฟเป็นรถบรรทุกดินจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะเราประสานงานสน.ตลิ่งชันตอนนี้เจ้าหน้าที่รับทราบแล้วขอบคุณทางสน.ตลิ่งชันด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะกรณีของคุณเวทินสรุปว่าเลยแยกนพวงมาประมาณสัก600เมตรนะฮะมีเก๋งกับกระบะตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงอยู่แล้วก็ลักษณะเหมือนเป็นพวกลังกระดาษอ่ะมันตกลงมาแต่ว่าไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านซ้ายก็มีการประสานงานไปที่สภ.ลาดหลุมแก้วรับทราบแล้วเช่นเดียวกันนะการจราจรก็ยังใช้ได้นะเมื่อสักครู่เห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งโค้งคลองนานะคุณบุญเกื้อบอกว่าเศรษฐกิจมาจากสมุทรสาครมุ่งหน้าไปกระทุ่งแบนบริเวณช่วงโค้งคลองนามีอุบัติเหตุรถบรรทุก6ล้อชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางฝั่งซ้ายส่งผลให้การจราจรนี้เคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ขอบคุณทุกข้อมูลครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาขอให้รัฐสภาทบทวนและยกเลิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยกัมพูชาจากสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริง
5: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
7: นายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภายื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาขอทบทวนและยกเลิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยกัมพูชาจากสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนที่ผ่านมาพร้อมเสนอรัฐบาลตัดลบงบช่วยเหลือด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาและนำงบไปสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงแทนคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: นายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาผ่านผู้แทนรับมอบโดยเรียกร้องให้พิจารณายกเลิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยกัมพูชาโดยให้เหตุผลว่าสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนรวมถึงประเด็นด้านความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยนายปริญญาระบุว่ากลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาและการเรียนระหว่างกันแต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเห็นว่าควรมีการทบทวนบทบาทภารกิจและความเหมาะสมของกลุ่มดังกล่าวโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงหากพบว่าไม่เหมาะสมก็ควรยกเลิกกลุ่มมิตรภาพดังกล่าวทันทีนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาชะลอหรือปรับลดงบประมาณด้านความช่วยเหลือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาโดยเฉพาะด้านการศึกษารวมถึงทบทวนโครงการโรงเรียนชายแดนสำหรับนักเรียนไปกลับและงบประมาณทางการศึกษาบางส่วนพร้อมเสนอให้นำงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่ทหารและการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนแทนพร้อมย้ำว่าในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติเป็นอันดับแรกพร้อมขอให้รัฐสภาพิจารณาทบทวนความสัมพันธ์ในระดับกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทยกัมพูชาอย่างรอบคอบต่อไปอินทิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: สมาคมวิศวกรชี้แผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์เป็นแผ่นดินไหวระยะใกล้คลื่นความถี่สูงกระทบอาคารเตี้ยต่างจากกทมเสียงกระทบแผ่นดินไหวระยะไกลมีผลต่ออาคารสูงคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: จากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ที่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะมินดานาวประเทศฟิลิปปินส์ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยอธิบายว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีขนาดใหญ่มากเนื่องจากฟิลิปปินส์อยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟนอกจากนี้แผ่นดินไหวดังกล่าวยังอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20-30 กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งจัดเป็นแผ่นดินไหวระยะใกล้ทำให้เกิดคลื่นความถี่สูงมีผลต่ออาคารเตี้ยค่อนข้างมากโดยเฉพาะอาคารสูงไม่เกิน5ชั้นทางนี้ลักษณะของแผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์มีความแตกต่างจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นกับกทม.เมื่อปี 2568เนื่องจากกรณีของกทม.รอยเลื่อนที่มีผลกระทบคือรอยเลื่อนสกาในเมียนมาและรอยเลื่อนในกาญจนบุรีซึ่งระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครหลายร้อยถึงพันกิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินไหวระยะไกลคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเป็นคลื่นความยาวทำให้มีผลกระทบต่ออาคารสูงเสียหายได้ง่ายสำหรับกรุงเทพมหานครยังไม่ถือว่าปลอดภัยจากแผ่นดินไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นดินไหวระยะไกลอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครควรที่จะมีการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงอาคารตลอดจนพิจารณามาตรการเสริมความแข็งแรงของอาคารและติดตั้งระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวในอาคารนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: ปิดท้ายที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.รายงานช่วง7วันแรกของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เมื่อเวลา 23:00 นของวันนี้พบว่าจากจำนวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 26.04 ล้านคนมียอดการใช้จ่ายในโครงการแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 17,833 ล้านบาททั้งนี้ปัจจุบันมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า1,2862ร้านค้าแยกเป็นร้านค้าเดิม 869,000 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 133,000 ร้านค้า
10: อย่าทิ้งขยะเรี่ยราดจนเป็นนิสัยเพราะอาจติดตัวไปถึงคนใกล้ตัว
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่
3: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของยายไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันทางไกลจากตลาดสายอำเภอก็จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปราปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทธไทยสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นไหมจะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

สสกลับมาเดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้14:15 นโดยประมาณนะครับก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะครับที่โค้งคลองนาของคุณบุญเกื้อที่ฝากข้อมูลไว้หลังใหม่ส่งผลกระทบการจราจรเห็นบอกว่าติดเศรษฐกิจนะครับมาจากสมุทรสาครที่จะมุ่งหน้าไปกระทุ่งแบนจุดเกิดเหตุอยู่โค้งคลองนาเป็นรถบรรทุก6ล้ออุบัติเหตุนะครับที่โค้งคลองนาของคุณบุญเกื้อที่ฝากข้อมูลไว้หลังใหม่ส่งผลกระทบการจราจรเห็นบอกว่าติดเศรษฐกิจนะครับมาจากสมุทรสาครที่จะมุ่งหน้าไปกระทุ่งแบน

0: ด้านซ้ายซึ่งเราประสานงานไปทางท้องที่สภ.ลาดหลุมแก้วการจราจรยังพอใช้การได้นะครับไปกลับนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีเหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับล่าสุดเนี่ยเพลิงสงบแล้วก็เหลือขั้นตอนการติดตามเรื่องของตัวอาคารนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีความปลอดภัยแข็งแรงมากน้อยยังไงแล้วก็หลังจากนี้ไปต้องดำเนินการยังไงต่อเพิ่มเติมกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมอาคารสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครนะครับท่านผอ.พัฒนาเทพเครือจะเอมสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับตอนนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเห็นบอกว่าตอนนี้ยังเข้าพื้นที่ไม่ได้ใช่ไหมครับท่านผอ.
1: ใช่ครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่สำนักงานเขตนะครับผมจะต้องออกคำสั่งเพื่อควบคุมพื้นที่ครับยังไม่เข้าไปใช้สายอาคารครับ
0: เราจะเข้าไปตรวจสอบได้เมื่อไหร่หรือว่าประมาณ
1: ครับตอนนี้เราก็เลยนัดหมายทางสำนักเขตแล้วก็ได้ขอความร่วมมือกับทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับผมว่าจะขอเข้าไปดูไปลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารพรุ่งนี้ช่วงเช้าช่วงสายๆครับผม
0: พรุ่งนี้ช่วงสายสิ่งที่เราต้องตรวจสอบ
1: ประมาณ10โมง
0: ประมาณ10โมงเนาะสิ่งที่เราต้องตรวจสอบดำเนินการหลังจากนี้ไปหลังจากที่เข้าไปพรุ่งนี้10โมงเราต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังยังไงบ้างฮะขั้นตอนเป็นยังไงฮะท่านผอ.
1: ครับขั้นตอนก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการคือโครงสร้างอาคารนะครับว่าหลังจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยโครงสร้างอาคารที่เป็นโครงสร้างหลักเนี่ยได้รับความเสียหายระดับไหนครับเมื่อเราทราบถึงระดับความเสียหายโครงสร้างแล้วเราก็ถึงมาประเมินว่าการที่จะเข้าใช้สายอาคารเนี่ยต้องมีการซ่อมแซมก่อนแล้วก็มีการตรวจสอบอะไรบ้างหรือว่าหากซ่อมแซมไม่ได้ต้องมีการรื้อถอนบางส่วนแล้วก็ต่อเติมปรับปรุงใหม่ตามที่กฎหมายกำหนดครับ
0: รับแจ้งมาเบื้องต้นนี่พอจะมีคร่าวๆได้ไหมฮะว่ามันมีรอยร้าวตรงไหนมันกระทบยังไงบ้าง
1: อันนี้เท่าที่ลงพื้นที่กันนะครับก็จะทราบทุกคนว่าอาคารตึกแถวสูง4 ชั้น 4-5 ชั้นนะครับแล้วก็จะไหม้ที่ด้านบนนะครับเป็นความเสียหายค่อนข้างเยอะตรงนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลเรื่องพื้นชั้นบนอยู่ครับว่าไฟไหม้เป็นระยะเวลานานความเสียหายน่าจะเยอะครับแต่ว่าโครงสร้างข้างล่างเนี่ยก็ยังมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องลงพื้นที่ดูให้ละเอียดอีกทีครับ
0: มันมีโอกาสที่มันจะพังถล่มลงมาไหมครับ
1: ตอนนี้จากการประเมินเบื้องต้นนะครับยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าจะถล่มแต่ว่าในลักษณะที่ถล่มลงมาทั้งหลังเนี่ยน่าจะไม่ถึงขนาดนั้นครับ
0: ไม่ถึงขนาดนั้น
1: อาจจะมีความเสียหายแค่ผนังหรือโครงสร้างด้านบนที่อาจจะมีการกระทอหรือหลุดร่วงลงมาครับ
0: แต่ไอ้ที่มันจะแบบยุบลงมาทั้งหมดนี่คงไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะท่านผอ.
1: คาดว่าจะไม่น่าถึงขนาดนั้นเพราะว่าความเสียหายจะยังคงอยู่ที่ชั้น3ชั้น4เป็นส่วนใหญ่ครับผม
0: ระหว่าง
1: ยังไม่ได้ลามลงมาที่ข้างล่างคร
0: ับ ระหว่างนี้นี่เราต้องระวังพื้นที่ข้างเคียงผลกระทบต่อบ้านเรือนอาคารข้างเคียงยังไงบ้างอ่ะเพราะว่ามันอยู่ในชุมชนด้วย
1: ครับใช่ครับก็ต้องกันพื้นที่ที่สำนักเขตเนี่ยครับก็จะลงไปกันก็ดูแนวที่ความเสียหายจากตัวอาคารที่จะร่วงหล่นลงมาเนี่ยจะกินพื้นที่ตรงประมาณไหนเพื่อกันไม่ให้คนเข้าไปเพื่ออาจจะได้รับอันตรายได้ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นโดยรอบที่แบบข้างเคียงโดยรอบแค่นั้นนะครับ
0: น้ำหนักของสิ่งของเกี่ยวด้วยไหมฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นพวกเสื้อผ้าแล้วยิ่งพอฉีดน้ำเข้าไปตอนดับไฟนี่มันก็เหมือนกับว่าน้ำมันก็ไปผ้ามันก็ไปอุ้มน้ำไว้มันทำให้มีน้ำหนักนี่มันมีโอกาสด้วยไหมฮะเกี่ยวไหมฮะ
1: ก็มีผลครับแต่ว่าก็มีเพลิงไหม้ไปแล้วบางส่วนแล้วก็น้ำก็หลังจากฉีดลงไปเนี่ยมันก็ลงมาข้างล่างค่อนข้างเยอะมากแต่ก็มีผลทำให้น้ำหนักเพิ่มแต่คิดว่าไม่นะเป็นนัยยะสำคัญที่จะทำให้เสียหายหนักขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ความเสียหายหนักน่าจะเกิดจากไฟไหม้นะครับแล้วพออาคารมันพอมันเย็นตัวลงเนี่ยมันจะการเกิดวัสดุพอขยายตัวแล้วหดตัวจะมีการร่วงหล่นหรือมีการเสียหายเพิ่มเติมขึ้นเล็กน้อยครับ
0: แล้วบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงอาคารที่อยู่ข้างเคียงกันนี่คือต้องกันบริเวณไหมต้องห้ามเข้าด้วยไหม
1: ได้ครับสำนักเขตน่าจะดูอาคารที่ติดกันนะครับน่าจะมีการกั้นพื้นที่ไม่ให้เข้าไปในอาคารที่ติดกัน
0: ถ้าผอ.พอจะทราบไหมว่าติดกันประมาณสักกี่อาคารแล้วต้องอพยพไหมต้องออกมาไหมยังไงบ้างครับตรงนี
1: ้ตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่ดูคูหาที่ติดกันนะครับที่ครับติดกันประมาณ 1-2 คูหาที่ได้รับไฟลามด้านบนครับผม
0: ซึ่ง 1-2 ค
1: ูหาแต่ว่าด้านข้างยังดีครับ
0: ซึ่ง 1-2 คูหาที่บอกก็คือก็ต้องห้ามเข้าด้วยใช่ไหมห้ามกลับ
1: ใช่อันนี้คือฝั่งที่เราดูเป็น4ชั้นเขาจริงมันอีกด้านหนึ่งครับที่เป็นตึกแถว3ชั้นติดต่อกัน

0: ก็จะมีเสียหายเยอะเหมือนกันประมาณ 4-5 คูหาตรงนั้นก็ต้องทางเขตก็คงออกคำสั่งห้ามเข้าพื้นที่ด้วยครับ
1: มันจะต้องเป็นคือพื้นที่ที่ติดกันบริเวณใกล้เคียงนี่น่าจะเป็นบริเวณโดยรอบเลยอย่างนั้นมั้ยไอ้รวมทั้งหมดมันกี่คูหาได้อ่ะครับท่านผอ.ที่มันเสีย
0: ตอนนี้ยังไม่ลงสรุปทั้งหมดนะครับเท่าที่ไปลงพื้นที่เมื่อช่วงเช้าเนี่ยฝั่งที่เป็นตึก4-5 ชั้นเนี่ยประมาณ 2-3 คูหาฝั่งที่เป็นตึก3ชั้นเนี่ยประมาณ 4-5 คูหาครับโดยใช้ลามจากชุมชนขึ้นไปติดลามที่ด้านบนนะครับ
1: อ
0: ย่างตึก3คูหาก็คือจะไฟไหม้ที่ชั้น3เป็นหลักครับผมจนตึก4-5ชั้นก็ไฟไหม้ที่ชั้น4ชั้น5เป็นหลัก
1: โอ้โหแล้วฝั่งไหนดูแล้วมันค่อนข้างที่จะอันตรายกว่ากัน
0: ความจริง
1: หรือว่ามันก็
0: ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันเป็นแต่ว่าฝั่ง3ชั้นไหม้ก่อนแล้วดับก่อนฝั่ง4-5ชั้นไหม้ทีหลังแล้วก็ดับ
1: ทีหลัง
0: แต่ระยะเวลาใช่ครับระยะเวลาที่ไหม้ใกล้เคียงกันก็ต้องระวังทั้งสองส่วนคร
1: ับไอ้ระยะเวลาตั้งแต่ช่วงประมาณสัก7นาฬิกากว่า8นาฬิกาจนถึงประมาณสัก10โมงครึ่งใช่ไหมตามรายงานนะท่านผอ.ที่เขาบอกว่าสามารถอ
0: ันนี้ก็คือตามรายงานยังไม่ชัดเจนครับตอนนี้ทางเขตกำลังรวบรวมอยู่แต่ว่ามันจะแบ่งเป็นแบบช่วงๆครับเท่าที่ทราบก็คือช่วง7โมงเช้าเนี่ยจะเป็นบ้านเรือนก่
1: อ
0: นบ้านเรือนก่อนจะไหม้ก่อนพอไหม้ก่อนเสร็จก็จะลามไปที่ตึก3ชั้นแล้วเหมือนลมเปลี่ยนหรือเปล่าไม่แน่ใจก็จะมาลามที่ตึก4-5 ชั้นครับฉะนั้นระยะเวลาจะไม่ได้ไหม้7โมงจนถึง11โมงจะแบ่งเป็น3ช่วงครับ
1: โอ้ต้องไปดูช่วงเวลาอีกเนาะซึ่งมันก็แตกต่างกันออกไปอีก
0: ครับพรุ่งนี้ลงพื้นที่น่าจะทราบรายละเอียดมากขึ้นครับผม
1: ครับครับอยากจะบอกอะไรถึงประชาชนที่รับฟังพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ในขนาดนี้ไหมฮะเชิญได้เลยนะท่านผอ.ครับ
0: ครับผมก็ฝากเรื่องความปลอดภัยครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับตอนนี้สิ่งของอะไรที่ยังอยู่ในอาคารที่ยังไม่มั่นคงแข็งแรงเนี่ยก็ต้องทิ้งไว้ก่อนเอาตัวเราออกมาก่อนแล้วก็ฟังคำสั่งของสำนักงานเขตปทุมวันนะครับว่าตรงไหนเข้าได้ตรงไหนห้ามเข้าครับแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนครับ
1: คือตอนนี้เขาน่าจะกั้นพื้นที่แล้วเหรอเนาะแล้วถ้าเกิดกรณีถ้าเข้าไปเอาของไปหยิบของอะไรเงี้ยควรไหมฮะหรือไม่ควรแล้ว
0: ยังดีกว่า
1: ไม่ดีกว่า
0: เดี๋ยวรอลงพื้นที่แล้วก็รอฟังข่าวจากทางเขตเป็นระยะครับผม
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้เท่าที่สังเกตเขาจะประสานผ่านทางประธานชุมชนหรืออะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะแจ้งข่าวเพื่อประชาชนทราบว่าตอนนี้ไปพักตรงไหนได้บ้างอะไรครับแล้วก็ทางสังเกตมีมาตรการอะไรบ้างครับเราก็จะประสานสังเกตซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการสื่อสารกับประชาชน
1: ครับอ่ะข้อสุดท้ายครับมีข้อกังวลใจก่อนที่จะลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ช่วง10นาฬิกาไปฮะท่านต่อ
0: ก็ไม่มีครับก็หวังว่าอาคารได้รับความเสียหายไม่เยอะแล้วก็ต้องแซมได้ครับประชาชนจะได้รับผลกระทบน้อยครับ
1: เห็นมีบางข่าวเขาบอกว่าเหมือนกับว่าต้องทุบทิ้งไหมต้องเหมือนกับว่ามีการระเบิดมันทิ้งไหมต้องถึงขนาดนั้นเลยไหม
0: ต้องดูก็ตั้งต่อไม่ได้ครับต่อไม่ได้ต้องดูพวกนี้ครับผม
1: ค่ะได้
0: แต่ถึงก็ระเบิดทิ้งคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ
1: ก็ดูจากสภาพ
0: ความเสถียรครับผม
1: น่าจะยังซ่อมได้อยู่ใช่ไหม
0: คาดว่าครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำเลยเดี๋ยวเราก็ฟัง
1: ได้
0: ฟังอาจารย
1: ์ได้ครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับท่านผอ.เพิ่มเติมให้นะครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมอาคารสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครนะครับท่านผอ.พัฒนาเทพเครือจะเอมนะฮะก็มาเพิ่มเติมสำหรับกรณีวันพรุ่งนี้นะตอนนี้มีการกั้นพื้นที่แล้วล่ะบริเวณโดยรอบเลยแบ่งไป2ด้านนะฮะที่อันตรายก็จะมีฝั่งที่บอกว่าเป็นอาคาร3ชั้น 4-5 คูหาซึ่งด้านนี้มันไหม้ไปก่อนนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่มีลุกลามติดไฟขึ้นมาแล้วก็ดับได้ก่อนสำหรับฝั่งนี้นะส่วนอีกด้านนึงมันจะเป็นตัวอาคาร 4-5 ชั้น 2-3 คูหาฝั่งเนี้ยไหม้ทีหลังนะเนื่องจากว่าลุกลามมาจากฝั่งแรกแล้วก็มาโดนฝั่งเนี้ยไหม้ทีหลังก็ดับได้ช้ากว่านะครับซึ่งถ้าดูจากระยะเวลาแล้วก็พอๆกันนะความน่ากลัวนะครับก็อันตรายพอๆกันสำหรับทั้ง2ด้านของตัวอาคารดังกล่าวนะที่เห็นเป็นสีเขียวๆนี่แหละนะฮะแล้วก็เชื้อเพลิงก่อนหน้านี้ที่อยู่ด้านในเนี่ยเขาบอกเป็นพวกเสื้อผ้านะก็ใส่เหมือนเป็นกระสอบเป็นถุงๆอะไรเงี้ยเป็นแบบกองๆไว้เยอะๆปรากฏพอโดนน้ำฉีดเข้าไปมันก็เหมือนเป็นลักษณะแบบอุ้มน้ำไว้อย่างนั้นนะแล้วมันก็น้ำหนักมันก็จะเพิ่มมากขึ้นหลายคนเขาก็กังวลใจนะว่ามันจะพังมันจะถล่มลงมาไหม นะซึ่งเมื่อสักครู่ท่านผอ.บอกว่าคาดว่าน่าจะไม่นะฮะและเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วง10นาฬิกาเนี่ยช่วงสายเนี่ยก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างนะฮะว่าระดับความเสียหายของตัวโครงสร้างเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนมันพอที่จะซ่อมแซมกลับมาได้ไหมหรือว่าจะมีขั้นตอนอะไรยังไงต่อเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ประมาณ10นาฬิกาเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมนะเดี๋ยวท่านจสร้อยจะมาอัปเดตนะให้กับทุกท่านได้ทราบไปพร้อมๆกันนะฮะขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับขอบคุณคุณพัชนีด้วยนะเมื่อสักครู่เห็นบอกว่านำขนมมาฝากทีมงานจสร้อยของเราขอบคุณมากๆนะครับพี่พัชนีขอบคุณมากๆเลยถ้าฟังอยู่นะก็ว่าแล้วแหมเซลเข้ามาใน YouTube บอกผ่านหน้าบ้านจสร้อยแล้วก็ลงท้ายอีอีเข้ามาขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วว่าแล้วนะทำไมเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมาโผล่จสร้อยได้เอาขนมมาฝากขอบคุณนะครับพี่พัชนีทั้งด่วนพี่พัชนีรายงานให้เลยทั้งด่วนหัวลำโพงมุ่งหน้าไปงามวงวานฝนตกแล้วนะคะรถน้อยคล่องตัวบนทางด่วนขอบคุณนะครับแล้วก็คุณสมทรงนะฮะบอกว่าบางยี่เรือฝนตกแล้วแต่ว่าไม่แรงนะติดตามเลือกตั้งนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่หลายท่านให้ความสนใจนะครับก็พักไปในช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์กลับมาใหม่วันจันทร์วันนี้มีข้อมูลข่าวคราวอัปเดตนะในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.อย่างไรบ้างจะเปลี่ยนใหม่หรือจะไปต่อติดตามพร้อมๆกันคุณบุษบงบุษบะวันนี้ครับ
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28 มิถุนายน 2569 เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
1: สวัสดีครับ
3: เสียงดุขนาดนี้กลัวนะ
1: เสียงดุเหร
3: อ
1: แต่ตัวจริงน่ารักนะ
3: ไม่จริง
1: จริง
3: ไม่ใช่
1: เป็นคนน่ารัก
3: ระวังนะฝนมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวฟ้ามันลง
1: อุ้ยแดดออกแล้วมองไปแถวอโศกไม่เห็นเลยแบบมีแดดอ่อนๆ
3: จ้าน
1: ะ
3: คะต้องบอกว่าเหลือแค่20วันนะจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.รวมไปถึงเลือกตั้งเมืองพัทยาด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาจัดเป็นกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่3นะคะซึ่งนายวีระยี่แพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็บอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สภากทม.รวมไปถึงพัทยาแล้วก็นายกเมืองพัทยามีการเปรียบเทียบปี65กับปีนี้เขาบอกปี65คนมาใช้สิทธิ์น้อยก็เลยอยากให้สื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็บอกว่าการทำหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งกทม.มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,628 หน่วยจึงได้ทำเป็นโครงการแซนด์บ็อกซ์นะในเขตหลัก4ส่วนที่พัทยาก็ทำที่เมืองพัทยา มีการคัดเลือกคนมาเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยละ5คนแล้วก็มีการอบรมกันอย่างเข้มข้นโดยจะทยอยอบรมในเขตอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้วกว่า 6,000 คนนะคะบอกว่ากทม.เนี่ยมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าทั้งหมด 4,400,000 คนนะคะส่วนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 4,300,000 คนเขาบอกทำไมมันต่างกันก็บอกว่าเนื่องจากบุคคลที่ย้ายเข้ามาในกทม.ไม่ถึง1ปีไม่สามารถเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ได้นะคะขณะที่การเลือกตั้งสก.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมากกว่า1ปีย้ายเข้ามาไม่ถึง1ปีก็ใช้สิทธิ์ไม่ได้อีกเหมือนกันซึ่งเขาจะมีเดดไลน์จนถึงที่สุดนะคะก็คือวันที่17มิถุนายนนี้นะคะส่วนบัตรเลือกตั้งพิมพ์มากพิมพ์น้อยเท่าไหนก็บอกว่าพิมพ์เท่ากับจำนวนผู้หมายเลขผู้สมัครแต่บัตรเลือกตั้งของสก.จะพิมพ์เท่ากับจำนวนผู้สมัครในเขตที่มีผู้สมัครสูงสุดนะคะซึ่งบอกว่าทางด้านของร้อยตำรวจเอกชนินเกตน้อยเล็กก็บอกว่าการเลือกตั้งปี65มีการร้องเรียนของกทม40เรื่องพัทยา6เรื่องถือว่าไม่มากแต่ครั้งนี้เนี่ยกกต.ขอเดินหน้าป้องปรามเชิงรุกค่ะโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อป้องกันและปราบปรามประสานกับแบงค์ชาติแบงค์พาณิชย์ในกรณีการเบิกเงินมากผิดปกตินะคะรวมถึงผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มีการซักซ้อมและการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องปรามด้วยนะคะซึ่งนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็บอกว่าในทางปฏิบัติวันเลือกตั้งมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของกปน. อยู่บ่อยครั้งดังนั้นจึงต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่เริ่มนับคะแนนค่ะเพราะฉะนั้นต้องการผู้สังเกตการนับคะแนนนั่นเองนะคะมาดูทางด้านของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะกรุงเทพมหานครก็มีการประชุมกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเป็นการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะเน้นย้ำเรื่องการวางแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครนายณรงค์เลืองศรีเองในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะคะก็ย้ำบอกว่าบางสำนักงานเขตเนี่ยมีการเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งหรือ ือว่าหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากเป็นฤดูฝนเขาไอ้หน่วยเลือกตั้งที่เคยตั้งอยู่กลางแจ้งอ่ะเขาก็พยายามจะหาเต็นท์ชั่วคราวหรือให้ย้ายเข้าไปอยู่ในอาคารนะคะซึ่งประชาชนต้องตรวจสอบนะว่าหน่วยเลือกตั้งเราเปลี่ยนหรือเราย้ายหรือเปล่าแต่ว่าจุดที่จะจัดเป็นหน่วยเลือกตั้งใหม่เนี่ยจะพยายามเน้นให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทางด้านของสำนักงานเขตได้การแจ้งมีการแจ้งการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยถ้าเปลี่ยนนะก็จะแจ้งไปพร้อมเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์และการเดินรณรงค์หาเสียงด้วยได้รับหนังสือแจ้งหรือยังว่าคุณมีสิทธิ์เลขประจำตัวเท่าไหร
1: ่ยังไม่ได้
3: แปลกใจมากเลยปีนี
1: ้
3: ทุกทีเราไปเลือกตั้งสสแล้วคือถ้าเกิดเราอยู่ในบัตรอะไรเขาเรียกว่าทะเบียนบ้าน
1: อ
3: ่ะถ้าเราเป็นคนแรกๆเราก็จะได้เบอร์แรกใช่ป่ะ
1: ใช
3: ่แต่คราวนี้เขาเรียงให้คนสูงอายุได้บัตรเบอร์แรกคือค
1: ุณแม่เรียงตามอายุเหรอ
3: ไม่นั่นสิสงสัยอ่ะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอายุสูงที่สุดในบ้านใช่ไหมคะคุณแม่มาเป็นหมายเลข27พี่ชายมีรองลงมาจากคุณแม่ได้28และเขาว่าเด็กสุดอยู่บ่ายเลข29
1: เขาเรียงตามคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านก่อนหลังอย่างนี้เปล่า
3: ไม่ได้ไม่ถ้าก่อนหลังเขาต้องก่อน
1: เอาหรอ
3: เออเขาต้องก่อนไม่ใช่แม่ก่อนแต่ทีนี้เขาเอาท้ายขึ้นก็เลยงงแต่จะไปถามเขาเอ๊ะเราก็ไปเช็คในระบบของทางด้านของที่เขาของกรมการปกครองที่เขาเราเช็คอ่ะก็ตามนั้นเขาไม่ได้พิมพ์ผิดแต่เราก็เอาไปใช้ตามนั้นแหละอย่าไป question mark ทำไมถึงเปลี่ยนอย่างนี้ทำไมเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาเอาตามนั้นเขาออกมาแล้วนะคะคุณเสมายังไม่ได้ใบเหรอ
1: ยัง
3: เขายังไม่ได้ส่งหรอ
1: ใช่ยังไม่ได
3: ้ตอนนี้เขาทยอยส่งแล้วนะมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ที่ไหนยังไงอ่ะนะคะแต่ของเราไม่ได้ย้ายนะเพราะว่าเราตั้งเราเข้าไปเลือกตั้งในพื้นที่เป็นโรงเรียนแล้วเป็นสนามกีฬาในร่
1: ม
3: ก็เลยไม่ค่อยไม่ต้องย้ายเข้าไปในอาคาร
1: ครับ
3: นะคะทีนี้มาเปิดผลสำรวจของนิดาโพกันบ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะคะเป็นการเปิดผลสำรวจการเลือกตั้งกทม.นะคะเป็นครั้งแรกเป็นโพครั้งแรกของนิดานะคะก็บอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยเลือกผู้ว่ากทม.อันดับ1ก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ร้อยละ 67.30 อันดับที่2ก็คือยังไม่แน่ใจร้อยละ 10.20 แล้วก็อันดับ3ร้อยละ 8.2 เรื่องนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนอันดับ4มาเร็วมาแรงมากเลยร้อยละ 7.3 คือคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะ
1: โอ้นี่เขาแบ่งแยกด้วยเหรอกรุงเทพเหนือกรุงเทพกลางกรุงเทพตะวันออกกรุงเทพใต้กรุงเทพ
3: ใต้ว่าโซนไหนใครจะเลือกใคร
1: เ
3: ขาแบบนั้นเลยนะคะเขาก็มีการจำแนกตามกลุ่มเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร6กลุ่มเขตพบว่าทั้ง6กลุ่มเขตเลือกนายชัชชาติเป็นอันดับ1นะคะ
1: แต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะไม่เท่ากันนะ
3: ไม่เท่ากันไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าเป็นทางเหนือหน่อยก็จะแบบเป็น2หน่วยอย่างเงี้ยแต่บางที่ก็อาจจะเป็นหลักเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนการเลือกสกอันดับ129.10ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระก็เหมือนกับโพครั้งที่แล้วของสถาบันปกเก้าเนาะอันดับ2ร้อยละ 26.50 บอกว่าเลือกพรรคประชาชนอันดับ3ร้อยละ 18.5.35 ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครแล้วก็บอกว่าพรรคอันดับ4ร้อยละ 11.50 ระบุบอกว่าจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ5อันดับ5ร้อยละ 6.05 เลือกกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์นะคะแล้วก็ทีมแล้วก็เลือกคนทีมคนทำงานนะคะก็ยังมีคนที่บอกว่าไม่ประสงค์จะลงคะแนนด้วยนะก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันเดี๋ยวรอดูวันเลือกตั้งก็รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะส่วนผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ระดมหาเสียงกันนะคะก็มีในหลายประเด็นทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์เองนะคะก็พูดถึงโพที่ออกมาว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหนำโด่งเลยก็บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจกันขนาดเดียวกันก็พยายามที่จะทำหน้าที่ให้เดินรณรงค์หาเสียงอ่ะนะคะให้เข้มข้นแล้วก็ให้ถึงกับคนที่สนับสนุนเพิ่มเติมด้วยนะคะ
1: ครับ
3: ก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนๆที่ทางด้านของประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะป้ายหาเสียงน้ำก็มีปัญหาด้วย
1: อยากรู้ประเด็นเรื่องอากงมากกว่า
3: อากงเหร
1: อ
3: มันก็ไม่คือพอพูดไปมันน่าสนใจแต่พูดไปเราก็
1: ระบบอากงอะ
3: ระบบอากงว่าเป็นระดับป ประธานที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะของผู้ว่าคนเก่านะคะก็อันนี้แหละก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็กำลังเป็นปัญหาอยู่แล้วซึ่งพรรคเศรษฐกิจอ่ะเข้ามาแฉเมื่อวันเสาร์นี่แหละว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าคนอย่างคุณชาติชาติเองอ่ะก็บอกว่าดีแล้วเป็นเรื่องทุจริตที่พูดกันบอกกันก็ดีแล้วจะได้รู
1: ้
3: นะคะว่าเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงยังไงนะเพราะว่าเขาบอกหลักฐานไม่มีอ่ะหลักฐานที่มันเชื่อถือได้มันไม่
1: ม
3: ีทางด้านของคุณชาติชาติบอกอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นด้วยเหมือนกันว่าอ้าวต้องมีหลักฐานมัดเลยเหร
1: อ
3: ถ้าไม่มีหลักฐานที่เชื่อไม่ได้หรือว่าคนนั้นเล่ามาคนนี้เล่ามาขณะที่คุณจิรยุหงทรัพย์เองเขาก็มีเอาเปิดเป็นจดหมายเปิดผนึกเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศอะไรกันอ่ะกับเจ้าหน้าที่ของกทม.เองก็เป็นประเด็นด้วยเช่นเดียวกันบอกว่ามีเรียกเข้าไปมีความสัมพันธ์กันแบบนั้นแบบโน้นแบบนี้นะคะก็แหมหน้าหนักใจด้วยเหมือนกันนะคะว่าจะออกมาในแนวว่าข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวดูว่ามีกลุ่มบางกลุ่มเองที่เขากำลังจะไปยื่นเรื่องให้ปปช.สอบด้วยเหมือนกันที่ว่ามีการล็อกสเปคตั้งแต่การเลือกผู้อำนวยการเขต
1: ใช่มีการอะไรแต่งตั้งโยกย้ายอะไรของเขา
3: ใช่นะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อซึ่งขณะเดียวกันทางด้านของพรรคประชาชนเองเมื่อวานนี้ก็ไปหาเสียงที่อตก.นะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าโพนิด้าจะออกมาเป็นยังไงแต่โพที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือวันเลือกตั้ง28มิถุนายนนะคะก็บอกว่าตัวเองและผู้สมัครสก.ทุกคนพร้อมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนปัญหาระบบอากงก็ยอมรับว่าเป็นการซื้อขายตำแหน่งการทุจริตมีทุกยุคทุกสมัยพรรคประชาชนให้ความสำคัญมากเรื่องการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งการทุจริตงบประมาณการซื้อขายตำแหน่งซึ่งต้องใช้เจตนาอันแน่วแน่และมีเจตจำนงทางการเมืองมีระบบป้องกันติดตามจับจะไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นภายใต้การบริหารงานของพรรคประชาชนปัญหาเหล่านี้ถ้าหัวไม่สายหางจะไม่กระดิกค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะไปยื่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องป้ายหาเสียงที่ผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่านะคะที่มันเกินขนาดไปก็บางคนเนี่ยเอาไปติดบนรถเมย์ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะอันนี้คุณมาริกาบอกนะคะแล้วก็เพราะว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำเอาเปรียบกันจะมัวแต่เกรงใจคนที่เป็นมาก่อนกลับไม่เกรงใจต่อผู้มาต่อก่อนนั้นก็ไม่ถูกต้องนะกกต.ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอันนี้คุณมาริกาฝากบอกมา
1: ครับ
3: นะคะส่วนทางด้านของประชาธิปัตย์เองวันนี้ตอนเช้าก็ไปหาเสียงที่สวนลุมนะคะแล้วก็มาเดินสายหาเสียงแถวๆบ่อนไก่นี่แหละค่ะนะคะก็มีการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่มาจับจ่ายใช้สอยกันตลาดชุมชนบ่อนไก่ก็บอกว่าที่ชุมชนบ่อนไก่แฟดเนี่ยแฟดตรงเนี้ยนะแฟดบ่อนไก่เนี่ยก็มีโครงสร้างอาคารทรุดโทรมเนื่องจากเป็นอาคารเก่าแล้วก็มีปัญหาการจัดการขยะที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและชาวบ้านก็เลยฝากบอกคุณอนุชาบุรพาชัยศรีผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าพื้นที่มันอยู่ลึกเข้าไปบางทีเจ้าหน้าที่เขตก็ไม่เข้าไปเก็บขยะบางจุดเนี่ยถูกปล่อยทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์ถึงจะมาเก็บทำให้ชาวบ้านต้องเอาขยะมากองรวมกันในบริเวณที่ไม่ใช่จุดทิ้งขยะอย่างเป็นทางการจนเกิดเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของคนในชุมชนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็นับว่าเป็นเสียงสะท้อนจากพื้นที่ว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยบางทีมันไม่ต้องใช้นโยบายที่ซับซ้อนหรือใช้ความคิดที่สร้างสรรค์หรือแปลกใหม่เพียงแค่กทม.จัดการระบบพื้นฐานให้ดีโดยกำหนดจุดที่ทิ้งให้ชัดเจนและเข้ามาจัดเก็บขยะให้ตรงเวลาบ่อยครั้งขึ้นแค่นี้ก็จะคืนความสะอาดให้กับชุมชนแล้วค่ะ
1: เข้าถึงเข้าง่ายและเข้าใจ
3: ได้ไหมสโลแกนเหรอ
1: พูดถึงเฉย
3: อยู่ๆจริง
1: ๆมันต้องใช้แบบนโยบายที่แบบซับซ
3: ้
1: อนอะไร
3: ไม่ต้องสวยหรู
1: สักครู่ไงผมก็เลยนึกถึงว่าจริงๆมันก็แค่แบบเหมือนเข้าถึง
3: ให้มาทำเถอะแม่พูดง่ายๆก็คือให้มาทำแต่ก่อนนี้นะหมู่บ้านเขานะมาเก็บนะวันจันทร์กับวันศุกร
1: ์
3: แต่ก่อนนี้จันทร์พุธศุกร
1: ์
3: มาเก
1: ็
3: บนะแต่เดี๋ยวนี้เหรออังคารวันเดียว
1: เ
3: หรอมาอังคารวันเดียวแล้วบางทีถ้าฝนตกหนักๆไม่ได้เข้ามาด้วยก็ดมกลิ่นกันไปก่อน
1: อ
3: ันนี้ก็พูดคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ปากบอกไงมันต้องทำด้วยถ้าทำเนี่ยชาวบ้านเขาเห็นนะเขาก็จะบอกเอ้ยเลือกคนนี้ทำงั้นทำงี้ทำงู้นนะถ้าไม่เกิดไม่ทำเนี่ยก็ยากนะแล้วก็ชุมชนในกทม.เป็นชุมชนหมดแล้วอ่ะดูสิวันนี้อย่างไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเห็นไหม
1: พระราม6
3: ใช่แล้วโบเบอ่ะโบเบ2อ่ะแหละนะบางทีทุกคนบอกเอ๊ะพระราม6อยู่ตรงไหนตรงช่วงไหนเหรอบอกว่าแถวโบเบ2
1: ตลาดโบเบฝั่งตรงข้าม
3: ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ไฟไหม้ก็ทำให้เกิดความเสียหายโชคดีไม่ได้อยากใช้คำว่าโชคดีดีว่าเขาหนีออกมาทันนะเพราะไฟมันโอ้โหตั้งแต่กี่โมงอ่ะ
1: 7 โมง 8 โมง 7 โมงกว่า
3: แล้วก็ต่อเนื่องยาวมากว่าจะดับได้ก็เกือบ10โมงอ่ะแล้วก็ยังโครงสร้างอีกอ่ะเพราะเป็นอาคารเก่าด้วยนะถึงก็เบื้องต้นตอนแรกก็มีการบอกว่าจะเอาจะอะไรจะถล่ม
1: อ
3: าคารใช่ไหมเขาเรียกว่า
1: จะต้องทุบต้องระเบิด
3: ใช้คำว่าระเบิดเนี่ยมันก็แรงเกินไปนะระเบิดอาคาร
1: อ
3: ่ะแต่ว่ามันก็ต้องปิดล้อมพื้นที่เอาไว้ไม่ให้คนเข้าไปอันนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนกรุงเทพมากเลยนะเวลาเกิดเหตุทีมันต้องปฏิบัติการต้องให้ทันลุงนี้ท่วงทีบางทีบอกว่ารถยังไม่ได้ต้องรอคนนั้นก่อนไอ้รถยกอ่ะต้องรอให้เขาให้ทางนั้นเซ็นก่อนทางนี้เซ็นก่อน
1: โอ้ยรอระบบตายพอดีคนรอตายพอดี
3: เราหลังไมค์กันอ่ะเราพูดกันว่าม
1: ันรอไม่ได้
3: มันรอไม่ได้จะมาพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะพูดได้ไงแต่ขนาดเราไม่ใช่คนพื้นที่เรายังขึ้นเลยอ่ะโอ้ขึ้นง่ายด้วย
1: โชคดีที่เราเป็นคนใจเย็น
3: เ
1: ราไม่ขึ้น
3: ไม่ขึ้นเลย
1: เราไม่ขึ้นเราใจ
3: สัญญา
1: ก็นิดนึง
3: ก็ยังต้องติดตามกันนะคะต้องรับรองได้ว่ามันก็จะเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆต้องกระบวนการแฉก็จะแฉกันยังไงบางทีเราอย่าไปคิดเราอย่าไปติดภาพประชาสัมพันธ์หรือว่าการโฆษณาอย่างเดียวว่าเขาทำนั่นทำนี่ทำโน้นมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปอันนี้เราเตือนให้คนกรุงเทพได้พิจารณาให้ท่วนทีแต่บางคนก็ถ้าเกิดคนที่เขาอยู่มานานเขาก็พอจะบอกได้นะสังเกตว่ากทมก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งพัทยาก็จะเหมือนลักษณะเดียวกันคือเลือกคนที่ทำงานจริง
1: ๆ
3: มากกว่าคนที่ไม่เห็นเนี่ยยังไม่เห็นผลงานเลยว่าเป็นยังไงบางทีผลงานที่เขาคิดว่าของเขาดีแต่สำหรับประชาชนอาจจะใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยก็มีคำถามได
1: ้
3: นะคะก็เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าและสกนะคะก็เพิ่มเติมกันในช่วงนี้ค่ะคุณเสมา
1: ขอบคุณครับ
3: คร
1: ับ
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสก28 มิถุนายน 2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ

ึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

ติดตามจอสล็อตกันต่อครับขอบคุณคุณสมพงษ์ด้วยนะครับเมื่อสักครู่เดินทางมาแหมวันนี้วันอะไรกันฮะวันนี้หลายท่านมาส่งมอบขนมให้กับทางทีมงานนะขอบคุณคุณสมพงษ์ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับทั้งสองท่านก็มีของเล็กๆน้อยๆนะมาฝากทีมงานให้อิ่มอร่อยกันทั่วหน้าขอบคุณมากๆนะครับทั้งคุณพัชนีแล้วก็คุณสมพงษ์เลยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณคุณสุวรรณทองบอกว่าภาษีเจริญฝนเริ่มตกลงมาแล้วแต่ยังไม่แรงนะพี่วันบางรักนะก็เมื่อสักครู่นะฮะเพิ่มเติมกรณีของช่วงรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสกนะเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อก็ติดตามได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาก็ประมาณ 14:30 นเป็นต้นไปนะพบกับคุณบุษบงบุษบาวนิชได้นะฮะก็อีกประมาณสัก3สัปดาห์นะถ้าไม่นับสัปดาห์นี้ก็อีก2สัปดาห์นะก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับแล้วก็รายงานเรื่องของฝนมาด้วยบางรักสีลมนะพี่วันบอกว่าฝนนี่ตกหยุดหยุดนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีทางคุณระพีอ่ะบางขุนนนท์น่าจะมีฝนแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมไปดูเรื่องฝนให้นะครับเห็นสอบถามเข้ามาหลายท่านเลยฝนเล็กน้อยนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วง 14:30 นตามข้อมูลของเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับอยู่ที่คลองสามวาสายไหมคลองสารธนบุรีบางกอกใหญ่ภาษีเจริญหนองแขมบางแคเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ฝนรวมอยู่ที่คลองสามวา 16.5 มิลลิเมตรนะครับมีกรณีเพิ่มเติมของคุณอนุพงศ์ที่หลายวันก่อนนะเป็นสัปดาห์แล้วอ่ะเขาแจ้งเรื่องของกระเป๋าเป้สีดำซึ่งข้างในเนี่ยมันมีกล้องถ่ายรูปนะฮะโซนี่แล้วก็มีเลนกล้อง 3-4 ตัวเลยมูลค่าเนี่ยประมาณ 3-4 แสนบาทหลังจากนั้นพอทำตกหล่นนะนะฮะเขาก็ไปแจ้งความที่สน.โชคชัยแล้วก็แจ้งมากับทางจส.100ให้ประชาสัมพันธ์นะฮะว่ามีท่านใดที่เก็บได้หรือว่าพบเห็นนะก็ช่วยติดต่อกลับหน่อยลักษณะจะเป็นกระเป๋าเป้สีดำนะฮะใบใหญ่อะข้างในมีกล้องถ่ายรูปโซนี่มีเลนกล้อง 3-4 ตัวนะฮะตกหล่นเนี่ยเขาขับรถจักรยานยนต์แล้วก็ผูกเอาไว้แต่ว่ามันน่าจะผูกไม่แน่นนะระหว่างที่ขับไปมันก็เลยตกล่วงหล่นเป็นถนนเลียบทางด่วนรามอินทรานรงค์มาจากช่วงเกษตรตัดเกษตรนวมินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปทางลาดพร้าวนะก็ดูจากในกล้องวงจรปิดตรวจสอบเนี่ยบอกว่ามันตกหล่นก่อนที่จะถึงตัดกับลาดพร้าวนะซึ่งล่าสุดทางด้านของท่านพันตำรวจโทศักดิ์ชัยพรมมากองท่านสารวัตรสืบสวนสน.โชคชัยนะที่เจ้าทุกข์เข้าไปแจ้งความเนี่ยทีมสืบสวนตอนนี้เขาก็ไล่กล้องวงจรปิดมาเรื่อยๆอย่างที่บอกนะตอนนี้เห็นแล้วนะเห็นคนที่เก็บไปแล้วนี่เลยคนนี้เห็นไหมเขาเก็บไปเขาสะพายอยู่ข้างหลังเขานี่เห็นไหมฮะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นภาพรถจักรยานยนต์ของคุณอนุพงศ์ที่ลักษณะตอนนั้นเนี่ยมันใกล้จะตกแล้วคือมันห้อยแล้วพอหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยช่วงเวลาต่างกันประมาณ7นาทีไม่เกินเนี่ยระหว่าง7นาทีเนี้ยก็มีคนเนี้ยใส่ชุดสีดำเนี่ยปั่นจักรยานแล้วก็สวมหมวกเนี่ยเห็นไหมเขาเก็บแล้วเขาก็สะพายขึ้นหลังนะแล้วก็ลักษณะก็คือขับแบบอยู่ชิดฟุตบาทเลยอ่ะเนี่ยถ้าดูจากมุมนี้ก็น่าจะขับขึ้นฟุตบาทเลยแหละเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะครับติดต่อกลับที่สน.โชคชัยเลยนะเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาทราบตัวแล้วนะเพราะเดี๋ยวยังไงเขาก็ต้องติดต่อไปหาท่านอยู่ดีถ้าท่านฟังอยู่ท่านติดต่อกลับสน.โชคชัยเลยหรือว่าติดต่อกลับมาที่จส.100ก็ได้นะครับ1137ดอกจัน1808นะฮะชัดเจนเลยนะอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะติดต่อกลับมาได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะที่เก็บกระเป๋าเป้สีดำของคุณอนุพงษ์ได้เนี่ยนะฮะซึ่งทางท่านสารวัตรสืบสวนสน.โชคชัยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาทราบแล้วนะครับแล้วก็ได้ดูจากในกล้องก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะเนี่ยปั่นจักรยานนะฮะลักษณะการแต่งกายอะไรเห็นหมดเลยเนี่ยนะครับติดต่อกลับมาได้เลยนะครับหรือว่าจะแจ้งไปทางสน.โชคชัยก็ได้นะ1137ติดต่อกลับจส.100หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะนี่ก็เป็นข้อมูลเบาะแสล่าสุดก็ต้องขอบคุณทางทีมสืบสวนแล้วก็ท่านสารวัตรสืบสวนสน.โชคชัยด้วยนะครับท่านพันตำรวจโทศักดิ์ชัยพรหมมากองนี่เพิ่มเติมกรณีคุณอนุพงศ์
ที่แจ้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็เลนกล้องประมาณ 3-4 ตัวนี่แหละนะที่เขาบอกอ่ะมูลค่ามัน 3-4 แสนน่ะนะฮะมีอุบัติเหตุทางหลวง3091คู่ขนานกาญจนาภิเษกนะฮะหรือว่าคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย9ก่อนถึงด่านทับช้าง500เมตรรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางช่องทางซ้ายนะฮะล่าสุดทางท่านพันตำรวจโทเลิศศักดิ์ปิ่นละออท่านสารวัตรจราจรสนบางชันก็บอกว่าตอนนี้กำลังขนลังกระดาษเนื่องจากว่าเป็นรถบรรทุกขนลังกระดาษมาเต็มคันรถเลยนะแล้วก็มาพลิกตะแคงอยู่ที่เกิดเหตุอยู่เลนซ้ายตอนนี้กำลังช่วยกันขนลังกระดาษไปไว้ที่รถอีกคันหนึ่งอยู่จากนั้นก็จะทำการเคลื่อนย้ายไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ขอบคุณท่านพันตำรวจโทเลิศศักดิ์ปิ่นละออท่านสารวัตรจราจรท้องที่สน.บางชันด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมอุบัติเหตุให้ช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเร่งช่วยเกษตรกรหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทยเดินหน้า13มาตรการดูดซับผลผลิตเปิดตลาดใหม่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: ระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเร่งช่วยเกษตรกรหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทยเดินหน้า13มาตรการดูดซับผลผลิตเปิดตลาดใหม่พยุงราคาหน้าฟาร์มคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อออกมาตรการรองรับอย่างเร่งด่วนเพื่อดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และป้องกันไม่ให้ราคากุ้งหน้าฟาร์มปรับลดลงโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการเร่งด่วน13มาตรการตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งเดือนละ400ตันทดแทนปริมาณส่งออกที่หายไปซึ่งเดิมไทยส่งออกไปมาเลเซียเฉลี่ย 300-400 ตันต่อเดือนคิดเป็นมูลค่าประมาณ44ล้านบาทอีกทั้งได้เร่งขยายตลาดส่งออกใหม่โดยเฉพาะในจีนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการจับคู่ธุรกิจรวมถึงผลักดันการบริโภคในประเทศผ่านกิจกรรมร้อยริมเรและการเชื่อมโยงจุดรับซื้อในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งหารือกับมาเลเซียเพื่อคลี่คลายสถานการณ์พร้อมติดตามอย่างใกล้ชิดและอาจยกระดับประเด็นเข้าสู่เวทีการค้าโลกและอาเซียนหากจำเป็นทั้งนี้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพราคากุ้งดูแลเกษตรกรและลดความเสี่ยงสินค้าล้นตลาดมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: ต่อที่กรมทรัพยากรทางทะเลเร่งตรวจสอบน้ำทะเลสีดำคล้ำบริเวณปากคลองซากหมากอ่าวประดู่จังหวัดระยองเบื้องต้นไม่พบสัตว์น้ำตายคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งผ่านสื่อออนไลน์ว่าพบน้ำทะเลมีสีดำคล้ำบริเวณปากคลองซากหมากอ่าวประดู่จังหวัดระยองจากการสำรวจ4สถานีตรวจวัดในพื้นที่พบว่าน้ำทะเลมีลักษณะสีน้ำตาลเข้มค่อนข้างขุ่นมีตะกอนแขวนลอยในมวลน้ำสูงและมีกลิ่นคล้ายกรรมฐานหรือกลิ่นไข่เน่าอย่างไรก็ตามไม่พบสัตว์น้ำตายในบริเวณดังกล่าวผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นพบว่าค่าออกซิเจนละลายในน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและยังไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ถึงภาวะวิกฤตต่อสัตว์น้ำในพื้นที่จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพื้นที่ตากวนอ่าวประดู่มีลักษณะเป็นอ่าวกึ่งปิดทำให้การหมุนเวียนและถ่ายเทน้ำทะเลเกิดขึ้นได้ค่อนข้างจำกัดประกอบกับมีการสะสมของตะกอนดินเลนและสารอินทรีย์จากน้ำที่ไหลผ่านคลองต่างๆลงสู่อ่าวมาเป็นเวลานานเมื่อเกิดคลื่นลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะกอนที่สะสมอยู่ก้นอ่าวอาจถูกกวนปุ้งขึ้นสู่ผิวน้ำส่งผลให้น้ำทะเลมีสีคล้ำและขุ่นมากขึ้นขณะเดียวกันการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะออกซิเจนต่ำภายในตะกอนอาจก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นคล้ายไข่เน่าที่ตรวจพบในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนเพื่อนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยจะรายงานผลให้ทราบต่อไปนอกจากนี้ได้ประสานสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1จังหวัดระยองเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหารวมไปถึงติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวต่อไปสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับหรือว่าทางรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนหลานหลวงครับจากบริเวณปั๊มน้ำมัน PT สาขาหลานหลวง1ถึงบริเวณแยกหลานหลวงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีหลานหลวงครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2569เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่15มิถุนายน2569เวลา24นาฬิกาครับตลอด24ชั่วโมงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนหลานหลวงครับจากบริเวณปั๊มน้ำมัน PT สาขาหลานหลวง1ถึงบริเวณแยกหลานหลวงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีหลานหลวงตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2569ครับเวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่15มิถุนายน2569ครับเวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงครับมีผลให้ถนนหลานหลวงบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรวันเวย์โดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532ครับติดตามข้อมูลโครงการได้ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับคุณปริญญาครับแจ้งว่าเมื่อเช้าตรู่เลยประมาณ 2:30 นะลืมโทรศัพท์ iPhone 12 Pro Max สีเทาทำหล่นไว้บนรถแท็กซี่จำรายละเอียดไม่ได้นะครับขึ้นมาจากรัชฮาวรัชโยธินเป็นร้านอาหารนะแล้วก็มาลงที่คอนโดลุมพินีวิวราชบุรณะริเวอร์วิว1นะฮะคนขับรถแท็กซี่เนี่ยชื่อนายสรานณทีสารสมบัตินะฮะคุณสรานณทีสารสมบัติถ้าฟังอยู่นะครับหรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักก็สามารถติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับมีผู้โดยสารลืมโทรศัพท์มือถือนะก็บอกว่าทำตกหล่นเอาไว้บนรถแท็กซี่ของท่านนะฮะคุณสรานณทีสารสมบัติสามารถติดต่อกลับได้ที่1137ครับหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะฮะพื้นที่สีลมบางรักฝนตกแล้วนะครับขอบคุณพี่วันบางรักพระราม4คลองเตยเมื่อครู่ไปก็ฝนตกเหมือนกันตอนนี้ก็ตกอยู่นะมองออกไปด้านนอกเนี่ยนะฮะฝนตกที่หน้าต่างอยู่นะฮะตอนนี้มองไปด้านนอกหลังคารอบด้านนี่เปียกหมดละนะฮะลงมาก็ไม่ถึงขนาดกับว่าหนักนะแต่ว่าพอมองไปไกลๆเนี่ยดูท้องฟ้าสว่างนะนะฮะแต่ว่าที่คลองเตยพระราม4ที่ตึกไทยนี่ก็มีฝนนะครับโปรยปรายลงมาละนะครับคุณสุวรรณทองนะคุณระพีคุณกระปุกแดงนะครับคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณพัชนีคุณสมทรงคุณนิจรีคุณพินโยคุณอนุกูลนะขอบคุณสำหรับทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลด้วยนะฮะคุณวิรัตคุณวิชัยคุณสันติคุณสุวรรณทองคุณอุทัยขอบคุณมากๆนะครับพี่เพลินด้วยพี่อภิชาติด้วยพี่เอด้วยนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีที่จสร้อยก่อนหน้านี้เรามีการตามหานะครับเป็นหมวกเนตรนารีที่ทำตกหล่นไว้นะฮะเห็นบอกว่าทางจสร้อยเนี่ยช่วยได้เพิ่มเติมกรณีที่จสร้อยก่อนหน้านี้เรามีการตามหานะครับเป็นหมวกเนตรนารีที่ทำตก

0: ต่อรับเลย
1: อืมฮะโหลนึงเลยเหรอประมาณสักกี่ใบได้
0: ใช่โหลหนึ่ง12 ใบ
1: สอง
0: ก็ใบกลางๆไม่ใช่เด็กเล็กอ่ะเด็กก็เด็กโตแล้วครับ
1: ดูจากไซส์น่าจะเป็นมัธยมได้ไหมฮะ
0: ใช่มันเบอร์เจ็ดอ่ะครับแล้วอยากไปอยู่แบบ
1: น่าจะเป็นน้องๆมัธยมแล้วล่ะเนาะ
0: ใช่ไอ้คนทำหล่นเนี่ยคนต้องชดใช้เข้าไปอ่ะไปก่อนอ่ะ
1: ไปเจอที่
0: เป็นคนส่งของอะไรเงี้ยผมดาวเอานะ
1: อ๋อฮะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เขาไปเก็บได้ตรงไหนนะผู้กอง
0: เก็บเขาเก็บได้ทางระหว่างสาทรละมาราชพฤกษ
1: ์
0: แล้วเขาก็มาลงตรงข้างป้อมตำรวจตรงเพชรเกษมนะครับ
1: ตรงบางว่า
0: เปิดทางกระพริบแล้วก็วิ่งบางว่าใช
1: ่นี่ที่เดิมเลยนี
0: ่บางว่าเลย
1: ที่ก่อน
0: วิ่งเอาให้
1: ที่ก่อนหน้านี้ที่เราเคยคุยเรื่องของตกหล่นแล้วก็เอามาวางไว้ที่นี่เหมือนกันที่มาฝากไว้ตรงบางว่า
0: ใช่เขาคนที่เป็นของเล่นหรือว่าไอ้โมเดล
1: ใช่ตอนนั้นผู้กองก็ฝากมาแต่ตอนนั้นคือคืนไปเรียบร้อยเจอเจ้าของเรียบร้อย
0: ใช่แล้วของก็มูลค่าหลายล้านอยู่เป็นแสนอยู่นะ
1: ใช่นะเป็นแสนนะ
0: ใช่
1: แต่ผมก็จำได้ว่าตอนนั้นไอ้ผู้กองก็ประชาสัมพันธ์มามันที่เดียวกันเลยตรงเนี้ย
0: ใช่ที่เดียวกันเลยพี่ที่เดียวกันเลย
1: ใช่
0: คนเดินเขาก็มาให้หลักก็ที่นี่แหละ
1: วันนั้นวันที่เขาเอาหมวกมาส่งนี่ประมาณวันไหนกี่โมงอ่ะผู้กองฮะ
0: วันเสาร์ประมาณเที่ยง
1: เสาร์เที่ยงเนาะเดี๋ยวจะได้ช่วยไปทำสัมภาษณ์ด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นยี่ห้อแรบบิทเหรอเห็นเขาถ่ายรูปมาใช่ไหม
0: ใช่เป็นกระต่ายแรบบิทกระต่าย
1: มันอยู่ในถุงหรืออยู่ในอะไรไหมครับผู้กอง
0: ไม่ครับเอามาร้อนๆอย่างนั้นแหละร้อนๆอย่างนั้นไม่มีถุงไม่มีอะไรเพราะหมวกมันก็เปื้อนแสดงว่าหล่นจากถุงมาถ
1: ู
0: กกองอย่างนั้นเลยเพราะหมวกมันมีใบหนึ่งที่อยู่นอกสุดอ่ะมันเปื้อนเหมือนเปื้อนถนนนะพื้นถนน
1: อ
0: ่ะ
1: แต่ยังไม่มีใครมาติดต่อเลยเหรอ
0: ยังเลยอยากให้เขามาเอาเพราะว่าแบบเขาคงต้องจ่ายชดเชยเท่าแก่ไปหรือยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าคงเดือดร้อนอยู่อ่ะ
1: ดูแล้วสภาพเป็นหมวกใหม่ไหมฮะไม่น่าจะผ่าน
0: ใช่ครับหมวกจิ๊บเลยยังไม่ได้ตักอะไรทั้งสิ้นเลยคล้ายๆรับจากโรงงานเอาไปส่งร้านขายส่งประมาณเนี้ยผมเดาเอานะ
1: ครับก็หายไป12 ใบเนาะเผื่อว่าใครฟังอยู่นะ
0: ใช่12 ใบใช้เดียวกันหมดเบอร์เจ็ดหมด
1: เบอร์เจ็ดหมดถ้าติดต่อมานี่จะติดต่อขอรับคืนได้ยังไงบ้างครับผู้กองฮะ
0: ไปเอาได้ที่ใต้ป้อมตำรวจบีทีเอสบางว่าได้เลย
1: ก็หลักฐานไปด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่รู้หลักฐานเขาจะมียังไงมันเราก็บอกที่มาที่ไปอ่ะตำรวจวันไหนถ้ามันตรงกันก็ให้เขาไป
1: แล้วอย่างนี้เราดูจากในกล้องในอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะ
0: โอ้ไม่ได้ครับกล้องมันอยู่ข้างบนเขาวิ่งเขามาตอนไหนผมก็ยังไม่รู้รถเขาคันทะเบียนอะไรผมก็ยังไม่ทราบเลยครับ
1: อ๋อ
0: คนที่เขาวิ่งมาให้อ่ะครับข้อมูลเลยเขาก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมคนที่เขาเจออ่ะนะเขาก็ต้องเอามาฝากไว้ตำรวจแล้วเขาก็ทำถูกต้องแล้วแหละผมว่า
1: เ
0: ราก็เป็นสื่อกลางอย่างเขาแล้วอย่างของโมเดลอ่ะแขนพบาทอ่ะก็เรียบร้อยเป็นของไว
1: ้อ่ะเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้เรื่อยๆครับผู้กองเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าติดต่อ
0: ครับเป็นการตอบยินดีครับยินดีครับผม
1: ในพื้นที่ฝนตกไหมฮะเนี่ยตอนนี
0: ้ตกครับจะหยุดไปแล้วครับฝนเปียกเปียกเลื่อนเลยกำลังเลื่อนเลย
1: ครับ
0: ตัว40เลยกำลังดีเลยตอนนี
1: ้ครับผม
0: กลับไปแล้วมาระวังกันด้วยนะเก็บภาษีคร
1: ับ ขอบคุณครับขอบคุณครับผู้กอง
0: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกชวชัตสกุลวัฒน์นะฮะท่านรองสารวัตรจราจรสน.ภาษีเจริญจำได้ว่าครั้งนั้นน่ะเป็นกล่องโมเดลจำได้ไหมถ้าใครติดตามจสร้อยโอ้ครั้งนั้นเนี่ยมูลค่าเป็นแสนเลยนะฮะแต่ว่าตอนนั้นน่ะโชคดีจสร้อยเราอ่ะติดตามได้ทางตัวเจ้าของแล้วก็ได้เบาะแสทางYouTube จำได้เลยว่าคุณชยานิดเนี่ยแหละเป็นตัวแปรสำคัญในครั้งนั้นน่ะที่ทำให้เจอเจ้าของอ่ะนะฮะบอกเบาะแสมานะฮะล่าสุดฝนตกหนักนะพระราม4คลองเตยไม่น่าบอกเลยว่ามองไปด้านนอกแล้วท้องฟ้าสว่างนี่มองไปอีกทีนี่ขาวโพลนเลยครับขอโทษด้วยจริงๆฝนตกหนักเลยฮะข้างนอกพระราม4คลองเตยลมแรงด้วยนะโอ้ลมแรงด้วยนะฮะยังไงฝากระมัดระวังด้วยนะใครที่ขับรถอยู่นะข้างนอกฝนตกหนักมากนะครับเนี่ยลมแรงด้วยแล้วก็มองไปด้านนอกในขาวโพลนไปหมดเลยขาโพลไปหมดเลยนะฮะด้านนอกเนี่ยใช่คุณกระปุกแดงจำได้นี่ไงคุณกระปุกแดงบอกว่าคราวที่แล้วเป็นตุ๊กตาใช่คราวที่แล้วเป็นตุ๊กตาที่บอกมูลค่าเป็นแสนอ่ะนะฮะเนี่ยจำได้แสดงว่าติดตามจอสร้อยจริงนะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะฮะมีเพิ่มเติมนะครับกรณีคุณสำลิดอ่ะที่ก่อนหน้านี้แจ้งรถจอดเสียมาก็เป็นจุดเดียวกับคุณพงศกรบนสะพานข้ามทางรถไฟเป็นรถบรรทุกดินนะจอดเสียอยู่เลนซ้ายตอนนั้นเราประสานงานไปสน.ตลิ่งชันนี่ล่าสุดเขาเพิ่มเติมมาให้นะเคลื่อนย้ายไปละตั้งแต่ช่วงบ่าย 3ละ พี่พันอยู่

0: จริญนครขาออกคลองสานมุ่งหน้าเจริญรัตเคลื่อนตัวได้ไปกับฝนตกระดับ1นะฮะคุณชัยรัตกำแพงเพชร2ใต้ด่วนไปขนส่งเคลื่อนตัวได้ไปกับฝนตกระดับ1เหมือนกันคุณสมพรรถจอดเสียก่อนถึงทางลงพระราม3เล็กน้อยมีแท็กซี่สีชมพูจอดเสียอยู่เลนซ้ายสะพานข้าม5แยกนาละนองเราประสานงานสนทุ่งหมาเมฆให้นะฮะพี่ตู่ระยองอันนี้แจ้งในไลน์นะทั้งด่วนบุรพาวิถีขาเข้าเป็นช่วงแถวบางพลีที่จะมุ่งหน้าบางแก้วการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะฮะแล้วก็คุณบุญเกื้อก่อนหน้านี้ที่บอกว่าโค้งคลองนาที่มีอุบัติเหตุเศรษฐกิจนะเป็นรถบรรทุก6ล้อชนกับเก๋งอยู่เลนซ้ายเราประสานงานสพเมืองสมุทรสาครเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างดําเนินการเคลื่อนย้ายนะฮะคุณมนตรีเพชรเกษมฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่46+100ก่อนถึงทางเข้าวัดศรีสาทองประมาณ300เมตรรถบรรทุกรถตู้กีดขวางอยู่เลนขวานะแล้วเขาบอกว่ารถบรรทุกที่เป็นตู้เนี่ยมันกระเด็นข้ามฝั่งไปขาออกเลยเราประสานงานสพนครชัยศรีนะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วเขาบอกว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายไปแล้วด้วยตั้งแต่ก่อนบ่าย3ด้วยนะขอบคุณสพนครชัยศรีด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นไปกลับเลยคุณลัตต้าก่อนหน้านี้บอกว่ามีอุบัติเหตุรถพลิกตะแคงก่อนถึงด่านทับช้าง500เมตรเป็นคู่ขนานการจราพิเศษมอเตอร์เวย์สาย9ทางหลวง3091รถกระบะพลิกตะแคงตอนนั้นเราก็มีการประสานงานไปที่สนบางชันนะก็ได้ท่านพันตำรวจโทเลิศศักดิ์ปิ่นละออท่านสารวัตรจราจรสนบางชันเนี่ยเพิ่มเติมให้บอกว่าเป็นรถกระบะเขาบรรทุกลังกระดาษมาเต็มคันเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะการจราจรที่เคลื่อนตัวได้ก่อนหน้านั้นก็ช่วยกันขนกระดาษไปไว้ที่รถอีกคันหนึ่งก็เดี๋ยวจะเคลื่อนย้ายนะฮะขอบคุณทางท่านสารวัตรจราจรสนบางชันด้วยนะครับเพิ่มเติมให้นะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้2ฝั่งนะคุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับพี่กอล์ฟครับ
1: ครับผม
0: ครับผมอยู่ไหนอยู่ไหน
1: อยู่ติดอยู่หน้าบ้านกสร้อยนี่แหละ
0: เขาบอกฝนตกหนักเลยเหรอด้านนอก
1: ใช่ครับฝนตกหนักเลย
0: หนักมากเลยเนาะ
1: โอ้ใบปัดน้ำฝนเบอร์สาม
0: อ่ะว่าตกหนักมากลมแรงด้วยเหรอ
1: ใช่ครับลมแรงด้วย
0: อืมครับจะไปไหนเนี่ยวันนี้จะไปไหน
1: ก็จะหาลูกค้าไปเรื่อยครับ
0: เหรอ
1: ครับ
0: เออมีน้ำท่วม
1: ผมว่านะฝนน่าจะหยุดตกก็ประมาณ6 โมงนึงนี่แหละ
0: ใช่มันต้องหยุดอยู่แล้วเพราะเขาสงสารลูกนกลูกกากำลังจะขับรถกลับบ้านเขาต้องหยุดอยู่แล้ว6 โมงอ่ะ
1: เฮ้ยผมว่าหยุดยาก
0: หยุดผมว่าหยุด
1: แบบนี้นะ
0: หยุดเถอะถ้าขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะลมก็แรงฝนก็หนักมีน้ำท่วมไหมมีน้ำท่วมตรงไหนไหม
1: มันจะมีท่วมเล็กน้อยก่อนถึงแยกกล้วยน้ำไทยอ่ะครับ
0: ครับพระราม4เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่พระราม4ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางบ้านจอสร้อยนี่แหละ
0: อ๋อฮะ
1: ครับ
0: อ๋ออยู่เลนซ้ายหรอหรือเลนไหน
1: อยู่เลนซ้ายครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์จอดหลบฝนอยู
0: ่ใต้ด่วน
1: ใต้ทางด่วนแล้วก็ใต้สะพานลอยตรง
0: รัชดา
1: หน้าบ้านจอสร้อย
0: ครับเยอะไหมหลายคันเลยไหม
1: ก็กินมาเลนหนึ่งอะ
0: เลนซ้ายเลนหนึ่งอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช
0: ่ก็ต้องฝากระวังด้วยนะแล้วรถติดไหมฮะตอนนี
1: ้ก็มาติดอยู่ใต้ทางด่วนพระราม4นะครับ
0: อ๋อฮะแล้วกลับกันหลักเป็นยังไงใช้ได้ไหม
1: กลับกันนี่โอ้โหวิ่งฉิวเลยอะ
0: เมื่อเช้าไปอ่ะเขาไปเนี่ยไปช่วยเขาไปเนี่ยตรงพระราม6อ่ะ
1: โอ้โหไม่ได้ไป
0: ไม่ได้ไป
1: ครับ
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ก๊อฟเพิ่มเติมให้คุณก๊อฟเยาวราชนะฮะอยู่พระราม4นะก่อนหน้านี้ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังนิดหน่อยช่องทางฝั่งซ้ายนะฮะแต่ว่าการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าระวังรถจักรยานยนต์นะที่จอดนะครับช่วงใต้สะพานใต้ทางด่วนต่างๆด้วยนะฮะคุณกอล์ฟนี่เขาก็เป็นทีมกู้ภัยเหมือนกันนะครับก็เพิ่มเติมสภาพการจราจรแล้วก็ฝนตกน้ำท่วมขังเจอหนองให้นะครับเมื่อสักครู่พระราม4อุบัติเหตุพี่พันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เรียกว่ากระบึกขาออกครับผมรถติดยาเลยนะอุบัติเหตุอยู่เลยแมคโครครับ
0: แมคโครกระบึก
2: ได้คร
0: ับ
2: ได้คร
0: ับ
2: ม
0: ัน
2: อย
0: ู่
2: บนสะพานข้ามคลองในเขตตรงนั้นนะพี่ซ้ายมือ
0: เป็นรถอะไร
2: สายเขาย้อนสอนมาเลยนะคร
0: ับ
2: ผม
0: เป็นรถอะไรอ่ะพี่พัน
2: เป็นจักรยานยนต์2คันมั่งแล้วก็มีรถอาสาย้อนสอนจากกำมันแมนมาเลยคร
0: ับ
2: ผ
0: มมีคนเจ็บเหรอครับ
2: ขาเข้าไม่ตีแล้วมีคนเจ็บครับผมขาออก
0: คนเจ็บเยอะไหมกี่คนพี่พัน
2: ไม่รู้นะจะเห็นวินรถสาลงไปไม่รู้อ่ะไอ้นี่รถติดยาวเลยครับหางแถวสวนเรียบ
0: โอ้หางแถวสวนเรียบเลยเหรอ
2: ขาวอ่ะขาวอ่ะบอกพี่ก๊อฟอ่ะเขาไปขี่รถแท็กซี่ตรงคลองเตยอ่ะเขาขี่รถไฟฟ้าไปดิน
0: อ๋อเขา
2: เอ็มปยอลาดด่วน
0: เออเขาเอ็มอาร์ที
2: เออใช่เราขี่รถไฟเอ็มอาร์ทีใช่ใช่ถูกต้องซับเวย์ซับเวย
0: ์
2: ร้านที่เขาเรียกซับเวย
0: ์ซับเวย์
2: บอกแกขับปยอลาดเดี๋ยวใช่ครับถูกต้องบอกให้แกขับปยอลาด
0: เ
2: ยาวราช
0: โกทูเยาวราชรถเลย
2: โกทูเยาวราชด่วน
0: เออ
2: โกดูใช้หน้าตาโกดูใช้หน้าตา
0: ใช้หน้าตาไปเออเพราะแถวนี้เขา MRT นะเขาซับเวย์นะ
2: ใช่ใช่เขาเรียก MRT ใช่ถูกต้องครับเพราะบางที่เขาเรียกเมโทรหรือว่าซ
0: ับ
2: เวย์
0: เมโทร
2: ซับเวย
0: ์อ่าฮะได้ครับผม
2: เมโทรซับเวย
0: ์ใช่ซับเวย์เสร็จก็อย่าลืมซับสไครต์จอสอร้อยด้วย
2: มาอันเดอร์กราวก็ได้นะ
0: เออ
2: ได้หรือว่าอันเดอร์กราว
0: อันเดอร์กราว
2: อันนี้อันเดอร์กราวเดี๋ยวจะมีผมอยู่ตลาดโทร
0: อย่
2: ามาเสียนี่เลยพี่เขาหมดแล้วกินใช่ตลาดมูดังๆอ่ะ
0: กูใช่เหรอ
2: กูใช่ใช่กูใช่อ่ะ
0: กูใช่อ๋ออ๋ออ๋ออร่อยอ่ะ
2: ตลาดมูดังๆเดี๋ยวนี้ก็ทำสวยนะพี่เซมา
0: เหรอทำยังไงพี่พัน
2: ธ์ร้านอาหารก็อยู่ใต้สะพานต่างระดับตลาดมูดี่ก็ทำใหม่สวยครับ
0: อ๋อฮะ
2: เบอร์หนึ่งที่เขามาแรงเนี่ยตัวเนี้ยโอ
0: ้หมายถึงอะไรที่ปัดน้ำฝนหมายถึงอะไรที่ปัดน้ำฝนเหรอหรืออะไร
2: ไม่ปัดน้ำฝนตอนนี้มันตอนนี้ปัดน้ำฝนไม่ได้ปัดแล้วมันหยุดแล้วฝนตกอ่ะ
0: อ๋อเออโอเคได้
2: ต
0: ้
2: องเรียกคลองเตยต้องเรียกคลองเตย
0: โอเคได
2: ้คลองเตยมีแรงโ
0: ค้
2: ยแต่ว่ามันคลึ้มหมดเลยนะพี่เดมา
0: ครับผมไม่มีน้ำท่วมนะไม่มีน้ำท่วมนะ
2: ไม่มีครับพี่กอมังควงเขาอยากให้พี่เดมาโดนฝนไงก็เลยบอกให้ตกให้อยู่ท่วมหนึ่ง
0: ขอบคุณครับ
2: อยากให้โดนฝน
0: ขอบคุณครับพี่พัน
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์นะฮะเมื่อสักครู่พูดถึงเดินตลาดใช่ไหมเดี๋ยวพบกับรายการเดินตลาดต่อเนื่องเลยนะครับกับทางด้านของคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากูลเดินตลาดกับจสร้อยครับ
3: เดินตลาดกับจสร้อย
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณสวยมาค่ะ
0: ครับ
4: มาติดตามเดินตลาดกับจสร้อยนะคะ
0: ครับ
4: ข่าววันนี้อาจจะหัวเราะไม่ออกน้ำตาซึมค่ะเนื่องจากว่าข่าวแรกก็คือหมูหน้าฟาร์มขึ้นราคาข่าวสองคือไข่ไก่ขึ้นราคาข่าวสามคือ
0: ขึ้นอีก
4: กุ้งมาเลเซียระงับซื้อกุ้งไทยโอ้ยนะคะก็มันก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญกันต่อไปนะคะ
0: ครับ
4: ข่าวแรกค่ะเรื่องของเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรนะคะเขาก็ระบุว่าจะมีการปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นไปอีก4บาทต่อกิโลกรั
0: ม
4: โอ้ไม่ใช่บาท2บาทนะมีผลวันไหนวันนี
0: ้
4: มีผลวันนี้เลยนะคะใช่บอกว่าต้นเนื่องจากว่าต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ราคาเพิ่มสูงกว่า13บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
0: ครับ
4: นะคะก็ทางเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรซึ่งก็ประกอบด้วยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้เรียกว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรเรียกว่าแทบจะเกือบทุกสมาคมเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะมีการปรับราคาสุกรที่มีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก4บาทเนื่องจากว่าฐานราคาเดิมจากฐานราคาเดิมนะคะเพราะว่าแล้วก็เป็นการปรับต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2หลังจากที่เมื่อ31พฤษภาคมก็ได้ปรับฐานขึ้นไปแล้วอีก4บาทต่อกิโลกรัมเมื่อวันที่31พฤษภาคมนะคะส่งผลให้สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มแต่ละภูมิภาคเปลี่ยนแปลงก็คือภาคตะวันตกเนี่ยราคา62ถึง64บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ภาคตะวันออก64ถึง68บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ68ถึง70บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ68ถึง70บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้68ต่อกิโลกรัมนะคะทางนายสัตวแพทย์กิติภูมิพฤกษ์สวรรค์นะคะเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรก็บอกว่าการปรับเนี่ยครั้งนี้เป็นไปตามทิศทางต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของวัตถุดิบอาหารสัตว์นะคะก็บอกว่าจากเดิมที่ต้นทุนการเลี้ยงสุกรเคยประเมินไว้ว่า70บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเดือนมีนาคมแต่หลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตอนนี้นะคะราคาสูงกว่า13บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะคะทำให้ประเมินว่าต้นทุนการเลี้ยงสุกรเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 72-73นี่ต้นทุนนะ72-73บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะคะขณะที่สุกรหน้าฟาร์มหลายพื้นที่ก็ยังอยู่ระดับต่ำกว่าต้นทุนอีกนะคะทางนายสัตวแพทย์เกียรติภูมิก็บอกว่าก็ในมุมของผู้เลี้ยงสุกรก็ต้องการเห็นราคาสุกรหน้าฟาร์มอยู่ที่ระดับ72-74บาทต่อกิโลกรัมนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงนะคะ
0: ค
4: แล้วก็ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะมีการปรับราคาได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่เนื่องจากว่าก็ต้องพิจารณากำลังซื้อของผู้บริโภคด้วยไม่ใช่แต่เอาแต่ว่าจะปรับราคาขึ้นแต่ว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยมันอาจจะไม่มากถึงขนาดนั้นนะคะ
0: ครับ
4: เขาบอกว่าถ้าเกิดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าราคาสุกรถ้าเกิดว่าใน 4-5 เดือนที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าสุกรหน้าฟาร์มเนี่ยยังซบเซายาวลากไปถึงปลายปีเนี่ยนะเขาก็เชื่อว่าผู้เลี้ยงสุกรจำนวนมากอาจจะไม่เลี้ยงต่อแล้วเพราะว่าสู้ในเรื่องของการขาดทุนไม่ไหวเพราะว่าอาหารสัตว์มันราคาสูงมากขึ้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าราคาสุกรหน้าฟาร์มเนี่ยขยับได้มีโอกาสขยับได้ขึ้นอีกระยะละ 2-4 บาทต่อกิโลกรัมตามสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะว่าอยู่ที่กำลังซื้อของประชาชนด้วยกำลังซื้อมันก็อ่อนเหลือเกินตอนนี้นะคะ
0: ครับ
4: อีกเรื่องนึงไข่ไก่ค่ะคุณเสมาไข่ไก่ก็ปรับขึ้นวันไหนวันนี้วันแรกทุกอย่างวันนี้หมดนะคะสาเหตุก็เหมือนเดิมค่ะก็คือต้นทุนสูงขึ้นเนื่องจากราคาอาหารสัตว์นะคะข้าวโพดแล้วก็อาหารสัตว์เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะคะทางสมาคมค้าผู้สมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่นะคะบอกว่าจะขยับขึ้นฟองละ20สตางค์เริ่ม8มิถุนายนก็คือวันนี้นะคะเนื่องจากว่าขณะที่ผู้เลี้ยงก็ยังคงยืนยันว่ายังขายต่ำกว่าราคาแนะนำนะคะราคาหน้าฟาร์มเนี่ยฟองละ3.60 บาทนะคะ
0: ค
4: ุณพยาวอริกุลนายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผู้เลี้ยงไก่ไข่มีการปรับราคาไข่คละหน้าฟาร์มอีก20สตางค์ต่อฟองทำให้ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ราคาฟองละ3.60 บาทมีผลตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะคะข้อที่จริงก็คือผู้เลี้ยงเนี่ยยังไม่ได้ปรับขึ้นราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มยังยืนยันราคาเดิมคือฟองละ3.60 บาทมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569เนื่องจากว่าที่ผ่านมาราคาจำหน่ายจริงในตลาดเนี่ยยังขายไม่ถึงเพดานแนะนำที่ฟองละ3.60 บาทนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่8มีนาคมเนี่ยราคาขายจริงในตลาดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกฟองละ20สตางค์ก็น่าจะปรับเป็นฟองละ3บาทขายจริงนะคะคุณเสมา
0: ครับ
4: จากฟองละ3.30 บาทตอนนี้ก็เป็นฟองละ3.50 บาทค่ะนะคะก็ยังไม่ถึงเพดานที่บอกไว้คือ3.60 บาทก็อย่างที่บอกค่ะมีการ เรื่องของราคาต้นทุนอาหารสัตว์นะคะโดยเฉพาะข้าวโพดที่ขึ้นราคาไปที่กิโลกรัมละ14 บาทแม้ว่าก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์จะเข้ามาดูแลให้อยู่ในระดับ9.80 บาทแต่ว่าราคาอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงไก่เนี่ยนะคะปรับขึ้น4ครั้งแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมล่าสุดเนี่ยอยู่ที่กระสอบละ440 บาทนะคะ
0: ครับ
4: มาฟังผู้บริโภคบ้างผู้บริโภคบอกว่าสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกรายการถึงแม้จะมี60-40ช่วยแต่มันก็ปรับขึ้นนะคะจากเดิมที่เคยซื้อไข่ไก่เนี่ยแผงละ110 บาท
0: ครับ
4: เห็นไหมเป็นยกเนี่ยยกแผงเนี่ยนะคะตอนนี้ซื้อถึง140-150 บาทต่อแผงทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะโดยซื้อน้อยลงหรือว่าซื้ออาหารครั้งหนึ่งเนี่ยต้องพยายามให้ทานให้ได้2 มื้อทำให้พ่อค้าแม่ค้านี่ก็อยากจะฝากให้รัฐบาลช่วยเรื่องของต้นทุนอาหารสัตว์ด้วยเพราะจะได้ไม่มีการขึ้นราคาแบบนี้นะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะราคาไข่ไก่เนี่ยนะคะตลาดกทมและปริมณฑลนี่ราคาวันที่5นะคะเขาบอกว่าไข่ไก่เบอร์0เนี่ยอยู่ที่เบอร์0นี่คือเบอร์ใหญ่นะคะอยู่ที่4.70-4.90 บาทต่อฟองเบอร์1 4.40 บาทนะคะถึง4.60 บาทต่อฟองเบอร์2 4.10 บาทถึง4.30 บาทต่อฟองแล้วก็เบอร์3คือเบอร์ที่เบอร์กลางๆที่แบบเราชอบซื้อกันนะคะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปก็อยู่ที่ฟองละ3.90 บาทถึง4 บาทต่อฟองเบอร์4อยู่3.60 บาทถึง3.70 บาทต่อฟองแล้วก็เบอร์5เล็กนะคะ3.40 บาทถึง3.50 บาทต่อฟองโอ้โหทุกอย่างขึ้นหมด ไม่ต่อนะคะพูดแค่นี้มาที่เรื่องของมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยนะคะ
0: ครับ
4: ก็เขาบอกว่ามีผล1มิถุนายนนะคะซึ่งก็เป็นมาตรการตอบโต้ทางการค้านะคะพร้อมกับเรื่องของที่เขายกเหตุผลมาก็คือยกระดับความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติค่ะอาหารทะเลที่ห้ามนำเข้านะคะก็พุ่งเป้ามาที่กุ้ง5สายพันธุ์ของไทยคือกุ้งลายเสือนี่อันนี้แหละค่ะกุ้งแชร์บวยกุ้งขาวแวนนาไมขออภัยกุ้งกุลาดำแล้วก็กุ้งน้ำเงินและก็สุดท้ายคือปลากระพงนะคะอันนี้ก็เป็น5สายพันธุ์แล้วก็1ปลาค่ะ คุณรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ไขเรื่องนี้นะคะโดยก็สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์นะคะโดยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีมาตรการล่าสุดเป็นมาตรการเร่งด่วน13มาตรการที่จะตั้งเป้าเรื่องของผลผลิตกุ้งที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งเราผลิตแต่ละเดือนนี่เดือนละประมาณ 3-400 ตันมูลค่าก็คือ44ล้านบาทต่อเดือนเนี่ยนะคะมาตรการระยะสั้นคือจะให้ทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดส่งออกเนี่ยช่วยกันซื้อนะคะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเร่งเปิดตลาดผ่านกิจกรรมในประเทศจีนทั้งท็อปไทยแบรนด์นะคะที่ไปเปิดที่คุนหมิงแล้วก็เซียเหมินแล้วก็ไทยแลนด์วีคที่ต้าเหลียนแล้วก็หลานโจเอากุ้งไปด้วยนะคะไม่ใช่เอาแต่ผลไม้อย่างเดียวรวมถึงการจับคู่ธุรกิจออนไลน์แล้วก็โปรโมทกุ้งไทยในงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลกในเมื่อเขาไม่ซื้อเราก็ต้องหาตลาดใหม่นะคะขณะเดียวกันกรมการค้าภายในก็จะช่วยกระตุ้นนี่เราต้องช่วยกันนอกจากผลไม้แล้วต้องทานกุ้งด้วยนะตอนนี้ใครที่ชอบทานกุ้งนะกุ้งกระเทียมกุ้งราดซอสมะขามเนี่ยฉันแนะนำเมนูนะคะไข่เจียวกุ้ง
0: เมื่อเช้าเพิ่งกินเองนะทั้งไข่ทั้งกุ้ง
4: นี่ฮะ
0: เอาแต่ไข่ข่าววันนี้หมด
4: ไข่ก็ขึ้นราคาหมดเขาบอกว่าช่วยกันรับประทานกุ้งเพราะตอนนี้เนี่ยขายมาเลเซียไม่ซื้อเนี่ยนะคะก็ทำให้กุ้งราคาลดลงเยอะนะคะแล้วก็สามารถซื้อกุ้งตัวโตมาทำอาหารได้เขาบอกว่าทางกรมการค้าภายในเนี่ยจะจัดกิจกรรมผ่านร้อยริมเลที่ภูเก็ตค่ะร้อยริมเดชื่อกิจกรรมนะคะก็ประสานห้างท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะจัดเปิดจุดรับซื้อกุ้งนะคะแล้วก็ให้ประชาชนมาช่วยกันซื้อไปทานทำอาหารที่บ้านนะคะแล้วก็มีไทยช่วยไทยพลาสแล้วก็ธงฟ้าเข้าช่วยระบายกุ้งด้วยนะคะสำหรับมาตรการระยะยาวกรมประมงแล้วก็สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติก็จะหารือกับมาเลเซียไปคุยว่าอะไรที่เป็นปัญหาจะช่วยยังไงบ้างเพื่อที่จะให้เขากลับมาซื้อกุ้งไทยได้นะคะขณะนี้ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะคะก็ช่วยกันติดตามแล้วก็ยกระดับนะคะประเด็นนี้เข้าสู่เวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนนะคะหากว่ามีความจำเป็นคุยกันระหว่าง2ประเทศทวิภาคีไม่เสร็จนะคะก็อาจจะต้องมีขยายออกไปเขาบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบก็ยังไงคนไทยก็ช่วยกันทานกุ้งก่อนนะคะช่วงนี้ค่ะ
0: ครับผม
4: ค่ะก็อีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงพาณิชย์กับกรมการค้าภายในเนี่ยนะคะเขาร่วมกับทางเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนหรือว่า CPN เขาก็จัดงาน Thailand Tropical FoodFestival เนี่ยนะแล้วก็เขาบอกว่าก็เป็นการช่วยกันนำผลไม้ค่ะผลไม้มาขายนะคะที่ห้างเซ็นทรัลนะคะเซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะคุณเสมา6ถึง12มิถุนายนอันนี้ก็เป็นการโปรโมทให้ฟรีเลยเพื่อที่จะให้คนไทยไปช่วยกันซื้อนะคะเขาบอกว่าก็เกษตรกรเนี่ยมาขายกันโดยตรงเลยนะคะทางคุณเจรวุฒิสุวรรณอาจค่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่ากรมการค้าภายในกับเซ็นทรัลพัฒนาจัดเทศกาลผลไม้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะก็มีกว่า20บูธคุณดู
0: เยอะ
4: ๆใช่ๆแล้วก็บอกว่าคัดผลไม้ที่มีคุณภาพนะคะจากจังหวัดจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นมังคุดเงาะลองกองมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงแฟนซีผลไม้ทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมเช่นเมลอนหรืออะโวคาโดนะคะก็นำมาด้วยนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลไม้ไทยออกสู่ตลาดจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดเงาะลองกองแล้วก็มะม่วงจากภาคเหนือก็เลยนำมา ในงานนี้ค่ะใครสนใจก็เชิญได้นะคะเขาบอกว่าไฮไลท์สำคัญเนี่ยเขามีบุฟเฟ่ทุเรียนด้วยนะไม่ต้องไปถึงเมืองจัน
5: นี่ทุเรียนเขาลูกใหญ่มากเลยนะ
4: ใช่
5: เมื่อสักครู่ที่เห็นภาพ
4: ก็มีทั้งใหญ่และเล็กนะบางคนบอกว่าไม่ชอบลูกใหญ่ชอบลูกเล็กก็มีนี่บุฟเฟ่ทุเรียนเขาแกะให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เขาบอกว่าเป็นบุฟเฟ่ทุเรียนจากไร่สีทองคำจังหวัดจันทบุรีราคาท่านละ699 บาทวันละ2รอบช่วง13:30และ17:30ค่ะเชิญได้แล้วเขาไม่ได้เอาแบบภูเล็กๆหรือว่าแบบทุเรียนคัดทิ้งมาทำให้คุณนะใหญ่ในถาดเมื่อกี้เนี่ยนะคะแล้วก็มีทุเรียนสายพันธุ์เด่นจากแหล่งผลิตทั่วโลกเช่นชอบก้านยาวเชิญนะก้านยาวชุมพรทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษหลงลับแลอุตรดิตถ์นี่มีหมดในงานนี้นะคะแล้วก็มีมังคุดนะคะเบอร์ดำจากจันทบุรีบรรจุตะกร้าละ3 กิโลราคา99 บาทเท่านั้นเงาะโรงเรียนจากตราดบรรจุตะกร้าละ 2.5 กิโลกรัมราคา99 บาทนี่ไปเลือกได้คุณดูเป็นไงฮะสำหรับผู้บริโภคนะคะที่ชอบก็เชิญได้แล้วก็ยังมีเขายังนำมะม่วงจากภาคเหนือคือมะม่วงแฟนซีนะคะพันแดงจักรพรรดิ R2E2 นะคะโอ้แล้วมีมะม่วงปาล์มเบอร์จีนหงมหาชนกจากอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนมาจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ20 บาทนาทีทองถุงละ69 บาทวันละ1 รอบไปดูแล้วกันแม่ค้าสวยด้วยแล้วก็เพื่อจะช่วยกระจายผลผลิตจากแหล่งโดยตรงนะคะใครสนใจก็ไป Thailand Tropical นะคะ Foodระหว่างวันที่6ถึง12มิถุนายนที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า10 โมงถึง 3 ทุ่มค่ะ
5: ครับ
4: นะคะทั้งหมดนั้นวันนี้เราต้องช่วยรับประทานอะไรบ้างคุณเฉลยมาม
5: ีอะไรนะมีผลไม้ก่อนเลยเนี่ยในงานที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าเนี่ยทุกอย่างเลยแล้วก็กุ้งนะ
4: ใช่
5: แล้วก็ขึ้น2อย่างวันนี้วันแรกหมูกับไข่
4: ค่ะ
5: ซึ่งเมื่อเช้ากับตอนกลางวันเนี่ยเก็บมาหมดละที่พูดมาในข่าววันนี
4: ้ใครมีเมนูกุ้งอร่อยๆก็บอกคุณเสมาได
5: ้กุ้งเผาก็โดนไปแล้วนะคุณละพีที่เสนอเรื่องกุ้งเผามากุ้งเผานี่ใช้คนละครึ่งไอ้อะไรนะ60-40แล้วเรียบร้อยไปแล้ว
4: ใช่
5: เกินโควต้าด้วย
4: แล้วก็น้ำจิ้มต้องแบบซีฟู้ด
5: นะ
4: แซ่บๆนะก็ได้นะคะก็ช่วยกันค่ะถ้าเราไม่ช่วยเราไม่ช่วยกันเองแล้วใครจะช่วยเรานะคะนี่มีกุ้งใช้น้ำปลาด้วยจริงๆนะคะ
5: เมนูเยอะมากนะคุณ
4: ใช่บอกคุณเสมามาได้เลยนะคะ
5: ครับ
4: ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: เดินตลาดกับจสร้อย
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ฉันได้แล้ว
9: ผมก็ได้
8: ป้าก็ได
9: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113 ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113 ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1 ปีและ 2 ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3 ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ซื้อเลย
10: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: จะยังจะ

0: ะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First

และชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะ

0: วางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.หยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
7: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
8: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
9: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Notให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: หลายท่านแจ้งเรื่องของฟ้าฝนมานะครับในช่วงเวลานี้หลายพื้นที่บอกฝนเริ่มหยุดแล้วนะเริ่มซาลงบ้างแล้วนะก็จะมีแค่ไม่กี่พื้นที่ที่บอกว่ายังลงเป็นละอองอยู่นะครับบางขุนนนท์ก่อนหน้านี้นะครับคุณระพีแจ้งมานะก็บอกว่ายังมีเป็นละอองโปรยๆลงมาอยู่แต่ว่าที่พระราม4คลองเตยนี่ฟ้าสว่างแล้วนะนะครับก่อนหน้านี้ก็ตกมาแล้วก็หนักมารอบหนึ่งตอนนี้ก็ฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะฝนหยุดแล้วคุณวิชัยนะครับคุณปัญญาสวัสดีพี่ปัญญาด้วยนะครับบอกว่าเทพรักษ์แถววัดหลวงพ่อโตรถยังคล่องตัวค่ะแต่ที่แน่ๆฝนตั้งเขามามืดเลยสงสัยว่าจะท่วมอีกแน่แท้นะฮะขอบคุณพี่ปัญญาด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลมาให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะแล้วก็บางรักก่อนหน้านี้พี่วันนะก็บอกว่าฝนตกแล้วเช่นเดียวกันนะครับมีฝนเป็นลักษณะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับช่วงเวลานี้รับแจ้งว่าบางขุนเทียนจอมทองทุ่งครุห้วยขวางวังทองหลางบางกะปิแล้วก็ฝั่งพระนครตอนล่างครับเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ฝนร่วมสูงสุดอยู่ที่คลองสามวานะครับ 16.5 มิลลิเมตรนะฮะขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศด้วยนะครับช่วงเมื่อสักครู่รับแจ้งจากสายด่วน199มีเหตุเพลิงไหม้ภายในโกดังเก็บเหล็กอยู่ที่ซอยบางกระดี่32นะครับแสมดำก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียนไปดำเนินการที่เกิดเหตุเห็นบอกว่าตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะส่วนรายละเอียดอยู่ระหว่างตรวจสอบก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางสายด่วน199ด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้มีอุบัติเหตุนะครับจากทางด้านของผู้ใช้เส้นทางพหลโยธินก่อนถึงอนุสรณ์สถานขาออกปิกอัพกับจักรยานยนต์ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชาย1รายอยู่เลนขวาเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วนะฮะแล้วก็รับแจ้งกระแพงเพชร6ขาออกหน้าสำนักงานเขตดอนเมืองรถตู้กับจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายอยู่เลนซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับกับการเคลื่อนตัวได้การจราจรพิเศษด้านฝั่งบริเวณตะวันตกหน้าครัวบ้านป่าชิมพรีฝั่งขาเข้ามีรถเสียหลักพลิกตะแคงอยู่เลนซ้ายประสานงานสนตลิ่งชันแจ้งว่าอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายเสียหลักด้วยตนเองไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะฮะขอบคุณทางสนตลิ่งชันขุนเทียน278อปภ.บางขุนเทียนสวัสดีครับสวัสดีครับครับที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับ
1: ตอนนี้เพลิงสงบแล้วครับพี่เพลิงสงบแล้ว
0: เสียหาย
1: แค่เครื่องจักรเล็กน้อยครับภายในโรงงาน
0: โอเคเครื่องจักรเหรอไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหม
1: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ไอตัวเครื่องจักรตัวนั้นเขาเรียกว่าตัวทำอะไรฮะมันมีหน้าที่ทำอะไรอ่ะ
1: เป็นโรงงานเหล็กอะครับพี
0: ่หรออ๋อ
1: คร
0: ับ แล้วยังไงมันขัดข้องหรอหรือไฟฟ้ารัดวงจรหรือไงสาเหตุ
1: ใช่ใช่ครับจะสาเหตุยังไม่ทราบครับพี่เพราะว่าเราไม่สามารถระบุได้ครับต้องให้ผู้ตรวจสอบก่อนครับ
0: ใช้น้ำดับเหรอฮะ
1: ครับใช้น้ำแล้วก็น้ำยาโฟมดับครับ
0: อ๋อแต่ไม่ได้กระทบกระเทือนตัวโครงสร้างอาคารอะไรโรงงานอะไรปลอดภัยดี
1: ไม่ครับ
0: เหรอ
1: เป็นโครงสร้างชั้นเดียวครับไม่มีผลกระทบครับแต่ก็ไม่มีท่าทีลุกลามไปที่อื่น
0: แล้วตอนที่เกิดเหตุนี่คนงานเขาว่ายังไงบ้างครับให้ข้อมูลตรงนี้
1: แต่เขายังไม่ให้ข้อมูลอะไรนะครับ
0: หรออ๋อฮะแต่ปลอดภัยดีเนาะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
1: ครับ
0: สรุปเป็นแค่ตัวเครื่องจักรเนาะ
1: ครับ
0: ได้ยังไงขอบคุณครับคุณเทียน278
1: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณทางขุนเทียน278เจ้าหน้าที่อปภ.เขตบางขุนเทียนนะฮะก็สรุปแล้วเป็นแค่ตัวเครื่องจักรนะที่บอกว่าบางกะดี32ภายในโรงงานเก็บเหล็กทำเกี่ยวกับพวกเหล็กนะฮะเป็นตัวเครื่องจักรนะแล้วก็น่าจะคาดว่าน่าจะเป็นระบบไฟฟ้าในรัดวงจรแต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงนะก็ต้องตรวจสอบกันก่อนนะแต่ว่าเบื้องต้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นอันตรายอะไรไม่ได้เกี่ยวกับตัวโกดังโครงสร้างอาคารทุกอย่างปลอดภัยดีนะครับเป็นแค่ตัวเครื่องจักรนะครับที่มันเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมแล้วก็ดำเนินการเพลิงสงบละล่าสุดเพลิงสงบแล้วนะฮะคุณชัยรัตน์นะแจ้งมา2จุดเลยนะมีที่บรมขาเข้าตามระดับสิรินธรไปแถวเมเจอร์ปิ่นเกล้าการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกับฝนตกระดับ2นะก่อนหน้านั้นรัดวิธีขาเข้าบางพลัดสะพานสังฮีเคลื่อนตัวช้านะฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับกลับมาช่วงหน้าเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนนะหลัง16 นาฬิกาก็จะเน้นเรื่องของการจราจรเป็นหลักช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกรมการค้าภายในชี้ราคาไข่ไก่ขึ้นอีกฟองละ20สตางค์แต่หน้าฟาร์มยังขายราคาเดิมและปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ชุมชนย่านพระราม6ซอย15เขตปทุมวันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: 7วัน7วัน7วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153เพิ่มที่เพื่อลด
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ชุมชนย่านพระราม6ซอย15เขตปทุมวันหลังเจ้าหน้าที่ระดมกำลังควบคุมเพลิงไว้ได้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บริเวณถนนพระราม6ซอย15ใกล้วัดบรมนิวาสเขตปทุมวันเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเพลิงลุกไหม้อาคารบ้านเรือนภายในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารเก่าและบ้านไม้ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างที่จะแออัดส่งผลให้การเข้าถึงจุดเกิดเหตุและการควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้และอยู่ในระหว่างการตรวจสอบจุดที่อาจมีความร้อนสะสมเพื่อป้องกันการพุ่งซ้ำส่วนในเหตุของสาเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่จะได้เข้าตรวจสอบหลังเพลิงสงบต่อไปกรณีปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้สำนักงานเขตปทุมวันสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานโยธาร่วมกันตรวจสอบความเสียหายและประเมินความแข็งแรงของอาคารโดยจัดทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดพร้อมทั้งมอบหมายสำนักงานเขตปทุมวันออกประกาศห้ามเข้าพื้นที่และประกาศห้ามใช้อาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขณะที่ในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบนั้นกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้คราวภายในโรงเรียนวัดสระบัวเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่พร้อมทั้งนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกลางโดยเบื้องต้นยังไม่พบผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย3รายและอาสาสมัคร1รายมีอาการสำลักควันนำส่งโรงพยาบาลกลาง2รายโรงพยาบาลหัวเฉียว1รายและโรงพยาบาลตำรวจอีก1ราย
7: วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: กลุ่มการค้าภายในชี้ราคาไข่ไก่ขึ้นอีกฟองละ20สตางค์แต่หน้าฟาร์มยังขายราคาเดิมไม่เกินฟองละ3บาท60สตางค์คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: จากกรณีที่ทางสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่ฟองละ20สตางค์ทำให้ราคาอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์เริ่ม8มิถุนายนกรมการค้าภายในระบุว่าได้รับการชี้แจงจากสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ว่าราคาไข่ไก่ในช่วงเวลานี้ไม่ได้มีการปรับขึ้นตามที่ปรากฏในข่าวแต่ยังคงเป็นราคาเดิมที่ทางสหกรณ์และเกษตรกรประกาศเอาไว้ตั้งแต่28มีนาคมที่ผ่านมาส่วนการประกาศในวันนี้เป็นการแจ้งย้ำถึงราคาเดิมให้ทราบเพื่อแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มของทางสหกรณ์เช่นเดียวกับทางสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางยืนยันว่าประกาศดังกล่าวที่มีผลในวันนี้ตามข้อเท็จจริงผู้เลี้ยงยังไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาแนะนำไข่คละหน้าฟาร์มแต่ยังคงยืนยันราคาขายเดิมคือฟองละ3บาท60สตางค์ตั้งแต่เดือนมีนาคมเพราะที่ผ่านมาราคาจำหน่ายจริงในตลาดยังไม่ถึงพีดานราคาแนะนำฟองละ3บาท60สตางค์แต่ราคาขายไข่ในตลาดจริงจะมีการปรับขึ้นอีกฟองละ20สตางค์จากฟองละ3บาท30สตางค์เป็น3บาท50สตางค์จากนั้นราคาจึงยังไม่ถึงพีดานแนะนำฟองละ3บาท60สตางค์ส่วนสาเหตุการปรับขึ้นราคาไข่ไก่เนื่องจากว่าต้นทุนการเลี้ยงที่สูงโดยเฉพาะต้นทุนข้าวโพดที่ขณะนี้ราคาถึงกิโลกรัมละ14บาทรวมถึงราคาอาหารสำเร็จรูปที่ปรับตัวสูงขึ้นและแม้ว่าราคาไข่ไก่จะปรับตัวสูงขึ้นแต่ภาพรวมยังคงขาดทุนอยู่ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่กระทรวงการคลังเปิดเผยการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040 สิ้นสุด7วันแรกมียอดใช้จ่ายรวม 17,473 ล้านบาทจากจำนวนผู้ใช้จ่าย 23,43,144 คนแยกเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 1,360 ล้านบาทเงินที่ประชาชนจ่าย 7,473 ล้านบาทจำนวนร้านค้า 940,267 ร้านค้าในจำนวนนี้มีผู้ใช้จ่ายครบวงเงิน 1,000 บาทในเดือนแรกแล้ว 58,267 ราย
4: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
1: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

น้ำไม่พอบ้านนั่นไฟแค่เหมือนเต็มข้อนึงไฟทั้งนั้นแต่มาหากินเรื่อยตัวนี่ก็คนญาติอยู่ไปทุกปีเนี่ยของเรามาถนนก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุกถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมืองน้ำ อันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าเข้าใจฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กลับมารายงานกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้มาเริ่มต้นชั่วโมงเร่งด่วนด้วยสภาพการจราจรข้อมูลกันนะครับในช่วงเวลานี้ครับรับแจ้งว่าด้านของสาทรใต้รถติดแล้วนะแล้วก็ด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าเนี่ยรถเต็มพื้นที่เลยนะครับก่อนหน้านั้นมีรับแจ้งเรื่องของรถจอดเสียสะพานข้ามแยกนระนองก่อนลงพระราม3เล็กน้อยนะครับฝั่งที่มาจากรัชดาก่อนลงพระราม3จะมีรถแท็กซี่สีชมพูนะฮะที่เขาบอกว่าจอดเสียอยู่เลนซ้ายกรณีคุณสมพรแจ้งเข้ามาก็บอกการจราจรในเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ก็มีการประสานงานไปท้องที่ให้คนตู่ระยองทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาเข้าบางพลีไปบางแก้วแจ้งมาสักพักใหญ่ๆละการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะคุณกอล์ฟเยาวราชพระราม4ฝนตกหนักก่อนหน้านี้นะแล้วก็มีน้ำท่วมขังแถวกล้วยน้ำไทยเล็กน้อยการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็ฝากระวังรถจักรยานยนต์ที่จอดหลบฝนแต่ว่าพระราม4ด้านนอกตอนนี้เนี่ยดีขึ้นแล้วนะเรื่องของฟ้าฝนคุณชัยรัตน์บรมนะฮะฝั่งขาเข้าขาออกฝนตกระดับ2การจราจรยังเคลื่อนตัวได้แถวช่วงตระระดับสิรินธรโค้งเสติเก่าล่าสุดคุณตู่ระยองเห็นบอกว่าอยู่แถวไปเกษตรแล้วนะแต่ไปเพิ่มเติมกันสวัสดีครับพี่ตู่
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาและเจ้าหน้าที่จสน้อยครับ
1: ถึงไหนแล้วครับพี่ตู่ครับ
2: ตอนนี้ต่างระดับบางมะนาวลงเกษมแล้ว
1: เป็นไงบ้างพี
2: ่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับฝนเริ่มตกตั้งแต่นาโคกนาขวาง มาถึงกมที่60ช่วงสมุทรสงครามเนี่ยจะระดับ2ไม่ถึงระดับ3นะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าตอนนี้เลยคลองโคลนมาแล้วฝนหยุดแล้วครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ๆ
1: แล้วพื้นมันเปียกลื่นไหมฮะแถวนั้น
2: เปียกครับเปียกลื่นเลย
1: ยังเปียกอยู่
2: ช่วงตั้งแต่นาโคกนาขวางนะแต่พอเลยคลองโคลน73มาแล้วถนนเริ่มแห้งแล้วครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็ใช้พระเกษมมากำลังจะถึงปากท่อแล้วการจราจรยังคล่องตัวฝนไม่มีแล้วครับถนนไม่มีเปียกแล้ว
1: ครับ
2: ครับผมใช้การได้ดีทั้งเข้าและออกครับ
1: รถจอดเสียอุบัติเหตุอะไรไม่มีนะฮะ
2: ไม่มีไม่มีรถน้อยครับวันนี้สังเกตดูนะวันจันทร
1: ์
2: แต่เมื่อวานวันอาทิตย์อ่ะผมสังเกตดูแล้วถ้าเทียบกับอาทิตย์ก่อนๆ นะมันจะรู้สึกว่ารถจะน้อยครับ
1: ครับครับครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่ตู่ครับเพิ่มเติมให้
2: ครับผมถ้าไงเดี๋ยวครับจับจะรายงานสภาพการจราจรไปทางไลน์นะครับ
1: ได้ครับยินดีครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณคุณเสมาและเจ้าหน้าที่หลังไมค์ด้วยนะครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณมดเอ็กครับถนนรัชดาพิเศษฝั่งขาออกรัชวิภาที่จะมุ่งหน้าไปประชานุกูลการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับไปกลับเลยคุณมนทิชานะครับบอกว่าทางด่วนรามอินทราณรงค์ทางพิเศษฉลองรัฐก่อนถึงทางลงจตุโชตเล็กน้อยมีสุนัขสีน้ำตาลเดินสวนทางกับรถอยู่ในช่องทางด้านซ้ายเราประสานงานสู่ทางด่วนให้แล้วนะครับการจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ไปกลับขอบคุณคุณมนทิชาด้วยนะครับคุณรันลำปางสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับ
2: เช่นเคยมาจากสุพรรณ
1: ครับ
2: ก่อนจะถึงเซ็นทรัลเวสต์เกต
1: ครับผม
2: ประมาณ200เมตร
1: ครับ
2: เลนกลาง
1: เลนกลาง
2: เลนขวาช่องทางด่วน
1: ครับ
2: จนท้ายกันเหมือนเคย5คัน
1: โอ้5คันเลยเหรอฮะ
2: เหมือนกับอาทิตย์ที่แล้วอีกแล้ว
1: ถนนมันเปียกเหรอฮะตรงนั้นมันลื่น
2: มันขับกันแล้วมันก็เบรกคันหน้าเบรก
1: อ๋อแล้วมันยังลื่นอยู่ไหมครับมันยังเปียกลื่นอยู่ไหม
2: ยังไม่แห้งยังไม่แห้งก็คือเปียก
1: อยู่ช่วงไหนอ่ะพี่รัน
2: ก่อนถึงเวสเกต
1: ก่อนถึงเวสเกต
2: ขาเข้า
1: ไกลไหม
2: ขาเข้าประมาณน่าประมาณ500เมตรได
1: ้500เมตรนะ
2: ครับ
1: ตอนนี้ผ่านได้เลนไหนบ้างพี
2: ่รถออกไปเลนคู่ขนานหมดแล้ว
1: คู่ขนาน
2: เลนขวาไม่วิ่งไม่ได้มันฝากระโปรงเปิดทุกคันเลย
1: อ้าวหรออ๋อ5คันมีคนเจ็บไหมอ่ะ
2: คนเจ็บก็นิดหน่อยนะ
1: นิดหน่อย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่มาแล
1: ้
2: ว
1: เป็นตำรวจหรือกู้ภัยอ่ะพี
2: ่กู้ภัย
1: กู้ภัยแต่ตำรวจอ่ะไม่มียัง
2: ยังมั้ง
1: ยังนะอ่ะเดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวแจ้งให
2: ้ไหนขาขาตรงกันข้างก็ไหลเหมือนน้ำก็รถทำไมไม่วิ่งเหมือนมดนะมดนี่เดินไม่รถไม่มันไม่สะดุดกันเลยนะมดเนี่ย
1: มดเขาเป็นระเบีย
2: บเรามันเดินแถวเนี่ยสังเกตไหม
1: ใช่ฝนหยุดแล้วเนาะ
2: หยุดแล้วเริ่มจะแห้งแล้ว
1: ครับผม
2: พอเลยจากนั้นมาก็โล่งหน่อยวิ่งได
1: ้วันนี
2: ้แต่เนี่ยติดไปถึงนู่นแล้วนะวันลาดประดุกกันนะ
1: อ๋อยาวเหมือนกันนะ
2: ท้ายแถวอะครับ
1: พี่รันไปถึงไหนเนี่ยวันนี
2: ้ไปลาดบุหลวง
1: อ๋อเดินทางปลอดภัยนะคร
2: ับแจ้งเบิก
1: เดินทางปลอดภัยครับผม
2: ครับพี่ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณลันลำปางนะครับเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะครับการจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกมาให้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็บอกว่ารถเนี่ยติดขัดแล้วก็มีท้ายแถวสะสมบริเวณจุดดังกล่าวแล้วนะครับก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่ประมาณ500เมตรชนกัน5คันอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาเราประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบางใหญ่รับทราบแล้วนะครับนี่นะครับก็บอกว่ารถเนี่ยติดขัดแล้วก็มีท้ายแถวสะสมบริเวณจุดดังกล่าวแล้วนะครับก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่ประมาณ500เมตรชนกัน5คันอยู่ในช่องทางหลักด้านขวา

ก่อนถึงอนุสรณ์สถานปิกอัพกับจักรยานยนต์ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชาย1รายมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับการจราจรนี่ชะลอตัวนะอยู่เลนขวาด้วยนะผ่านพ้นไปเขาบอกดีขึ้นกลับกันนี่บอกว่าเคลื่อนตัวได้ทางการจราพิเศษฝั่งตะวันตกขาเข้าอันนี้คนละจุดกันนะอันนี้เป็นช่วงใต้สะพานกับรถวัดลาดประดุกผู้ใช้เส้นทางเขาแจ้งมานะครับบอกว่ามีกระบะกับ SUV ชนกันแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะในที่เกิดเหตุเขาบอกว่าการจราจรนี้เคลื่อนตัวช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้บุษกาศคุณเทพฤทธิ์ครับบอกว่าตัดราชพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าไปจอมทองการจราจรนี้เคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันคล่องตัวแล้วก็มีฝนตกปล่อยๆด้วยคุณอาร์ตอยู่พระราม3บนสะพานข้ามแยกใต้สะพานพระราม9มีรถกระบะเสียหลักหมุนชนขอบทางกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาเราประสานงานสน.บางพงพางรับทราบนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณไก่นครอินทร์ขาออกวงเวียนบางขุนกองมีเก๋งกับแท็กซี่ชนกันอยู่เลนซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงของกรมทางหลวงครับ

0: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องของแขวงทางหลวงชลบุรีที่2นะครับฝากแจ้งเรื่องการปิดเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข3ทางหลวงหมายเลข3หรือว่าก็คือถนนสุขุมวิทนะฮะเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแยกห้วยกะปิเป็นโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข3หรือว่าก็คือถนนสุขุมวิทเนี่ยนะครับตัดกับทางหลวงหมายเลข361ตรงนั้นเขาเรียกว่าแยกห้วยกะปินะเป็นบริเวณช่วงตัดสุขุมวิทหมายเลข3ตัดกับทางหลวง361แยกห้วยกะปิที่จังหวัดชลบุรีจำนวน1แห่งนะครับจุดที่1ก็คือตรงสุขุมวิททางหลวง3เนี่ยศรีราชาหลักกิโลเมตรที่97บวก350ถึงหลักกิโลเมตรที่98หน้าสำนักงานประกันสังคมถึงปั๊มน้ำมันบางจากบริษัทสยามสุขสวัสดิ์ห้วยกะปิจำกัดนะครับจุดที่1คือสุขุมวิทศรีราชาหลักกิโลเมตรที่97บวก350ถึงหลักกิโลเมตรที่98บริเวณหน้าสำนักงานประกันสังคมถึงปั๊มน้ำมันบางจากบริษัทสยามสุขสวัสดิ์ห้วยกะปิจำกัดจุดที่2ทางหลวง361ก็คือเลี่ยงเมืองชลบุรีนะครับทางหลวง361ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่13บวก200ถึงหลักกิโลเมตรที่14บวก216ก็จะมีการเริ่มเบี่ยงการจราจรกันเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับจุดที่2ก็คือเลี่ยงเมืองชลบุรีทางหลวง361ตั้งแต่บริเวณหลักกิโลเมตรที่13บวก200ถึงหลักกิโลเมตรที่14บวก216นะครับจะมีเริ่มการเบี่ยงการจราจรกันตั้งแต่วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: เมื่อสักครู่นะครับกรณีอุบัติเหตุของคุณลันลำปางที่บอกว่าชนกัน5คันการจราพิเศษด้านฝั่งมุมแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9นะครับเราก็มีการดำเนินการประสานงานต่อไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบางใหญ่รับทราบแล้วนะครับกรณีชนกัน5คันก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่500เมตรอยู่ในช่องทางหลักด้านขวานะครับไม่น่าจะมีคนเจ็บเห็นบอกว่ามีกู้ภัยอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะครับตอนที่คุณรันเขาผ่านมาแต่ว่าท้ายแถวเนี่ยมันเริ่มสะสมแล้วนะใครที่จะหลีกเลี่ยงก็แนะนำใช้ช่องทางคู่ขนานนะครับหรือว่าจะไปใช้ทางฝั่งของราชพฤกษ์นะราชพฤกษ์เข้าออกดีกว่านะราชพฤกษ์ไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรกาญจนาเขาจะมี2จุดจุดแรกเป็นฝั่งขาเข้าเมื่อสักครู่อย่างที่บอกว่ามีอุบัติเหตุก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่ซึ่งท้ายแถวเนี่ยมันอยู่แถวๆสมบัติบุรีนะบางบัวทองส่วนอีกจุดนึงก็คือขาออกบริเวณช่วงก่อนถึงวัดคงคาที่มาจากต่างระดับบางคูเวียงตัดกับนครอินออกมาเนี่ยฝั่งนี้ก็เริ่มชะลอตัวเหมือนกันในขณะที่ราชพฤกษ์เนี่ยตั้งแต่บางรักน้อยตั้งแต่ตัดรัตนาธิเบศรไปเนี่ยไม่ติดนะขาเข้าขาออกเนี่ยใช้ได้นะแต่ว่าราชพฤกษ์เนี่ยเขาจะมีปัญหาขาเข้าแต่จะเป็นช่วงที่มาจากอุโมงค์บางขุนกองอ่ะมาทางฝั่งตรงข้ามกับห้างนะครับที่จะไปข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปเลียบทางรถไฟตลิ่ง

0: ันเนี่ยจุดเนี้ยถ้าเป็นราชพฤกษ์ขาเข้าอ่ะจะชะลอตัวในขณะที่กาญจนาขาเข้าอ่ะถ้าเทียบช่วงกันน่ะจุดนั้นน่ะเขาไม่ติดนะครับกาญจนาขาเข้าถ้าเป็นช่วงบางคูเวียงมาฉิมพลีอันนี้เขาไม่ติดแต่ว่าราชพฤกษ์อาจจะมีปัญหาด้านฝั่งขาเข้าบริเวณจุดดังกล่าวนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมบริเวณช่วงต่างระดับฉิมพลีกันนะคุณมด X สวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: สวัสดีครับพี่มด X เชิญเลยครับคุณมด X ครับสัญญาณหลุดไปนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับก็บอกว่าอยู่ถนนบรมราชชนนีนะครับบริเวณช่วงต่างระดับฉิมพลีนะครับแต่สัญญาณนี่ไม่ได้เนาะนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอว่าติดต่อได้ไหมแล้วกันนะครับเห็นบอกว่าสัญญาณมีปัญหานิดหน่อยนะครับสัญญาณขัดข้องเพชรเกษมนะครับเมื่อสักครู่ที่คุณตู่ระยองฝากข้อมูลแถวต่างระดับบางมะนาวตัดกับพระราม2นะก็บอกว่าการจราจรวันนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะโดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้นะครับแล้วก็ทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินที่บอกว่าฝั่งเข้าเนี่ยการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้านะแล้วก็ด้านของฝั่งกลับกันเนี่ยดูไม่มีปัญหาการจราจรแต่ว่าสาทรใต้เขาบอกว่าก่อนขึ้นสะพานเนี่ยรถค่อนข้างเยอะในขณะที่สีลมเนี่ยยังได้ตามรอบไฟนะไปกลับแล้วก็มีรถมากช่วงเร่งด่วนเย็นเหมือนกันนะครับคุณมด X สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาขออภัยสายหลุด
0: ไม่เป็นไรเชิญเลยครับ
1: ครับบรมราชชนนีขาออกนะครับออกมาจากทางช่วงตลิ่งชันมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับขินพรีนะครับ
0: ครับ
1: การจราจรตอนนี้ทั้งไปและกลับก็ยังค่อนข้างดีนะครับปริมาณรถมากในช่องทางด่วนก็ใช้ความเร็วกันได้พอสมควรนะครับ
0: ครับ
1: ขณะรายงานนี้ก็เข้ามาใช้ทางกาญจนาตะวันตกที่จะมุ่งหน้าไปทางพนกสายสี
0: ่
1: การจราจรก็ไม่หนาแน่นนะครับวันนี้ดูสบายสบาย
0: แล้วฝนหน้าแถวนู้นเรื่องฝนเป็นไงบ้าง
1: อาจจะมากับฝนมั้ง
0: อ๋อเหรออ๋อ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เพราะว่าตอนนี้ฝนมันน่าจะเพิ่งตกไปอะครับ
0: อืมครับ
1: อากาศมันก็เย็นเย็นสบายนะครับ
0: มันหยุดแล้วใช่ไหมฝนมันหยุดแล้วใช่ไหมตรงนั้น
1: หยุดแล้วครับถนนแห้งแล้วครับ
0: เอาแห้งแล้วด้วยเหรอ
1: ครับ
0: อ๋อครับครับ
1: แต่ว่ามันก่อตัวมาอีกระลอกหนึ่งแล้วครับ
0: อ๋อเหรอ
1: มองไปข้างหน้าเนี่ยทางด้านบางแคอะไรเงี้ยดูหนาแน่นแล้วก็ครึ้มๆอาจจะมาช่วงเย็นอีกรอบ
0: ครับผมครับ
1: รอรับช่วงคุณแต่มากับบ้าน
0: รอเลิกงานใช่ไหม
1: รอเลิกงานพอดีครับ
0: ช่างได้เวลาเหลือเกินเอออ้าวๆๆได
1: ้ขณะจบรายงานก็ใกล้ๆกับทางด้านเขาเรียกอะไรสมาคมชาวปากใต
0: ้
1: ก็ยังใช้กันได้ดีครับไปกลับไม่มีปัญหา
0: คู่ขนานก็ได้ช่องทางหลักก็ได้เนาะอันนี
1: ้ได้ครับวันนี้กาญจนาดูดีครับวันนี
0: ้
1: แต่ว่าถ้าเลยจากสิงห์ีไปทางด้านบางใหญ่นี่ไม่ทราบเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไปแถวนั้นเลย
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ได้ครับ
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากพี่โมได้ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีเหตุไฟไหม้บ้านชุมชนริมคลองนางหงนะฮะเสียหายเกือบ60หลังเลยนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณ 7:08 นะฮะโดยประมาณนะฮะก็ 7:50 อ่ะที่จสร้อยเราได้รับแจ้งมานะประมาณ 8:00 นก็เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังไประงับเหตุกันนะฮะก็บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บใน3รายนะเจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุด้านท่านผู้อำนวยการเขตปทุมวันก็มีการตั้งจุดพักพิงผู้ประสบภัยชั่วคราวนะฮะเมื่อเวลา 7:50 นวันที่8มิถุนายน2569ก็คือวันนี้นะท่านพันตำรวจตีสิริชัยชัยวุฒิท่านสารวัตรสอบสวนสน.ปทุมวันรับแจ้งนะครับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือประชาชนภายในชุมชนริมคลองนางหงถนนพระรามที่6ซอย15แขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพก็มีการรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีกหลากหลายภาคส่วนเลยนะฮะมีทั้งดับเพลิงกู้ภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีทั้งปลัดกรุงเทพนะฮะมีทั้งท่านผู้อำนวยการเขตนะฮะมีทั้งผอ.สปภ.นะครับแล้วก็มีมูลนิธิต่างๆเข้าระงับเหตุนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นชุมชนแออัดมีอาคารพาณิชย์แล้วก็บ้านเรือนประชาชนปลูกติดกันอยู่หลายหลังเลยนะพื้นที่นี่ค่อนข้างยากต่อการใช้น้ำในการระงับเหตุเจ้าหน้าที่ก็มีการระดมรถน้ำเนี่ยหลายสิบคันเข้าควบคุมเพลิงแล้วก็มีการสกัดไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือแล้วก็อาคารข้างเคียงนะฮะท่ามกลางความแตกตื่นของประชาชนในละแวกดังกล่าวนะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเพลิงก็สงบลงนะครับโดยประมาณก็3ชั่วโมงก็ยังคงต้องฉีดน้ำเลี้ยงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าบ้านเรือนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นพื้นที่แออัดมีประกอบกิจการหลายประเภทนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดาษหรือของผ้าซึ่งก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะครับสำหรับที่เกิดเหตุตรวจสอบเบื้องต้นดังกล่าวเนี่ยเป็นชุมชนริมคลองนางหงมีเนื้อที่ประมาณ8ไร่มีประชาชนพักอาศัยอยู่106หลังคาเรือนนะมีผู้ที่มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วประมาณ58หลังคาเรือนนะเกินครึ่งเลยนะมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัย1รายสาเหตุก็เขาบอกว่าอาการเนี่ยเป็นสำลักควันนะตอนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ส่งผลให้เหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยรวมทั้งหมด3รายนำส่งโรงพยาบาลตำรวจไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตนะฮะที่เกิดเหตุเนี่ยสามารถควบคุมเพลิงไว้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการจัดพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันสน.จักรวรรดิสน.พระพาชัยให้บริการรับแจ้งความกับประชาชนยังกองอำนวยการวัดสะบัวนะฮะส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่มีการประสานกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็มีการลงตรวจสอบพื้นที่พร้อมพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีการเข้าดำเนินการตรวจสอบในทันทีนะครับแต่ขณะนี้ยังไม่ขอชี้ชัดถึงสาเหตุและที่เกิดเหตุว่ามาจากบ้านหลังใดต้องรอสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุที่อยู่บ้านใกล้กับจุดเกิดเหตุมากที่สุดนำมาประกอบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ว่าเกิดจากความประมาทหรือไฟฟ้าลัดวงจรก็ต้องให้ทางพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งนะครับเพื่อดำเนินการเก็บหลักฐานมอบให้พนักงานสอบสวนสรุปหาสาเหตุต่อไปนะฮะทางสำนักงานเขตเนี่ยก็ได้มีการเปิดให้ผู้ประสบภัยเนี่ยมาลงทะเบียนยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตปทุมวันโรงเรียนวัดสะบัวเพื่อช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนซอยพระราม6ก็มีการจัดเตรียมใช้ห้องประชุมโรงเรียนวัดสะบัวเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบภัยได้ประมาณ100คนนะพร้อมกับจัดเตรียมพื้นที่สำรองบริเวณศาลาด้านหน้าหากมีผู้เดือดร้อนเพิ่มขึ้นก็จะมีการเร่งประสานกับทางสำนักงานโยธาเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในพื้นที่เกิดเหตุนะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จากการประเมินเบื้องต้นเนี่ยมีประชาชนได้รับผลกระทบที่เข้ามาลงทะเบียนแล้วก็ขอความช่วยเหลือแล้วประมาณ 70-80 คนนะโดยสำนักงานเขตยืนยันว่าจะให้การช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ประสบภัยทุกคนอย่างเต็มที่นะฮะเบื้องต้นมีได้รับรายงานเรื่องของการบาดเจ็บจากการสำลักควันเล็กน้อยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่เนี่ย3รายนะจุดเกิดเหตุเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนไม้ปลูกติดกันอย่างหนาแน่นแล้วก็มีอาคารล้อมรอบนะครับก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถนำรถดับเพลิงเข้าถึงจุดต้นเพลิงได้โดยตรงสามารถฉีดน้ำสกัดเพลิงได้เพียงด้านล่างก็ส่งผลให้เปลวเพลิงเนี่ยมันพุ่งลุกลามนะขึ้นสู่ด้านบนอย่างต่อเนื่อง จ้าหน้าที่ก็เลยต้องอาศัยการเข้าพื้นที่ผ่านอาคารพาณิชย์ตึกแถวโดยรอบเพื่อขึ้นไปดับเพลิงในจุดที่เข้าถึงได้ยากนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าสามารถควบคุมเพลิงได้ทั้งหมดตั้งแต่ประมาณ10นาฬิกาเศษนะก็ตอนนั้นเนี่ยเหลือเพียงแค่เป็นอาคารสีเขียวซึ่งเป็นอาคารเก็บของสูง5ชั้นอันนี้ก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความเสียหายภายในอาคารนะครับช่วงนี้มีสายจากทางด้านของประธานชุมชนริมคลองนางหงเขตปทุมวันนะครับคุณสมพรปานรัตสกุลสวัสดีครับท่านประธานครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเบื้องต้นตอนนี้เรามีการดูแลเรื่องของผู้ได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับ
2: ก็ตอนนี้ทางโรงเรียนวัดสมบูรณ์นะคะก็ได้นำชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนก็มาพักอาศัยอยู่ที่โรงเรียนวัดสมบูรณ์กับเป็นที่พักพิงให้ชั่วคราวให้ก่อนค่ะ
1: ครับเยอะไหมฮะจำนวนประมาณเท่าไหร่ได้ครับ
2: ตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนที่จะนอนค้างที่นี่ประมาณ50คนแล้วค่ะ
1: อ๋อเหรอชาวบ้านเขาว่ายังไงบ้างไงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะท่านประธาน
2: ก็คือบทจากเขาก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยมาช่วงจังหวะประธานจะไปพาสามีไปหาหมอก็พี่ก็ออกรถมาแล้วถึงโรงพยาบาลละมาก็จะนัดแจ้งว่ามีในชุมชนที่ไฟมาที่ก็ดิ่งกลับมาเลยค่ะแล้วก็มาเจอก็คือเปลวเพลิงที่สูงท่วมถึงตึกหลังตึก 3-4 ชั้นนะคะพี่ก็เข้าหาทางเข้าชุมชนไม่ได้ก็คือพี่ก็มองไปอ่ะข้างหลังก็ลุกพอพี่ก็อ้อมกลับมาข้างหน้าเพื่อทางอ้อมมาทางวัดบรมที่จะเจอข้างหน้าก็ลุกพี่ต้องคิดว่าหมดแน่เพราะว่าเปลวเพลิงที่สูงมากค่ะสูงมากเพราะว่าแล้วมันเหมือนมันลมมันวนนะคะวนแล้วก็เลยลามไปชุมชนข้างเคียงไม่เป็นชุมชนเป็นพื้นที่เอกชนข้างเคียงด้วยค่ะเขาก็ตึกเขียวที่ทางทีมงานว่านะคะก็คือตอนนี้เมื่อกี้ทางรัฐบาลแจ้งมาว่าปะทุขึ้นมาอีกแล้วเพราะเก็บเป็นโกดังเก็บผ้านะคะกำลังปะทุอีกแล้วค่ะ
1: อ๋อตอนนี้เหรอฮะ
2: ค่ะตอนนี้กำลังเริ่มปะทุอีกแล้วค่ะก็ชาวบ้านก็ช่วยกันอยู่
1: อ๋อเหรอ
2: เพราะว่าทางทางตำรวจที่บกน.6ท่านมาดูเพราะว่าตอนนี้เราจะขึ้นไปถ้าเราไม่กระจายผ้าออกเนี่ยมันจะปะทุได้แต่ตึกแล้วก็ต้องระวังชีวิตคนไว้ก่อนแต่ตอนนี้มีชาวบ้านแจ้งว่าปะทุขึ้นมา
1: โอ้แล้วตอนนี้เรามีการกั้นพื้นที่อะไรยังไงบ้างครับ
2: กั้นล้อมรอบหมดเลยค่ะแต่ก็คือก็ทางท่านผอ.สำนักงานเขตปทุมวันก็รับทราบแล้วก็ส่งไปดูอีกรอบแล้วค่ะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูอีกรอบค่ะ
1: โอ้อะอย่างนี้ที่วัดสับบัวนี่รองรับได้ถึง60หลังคาเรือนเลยไหมฮะ
2: ก็เดี๋ยวถ้ามันขาดเหลือยังไงก็ทางวัดรวมนี้ว่าก็ดีที่จะรับผู้ประสบภัยเนี่ยไปพักที่นั่นได้เพราะว่ายังมีฝั่งโรงเรียนวัดบรมนิวาสที่ยังพอรับเรารองรับได้ค่ะเพราะว่าส่วนมากนี่คือที่ไม่ได้พักค้างที่โรงเรียนวัดสมบูรณ์ก็จะมีอาจจะไปพักบ้านญาติบ้างอะไรค่ะ
1: อ๋อแต่ว่าเราเตรียมสำรองที่โรงเรียนวัดบรมนิวาสอีกที่หนึ่งแล้ว
2: ค่ะสำรองไว้ถ้ามันอาจจะไปวัดบรมนิวาสทางท่านผอโรงเรียนแล้วก็ทางท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสพักครูกิตติท่านก็สแตนบายไว้ว่าถ้ามันล้นก็ อาจจะไปเข้าตรงนั้นได้ค่ะ
1: อ๋อที่วัดบรมนิวาสนี่รองรับได้ประมาณสักกี่ท่านได้ฮะพอจะมีตัวเลขไหมฮะ
2: มันก็ยังไม่เพราะว่าตรงนี้คิดว่ารับได้ค่ะตรงวัดสบวกคิดว่ารับได้อยู่ค่ะ
1: อืมครับตอนน
2: ี้เพราะว่าทางอาจารย์คุณตรงนี้วัดสบวกก็กำลังจะกระจายพื้นที่ชั้นที่สองเพื่อจะถ้าไม่พอจริงให้ไปอยู่ตรงนั้นนะข้างบนเพราะว่าการที่เราแยกชาวบ้านที่กระจายไปเนี่ยอาจจะการทำงานลำบากของคณะทำงานแล้วก็เวลาผู้ที่มาช่วยผู้ประสบภัยก็จะเป็นว่าวิ่งไปตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยก็จะเป็นการลำบากเราอยากให้อยู่จุดเดียวกันนะคะ
1: โอ้เบื้องต้นที่ตอนนี้ประมาณสักจำนวนเท่าไหร่ได้แล้วฮะถึงเป็นร้อยเลยไหม
2: ผู้ที่รับความเดือดร้อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
2: นับเป็นรายหัวนับเป็นครัวเรือนคะ
1: เป็นรายหัวครับตอนนี้ที่วัดสระบัวเนี่ย
2: ที่มาแจ้งความนี่นะคะก็ประมาณเข้าไปประมาณ80กว่าแต่ก็คือยังไม่รวมเด็กๆนะคะไม่รวมเด็กๆนักเรียนที่เขาได้รับผลกระทบค
1: ่
2: ะ
1: ก็น่าจะเป็นหลักร้อยอะเนาะถ้ารวมน้องๆเนี่ย
2: เป็น
1: หลักร้อย
2: ใช่
1: แต่ว่าถ้าเป็นครัวเรือนนี่ประมาณ60ใช่ไหมฮะ60หลังคาเรือน
2: ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะเชิญนะคะ
1: หลังจากนี้ไปเราทำยังไงต่อฮะท่านประธานฮะ
2: ก็ทางพักข้างที่ก็ได้มาคุยว่าคือชาวบ้านยังถามว่ามาเก็บเศษไฟไหม้ได้ไหมก็คือตอนนี้เราต้องรอพิสูจน์หลักฐานอย่างเดียวว่าจะยังไงแล้วก็ชาวบ้านถึงจะไปเก็บของตัวเองได้เพราะว่าทางสำนักงานเขตให้ข้อมูลว่าถ้าเข้าไปเก็บเนี่ยมันอาจจะมีของมีค่าของเขาอาจจะแบบเสียหายหรืออะไรเงี้ยอยากว่าช่วงที่พิสูจน์หลักฐานเสร็จแล้วก็อาจจะให้เปิดตอนนี้ปิดอยู่นะคะอาจจะให้ชาวบ้านเปิดเข้าไปดูพื้นที่บ้านของตัวเองครับโอเคแล้วแต่ละหลังโอเคแล้วก็จะ ทางพักการข้างที่ก็จะประสานสำนักงานเขตปทุมวันให้ไปช่วยกันเก็บของที่ไฟไหม้นะคะ
1: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นชุมชนริมคลองนางหงใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะเป็นชุมชนริมคลองนางหงค่ะแล้วก็มีพื้นที่ติดต่อก็คือโรงประตูที่ได้รับผลกระทบกระเทือนแล้วก็ฝ่ายประการังค่ะที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ
1: รอแล้วถ้ารวมทั้งหมดนี่มันกี่หลังคาเรือนอะที่อยู่ละแวกนั้นอะ
2: ละแวกที่โดนได้รับผลกระทบใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: คิดว่าน่าจะถึง60เพราะว่านี่เรารอสรุปทางฝ่ายปกครองอยู่แต่ว่าชาวบ้านที่มาแจ้งอ่ะยังไงอะไรเท่าไหร่เพราะว่าบางบ้านที่พี่ก็เห็นเพิ่งจะมาเมื่อสักครู่นี้มาเพิ่มเติมอะค่ะ
1: ชุมชนนี้มีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณเท่าไหร่ได้ครับทั้งชุมชนเลยอะ
2: ประชาชนประมาณ500ค่ะเพราะว่ามัน100 106หลังคาเรือน106หลังคาเรือ
1: นประมาณ500เนาะแต่ตอนนี้ก็คือมาที่ศูนย์พักพิงที่โรงเรียนวัดสะโบนี่ประมาณ100กว่า
2: ประมาณจะประมาณค่ะแล้วก็ไปอยู่ตามบ้านลูกหลานก็มีส่วนนึงค่ะ
1: นานยังฮะชุมชนนี้แบบกี่ปีได้แล้วฮะเนี่ย
2: ชุมชนนี้เพิ่งจัดตั้งได้ไม่กี่ปีเองค่ะที่พี่นับดูก็10กว่าปีเองค่ะ
1: 10กว่าปีเอ๊ะแต่ดูตึกเรือนบ้านเรือนนี่มันดูค่อนข้างแบบดูมันเก่าๆเหมือนกันนะเป็นอย่างนั้น
2: ก็คือตอนนั้นไม่ได้จัดตั้งไงคะ
1: อ๋อ
2: ตอนนั้นไม่ได้จัดตั้งแล้วก็มีเริ่มการจัดตั้งก็ประธานคนแรกก็2สมัยคนที่2ก็1สมัยส่วนพี่นี่ก็2สมัยก็สมัยละ3ปีก็ประมาณเนี้ยค่ะอายุงานประมาณเนี้ยค่ะ
1: แต่ว่าดูตึกกลางบ้านช่องบ้านเรือน
2: เป็นตึกเก่าตึกเก่า
1: เนาะ
2: ค่ะใช่เป็นบ้านไม้ส่วนมากจะเป็นบ้านไม้ค่ะ
1: มีกี่ปีขึ้นน่ะ50 60ถึงไหม
2: อย่างที่อยู่นะพี่คือพี่ผมที่อยู่ก็เห็นบอกว่าเป็นบ้านไม้ตั้งแต่รุ่นเขาบอกว่า200ปีอะค่ะ
1: ฮะ200ปีเหรอ
2: แถบซอยเตมานนท์อะประมาณ200ปีแต่ในชุมชนอะพี่ว่าไม่ถึงเพราะว่าม ันก็มีเก่าๆใหม่ๆมั่งแต
1: ่พี่สมพรว่าเท่าไหร่อ่ะเอาเฉพาะอันเนี้ยไอ้ตรงตึกเขียวอะที่มันถูกไฟไหม้แล้วก็บริเวณรอบๆอะอันเนี้ยมันน่าจะประมาณกี่ปีนะ
2: พี่ก็มาอยู่ในชุมชนประมาณ20ปีเองค่ะ
1: อ๋อแต่ว่ามันมีก่อนหน้าที่พี่สมพรจะมารับตำแหน่งใช่ไหม
2: คิดว่าประมาณนะเพราะว่าก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่มาที่พี่เคยเห็นก็ที่เสียชีวิตไปแล้วก
1: ็
2: เป็นร้อยเขาก็มีคิดว่าน่าร้อยกว่าปีเป็นร้อยปีอะค่ะ
1: โอ้โหอ๋อแต่ว่าพวกโครงสร้างพวกอะไรอย่างงี้จนถึงตอนนี้มันยังไม่ได้รับแจ้งว่ามันพังถล่มลงมาใช่ไหมให้มันยังแข็งแรงกันอยู่ใช่ไหม
2: ยังค่ะยังเพราะมันไหม้ไปหมดอะค่ะไหม้ไปหมดเลยค่ะ
1: โอ้ยังไงเอาใจช่วยนะตอนนี้ขาดเหลือเรื่องอะไรบ้างไหมฮะในพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรไหม
2: ก็ตอนนี้ชาวบ้านก็มีหลายหน่วยก็มาช่วยกันอย่างพักการข้างที่มาอย่างของหลายหน่วยงานนะคะจังของเห็นเมื่อเช้าที่นอนจากมาเห็นน้องเขาใส่เสื้อฟอร์มโรงพยาบาลศรีราชก็มาเอาที่นอนมาให้ก็ไม่รู้จากไหนเอามาเอาเตียงมาให้ผู้ป่วยก็ยังดีว่าผู้ป่วยไม่ต้องนอนกับพื้นในส่วนบ้านของเราจะเป็นผู้สูงอายุกับเด็กเยอะค่ะ
1: อ๋อ
2: ก็เรื่องอาหารก็รู้สึกทางบกน.6แล้วก็ประสานว่าให้ทุกสน.ช่วยทำอาหารกล่องมาให้ชาวบ้านนะคะ
1: โอ้เห็นเขามีตั้งโรงครัวด้วยใช่ไหมในพื้นที
2: ่ก็พอได้ตึ้งก็น่ารักนะคะก็มีเอาพอเขาบอกว่าเกิดเหตุเป็นบ้านเขาก็เปิดต้มข้าวต้มเลยค่ะพอได้ตึ้งมาช่วยได้ทันเวลามากเพราะว่าช่วงนั้นช่วง8โมงก็ชาวบ้านก็ต้องทานข้าวแล้วก็ติดเที่ยงด้วยอะไรเงี้ยก็น่ารักมากเลยค่ะคือยังได้ทานข้าวบ้างนิดหน่อยค่ะ
1: ตอนนี้ยังขาดเหลือเรื่องอะไรอีกไหมพี่สมพรในพื้นที่อ่ะ
2: เหมือนเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้ารู้ส
1: ึ
2: กจะไม่ได้ออกมากันเลยก็มีเนี่ยเห็นแบบเมื่อกี้เนี่ยชาวบ้านไปซื้อเตียงนายกโกรธกันแล
1: ้วโอ้ย
2: เสื้อผ้าน่าจะเป็นพวกด้านเสื้อผ้าก็มีเริ่มมีคนมาบริจาคก็เป็นเสื้อผ้ามือสองค่ะ
1: เดี๋ยวยังไงติดตามกันต่อเรื่องนี้เนาะให้กำลังใจนะให้กำลังใจในพื้นที่นะพ
2: ี่
1: สมพรนะขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณท่านประธานชุมชนริมคลองนางหงเขตปทุมวันนะฮะคุณสมพรปานรัตสกุลนะฮะเมื่อสักครู่ก็เพิ่มเติมข้อมูลให้บอกว่าชุมชนดังกล่าวเนี่ยถ้าบริเวณโดยรอบเลยเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะเป็นหลักร้อยนะแต่ว่าที่อยู่บริเวณจุดใกล้เคียงเนี่ย106หลังคาเรือนชุมชนริมคลองนางหงเนี่ยที่บอกนะฮะก็เสียหายไปทั้งหมดเนี่ยเกือบ60หลังคาเรือนคนที่มาแจ้งความประสงค์นะที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนวัดสะบัวเนี่ยประมาณ100กว่าๆนะฮะตอนแรกเขาบอกว่า80คือคนที่ลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่ายังไม่นับพวกลูกเด็กเล็กแดงพวกน้องๆหนูๆอ่ะนะที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยก็ถ้าบวกๆกันก็ประมาณ100กว่าๆได้จนถึงตอนนี้นะซึ่งถ้าที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนวัดสะบัวไม่พอเนี่ยเขาก็มีการติดต่อไปทางโรงเรียนวัดบรมนิวาสละ นะที่อยู่ใกล้ๆกันนี่ก็บอกว่ามีการติดต่อไปเรียบร้อยตรงนั้นก็เตรียมสแตนบายรอรับและหากกรณีฉุกเฉินหรือว่าไม่พร้อมนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับเอาใจช่วยนะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่นะฮะเป็นกำลังใจให้ครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ
3: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
4: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
5: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
3: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
4: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
5: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
5: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
6: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
9: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
10: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
12: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ
11: ่แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
12: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
11: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
13: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ถนนสีลมครับพี่ธนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับ
1: วันนี้สีลม
0: เป็นไง
1: นานๆจะเข้าอาที
0: เป็นไงไม่ค่อยเข้าออฟฟิศ
1: ตัวได้สลับหยุดนิ่ง
0: เออ
1: เข้าแต่เข้าแบบออนไลน
0: ์เขาเรียกว่าไม่เข้าเขาถอดจิตมาถ้าเข้าออนไลน์อ่ะคือตัวกายหยาบไม่ได้มานั่งอยู่ที่ออฟฟิศเออแล้วอย่างเงี้ยบารมีน้องๆเขาน้องๆเขาก็ไม่เกรงกลัวเข้าใจป่ะพอผู้หลักผู้ใหญ่ไม่อยู่ออฟฟิศอ่ะน้องๆบารมีมันไม่ได้เด็กๆมันไม่กลัวพี่เออพี่ต้องมานะพี่ต้องมาเป็นยังไง
1: เมื่อกี้อยู่สุรวงศ์แล้วจะเข้าทางนาทิวาสอ่ะมันเข้าไม่ได้เลยอ่ะรถแน่นก็เลยเลี้ยวเข้าสีลม
0: อ๋อครับครับ
1: แต่เลี้ยวมาก็ตอนนี้มาอยู่หน้าฮอยเดย์อินแล้ว
0: ติดไหม
1: ก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้ไหม
0: แน่นนะจะข้ามสาทรเหรอ
1: ใช่ใช
0: ่อ๋อถ้าผ่านพ้นแยกสาทรสุรศักดิ์มาก็โอเคนะพี่ขึ้นสะพานมาถึงดีนะแต่ว่าถ้าเป็นสีลมสาทรตอนนี้ก็แน่นๆเหมือนกันนะแน่นๆทั้งสองฝั่งนะ
1: แต่ฝนทางเนี้ยฝนลงไปแล้ว
0: หยุดยังหยุด
1: เมื่อสักสามโมง
0: ใช
1: ่ลงมาแวบเดียวเอง
0: ล
1: งมาแค่ได้ยินเสียงแล้วก็ไปเลย
0: อ๋อตอนนี้หยุดสนิทแล้วใช่ไหมครับ
1: สน
0: ิ
1: ทแล้ว
0: สนิทแล้ว
1: ถนนแห้งกิ๊ด
0: โอเค
1: แต่เมื่อเช้านี้ก็ลุ้นนะที่ไฟไหม้อ่ะ
0: ที่พระราม6อ่ะนะ
1: ใช่เพราะเป็นบ้านอาม่าอยู่วัดบรมนิวาส
0: อ้าวแล้วใช่ที่เดียวกันไหมหรือว่าใกล้กันหรอ
1: ใช่
0: ชุมชนริมคลองนางหงส์เนี่ยนะ
1: ก็ถ้าไอ้ตึกเขียวมันถล่มอ่ะแล้วไฟมันต่ออ่ะก็โดน
0: อ้าวหรอแล้วอาม่าท่านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้
1: อาม่าไม่อยู่แล้ว
0: อ๋อเอาแล้วใครอยู่อ่ะแล้วใครอยู่อ
1: ่ะก็มีบ้านก็แบบเก็บของ
0: อ๋อแต่ไม่ได้มีใครเป็นอะไร
1: ใช่มั้ยบ้านอยู่ในซอย
0: ไม่มี
1: ก็พวกนั้นนะเค้าก็เฝ้าระวังกันอยู
0: ่อ๋อครับ
1: แต่ในนั้นน่ะมันเป็นชุมชนจริงๆชุมชนคนจีนสมัยก่อนน่ะ
0: เออเห็นเค้าบอกมีมานานมากอ่ะคือชุมชนน่ะเพิ่งดีเพิ่งรวม
1: ปัจจุบันเนี้ยมันเป็นต่างด้าวอยู่เยอะ
0: อ้าวเหรออ๋อ
1: ไม่ใช่คนไทยเพราะคนรุ่นอาม่าเนี่ยไม่อยู่แล้วไงลูกหลานก็ออกมาอยู่ข้างนอกกันหมด
0: อ๋อเออเขาบอกว่าม
1: ีจะให้พวกคนงาน
0: พวกตึกรามบ้านช่องนี่เป็นแบบเป็นร้อยเลยเหรอหลักร้อยปีเลยเหรอถึงไหม
1: ใช่ใช่อ๋อ
0: เหรอถึงร้อยปีเลยเหรอ
1: ก็อย่างอาม่าตอนนี้เราเกิดมาแกก็อยู่ตรงนั้นแล้วใช่ไหมรามาเสียไปตั้งเป็นร้อยปีอ่ะใช
0: ่โอ้ครับครับครับมันก็ต้องไปดูเรื่องโครงสร้างเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะเพราะมันยังปลอดภัยมันยังแข็งแรงอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่ครับครับ
1: ตอนแรกก็ฟังเขาบอกว่าอะไรนะพระราม6เราก็ไม่ได้คิดเลยแต่พอมาพูดถึงบอกว่าวัดบรมนิวาสเราก็เอาแล้วสิก็เลยรีบโทรหาน้านะเขาบอกกำลังดูอยู่เหมือนกันบอกเออลองดูนะเห็นในจอสอร้อยเขาบอกแบบนี้แบบนี้เมื่อเช้านี้เขาบอกแก
0: คือใกล้กันอะ
1: มันใกล้ถ้ามันถล่มอ่ะโดนแน่แน่
0: ครับครับยังไง
1: เดี๋ยวถ้าตะกี้ที่ฟังจอสอร้อยอ่ะเอาเสื้อผ้าไปให้ต้องไปให้ที่ไหน
0: น่าจะไปที่กองอำนวยการตรงศูนย์พักพิงชั่วคราวอ่ะน่าจะได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวตรงโรงเรียนวัดสระบัว
1: โรงเรียนวัดสระบัวน่าจะใกล้ๆวัดบรมใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม่คุ้นชื่ออ่ะ
0: หรอเดี๋ยวให้ด้านนอกลองสอบถามไปที่เดี๋ยวลองสอบถามไปที่ทาง
1: แต่โรงเรียนวัดบรมนี่แหละ
0: มันจะอยู่อีกฝั่ง
1: เดี๋ยวถามน้าชายดูเดี๋ยวถามน้าดูก็ได้เขาน่าจะรู้เขาอยู่โซนนั้น
0: มันจะอยู่ฝั่งรองเมืองอ่ะมันจะมาอีกฝั่งนึงถ้าเป็นตรงวัดบรมจะอยู่อีกฝั่งนึงใช่ไหมเขาจะเยื้องไปทาง
1: อ๋อรู้แล้วฝั่งตรงข้าม
0: ใช่ฝั่งตรงข้ามใช
1: ่ใช่วัดสระบัวอ๋อนึกออกแล้ว
0: ผ่านตรงลงปทูมาแล้วก็มาทางฝั่งพระรามหนึ่งวัดสระบัวครับ
1: อ๋อนึกออกแล้วเดี๋ยวว่าจะเอาเสื้อผ้านี่แหละไปให
0: ้ขอบคุณมากพี่ธนวรินท
1: ร์ได้ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณคุณธนวรินทร์ครับคุณบอยสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ับ
2: เสด็จมาครับ
0: เชิญเลยครับพี่บอย
2: อุบัติเหตุนะครับช่วงต่างระดับบางนาอีเกียนะครับผม
0: ครับ
2: ถ้าเรามุ่งหน้าเส้นบางนาขาเข้าเนี่ยมันจะมีต่างระดับอีเกียที่จะวนมาทางมอเตอร์เวย์ใช่ไหมครับผม
0: ครับ
2: ใช่ครับผมทีเนี้ยไอ้จุดเนี้ยคือฝนตกหนักมากเลยแล้วมีรถพ่วงแม่ลูกอ่ะคันแรกอ่ะโดนชนท้ายชนกันรถพ่วงทั้งสองคันเลยครับเป็นรถใหญ
0: ่
2: ซึ่งรถข้างหลังมีการเสียหายหนักผมไม่รู้ว่าจะขยับได้หรือเปล่า
0: ครับไม่มีคนเจ็บนะคุณบอย
2: ไม่มีครับเพราะว่าคู่กรณีทั้งสองคันได้ลงมาโทรศัพท์กันสักพักนึงแล้วเพราะว่าผมผ่านมาแล้วแล้วทีเนี้ยฝนตกหนักเดี๋ยวเป็นปัญหาการจราจรแน่นอนครับผมพร้อมเป็นรถใหญ่ทั้งคู
0: ่ได้ได้
2: ซึ่งรถคันแรกเป็นรถพ่วงตู้ไม่มีตู้นะครับเป็นรถเปล่า
0: คร
2: ับ ซึ่งพอชนปุ๊บชนท้ายปุ๊บแล้วหันหัวมันกลับมาเป็นย้อนสอนไปครับผม
0: ครับผม
2: ครับผมและอีกคันนึงเป็นตู้มีตู้แต่ผมไม่รู้ว่ามีตู้ข้างในมีสินค้าหรือเปล่าครับผมฝนตกหนักอยู่ครับผมช่วง
0: ตอนนี้ก็ยังลงหนักใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับยังลงหนักอยู่ครับผมแต่ว่าผ่านมาจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก2กิโลนี่ไม่มีฝนแล้วนะครับ
0: อ้าวเหรอฮะ
2: แล้วก็ถนนก็โล่งใช้งานได้ปกติครับตอนนี้ผมมาอยู่เป็นพลัง9แล้วครับผม
0: คุณบอยช่วยย้ำจุดเกิดเหตุอีกทีนึงกมเท่าไหร่นะ
2: มันผมไม่แน่ใจกมครับแต่ว่าตรงนี้เป็นช่วงลงสะพานมาพอดีครับน่าจะลื่นหรือยังไงครับแรกเบรกเนี่ยครับ
0: ตรงวัดสลุดเหรอลงมาจากวัดสลุดเหรออ
2: ่าใช่ครับตรงนี้ตรงแ
0: ฟ
2: ร์ใช่ครับตรงที่วิ่งมาจากบางนาแล้วก็เราจะวนสะพานลงมาเส้นมอเตอร์เวย์ที่จะมาชลบุรีอะไรเนี่ยครับ
0: เดี๋ยวผมลองได้ได้เดี๋ยวผมลองวัดหลักกิโลให้ขอบคุณมากคุณบอยเดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวแจ้งให้สวัสดีครับ
2: จะมีปัญหาแน่นอนขอบค
0: ุ
2: ณมากคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ขอบคุณคุณบอยด้วยนะครับก็เป็นอุบัติเหตุการจราจรพิเศษด้านฝั่งโบแบตตะวันออกนะครับหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9อ่ะหลักกิโลเมตรที่63นะจุดที่คุณบอยให้ข้อมูลเมื่อสักครู่คือมาจากต่างระดับตรงวัดสลุดตรงตัดกับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเนี่ยก็ประมาณช่วงกม .63 เป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง2คันนะชนกันแล้วก็อยู่เลนกลางเลยเขาบอกว่าดูจากสภาพรถเสียหายค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าบรรทุกอะไรมาเหมือนกันนะไม่น่าจะมีใครเจ็บนะแต่ว่ารถมันเป็นรถใหญ่ทั้งคู่ไงบรรทุกพ่วง2คันแล้วก็อยู่เลนกลางด้วยบอกว่ารถติดแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้ามีท้ายแล้วนะมีท้ายแถวสะสมแล้วนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปก็เลยจากจุดเกิดเหตุมาประมาณ2กิโลนะตามที่คุณบอยบอกฝนจะหยุดพอดีแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะแต่ต้องผ่านพ้นไปก่อนฝั่งกลับกันข้อมูลหลังใหม่เห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณบรรลบนะครับอโศกพลตรีช่วงอโศกเพชรไปทางด้านของอโศกสุขุมวิทการจราจรคุณบรรลบฝากข้อมูลไว้หลังใหม่เคลื่อนตัวช้าเลยนะครับแล้วก็มีสลับหยุดนิ่งเป็นบางช่วงด้วยวุฒากาศนะครับราชพฤกษ์จอมทองคุณเทพฤทธิ์บอกว่าเคลื่อนตัวได้กลับกันคล่องตัวแล้วก็มีฝนด้วยคุณชัยรัตน์ประชาราษฎร์สาย1บางโพเกตกายการจราจรเคลื่อนตัวได้กลับกันเคลื่อนตัวช้าสีลมเมื่อสักครู่พี่ธันวรินทร์นะฮะแยกนราธิวาสแยกนรินทร์แยกมเหสักการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวช้าคุณบอลอยู่ถนนเพชรบุรีเป็นฝั่งขาออกบริเวณช่วงบุญยะออโต้คอกพิทก่อนถึงซอยเพชรบุรี47 200เมตรพบเห็นฝาท่อที่ปิดทำงานช่วงกลางคืนเนี่ยมันยุบตัวลงไปนะจากพื้นประมาณ5เซนติเมตรกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับรถจักรยานยนต์ส่วนการจราจรคุณบอลบอกว่าเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริง
5: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
9: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
10: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เบา
11: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ระทึกแต่เช้าแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ความลึก10กิโลเมตรสั่นสะเทือนพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เกิดสึนามิสูง 1.4 เมตรล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว15รายafter shock ต่อเนื่องเจ็บอีกหลายคนอาคารบ้านเรือนบนเกาะมินดาเนาพังถล่มหลายแห่งประกาศอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ชายฝั่งเสี่ยงในการเกิดคลื่นสึนามิขณะกงสุลใหญ่เมืองฟุกุโอกะของญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยสึนามิด้านปภ.ยืนยันไม่กระทบภัยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกด้านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างเตือนอย่าชะล่าใจกทม.ไม่ถือว่าปลอดภัยจากแผ่นดินไหวแนะเสริมความแข็งแรงของอาคารติดตั้งระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนในอาคารสำคัญหรืออาคารที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากเจ้าหน้าที่คุมเพลิงชุมชนพระราม6กทม.ได้แล้วหลังระดมรถน้ำอาสากู้ภัยเข้าช่วยกว่าครึ่งวันบ้านเรือนเสียหาย5หลังอาคารพาณิชย์1หลังบาดเจ็บ3คนล่าสุดกทม.สั่งตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือด่วนและไฟไหม้ชุมชนริมคลองนางหงวอดกว่า60หลังเจ็บ3รายผอ.เขตปทุมวันตั้งจุดพักพิงเอกนิติว่าการกระทรวงการคลังขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนปมตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีลูกใช้สิทธินำค่าอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ลดหย่อนภาษียันฟังเสียงสังคมมุ่งสร้างความเป็นธรรมดึงมหาดไทยเร่งปูพรมค้นหาคนเดือดร้อนตัวจริงที่ตกหล่น 4-21 มิถุนายนนี้พร้อมแนะคนถูกตัดสิทธิลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงฮานอยแล้วพร้อมเริ่มภารกิจทันทีพบผู้นำระดับสูงของเวียดนามและภาคเอกชนทั้งสองประเทศสานต่อความร่วมมือสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและยังพบเอกชนไทยในเวียดนามย้ำเติบโตไปด้วยกันดันลงทุนข้ามพรมแดนหนุนภาคธุรกิจไทยขยายตลาดอาเซียนขณะครม.เลื่อนประชุมไป10มิถุนายนเหตุรัฐมนตรีจำนวนมากร่วมคณะนายกที่ฮานอยรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือเดินหน้าคัดกรองสายตาและตัดแว่นตาสำหรับเด็กเผยความสำเร็จ7เดือนแรกปีงบประมาณ69ดำเนินการแล้ว205โครงการคัดกรองเด็กกว่า 40,000 คนได้รับแว่นตาแล้วกว่า 14,000 คนก่อนเลือกตั้งกทม.และพัทยา28มิถุนายนนี้แสวงเลขากกต.ฝากย้ำระบบเลือกตั้งประเทศไทยดีที่สุดแต่การทำให้เลือกตั้งโปร่งใสเป็นหน้าที่ของคนไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนย้ำเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าผู้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ต้องแจ้งเหตุตามกฎหมายวราวุธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแจงชินเคยหยวนเปิดดำเนินการหลังแก้ไขตามระเบียบแล้วสั่งปลัดแจงรายละเอียดเพิ่มเติมสร้างความมั่นใจประชาชน10สมาคมเหล็กกรมการค้าภายในชี้ราคาไข่ไก่ขึ้นอีกฟองละ20สตางค์แต่หน้าฟาร์มยังขายราคาเดิมไม่เกินฟองละ3บาท60สตางค์การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดใหม่ คุมเข้มนำ power bank ขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน2ก้อนห้ามชาร์จระหว่างบินและห้ามจัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะให้เก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงสะดวกตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลหลังแค้นที่อิสราเอลโจมตีกรุงเบรุตประเทศเลบานอนขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ปรามอิสราเอลอย่าตอบโต้เพราะใกล้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงแล้ว
3: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โตต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
4: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แจ้งฝากประชาสัมพันธ์ครับข้อมูลจากสำนักงานเขตปทุมวันนะครับขอความร่วมมือห้ามรถยนต์เข้าออกถนนพระราม6ซอย15นะครับประกาศปิดการจราจรเขตปทุมวันนะครับพระราม6ซอย15นะครับส่วนพระราม6จากแยกพงพระรามมุ่งหน้าไปแยกอุรุพงษ์สามารถสัญจรได้ตามปกตินะครับอันนี้ทางสำนักงานเขตปทุมวันฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือห้ามรถยนต์เข้าออกพระราม6ซอย15ส่วนพระราม6จากพงพระรามที่จะไปอุรุพงษ์ยังสามารถสัญจรได้ตามปกติครับขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังควบคุมสถานการณ์และมีการเคลื่อนย้ายรถดับเพลิงรถพยาบาลและรถอื่นออกจากพื้นที่นะครับข้อมูลจากเขตปทุมวันนะสำนักงานเขตปทุมวันนะฝากแจ้งมานะครับก่อนหน้านี้มีทางด้านของคุณบอล นะครับที่บอกว่าเรื่องเพชรบุรีขาออกนะเมื่อท้ายชั่วโมงปลายชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคุณบอลบอกว่าก่อนถึงซอยเพชรบุรี47 200เมตรมีลักษณะเหมือนเป็นฝาท่อครับที่เขาเปิดทำงานช่วงกลางคืนอะเหมือนมันยุบตัวลงไปจากพื้นอ่ะประมาณ5เซนติเมตรเขาบอกว่าเกรงว่าเดี๋ยวคนใช้รถจักรยานยนต์จะเป็นอันตรายนะเราก็เลยประสานงานไปทาง MEA ตอนนี้เขารับทราบแล้วนะขอบคุณทางคุณบอลด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทาง MEA ด้วยนะฮะรับทราบแล้วเขาบอกการจราจรชะลอตัวฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้คุณบอยนะอุบัติเหตุการจราพิเศษเป็นฝั่งวงแหวนตะวันตกนะครับมาจากต่างระดับวัสลุดตรงบางนาตราดนะที่จะมุ่งหน้าไปอ่อนนุชจุดเกิดเหตุอยู่ประมาณหลักกิโลเมตรที่63ครับเป็นรถบรรทุกพ่วง2คันชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางกลางส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากเป็นรถใหญ่ทั้งคู่ด้วยนะฮะแล้วก็อยู่เลนกลางด้วยนะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเริ่มมีท้ายละฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้คุณเบนนลิตแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาเมื่อสักครู่นี้นะครับทางพิเศษศรีรัตน์หรือว่าทางด่วนขั้นที่2มักกะสันที่จะมุ่งหน้าไปอโศกเลยแต่ระดับมักกะสันมาเล็กน้อยครับพี่เบนบอกว่าชนกัน3คันนะกีดขวางอยู่ในช่องทางกลางส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับการปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับ

ชีวิตหยุดขับเร็วพระรามหนึ่งตอนนี้หนาแน่นนะครับพระราชดำริราชปารภนะฮะช่วงประตูน้ำช่วงมักกะสันพญาไทปทุมวันไปราชเทวีต่อเนื่องไปแยกพญาไทฝั่งกลับกันท้ายสั้นกว่านะแล้วก็ด้านของพระรามหกอุรุพงศ์นะฮะที่ชะลอตัวกันอยู่นะครับเพชรพระรามเพชรบุรีหนาแน่นต่อเนื่องไปประตูน้ำเลยอโศกเพชรเพชรอุทัยนะชะลอตัวอโศกมนตรีไปอโศกเพชรก็หนาแน่นกลับกันเคลื่อนตัวได้ตลอดไปอโศกสุขุมผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นสาทรใต้ท้ายอยู่แยกนรินทร นะเซนหลุยสุรศักดิ์ยังติดสาทรเหนือแยกนรินทรกับแยกวิทยุที่แน่นสีลมชะลอตัวแยกสารแดงตัดพระราม4กลับกันหนาแน่นก่อนถึงแยกนราลมพระราม4ชะลอตัว3ย่านไปใต้ด่วนส่วนด้านของเกษมราชกล้วยน้ำไทยปักกนงยังได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสุขุมวิทแถวบางนายังใช้การได้สำโรงอ่อนนุชยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับศรีนครินทร์ขาออกสีเอี่ยมไปลาซานเริ่มชะลอตัวกลับกันก่อนถึงศรีเทพาเข้ามาตัดแบริ่งได้ช้านะครับส่วนทางฝั่งเทพารักษ์นะแถวบางนา5แถวคลองขุดที่มีรถมากขึ้นไปกลับเลยนะครับทั้ง2ด้านเลยส่วนด้านของรามคำแหงด้านของศรีนครินทร์เข้าชะลอตัวลำสาลีรามคำแหงไปลำสาลีไปบ้านม้าออกก็แน่นเหมือนกันเสรีไทยออกท้ายเริ่มยาวครับบางกะปิไปนิดาผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นแยกคลองตันท้ายยังไม่ยาวนะทั้งฝั่งข้ามทางรถไฟรามทั้งฝั่งปรีดีพนมยงสุขุมวิท71แล้วก็พัฒนาการนี่ดูจะดีสุดนะเข้าออกคลองตันพัฒนาการรถมากบริเวณช่วงแถวครับบางกะปิไปนิดาผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นแยกคลองตันท้ายยังไม่ยาวนะทั้งฝั่งข้ามทางรถไฟรามทั้งฝั่งปรีดีพนมยงสุขุมวิท71แล้วก็พัฒนาการนี่ดูจะ

0: เข้าไปสุทธิสารไม่ค่อยติดนะยังเคลื่อนตัวได้ไปจนถึงสามเหลี่ยมเลยรัชดาแน่นรัชโยธินรัชวิภาต่อเนื่องประชานุกูลและวงสว่างผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณกั๊กนะคุณกั๊กเองนะจ๊ะบอกว่าขออนุญาตแจ้งถนนเอกชัยจากตลาดโพจแจ้มุ่งหน้าไปมหาชัยเมืองใหม่จุดกับรถการไฟฟ้า3ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะก็ได้ทำการเคลื่อนย้ายไปแล้วแต่ว่ายังมีคราบน้ำมันเครื่องมันหกอยู่บนถนนเกรงว่าจะมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาแล้วก็ทำให้ลื่นเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้ได้เลยครับขอบคุณมากคุณกั๊กนะเดี๋ยวยังไงเราประสานงานต่อให้ฝากด้านนอกนะฮะกรณีของคุณกั๊กนะที่แจ้งบอกว่าเรื่องของคราบน้ำมันดำเนินการส่งเรื่องต่อให้เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมสำหรับกรณีจุดดังกล่าวให้นะครับที่เพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะขอบคุณคุณกั๊กด้วยนะฮะได้เลยได้เลยเดี๋ยวแจ้งให้นะเขาบอกว่าเป็นถนนเอกชัยจากโพแจ้นะมุ่งหน้าไปมหาชัยมุ่งหน้าขาออกใช่ไหมจุดกับรถการไฟฟ้า3เดี๋ยวประสานงานต่อให้นะขาออกขาออกขอบคุณมากคุณกั๊กนะฮะเราดำเนินการต่อให้ละเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นะเป็นคราบน้ำมันเครื่องนะมันหกอยู่บนผิวการจราจรเพิ่มเติมด้านบนสายทางพิเศษต่างๆกันนะครับในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้กับคุณพรพิพัฒน์ทองสามเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังตัวสลายครับ
0: ตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
1: ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครนะครับตอนนี้ครับจากฝั่งดินแดงมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับบริเวณนี้จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงเนินเพลินจิตมาเลยครับผมแล้วก็ต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนทางออกตรงพิทักษ์นะครับก็ช่วงนี้ก็ออกได้ต่อเนื่องครับผมแล้วก็ทางลงพระราม4เวลานี้ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนฝั่งกลับกันนะครับก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดบ่อนไก่แล้วก็จะต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณขึ้นเนินเพลินจิตครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าบ่อนขั้นที่2ยังไม่เป็นปัญหาครับผมแล้วก็ส่วนทางลงดินแดงก็ยังถือว่าลงได้ต่อเนื่องในจากบางนานะครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับบริเวณนี้น้ำหนักบางนารถน้อยแล้วครับแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้วจะเริ่มมีรถมากอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นด่านอานาลงครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือคุณที่ฟังกับการเวลานี้ก็ยังคงหนาแน่นตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือแล้วก็จะหนาแน่นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นท่าเรือครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็มีเบียดแทรกช่วงกำแพงกั้นเสียงเล็กน้อยครับผมแล้วก็ผ่านทางลงอานาลงไปแล้วมุ่งหน้าไปทางฉลองรัฐไปทางบางนายังถือว่าคล่องตัวครับจากดาวคะน้องนะครับที่มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับผมเวลานี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีผมจะมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับบางโคสัก200 เมตรนะครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันขาออกเมืองนะครับเวลานี้รถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลมาแล้วครับผมปัญหามาจากช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9นะครับผมมีรถขสมกนะครับจอดเสียช่องทางซ้ายนะครับทำให้การจราจรสามารถใช้ได้แค่ช่องทางกลางแล้วก็ช่องทางขวานะครับผมแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวดีครับผมในส่วนทางลงสุขสวัสดิ์ยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็ส่วนทางออกดอกคะนองยังถือว่าออกได้ต่อเนื่องนะครับในส่วนสายศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางแบบประชาชื่นตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วในฝั่งต่างระดับประเทศไทยนะครับผมก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นใช่ไหมผมมาเลยครับที่มีปริมาณรถมากแล้วก็จะเคลื่อนตัวตามกันต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทคนที่ฟังกับการขาออกเมืองครับขนาดแน่นตั้งแต่ต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณทางลงดาบประปานะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางลงย่าบะหนแล้วก็มุ่งหน้าเข้าด่านประชาชื่นยังคงเข้าได้ต่อเนื่องครับผ่านด่านประชาชื่นแล้วก็จะมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณขึ้นเนินหน้าปั๊มเดดแอเรียนะครับผมแล้วก็ส่วนทางลงงามวงวานก็ชะลอตัวช่วงบริเวณก้างปลาทางลงนะครับส่วนทางลงแจ้งวัฒนะยังถือว่าคล่องตัวในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4นะครับตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวครับผมจะผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าด่านอโศก4ไปแล้วนะครับผมก็จะเริ่มมีท้ายชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับคนที่ฟังกลับกันขาออกเมืองเวลานี้รถมาเติมเร็วครับผมจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับแพร่ไทยมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วนะครับผมก็มีมาชะลอตัวช่วงบริเวณเข้าต่างระดับ รามคำแหงเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปทางศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์

0: ก็ยังถือว่าคล่องตัวครับ
1: ครับ
0: ในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับผมจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระราม9ตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวนะครับส่วนได้ฟังครับการขาออกเมืองรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนลาดพร้าวครับผมแล้วก็จะมาเคลื่อนตัวได้ดีอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวตรงจุดดังกล่าวนะครับผมช่วงบริเวณลาดพร้าวจนถึงช่วงบริเวณเกษตรนวมินทร์นะครับก่อนหน้านี้มีฝนตกนะครับผมแต่ตอนนี้หยุดแล้วแล้วก็ถนนยังเปียกเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าออกไปทางจตุโชตนะครับผมท้ายก็ทางออกจตุโชตสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้ฝนได้หยุดแล้วนะครับในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกช่วงนี้มีปริมาณรถมากครับแต่ในส่วนตั้งแต่ช่วงบริเวณบางนากม.6 นะครับผมจนถึงช่วงบริเวณทางแถวเมืองใหม่บางพีนะครับผมตรงนั้นก็ยังมีฝนตกหนักอยู่นะครับผมผ่านเมืองใหม่บางพีไปแล้วมุ่งหน้าไปทางชลบุรีนี่ฝนไม่ตกนะครับผม
1: ครับ
0: ในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนอันนี้เข้าด่านบางแก้วมาแล้วก็หนาแน่นตั้งแต่เข้าด่านมาจนถึงช่วงบริเวณทางลงเทพารักษ์เลยครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วคล่องตัวจะมีมาสะสมอีกครั้งก็ตั้งแต่ช่วงทางขึ้นปากน้ำแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณทางลงบางคุเลยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านบางขุนเทียนยังถือว่าใช้การได้ครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันนะครับก็จะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคุแล้วก็จะสะสมไปจนถึงช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าเลยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วนะครับผมรถจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ครับผมจะมาเคลื่อนตัวได้ดีอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงบางเมืองแล้วก็ผ่านตรงนี้ไปแล้วก็ชะลอตัวหน้าด่านบางแก้วสักประมาณ500เมตรนะครับในส่วนสายปัตติมรัฐยานะครับผมแล้วก็อุดรรัฐยาช่วงนี้ภาพรวมมันถือว่าคล่องตัวครับการทางพิเศษก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ call center ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณเสมาในเบรกนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณหัวโต99สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับ
2: หาดอกขาเข้าขาเข้าดี
1: ครับ
2: จากโปรโมตัดเข้ามาติดสองสัญญาณไฟก็ถือว่าใช้ได้ตรงทางรถไฟก็ไม่หยาบ
1: ครับ
2: ขาออกขาออกค่อนข้างดีนะครับก็จะไปหนาแน่นนิดนึงตรงสัญญาณไฟตรงซอย3แล้วก็ไฟก็แยกถนนต้นตูมจุด35ก็ถือว่ารถเยอะก็จริงแต่ยังใช้ได้แต่ขาเข้าดีกว่าเยอะนะครับหน้าพระไม่เป็นปัญหานะยังใช้การได้ดีโดยตลอดเทสาก็ยังดี
1: ร
2: อตัวตามที่จะเลี้ยวเข้าซอยอะไรเท่านั้นเองครับก็ยังใช้ได้อยู่มาเกษตรมาตอนนี้ทะลุออกมาแล้วก็ยังใช้ได้อยู่
1: ครับ
2: ไม่เป็นปัญหาไม่ต้องห่วงฝนที่ตะวันตกมีเมฆคลื่นๆแต่ว่าไม่มีฝน
1: เขาบอกว่าจะเตรียมตกตอน6โมงนี่จริงหรือเปล่าฮะฝั่งทนเนี่ย
2: ไม่ต้องกลัวหรอกคุณเสมาฝนตอนเนี้ย
1: ไม่มานะไม่มีนะ
2: มาแต่ก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะเราให้คุณเสมาเปียกแล้วมันก็หยุด
1: เออเอาไม่เปียกเลยจะได้ไหม
2: อันนี้มันไว้ใจไม่ได
1: ้
2: คือฝนตอนนี้นะมันมีตกเป็นจุดๆแล้วหนักเป็นจุดๆแล้วส่วนใหญ่จะไม่หนัก
1: ครับผม
2: อย่างว่าช่วงบ่ายที่ตกแถวดอนตูมก็โค้งๆค้ำๆก็เป็นแสนนิดหน่อยแล้วก็ตายแล้วคือตกไร่แขกอ่ะ
1: ครับผม
2: เขาเรียกไร่แขกก็เลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ทำให้เปียกเล่นมันกันเถอะเล่นเอาหนีงานไปแล้วพักหนึ่งก็หายแต่ว่าไรอย่างนั้นดูฝนหนักไม่มีช่วงนี้นะ
1: จ
2: ะมาลองดูเมฆจิตเมฆมันไม่สวยอ่ะเมฆมันจางๆเมฆมันยังไงแดงๆยังไงไม่รู
1: ้
2: นี่เพิ่งจะเริ่มฝนมาได้เดือนจะมาพุทธภามานี่มิถุนาเองเดือนเดียวเองแต่ฟ้าเป็นอย่างนี้แล้วแสดงว่าระบบมันเสียแล้วอะไรยิ้มโยโย่ยักไอเราคนไทยพูดไม่เป็นนั่นแหละมันทำให้อะไรนะเสียไปหมดเสียไปทั้งระบบอะระบบมันจะเสียมันก็เลยทำให้ผมมันตกแบบเนี้ยก็ทำใจนะครับทีนี้อาจจะตกไม่เปียกนะไอ้ที่ตกเปียกก็ท่วมเลย
1: ครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหัวโต99นะครับรังสิตปทุมมุ่งหน้าไปแต่ระดับรังสิตตรงพหลโยธินติดนะฮะท้ายแถวค่อนข้างยาวนะคุณธงชัยบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์ตอน 15:30 นวันนี้นะลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 14 Pro Max สีดำขึ้นมาจากซอยเจริญราษฎร์ 10มาลงที่วัดปริวาสพระราม 3เป็นรถแท็กซี่สีเขียวทะเบียนททหารออ่าง5579กทมนะครับแท็กซี่สีเขียวททหารออ่าง5579กทมนะครับถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับมีผู้โดยสารเขาลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 14 Pro Max ไว้บนรถของท่านนะครับแท็กซี่สีเขียวททหารออ่าง5579กทมสามารถติดต่อกลับได้ที่1137และดอกจัน1808นะโทรฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับท่านพันตำรวจโทคมคิดบำเพ็ญบุญนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.บางนาท่านสารวัตรสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: ครับวันนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็การจราจรในพื้นที่วันนี้ก็ไม่มีปัญหาด้านการจราจรครับ แล้วก็มีกลุ่มเมฆกลุ่มฝนนิดนึงก็ตกประมาณเมื่อประมาณสัก5 โมงนิดๆก็ตกไปน้ำน้อยแล้วก็ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่จราจรครับ
1: แยกบางนาวันนี้วุ่นวายไหมครับรถเยอะไหมครับวันนี้ช่วงเย็น
3: แยกบางนาเป็นปกติครับก็ระบายเล็กระบายรถออกแล้วก็ระบายรถออกทั้งสัตวุฒิทั้งเดชกุลวิชาออกก็เป็นการจังหวะไฟก็ไม่มีสับสนไปถึงพระขนงครับการจราจรคล่องตัวครับทุกด้านเลยครับ
1: มีฝนไหมครับช่วงเย็นในพื้นที่ตอนนี้เลย
3: มีกลุ่มตอนนี้มีกลุ่มฝนอยู
1: ่
3: มีกลุ่มเมฆดำๆอยู่แต่ไม่ฝนไม่ตกแต่ว่าเป็นอย่างที่บอกเมื่อสักครู่มันตกมาเมื่อตอน5 โมงครึ่งนิดนึงก็ทำให้พื้นผิวเปียกแต่ก็ไม่มีฝนกระทบแล้วก็ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นผิวจราจรครับผม
1: รถจอดเสียอุบัติเหตุรับแจ้งบ้างไหมครับตั้งแต่4 โมงมา
3: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลย
3: อุบัติเหตุเล็กน้อยก็คือรถบรรทุกเฉี่ยวชนกับจอยอที่ติดสัญญาณไฟออกตัวนิดนึงแล้วก็เคลื่อนย้ายพ้นจุดต่างจราจรไปแล้วครับตกแยกบางนา
1: ไม่ได้มีใครบาดเจ็บไม่ได้มีใครเป็นอะไร
3: ใช่ครับผมครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับผม
1: วันนี้โดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับในพื้นที
3: ่ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณครับท่านสารวัตร
3: ครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทคมคิดบำเพ็ญบุญนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.บางนานะเพิ่มเติมสภาพการจราจรสำหรับในพื้นที่ให้นะครับก็บอกว่าในพื้นที่การจราจรไม่มีปัญหานะโดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้ทุกด้านเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีฝนหนักลงมารอบหนึ่งนะแล้วตอนนี้หยุดไปละนะแต่ว่าเมฆมันก็ยังครึ้มๆอยู่สำหรับในพื้นที่นะครับแจ้งวัฒนะมุ่งหน้ามาหลักสี่ได้ช้านะฮะแล้วก็ฝั่งหน้าศูนย์ราชการไปสะพานข้ามเมืองทองธานีชะลอตัวเหมือนกันใต้ด่วนสามัคคีฝั่งที่ไปเลี่ยงเมืองนี่รถเยอะนะส่วนฝั่งกลับกันมาจากติวานนท์ยังพอใช้การได้นะครับติวานนท์สามัคคีสนามบินน้ำแคลายชะลอตัวนะครับแล้วก็แต่ละจุดแต่ละแยกเนี่ยก็ดูจะมีท้ายสะสมเหมือนกันแล้วก็เช่นเดียวกันแถวรัตนาธิเบศรคือเข้าแคลายไม่ค่อยดีแต่ถ้าออกจากแคลายไปอ่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของสะพานพระนั่งเกล้านะครับยังใช้การได้ทั้งไปกลับเลยงามวงวานฝั่งขาออกรถมากนะครับฝั่งขาเข้าก็ชะลอตัวตั้งแต่พงเพชรบางเขนเชิงทางลงอุโมงค์เกษตรด้านของพหลโยธินนอกจาก5แยกแล้วก็ด้านของรัชโยธินแล้วก็จะมีช่วงเสนาเกษตรแล้วก็กรมป่าไม้ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานใหม่นะฝั่งขาออกดูรถจะมากกว่าส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าพหลยังเคลื่อนตัวได้นะครับเกษตรนวมินขาออกชะลอตัวลาดประเขาอเวนิวเรียบด่วนผ่านพ้นจุดนี้ไปใช้ได้นะครับมีก็ตรงรัชดารามินทาแต่ว่าดูแล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องกลับกันชะลอตัวก่อนถึงคลองลำเจียกมาทางด้านของเรียบด่วนนะครับประดิษฐ์มรุธรรมสุคนทศวรรษชะลอตัวนะผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นครับไม่ติดเลยไปติดอีกทีนึงก็หนูนะครับเชิงทางลงอุโมงค์เกษตรซึ่งจุดเนี้ยเขาต่อเนื่องไปด้านของงามวงวานนะเพราะว่างามวงวานออกเนี่ยรถยังเยอะอยู่คุณพรทิพย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ที่ถนนฉลองกรุงค่ะ
1: ครับเป็นไงบ้างครับ
2: ก็จะเป็นตอนนี้คือกำลังมุ่งหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังค่ะแต่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือฝั่งที่เป็นขาออก
1: ครับ
2: ค่ะก็เป็นมอเตอร์ไซค์ชนท้ายกระบะแล้วก็ตัวมอเตอร์ไซค์อยู่ใต้รถกระบะค่ะ
1: อุ้ยเขาเจ็บเยอะไหมครับเนี่ย
2: ที่แล้วไม่เห็นคนนอนนะคะเห็นแต่รถค่ะเห็นแต่รถพุ่งเข้าไป
1: แล้ว
2: ยังไม่มีการกั้นรถนะคะยังไม่มีการกั้นรถเป็นเลนกลาง
1: ครับแล้วตอนนี้รถผ่านได้ยังไงบ้างคะติดมากน้อยแค่ไหนในพื้นที
2: ่มันยังไม่ติดค่ะเพราะว่าน่าจะเพิ่งเกิดค่ะแล้วยังไม่มีการกั้นรถอะค่ะแต่ว่ามันเป็นเลนกลางเดี๋ยวเกรงว่าถ้าไม่กั้นรถแล้วเดี๋ยวถ้าวิ่งมาเร็วมันจะซ้ำ
1: ที่บอกว่าตรงข้ามตรงไปรษณีย์ป่ะใช่ไหม
2: ใช่ค่ะตรงรถนั้นนะคะ
1: เดี๋ยวรีบแจ้งให้เลยเดี๋ยวรีบประสานงานต่อให้นะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ไม่มีฝนแล้วแถวนู้น
2: มันตกไปแล้วค่ะพื้นแฉะลื่นอยู่ค่ะ
1: ยังเปียกอยู่ใช่ไหม
2: ค่ะใช่ค่ะลื่นค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับเดี๋ยวยังไงเราตามต่อให้เนาะคุณพรทิพย์
2: ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณครับคุณพรทิพย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้กรณีคุณกั๊กนะฮะที่บอกว่าถนนเอกชัยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของมหาชัยนะครับเรามีการประสานงานทางหลวงสมุทรสาครให้แล้วนะครับที่บอกว่าจุดกลับรถช่วงแถวการไฟฟ้า3มันมีเหมือนเป็นคราบน้ำมันเครื่องหกอยู่บนผิวการจราจรนะครับการจราจรเนี่ยใช้การได้แต่ว่าฝากระวังด้วยเรามีการประสานงานไปที่แขวงทางหลวงสมุทรสาครดำเนินการต่อให้นะครับการจราจรใช้การได้อยู่นะครับแต่ว่าฝากระวังคราบน้ำมันนิดนึงนะทหารบกดอนตูมหน้าพระการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับแล้วก็พี่น้อยมิเตอร์นะครับบอกว่าเทิดไทยบางยี่เรือมุ่งหน้าตลาดพลูการจราจรยังใช้การได้ทั้ง2ด้านมีอุบัติเหตุที่ถนนเทพรัตน์นะฮะหรือว่าบางนาตราดเป็นหลักกิโลเมตรที่24นะครับเห็นบอกว่าเป็นเหตุรถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักชนเสาข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่นะสำหรับในที่เกิดเหตุการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้านะครับบริเวณจุดดังกล่าวกม24นะถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้านะครับเมืองใหม่บางพีเนี่ยกม23อันนี้อยู่ช่วงกม24นะครับจุดเกิดเหตุเป็นรถบัสรับส่งพนักงานที่บอกว่าไปชนเสาข้างทางแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะสำหรับจุดเนี่ยนะครับขอบคุณคุณต้นปราการด้วยนะฮะก็การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับเมื่อสักครู่คุณพรทิพย์นะเดี๋ยวยังไงเราประสานงานต่อตามให้นะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะเบื้องต้นนะตรงข้ามไปสนีและกระบังนะฉลองกรุงขาออกรถจักรยานยนต์ลักษณะคือไปชนท้ายรถกระบะแล้วก็ตัวรถจักรยานยนต์อ่ะมันอยู่ใต้ท้องรถกระบะแต่เขาไม่เห็นคนขับนะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจละที่เกิดเหตุการจราจรก็ชะลอตัวนะครับบริเวณจุดเกิดเหตุกลับกันนี่อย่างเคลื่อนตัวได้อ่ะแต่ช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ
2: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
7: ่40ครับ
8: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
7: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
9: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
10: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
11: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
12: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
13: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
14: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

0: ติดตามจอสลอยกันต่อนะครับช่วงนี้มีคนฝากข้อความถึงคุณเสมานะฮะเดี๋ยวผมบอกเขาให้แล้วกันนะขอบคุณคุณวุฒิพัฒน์นะฮะขอบคุณพี่สำลิดนะฮะเขาบอกว่าฝากข้อความนี้ถึงคุณเสมาด้วยนะครับตอนนี้แถววุฒากาศฟ้ามืดครึ้มฝนเหมือนจะตกรอกลับบ้านอยู่นะฝั่งทนนะขอบคุณนะครับคุณวุฒิพัฒน์คุณสำลิดนะฮะเดี๋ยวผมบอกเขาให้นะเดี๋ยวผมเจอตัวเดี๋ยวผมบอกเขาให้นะคุณชยานิษฐ์สวัสดีครับนะคุณเอเอคุณพี่วันบางรักบนสะพานตากสินขาเข้ารถโล่งๆชะลอตัวตรงแยกไฟเขียวสาทรเหนือสุรศักดิ์นะฮะขอบคุณพี่วันบางรักด้วยนะไฟเขียวไม่น่าจะชะลอตัวมั้งพี่วันน่าจะเป็นไฟแดงปะนะฮะพี่วันบอกทำอย่างนี้ก็อดขนมไปนะจ๊ะนะหยอกหยอกชะลอตัวสัญญาณไฟนะแยกสาทรสุรศักดิ์บนสะพานตากสินขาเข้าส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ก็จะมีชะลอตัวกันตรงแยกสาทรสุรศักดิ์นะด้านของสาทรใต้ด้วยนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะฮะแล้วก็กรุงเทพชั้นในตอนนี้ที่สอบถามมาว่ามีฝนไหมเดี๋ยวผมลองตรวจสอบให้จะมีแถวบางขุนเทียนนะครับที่ทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาตรวจสอบมาช่วง 17:00 นเนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยพบมีกลุ่มฝนเป็นฝนเล็กน้อยนะอยู่ที่บางขุนเทียนที่ประเวศที่บางนาเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มลดลงนะครับฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตคลองสามวา 16.5 มิลลิเมตรก่อนหน้านี้รับแจ้งมีอุบัติเหตุนะครับที่ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเดี๋ยวไปตรวจสอบเพิ่มเติมดาบตำรวจสมพงษ์สิริฤทธิไกรนะเจ้าหน้าที่จราจรสภ.บางเสาธงสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับดาบตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุครับ
1: ตอนนี้คนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ระหว่างการไฟฟ้ากำลังมาแล้วก็รถยกกำลังมาตอนนี้
0: อ
1: ๋
0: อเขาไปชนกับอะไรอะครับคู่กรณี
1: เขาน่าจะอาการเบื้องต้นนะถ้าจบจากการสอบถามก็คิดว่าน่าจะเป็นแกน่าจะมีโรคประจำตัวหรือรูปอะไรนี่แหละประมาณนี้แล้วถ้าชนกับรถไฟฟ้าเลย
0: อายุเยอะหรือยังครับคนขับ
1: อายุก็ประมาณ50 ปีครับผม
0: เป็นผู้ชายนะฮะ
1: ใช่นะใช่นะ
0: แล้วนอกเหนือจากคนขับมีใครเป็นอะไรอีกไหมครับ
1: แล้วก็มีพนักงานที่มากับรถบัสนะครับรถบัสส่งพนักงานก็มีเจ็บประมาณ3 รายนะครับประมาณนี้ครับ
0: 3 รายเองเหรอฮะเขาบาดเจ็บเยอะไหมฮะ3 รายนี
1: ้3 รายก็มีรายหนึ่งที่หัวแตกครับที่เขาบุกช่วยเหลือแล้วก็อีกรายก็น่าจะเป็นบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆ
0: อ๋อไม่ได้เป็นอะไรมากเนาะแล้วดูตัว
1: มีแต่คนเจ็บนี่แหละไอ้มีแต่
0: คนขับ
1: นี่แหละที่อาการสาหัสหน่อย
0: โอ้คนขับคนขับนี่น่าจะหนักเลยเนาะ
1: ครับผม
0: โอ้โหแล้วมีเสาล้มอะไรไหมเห็นมันเอียงทับไอ้ตัวรถบัสอยู่เหรอฮะเนี่ยเสา
1: ใช่ฮะมันทับอยู่กับรถบัสอยู่ก็เลยตอนนี้อยู่ระหว่างการไฟฟ้ากำลังมาใกล้ๆถึงละตอนนี้ถึงละ
0: โอ้มันมีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าบริเวณจุดดังกล่าวไหมครับยังใช้ได้ไหม
1: ช่วงนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีแล้วก็เดี๋ยวจะต้องทำการปิดถนนนะรถต้องใช้รถเครนใหญ่ในการยกเสาไฟฟ้าออกก่อนนะครับตอนนี
0: ้โอ้ฮะโอ้โหเห็นนกรถข้างหน้านี่กระจกไม่ไปหมดเลยฮะ
1: ครับใช่ฮะ
0: โอ้โหแต่ไม่มีรถคันอื่นได้รับความเสียหายใช่ไหมฮะ
1: ไม่มีครับไม่มีฮะ
0: ตรงนั้นเป็นป้ายรถเมย์ด้วยไหมครับเนี่ย
1: ตรงนั้นไม่เป็นครับไม่เป็นจะเป็นหน้าแค่หน้าปากซอยเฉยๆครับไม่มีป้ายรถเมย
0: ์มันไม่ได้มีเก้าอี้ไม่ได้มีที่นั่งไม่ได้มีใครโดน
1: ไม่มีฮะไม่มี
0: โอ้โหเป็นเหมือนเป็นปากซอยตรงนั้นเขาเรียกว่าเท่าไหร่ฮะปากซอยเท่าไหร่หรือว่ากมเท่าไหร่
1: ซอย24 แลนด์นะซอย24 แลนด์เซบารัตขาเข้าช่องคู่ขนานกม24
0: อ๋อกม24เซบารัตขาเข้าเนาะคู่ขนาน
1: ใช
0: ่แล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายได้ไหมฮะเนี่ย
1: อยู่ระหว่างรถของการไฟฟ้ามาครับอยู่ระหว่างรถเครื่องการไฟฟ้ามาสักครู่นึง
0: โอ้เท่ากับว่าเสานี่ถ้าเกิดว่าเราเอารถออกมันก็ล้มเหรอฮะ
1: คือเราต้องเอาออกเครื่องของการไฟฟ้าเนี่ยมาไปยุงเสาไฟฟ้าก่อนนะแล้วก็ถึงเอาดึงรถบัสออก
0: โอ้แล้วมันดึงมันล้างต้นอื่นๆใกล้เคียงกันด้วยไหมครับเนี่ย
1: ไม่ฮะไม่ฮะคือการไฟฟ้ามาคิดมาดูแล้วบอกว่าโอเคก็ไม่รั้งกับต้นอื่นเพราะว่าเขายกแต่เสาที่มันโดนชนเนี่ยให้มันตรงก่อนแล้วก็ถึงจะดึงรถบัสออกมาแล้วเขาก็จะไปเปิดสายไฟฟ้าแค่นั้นเอง
0: เท่ากับว่าที่เสียหายตอนนี้ก็คือมีเสาไฟฟ้า1 ต้น
1: มีเสาไฟฟ้า1 ต้นเสาไฟส่องสว่าง1 ต้นแล้วก็เป็นกล้องเสากล้องจรปิดของทางอบต.ครับ
0: อ๋อ3 ต้นด้วยกันที่เขาไปชนทั้งหมด
1: ใช่ฮะใช
0: ่โอ้โหมีรถมีพนักงานบนรถนี่ประมาณกี่คนได้ฮะเนี่ยตอนเกิดเหตุ
1: พนักงานบนรถน่าจะ น่าจะเต็มกันรถแหละ
0: ไปเนาะ
1: เพิ่งเลิกงาน
0: โอ้โหแล้วบาดเจ็บแค่3โ
1: อ้บาดเจ็บแค่3เพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าไงคนงานเนี่ยที่นั่งอยู่ด้านหน้านี่ก็จะโดนชนกับเสาไฟฟ้าอะไรพวกนี้แต่ข้างหลังก็ไม่เป็นไร
0: เอ้แต่ดูเหมือนชนแรงเนาะใช่ไหมฮะ
1: ใช่ฮะใช
0: ่โอ้แต่ข้างหลังกลับไม่เป็นอะไรโอ
1: ้กลับ
0: แล้วพวกพนักงานเขาไปไหนหมดนะฮะที่เกิดเหตุ
1: กลับบ้านแล้วครับแล้วก็มีทางผู้บริหารบริษัทเขาก็นำตัวพนักงานเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลกันนะครับแค่นั้นแต่ก็มีที่หัวแตกคนหนึ่งฮะหัวแตกที่ว่าต้องส่งรถโรงพยาบาลแล้วก็นอกนั้นก็น่าจะเป็น
0: เล็กน้อย
1: แล้วก็ไอ้นอกนั้นก็จะเป็นเส้นกัดยอกอะไรประมาณนี้นิดหน่อยอะไรประมาณนี้น่าจะไม่เยอะ
0: นี่เคราะห์ดีนะฮะเนี่ยโอ้แล้วนี่ต้องมีการปิดการจราจรไหมฮะพอรถเครนมาถึงแล้วเนี่ย
1: ใช่ฮะเดี๋ยวต้องปิดการจราจรครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องตั้งปิดการจราจรอยู่แล้วครับตรงนี้
0: ใช้เวลานานไหมครับดาบครับ
1: ประมาณการก็น่าจะไม่เกิน2ชั่วโมงน่าจะแล้วเสร็จ
0: อ๋อจะปิดทั้งคู่ขนาดเลยไหมหรือปิดเฉพาะเลนซ้ายหรือยังไงฮะตอนที่เราปิดเฉพาะ
1: เลนซ้ายสักสองเลนนะให้วิ่งได้เลนเดียวได้อยู
0: ่อ๋อปิดเฉพาะ2ช่องทางซ้ายคู่ขนาดเนอะเราจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยฮะดาบ
1: ได้ครับผมได้คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วตอนนี้เป็นยังไงท้ายแถวติดไม่ติดยังไงบ้างฮะ
1: ตอนนี้ท้ายแถวอยู่ประมาณ200 เมตรฮะ
0: 200 เมตร
1: จับได้อยู่ไม่ติดยังไหลได้เรื่อย
0: ช่องทางหลักเป็นยังไงบ้างดีกว่าไหม
1: ช่องทางหลังตรงนี้มีชะลอดูเยอะ
0: ชะลอดู
1: แต่ว่าประมาณนิดหน่อยไม่เยอะดูแล้วไม่น่าเยอะแล้วครับ
0: ก็แนะนำช่องทางหลักสะดวกกว่าเนาะดีกว่าไม่ต้องชะลอดู
1: ครับผมครับผม
0: มีฝนเพิ่มมาไม่ได้แน่ในพื้นที่ในตอนนี
1: ้ช่วงนี้ฝนก็กำลังตั้งเขาอยู่เดี๋ยวก็ดูก่อนว่ายังไง
0: โอ้แล้วถ้าฝนตกนี่ทำยังไงฮะเนี่ยลำบากแน่เลย
1: ครับเดี๋ยวต้องเอารถยนต์มาเปิดไฟสัญญาณนะเพราะว่าให้เห็นชัดเจนอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้ใช่ระวังด้วยนะครับเอาใจช่วยนะดาบนะ
1: ครับผมขอบคุณคร
0: ับ ดาบขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณดาบตำรวจสมพงษ์สิริฤทธิไกรนะฮะเจ้าหน้าที่จราจรสภ.บางเสาธงนะฮะก็เอากำลังใจช่วยสำหรับครอบครัวคนขับเห็นบอกได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสนะเป็นผู้ชายอายุประมาณ50กว่าปีไม่แน่ใจว่ามีโรคประจำตัวหรือว่าวูบอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไปชนเต็มๆเลยนะ3เสานะฮะทั้งเสาไฟฟ้า1ต้นเสาไฟส่องสว่าง1ต้นแล้วก็เป็นเสากล้องวงจรปิดอีก1ต้นนะฮะคือตัวสายมันไม่ได้ไปลังเสาต้นอื่นๆล้มมาด้วยเพียงแต่ว่ามันไปเอียงทับอยู่กับตัวรถเป็นรถบัสนะรับส่งพนักงาน2ชั้นน่ะก็คนที่โดยสารมาก็มีคนขับนี่แหละที่สาหัสสุดนะส่วนที่เหลือเขาบอกว่าอีก3รายเนี่ยลักษณะ1ใน3มาศีรษะแตกนะส่วนอีก2รายไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับก็นำส่งโรงพยาบาลนะแล้วก็ผู้โดยสารคนอื่นๆที่นั่งมาเต็มคันรถนี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะฮะก็ทยอยเดินทางกลับออกจากจุดเกิดเหตุกันหมดละตอนนี้ก็ยังคงเหลือรถบัสคันนี้แหละซึ่งก็ไม่มีคู่กรณีนะเสียหลักด้วยตนเองก็ไปชนข้างทางนะซึ่งจุดนั้นก็ยังเคราะห์ดีหน่อยตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นป้ายรถเมย์มันไม่ได้มีเก้าอี้ให้นั่งรอรถโดยสารหรือยังไงนะก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งล่าสุดมีรถเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาแล้วใช่ไหมมาที่เกิดเหตุแล้ว1คันนะเดี๋ยวรอรถเครนเข้าดำเนินการของทางการไฟฟ้าก็หลังจากนี้เนี่ยไม่เกิน2ชั่วโมงจะมีการปิดการจราจรจุดดังกล่าวแต่เขาไม่ได้ปิดทั้งหมดนะอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่24นะครับจะปิดเฉพาะคู่ขนาน2เลนซ้ายจะปิดเฉพาะคู่ขนาน2เลนซ้ายนะครับใช้เวลาไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงก็น่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะซึ่งท้ายแถวเนี่ยก็มีประมาณ200เมตรนะเมื่อสักครู่ที่ฟังจากดาบสมพงษ์บอกท้ายแถวก็ประมาณ200เมตรนะครับส่วนฝั่งกลับกันเขาบอกว่าชะลอดูนิดหน่อยแต่ว่าฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวได้นะไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ช่องทางหลักก็เหมือนกันช่องทางหลักก็ชะลอดูนะครับฝั่งตรงข้ามมันอาจจะเห็นได้ไม่ค่อยชัดนะเห็นก็แบบเหมือนเป็นรถเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยเปิดสัญญาณไฟก็อาจจะมีอะไรกันหรือเปล่าแต่ว่าที่ชะลอตัวก็จะเป็นช่องทางหลักมากกว่าที่บอกว่าเห็นเหตุการณ์เห็นมีรถเห็นมีอะไรเงี้ยก็ชะลอดูกันแต่จริงๆช่องทางหลักเขาบอกว่าไม่ได้ติดนะก็ยังถือว่าใช้การได้นะถ้าไม่ชะลอดูกันถ้าขับมาปกติก็คือผ่านได้อะไม่ได้ติดแต่ว่าคู่ขนานเนี่ยท้ายแถวบอกประมาณสัก200เมตรนะที่เมื่อสักครู่ดาบเพิ่มเติมให้ก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทางดาบตำรวจสมพงษ์นะฮะเจ้าหน้าที่จราจรสภ.บางเสาธงนะใช้เวลาไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงนะก็จะมีการปิดการจราจรถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดหลักกิโลเมตรที่24นะครับ2เลนซ้ายฝากประชาสัมพันธ์นะหลีกเลี่ยงเส้นทางและใช้ช่องทางหลักไปจะดีกว่านะครับคุณสุวพันธ์บอกว่ามีคนเร่ร่อนอยู่ที่ถนนบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาออกนะครับแถวแถวเซ็นทรัลปิ่นเกล้าบริเวณเกาะกลางถนนมีผู้ชายเล่ร่อนเดินสวนทางกับรถนะโอ้เขาบอกว่ามันอันตรายนะครับเดี๋ยวยังไงแจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะขอบคุณคุณสุวพันธ์ด้วยนะการจราจรเขาบอกเคลื่อนตัวได้นะไปกลับเนี่ยไม่ติดแต่ว่าฝากระวังด้วยนะครับตรงบริเวณหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าฝั่งเกาะกลางไปเดินอยู่นะเป็นผู้ชายแล้วก็เดินแบบสวนทางกับรถด้วยนะฮะบอกอันตรายมากเลยฝากระวังด้วยนะสำหรับจุดนี้นะแล้วก็พุทธมณฑลสาย5นะรับแจ้งจากผู้ใช้เส้นทางที่อยู่บริเวณจุดดังกล่าวนะครับเพชรเกษมไปบรมนะเขาบอกการจราจรเคลื่อนตัวช้าเลยอ่ะแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งเป็นบางช่วงด้วยนะครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้กรณีคุณพรทิพย์เนี่ยสน.ฉลองกรุงนะครับอยู่ในจุดเกิดเหตุนะเรามีการประสานงานไปที่บอกว่าฉลองกรุงฝั่งขาออกตรงข้ามไปรษณีย์นะครับมีรถจักรยานยนต์เนี่ยคือน่าจะเป็นชนกับรถกระบะคู่กรณีแต่ว่าตัวรถอ่ะมันเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถกระบะแต่เขาไม่เห็นคนขับนะก็มีการประสานงานไปต่อทางพื้นที่ฉลองกรุงให้นะครับส่วนการจราจรบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับบริเวณจุดดังกล่าวอ่ะกรณีถนนเทพรัตน์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รถของการไฟฟ้าเนี่ยมาแล้วนะมาที่เกิดเหตุแล้วนะก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงจะมีการปิดการจราจรในช่องทางคู่ขนาน2เลนซ้ายฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยนะครับก ขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่ติดตามกันมานะโอ้โหหลากหลายท่านมากนะไม่ว่าจะเป็นพี่วันบางรักคุณ AA คุณระพีคุณมิสเตอร์คิมลาดพร้าวบางกะปิฝนตกหนักเลยครับขอบคุณครับแล้วก็คุณชยานิตคุณวุฒิพัฒน์คุณสำลิดคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณกั๊กคุณกระปุกแดงคุณระพีคุณวิรัตคุณปัญญาคุณวิชัยคุณสุวรรณทองคุณ AA นะฮะขอบคุณทุกข้อมูลเลยพี่ตู่ระยองคุณสุวรรณทองเพิ่มเติมมาให้นะคุณพัชนีคุณสมทรงคุณนิจลีคุณพินโยคุณอนุกูลนะฮะขอบคุณมากครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ตลอดเลยคุณอุทัยคุณสันตินะฮะเพิ่มเติมมาได้กับทางจสร้อยของเรานะคุณอภิชาติคุณเพลินด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับนะฮะเก็บไว้คุยพรุ่งนี้บ้างครับเดี๋ยววันนี้เราทักทายเราคุยกันเสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไม่มีอะไรคุยกันนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ในช่องแชทจะเงียบนะฮะเก็บไว้คุยพรุ่งนี้บ้างครับนะฮะขอบคุณมากๆนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลากรุ๊ปลงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: กาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: สามสองหนึ่ง
4: สวัสดีรีไฟแนนซ์ใหม่
5: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจแต่กินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ด
9: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
10: ่40ครับ
11: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
10: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
12: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
13: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
14: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
15: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
16: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
15: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
16: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
15: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
16: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
15: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหมดจ้ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ้ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆอัธยาศัยมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัท
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
1: วันนี้กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แต่ว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาหลายพื้นที่เหมือนกันรวมไปถึงพระราม4คลองเตยของเราตึกไทยก็มีตกหนักมาสู้หนึ่งประมาณ3 โมง 3 โมงครึ่งนะฮะหลังจากนั้นก็เนี่ยเป็นท้องฟ้าแบบสว่างบ้างครึ้มบ้างเมฆเยอะบ้างก็สลับกันไปวนเวียนอยู่อย่างเง
2: ี้
1: ย
2: เดี๋ยวจะตกหลัง6 โมงเนี่ยแหละ
1: เนี่ยหรอ
2: ใช่
1: ต้องคลองเตยเนี่ยหร
2: อเดี๋ยว
1: พ่ออ่ะงั้นผมจัดรายการต่อ
2: ไม่กลับแล้วนะ
1: ไม่กลับเขาบอกว่าตอนนี้มีฝนเล็กน้อยนะครับอยู่ที่พระโขนงสวนหลวงบางทองหลังมีนบุรีคลองสามวาเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่นะฝนรวมสูงสุดอยู่ที่คลองสามวา 16.5 มิลลิเมตรนะครับเมื่อเช้าประมาณสัก 7:50-8 โมงโดยประมาณนะรับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงเสียหายเกือบ60หลังคาเรือนเลยนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย3 รายแต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่เป็นอะไรมากหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าหน้าที่นะครับทีมงานที่เข้าไปช่วยดับไฟนะครับก็เดี๋ยวมีการเร่งตรวจสอบหาสาเหตุกันทางด้านของท่านผู้อำนวยการเขตปทุมวันก็มีการตั้งจุดพักพิงผู้ประสบภัยชั่วคราวนะครับตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุแล้วมีทางเจ้าหน้าที่บริษัทนะเข้าไปดูแลเรื่องของโรงครัวด้วยนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงที่คนกำลังจะทานข้าวเช้าอ่ะแล้วก็บวกกับช่วงประมาณเที่ยงเขาก็ต้องทานข้าวกันนะฮะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็โอ้โหหลายท่านนี่ก็เอาใจช่วยนะเป็นกำลังใจให้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนวัดสะบัวนะครับแล้วก็มีการเตรียมพื้นที่สำรองไว้กรณีที่ไม่พอซึ่งเมื่อตอนประมาณสักเย็นๆน่ะได้เพิ่มเติมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็บอกว่ามีการวางแผนสำรองไว้กรณีถ้าที่โรงเรียนวัดสะบัวซึ่งตอนขณะนั้นที่พูดคุยเนี่ยมีคนมาลงทะเบียนเนี่ยบวกลบประมาณสัก100 รายนะที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มาลงทะเบียนแต่ถ้าไม่พอยังไงเนี่ยเขามีการคุยกับทางด้านของโรงเรียนวัดบรมนิวาสเอาไว้นะฮะว่าถ้าไม่พอเดี๋ยวก็จะขยับขยายมาสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับซึ่งตัวอาคารเนี่ยเป็นอาคารที่ค่อนข้างเก่าละนะอยู่มานานมากแต่ว่าชุมชนเนี่ยเพิ่งจัดตั้งเป็นชุมชนนะเป็นสถานที่ที่มีบ้านเรือนประชาชนปลูกติดกันหลายๆหลังนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยใช้เวลาควบคุมก็เป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะกว่าจะเพลิงสงบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับจากทางสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมอาคารที่สำนักงานโยธากรุงเทพมหานครด้วยนะท่านผอ.ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของความเสียหายเรื่องของโครงสร้างพรุ่งนี้ประมาณ10 โมงช่วงสายก็เดี๋ยวน่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมตอนนี้กั้นพื้นที่อยู่นะกั้นพื้นที่อยู่นะครับเนื่องจากว่าพวกเศษกองวัสดุเนี่ยมันเป็นพวกผ้าเป็นพวกไม้แล้วก็เป็นแบบถุงกระสอบใหญ่ๆอ่ะใช่แล้วพอเจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟอ่ะพวกผ้าพวกนั้นมันก็จะอุ้มน้ำแล้วมันก็มีน้ำหนักมากในขณะที่ตัวอาคารเนี่ยมันก็ถูกเพลิงไหม้มาประมาณสัก2 ชั่วโมงเห็นจะได้นะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาอีกฝั่งนึงอ่ะเป็นลักษณะ 4-5 คูหาฝั่งเนี้ย3 ชั้นซึ่งฝั่งเนี้ยไหม้ก่อนแล้วก็ดับได้ก่อนส่วนอีกฝั่งนึงอีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นลักษณะ 2-3 คูหาเป็นประมาณสัก 4-5 ชั้นอันเนี้ยไหม้ทีหลังแล้วก็ดับได้ทีหลังนะซึ่งดูแล้วเดี๋ยวต้องรอพรุ่งนี้เขาจะเข้าตรวจสอบโครงสร้างทีว่ามันเสียหายระดับไหนนะฮะก็มีแจ้งให้ทราบติดตามกับทางจสร.ของเราเนี่ยแหละนะเดี๋ยวมีเพิ่มเติมเดี๋ยวส่งต่อข้อมูลให
2: ้ครับ
1: กรณีดังกล่าวก็มีอัปเดตของสำนักงานเขตปทุมวันเพิ่มเติมก็เป็นกรณีปิดการจราจรนะที่พระราม6ซอย15นี่แหละนะครับที่จุดเกิดเหตุเนี่ยก็เป็นการขอความร่วมมือนะห้ามรถยนต์เข้าออกนะครับพระราม6ซอย15ส่วนถ้าเป็นด้านของพระราม6จากพงพระรามที่จะไปอุรุพงศ์อันนี้ยังสัญจรได้นะเป็นปกตินะฮะแล้วก็ตอนช่วงเย็นๆที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีการควบคุมสถานการณ์มีการเคลื่อนย้ายรถดับเพลิงรถพยาบาลรถเจ้าหน้าที่รถอื่นๆเนี่ยออกจากพื้นที่บริเวณจุดดังกล่าวด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดช่วงเมื่อสักครู่นี้มีรับแจ้งเป็นอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดหลักกิโลเมตรที่24เป็นฝั่งขาเข้านะครับเป็นรถบัสรับส่งพนักงานนะครับเต็มคันรถมาเลยอ่ะลักษณะแบบบัสใหญ่อ่ะ2 ชั้นน่ะแล้วก็มีพนักงานอยู่ปรากฏว่ายังไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าคาดว่านะจากการคาดการณ์เนื่องจากว่าคนขับเนี่ยเขาบาดเจ็บสาหัสนะฮะเป็นชายอายุประมาณ50 กว่าปีไม่แน่ใจว่ามีเรื่องของโรคประจำตัวหรือว่าหลับในหรือว่าเกิดอาการอะไรนะก็ไปชนเสาไฟฟ้า1 ต้นเสาไฟส่องสว่าง1 ต้นแล้วก็เสากล้องวงจรปิดอีก1 ต้นนะฮะแต่ว่าตัวเสาไม่ได้ล้มนะฮะมันพิงไว้กับตัวรถบัสอ่ะ นะซึ่งทางคนขับเนี่ยก็เจ็บหนักสุดนะฮะส่วนที่เหลืออีก3รายเนี่ย1ใน3เนี่ยมีแค่ศีรษะแตกนะครับส่วนอีก2รายไม่ได้เป็นอะไรมากนะฮะก็เดี๋ยวจะเข้าดำเนินการหลังจากนี้เนี่ยคาดว่าจะมีการปิดการจราจรแต่ว่าไม่ได้ปิดทั้งหมดนะก็จะปิดแค่ตรง2เลนซ้ายเพื่อทำการเคลื่อนย้ายเพราะว่าแจ้งทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยมาถึงที่เกิดเหตุแล
2: ้
1: วเมื่อช่วงเย็นเดี๋ยวกำลังจะรอเคลื่อนย้ายแล้วนะก็บอกว่าจะมีการปิดเฉพาะคู่ขนาน2เลนซ้ายนะครับไม่เกิน2ชั่วโมงน่าจะแล้วเสร็จสำหรับจุดดังกล่าวส่วนในช่องทางหลักยังเคลื่อนตัวได้เป็นปกตินะครับท้ายแถวตอนนั้นคุยกับดาบตำรวจสมพงษ์เจ้าหน้าที่จราจรจากสภ.บางสาวทงเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขาก็บอกว่ามีท้ายแถวในคู่ขนานเนี่ยสะสมประมาณ200เมตรนะครับส่วนฝั่งช่องทางหลักเนี่ยจะเป็นชะลอดูซะมากกว่า
2: ค
1: ือถ้าไม่ชะลอดูถ้าขับแล้วผ่านไปเลยมันก็ยังใช้ได้ในช่องทางหลักก็แนะนำให้ใช้ช่องทางหลักดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะปิดการจราจรแล้วก็ดำเนินการเคลื่อนย้าย2เลนซ้ายช่องทางคู่ขนานไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับสำหรับการเคลื่อนย้ายช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

18:18 นะครับมาติดตามกันต่อกับจ.ส.100ครับในช่วงเย็นของวันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับนะ8 มิถุนายนครับ2569ผมพัฒน์อภิธนการนะครับมาดูแลกันเช่นเคยช่วงเย็นนะครับเวลา18:00 นจนถึง24:00 นด้วยนะครับท้องฟ้าครึ้มๆกันหรือเปล่าคุณผู้ฟังรายงานเพิ่มเติมได้นะครับแหมขับรถมานี่เห็นท้องฟ้านี่มาแบบเป็นยานแม่เหมือนกันนะแถวๆลาดพร้าวนะต่อเนื่องแถวๆเอกมัยอย่างเนี้ยนะครับนี่ล่าสุดที่คลองเตยนี่ก็เริ่มครึ้มเหมือนกันแต่ว่าช่วงบ่าย3นี่ทราบมาว่าตกมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวติดตามกันนะครับณเวลานี้ยังไม่มีนะยังไม่มีฝนนะครับส่วนเรื่องของสภาพการจราจรนะครับก็ติดตามติดหลายเส้นเหมือนกันนะช่วงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าหนาแน่นนะครับหลายจุดเลยสุขุมวิทด้านขาเข้านะครับเดี๋ยวเริ่มดูตั้งแต่ทางด้านของสำโรงเลยนะครับสำโรงเนี่ยทางปู่เจ้าเข้าเทพรักษ์นี่ก็แน่นนะครับตามแยกนะฮะแต่รถเยอะนะครับแล้วก็ผ่านข้ามคลองสำโรงลงมาทางอิมพีเรียลสำโรงเนี่ยแน่นเลยนะครับมาจนถึงทางด้านของซอยเนี่ยสันติคามเนี่ยนะฮะรถเยอะนะครับเคลื่อนตัวช้าติดตรงจุดกลับรถนะฮะจุดกลับรถที่จะวนมาฝั่งขาออกนะครับของสำโรงเนี่ยถ้าเลยทางด้านของสันติคามมาได้แล้วเนี่ยเข้าแบริ่งไปบางนาเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับไปติดอีกทีนะฮะช่วงแยกบางนาไปอุดมสุขต่อเนื่อง62เนี่ยรถเยอะนะครับเลยจากสุขุมวิท62พอเคลื่อนตัวได้ไปอ่อนนุชนะฮะก็จะติดสัญญาณไฟเท่านั้นเองข้ามคลองพระโขนงไม่ติดนะครับลงมาทางแยกปรีดีพนมยงเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับไปชะลอช้าอีกทีนะฮะช่วง26สุขุมวิท26อารีเข้าอโศกนะครับตรงนี้ก็มีปริมาณรถมากเต็มๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครจะใช้พระราม4เนี่ยดีกว่านะครับพระราม4จากทางกล้วยน้ำไทยมาเกษมราษฎร์มาคลองเตยวันนี้ดีนะฮะแต่จะไปติดช่วงบริเวณสารแดงนะครับสารแดงไปทางด้านของสำย่านต่อเนื่องสะพานเหลืองเนี่ยรถมากฝั่งกลับกันก็รถเยอะนะครับต่อเนื่องมาจากทางด้านของสำย่านเข้ามาทางวิทยุเนี่ยนะฮะรถมากถ้าฝั่งขาออกของพระราม4เนี่ยช่วงใต้ทางด่วนต่อเนื่องมาทางคลองเตยเกษมราษฎร์รถยังเยอะเลยจากเกษมราษฎร์เข้ากล้วยน้ำไทยไปพระโขนงเนี่ยดีนะครับเคลื่อนตัวกันได้นะฮะก็เป็นข้อมูลในช่วงนี้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมในพื้นที่ของสน.บุพารามนะครับกับทางพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนสารวัตรจราจรสน.บุพารามสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณพันและท่านผู้ฟังครับผม
1: ครับในพื้นที่ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับสารวัตรแน่นไหมครับ
2: ช่วงนี้ตอนเย็นก็จะแน่นลงจากสะพานสะพานก็ปกเก้านะครับสะพานพุทธก็ยังเมื่อประมาณสัก6 โมงตรวจสอบดูแล้วสะพานพุทธก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องก็ยังไม่มากแต่สะพานพระปกเก้าก็ยังรถยังมีปริมาณมากมีปริมาณมาก
1: ครับท้ายอยู่ตรงไหนครับสารวัตรลงสะพานเนี่ย
2: เมื่อตอน6 โมง 20 อยู่เชิงสะพานฝั่งพระนคร
1: น
2: ะครับตอนนี้ก็เลยสะสมมาเรื่อยๆนะครับแต่คาดว่าประมาณสักหนึ่งทุ่มนะครับก็จะลดน้อยลงเพราะว่าเพิ่มรอบสัญญาณไฟให้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการลงจากสะพานพุทธมาบรรจบกับสะพานพระปกเก้าตรงวงเวียนเล็กรวมทั้งเมื่อเปิดสัญญาณไฟให้เส้นทางอื่นให้ถนนอิสรภาพทั้งสองฝั่งถนนประชาธิปกก็ทำให้ลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเก้า
1: คร
2: ับ รอตัวนะครับรวมทั้งในแนวบริเออร์การก่อสร้างด้วยนะครับซึ่งเมื่อตอนเย็นที่ไปตรวจสอบดูมันก็จะมีรถที่ไปคาอยู่ตรงวงเวียนเล็กที่แจกทำให้รถเลี้ยวซ้ายเข้าสมเด็จเจ้าพยาเข้าไม่ได
1: ้โอ้ครับ
2: นะครับตรงนั้นก็มีปัญหาเหมือนกันก็เลยต้องลงไปเนินความสะดวกการจราจรในการให้ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนขยับรถเพื่อที่จะให้รถที่เขาเลี่ยงเส้นทางไปเข้าสมเด็จเจ้าพยาไปท่าดินแดงไปลาดย่าไปวงเวียนใหญ่ไปบุคโลไปอินทรพิทักษ์ไปสมเด็จพระเจ้าตากสินได้นะครับแต่ถ้ามันมีรถขวางอยู่ก็

0: ำให้รถเลี้ยวซ้ายไปไม่ได้ก็ตรงนี้ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกัน
1: เหมือนกับว่าไปขวางแล้วก็ปิดทางที่เขาจะเบี่ยงเข้าไปสมเด็จเจ้าพระยาใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับแต่ก็เป็นเส้นทางของเขา
1: เออ
0: นะครับก็ต้องก็ต้องให้เจ้าหน้าที่รวมทั้งถึงผมต้องไปช่วยในความสะดวกการจราจรในการให้รถขยับเพื่อที่จะเปิดทางให้รถที่จะเลี้ยวซ้ายไปได
1: ้ครับผม
0: นะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ผลนะครับแล้วก็พอไปแยกบ้านแขกแล้วก็จะมีตรงจุดที่ว่าเป็นแนวเบลเออร์โค้งลูกตัวเอส
1: อ๋อครับ
0: นะครับตรงนั้นก็ช่องทางแคบเหมือนกันถ้ารถโดยสารหรือว่ารถขนาดใหญ่ไปคาอยู่ตรงโค้งพอดีก็จะทำให้รถอื่นไปไม่ได้เหมือนกัน
1: อ๋อครับ
0: นะครับก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการกดไฟช่วยตรงนั้นรวมทั้งจัดจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรตรงนั้นครับผม
1: ครับฟังกับการที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสารวัตร
0: อะไรนะครับ
1: ฟังกับการที่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ครับ
0: ฟังกับการในช่วงเย็นรถจะน้อยคล่องตัวนะครับตั้งแต่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
1: ครับผม
0: เข้าวงเวียนใหญ่เข้าประชาธิปกเข้าแยกบ้านแขกก็จะรถน้อยคล่องตัวนะครับชะลอตัวนิดนึงตรงแยกบ้านแขกแต่ก็ไม่มีปัญหาเนื่องจากปริมาณรถน้อยอยู่แล้วนะครับแต่รวมทั้งเมื่อขึ้นสะพานพระปกเกล้าก็คล่องตัวนะครับก็คงเหลือฝั่งในตอนเย็นก็จะเหลือฝั่งขาออกเมืองจากฝั่งพระนครเข้ามาฝั่งทนนะครับตอนนี้พยายามเพิ่มรอบสัญญาณไฟให้แต่ก็ยังคำนึงถึงท่านผู้ใช้รถใช้ถนนในส่วนอื่นๆด้วยโดยเฉพาะแยกบ้านแขกก็จะมีถนนอิสรภาพถนนประชาธิปกนะครับตัดตรงแยกบ้านแขกนะครับเพราะว่าถ้าเน้นด้านอื่นมากไปก็จะได้รับการตำหนิในเรื่องของไม่ยอมปล่อยสัญญาณไฟตรงนี
1: ้ก็เรียกว่าจัดการยากเหมือนกันเพราะว่ามันมีอุปสรรคเรื่องของแนวก่อสร้างด้วยตรงนี้นะครับ
0: ใช่ตรงแนวก่อสร้างครับรวมทั้งมันเหลือ2ช่องทางแล้วก็แนวเบริเออร์เป็นรูปตัวเอสอะครับคุณพัช
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเส้นทางตรงเหมือนเมื่อ2เดือนที่แล้วที่ลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าเป็นแนวเส้นตรงตรงนี้ก็จะทำให้รถเคลื่อนตัวได้ง่ายสะดวกกว่านะครับแต่เราก็เข้าใจในเรื่องของการก่อสร้างในระบบสาธารณูปโภค
1: ครับมีอุบัติเหตุอะไรบ้างไหมครับช่วงเย็นที่ผ่านมาครับสวัส
0: ดิ์ช่วงเย็นยังไม่มีครับน่าจะมีเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ถึงกับในเรื่องของบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในพื้นที่ไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วได้พอสมควร
1: ครับผม
0: นะครับทำให้อุบัติเหตุหนักๆไม่น่าจะมี
1: ได้ครับ
0: นะครับ
1: ก็เหลือเดียวนะตอนนี้ที่ลงจาก
0: ฝนลงนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าอย่างที่ได้เคยได้แจ้งไว้แล้วเพราะว่าในพื้นที่ช่องทางการระบายน้ำใช้มีระบบที่ดี
1: ครับผมได้ครับข
0: อบ
1: คุณมากเลยนะครับสารวัตรที่เพิ่มเติมกัน
0: ครับคุณพัชครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวขอไปติดตามในพื้นที่ของสภ.เมืองสมุทรปราการกันบ้างพันตำรวจโทพิทยาสุรินทะท่านรองผู้กำกับการจราจรสภ.เมืองสมุทรปราการนะครับสวัสดีครับรองผู้กำกับครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณมาร์คครับผม
1: ครับผมในพื้นที่สภ.เมืองสมุทรปราการเป็นยังไงบ้างครับช่วงเย็นครับ
2: วันนี้การจราจรค่อนข้างดีครับผม
1: ครับ
2: ทุกถนนทุกเส้นค่อนข้างเดินทางสะดวกครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลา 16:00 นได้มีฝนตกลงมานักเรียนเลิกเรียนต่างๆก็อาจจะรีบกลับบ้านกันนะครับเลยทำให้การจราจรขี้คายเร็วครับผมครับ
1: ตกหนักไหมครับช่วงเย็นที่ผ่านมา
2: ไม่หนักครับผมครับ
1: ไม่หนักนะ
2: ไม่หนักแล้วก็ตกไม่นานครับผมครับ
1: โอ้ครับโอ้ค่อนข้างดีเลยนะครับตอนนี
2: ้วันนี้ค่อนข้างดีครับ
1: ครับนะสุขุมวิทแล้วก็ทางด้านของสายเก่าอะไรตรงนี้เข้ามาก็ไม่มีปัญหาแล้วนะเท่าที่ดู
2: ไม่มีปัญหาครับผมคร
1: ับ
2: จะชะลอตัวช่วงเลิกเรียนแป๊บนึงครับประมาณผมรายการนะครับแต่ตอนนี้ขี้คายแล้วครับผมครับ
1: ครับผมมีอุบัติเหตุมีรถเสียแจ้งมาบ้างไหมครับเนี่ย
2: ไม่มีเลยครับวันนี้ครับผม
1: นะครับ
2: ครับถือว่าเป็นวันจันทร์ที่สดใสครับผม
1: นะครับได้เลยฝนนี่ดูเหมือนทำทีทำท่าจะตกอีกไหมครับเนี่ยในพื้นที่
2: น่าจะมีโอกาสนะครับตอนนี้ท้องฟ้ายังมืดครึ้มอยู่ครับผม
1: โอ้นะครับเดี๋ยวติดตามกันได้เลยครับขอบคุณมากครับ
2: ผู้ว่าลองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณทางพันตำรวจโทพิทยาสุรินตะนะครับรองผู้กำกับการจราจรสภ.เมืองสมุทรปราการนะครับและขอบคุณทางพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนสารวัตรจราจรสน.บุพารามด้วยนะครับทั้งสองพื้นที่ที่เพิ่มเติมเส้นทางการจราจรให้นะครับคุณผู้ฟังเดินทางกันอยู่ก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับมีคุณพีนะฮะรายงานเข้ามานะครับบอกว่าพุทธมณฑลสาย2นะครับบริเวณก่อนถึงร้านฉ่อยเป็ดย่างนะสาขาพุทธมณฑลสาย2เนี่ยมีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋งอยู่ช่องทางซ้ายมีคนเจ็บเราประสานไปกับสน.ธรรมศาลาให้แล้วเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมในพื้นที่สน.หลัก2กันกับทางร้อยตำรวจเอกคงศักดิ์จันทร์กระจ่างรองสารวัตรจราจรสน.หลัก2นะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับผมในพื้นที่หลัก2เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับการจราจร
2: การจราจรช่วงนี้เพิ่งเกษมขาออกนะครับรถปริมาณช่วงนี้เยอะนิดนึงนะครับเนื่องจากมีฝนตกเพิ่งหยุดไปนะครับ
1: โอ้ครับตกหนักไหมครับเนี่ย
2: ก็หนักพอสมควรครับแล้วตอนนี้หยุดไปแล้วครับหยุดประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับแต่ก็ถนนยังเปียกลื่นก็ใช้รถใช้ด้วยความระวังนิดนึงนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนขาเข้าเราไม่มีปัญหาครับช่วงนี้มีขาออกเนื่องจากประชาชนกลับบ้านจำนวนมากครับช่วงนี้ครับ
1: ครับน่าจะดูแล้วสักทุ่มหนึ่งน่าจะคลี่คลายดีขึ้นไหมครับ
2: น่าจะทุ่มน่าจะคลี่คลายนะครับช่วงนี้รถเข้าในซอย69จำนวนมากนะครับตอนนี้จอหลัก2กับจอเรือเสงกำลังเร่งอัดกันอยู่นะครับเพราะช่วงนั้นในซอยก็ทำถนนได้นะครับ
1: โอ้ครับมีการทำทางด้วยก็เลยทำให้ช่องทางเหลือน้อยลงแคบลงงั้น
2: ทำให้รถสะสมนิดนึงนะครับส่วนกับการเรือเสงขาเข้ามีปัญหาครับส่วนหน้าตลาดบางแคเดอะมอลล์บางแคนะครับยังออกได้ต่อเนื่องอยู่ครับยังมีปัญหาครับส่วนสาย2ก็ยังออกได้ครับช่วงนี้ครับ
1: ครับนะฮะก็เรียกได้ว่าแนวโน้มดีขึ้นนะครับเนาะฝน
2: เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับนะครับ
1: ฝนหยุดไปแล้วแต่ว่าตอนนี้คึมๆอยู่ไหมครับในพื้นที
2: ่ก็ยังคึมครับยังคึมน่าจะมาอีกรอบนะครับน่าจะหลังประมาณสักน่าจะตกประมาณ2ทุ่มนะครับดูลักษณะอากาศนะครับ
1: นะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันก็ต้องใส่เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับในการใช้เส้นทางขอบคุณมากเลยนะครับรองสาวัตร
2: ครับผม
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกคงศักดิ์จันทร์กระจ่างรองสารวัตรจราจรสน.หลัก2ด้วยนะครับคุณแก้วครับคุณแก้วสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณแก้วอยู่ทางราชดำริเป็นยังไงบ้างคุณแก้วครับ
3: ก็ติดค่ะสลับหยุดนิ่งอะค่ะที่จะมุ่งหน้าไปแยกสารแดงค
1: ่
3: ะ
1: โอ้โหติดตั้งแต่ตรงไหนครับเนี่ยติดด้วยมาเลยเหรอ
3: ติดตั้งแต่ตรงแยกราชดำริที่เลี้ยวซ้ายเข้าสารสินนะคะนั้นก็ค
1: ือ
3: แล้วพอหลุดจากแยกนี้มาก็ติดไฟแดงติดค
1: ่
3: ะ
1: ติดหนักเลยถ้าเลยสารสินเข้ามานี่ยังหนักเลยนะ
3: อ๋อค่ะแต่ตอนนี้เลี้ยวมาทางพระรามสี่แล
1: ้
3: ว
1: อ๋อเลี้ยวได้แล้วนะใช้ขาออกใช่ไหมครับเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้อยู่แถวสวนลุมไหมครับเนี่ยคุณเก้า
3: ใช่ค่ะอยู่ตรงเชิงสะพานไทยญี่ปุ่นค่ะ
1: ยังติดอยู่ไหมครับเนี่ย
3: ก็ขยับได้ดีขึ้นค
1: ่
3: ะ
1: วันนี้รถเยอะนะขาออกคือต่อเนื่อง
3: ก็ถือว่ายังโอเคค่ะบางวันติดวิ่งวันนี้ก็ต้องไปข้างหน้าตรงที่จะไปขึ้นสะพานไทยเบลเยียมค่ะก็หนาแน่นเหมือนกัน
1: คุณแก้วปลายทางไปไหนครับ
3: สุขุมวิท50ค่ะ
1: สุขุมวิท50นะก็แสดงว่าเดี๋ยววิ่งพระราม4ยาวๆเลยไหมครับเนี่ยหรือว่าจะเข้า
3: จะเข้าไปอาจจะลงใช่ก็ทางรถไฟสายเก่าค่ะ
1: ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เกษมราชก็ยังแน่นคลองเตยต่อเนื่องไปเนี่ยนะฮะสายเก่านี
3: ่พอมาตรงพระราม4ตรงเนี่ยก็หนาแน่นแล้วค
1: ่
3: ะ
1: ใช้เวลานานไหมกว่าจะหลุดมาจากทางวิททางด้านของราชดำริได้เนี่ย
3: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะ
1: โอ้เยอะนะก็
3: กว่าที่จะไปถึงแยกอ่านลงใช่ไหมคะ
1: ฮะใช
3: ่แล้วแต่บางวันด้วยค่ะบางทีก็แบบมันก็ประมาณนั้นนะคะ30นาทีได้ป่ะคะ
1: มันติดแบบจนชินนะเนาะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่คนออกกันเยอะด้วยไงขาออกนะฮะ
3: ใช่ค่ะพอหลังจากไปตรงนั้นมันก็ไปได้เร
1: ื่อ
3: ยๆ
1: ใช่ถ้าไปถึง
3: ตรงนี้หนาแน่นตรงพระราม4ใช่
1: โอ้ถ้าไปถึงอาจจะลงแล้วก็ดีนะครับตรงนั้นก็ไม่มีปัญหา
3: บางวันก็ติดตรงรถไฟสายเก่าค
1: ่
3: ะหยุดนิ่งถ้าเลยทุ่มหนึ่งก็แบบ มันเขาให้วิ่งเลนเดียวแล้วไงคะ
1: ใช่ใช่แต่ว่าช่วงกล้วยน้ำไทยไปสุขุมวิท50นี่ก็รถเยอะเหมือนกันนะคุณลุงแก้วแล้วก็ในซอยสุขุมวิท50นี่ก็รถมากนะครับ
3: ใช่ใช่ค่ะ เพราะว่าบางทีแบบติดนานมาก มันแล้วแต่บางวันก็โฟลบางวันก็หยุดนิ่งเลยค
1: ่ะนะครับได้แล้วมีเห็นอุบัติเหตุอะไรบ้างไหมครับเนี่ยคุณแก้ว
3: วันนี้ไม่มีนะคะ
1: ไม่มี
3: แค่รถหนาแน
1: ่
3: นแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าค่อยๆขยับไปได้เรื่อย
1: ๆครับผม
3: อาจจะแบบหยุดนิ่งเป็นบางช่วงอะค่ะ
1: ครับก็เป็นข้อมูลให้กับแนวหลังที่กำลังตามคุณแก้วมาด้วยนะพระราม4 ก็ยังพอไหลได้นะครับส่วนลุมไปทางด้านของใต้ทางด่วนแต่ว่าเดี๋ยวตรงคลองเตยเดี๋ยวคุณแก้วก็นะเพิ่มเติมได้เพราะตรงนั้นก็แน่นๆเหมือนกันนะครับครับคุณแก้วเอาใจช่วยครับ
3: ค่ะขอบคุณมาก
1: ขอบคุณครับคุณแก้วขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณสุรพลก่อนมีอุบัติเหตุด้วยนะคุณสุรพลสวัสดีครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
1: คุณสุรพลมีอุบัติเหตุตรงไหนครับ
4: จากถนนสุขสวัสดิ์ทางออกที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสะพานภูมิพลนะครับ
1: อืมครับ
4: ลงจากทางด่วนมาแล้วก็มาสุขสวัสดิ์แล้วก็เลี้ยวซ้ายเพื่อจะขึ้นสะพานภูมิพลจากเลี้ยวซ้ายไป100 เมตรมีอุบัติเหตุรถ2 คันจอดข้างซ้ายมือเป็นยาริสข้างหลังแล้วคันหน้าเป็นเหมือนรถตู้เล็กโฟก4 ล้อฮะ
1: ครับ
4: ครับไม่มีร้ายแรงแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งซึ่งรถวิ่งมาเร็วมากจากสุขสวัสดิ์แล้วอีกเลนหนึ่งก็ลอดใต้สะพานเบี่ยงข้ามสุขสวัสดิ์มาเป็นตัววายฮะทั้งสองคันจะวิ่งเร็วมากอยากให้ทุกคนชะล
1: อ
4: ไม่งั้น4เลนจะถูกบิด2เลนถ้าบิดไม่ทันแล้วจะไปชนรถที่จอดอยู่ครับ
1: ก็คือแสดงว่าตอนนี้เหลือวิ่งได้2ช่องทางถูกต้องไหมคุณสุรพล
4: ที่จริงวิ่งได้ช่องทางเดียวครับ
1: อ๋อช่องเดียวด้วย
4: ตอนสุขสวัสดิ์เนี่ยมา2ทางพอ100เมตรปั๊บจะเหลือทางเดียวครับและไอ้ช่วง100เมตรนี่วิ่งกันเร็วมากเลย
1: ครับ
4: อยากให้ระวังมี10ล้อด้วย20ล้อด้วย
1: ครับ
4: แล้วก็รถเก๋งรถตัวรถรับจ้างเยอะมากเลยครับ
1: ยังเห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับ
4: อะไรนะครับ
1: เห็นมีเจ้า
4: หน้า
1: ที่ยังไม่มีนะ
4: ผมเข้าใจว่าเขารอประกันน่ะเขารอประกันตอนที่ผมสังเกตก็10นาทีแล้วล่ะครับรอประกันอยู
1: ่ได้ครับ
4: อยากให้ทุกคนระมัดระวังเวลาออกจากสุขสวัสดิ์ไปทางสะพานภูมิพล1ให้ชะลอความเร็วไม่งั้นจะอันตรายครับ
1: ครับได้เลยขอบคุณมากเลยครับคุณสุรพล
4: ครับได้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมในพื้นที่สน.มักกะสันกันบ้างกับทางร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพัฒน์รองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
5: สวัสดีครับ
1: ครับผมในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
5: ในพื้นที่ตอนนี้ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เพชรบุรีขาเข้าจากทางเอกมัยมุ่งหน้าพร้อมพงอโศกเพชรยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
1: มี
5: ปัญหาไม่ได้สะสม
1: ครับ
5: ส่วนเพชรบุรีขาออกจากมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้าอโศกเพชรพร้อมพงมีชะลอตัวเล็กน้อยช่วงที่จะเลี้ยวขวาเข้าซอยพร้อมสีเขตพื้นที่ทางหลอดนะครับแต่ก็ยังพอเคลื่อนตัวได้อยู่ครับ
1: ครับ
5: มุ่งหน้าไปทางเอกมัยสุริยใจก็รถหนาแน่นยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
1: อ
5: โศกเพชรออกพระราม9รถยังปริมาณมากอยู่ครับเคลื่อนตัวได้ช้าช้ามีชะลอตัวบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็ไม่ถึงกับหยุดนิ่งนะคร
1: ับ
5: เคลื่อนตัวได้ตลอดไหลได้ตลอดครับแล้วก็ถนนพระราม9ขาออกมุ่งหน้าไปรามคำแหงรถยังมีปริมาณอยู่ครับจะชะลอตัวทางขึ้นสะพานยกระดับนำมาถึงที่จะลงไปรามคำแหงจะชะลอตัวซ้ายลงตามรถหนาแน่นครับได
1: ้อ๋อครับ
5: หน้าหลังพระราม9ขาออกขาเข้าจากแยกพระราม9ใหม่แยก92มุ่งหน้ามาทางถังเมืองจตุรทิศนี่ยังเคลื่อนตัวได้ครับ
1: ครับ
5: มาบนบึงมัตตสันลงจตุรทิศก็ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วครับ
1: ครับได้ครับก็ยังมีบ้างนะฮะบางเส้นทางเดี๋ยวสักทุ่มหนึ่งน่าจะดีเนาะสำหรับเส้นทางที่อาจจะมีปัญหา
5: ครับครับสักทุ่มหนึ่งไปแล้วก็จะน่าจะคลี่คลายดีขึ้นนะคร
1: ับครับได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับรองสารวัตร
5: ครับครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ต่อกันที่พื้นที่สน.ยานนาวานะครับร้อยตำรวจเอกวงการนาวสูงเนินรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวาสวัสดีครับรองสารวัตรครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับเดี๋ยวเช็คสัญญาณสักครู่หนึ่งนะครับน่าจะหลุดนะฮะสำหรับพื้นที่ของสน.ยานนาวานะครับนะเรื่องของการจราจรเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
4: บ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: นตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มาเดินทางกันต่อนะครับในช่วงนี้ครับมีคุณพีแจ้งกรณีของอุบัติเหตุนะครับพุทธมณฑลสาย2นะครับมีอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังตรงนี้ก็เคลื่อนตัวช้านะครับเมื่อสักครู่เข้าไปดูที่เราแจ้งเพิ่มเติมไปกับทางสน.ธรรมศาลาแล้วนะครับย้ำนะฮะก่อนถึงร้านฉ่อยเป็ดย่างสาขาพุทธมณฑลสาย2ที่มีจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋งนะครับมีคนเจ็บด้วยช่องทางด้านซ้ายเดี๋ยวขอไปที่พื้นที่สน.ลุมพินีนะครับกับทางร้อยตำรวจเอกแมนมิตรโมงแสวงนะครับรองสารวัตรจราจรสน.ลุมพินีนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: รถท้องตัวน่าจะละสิน
2: ครับผม
0: ครับผมรองสารวัตรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับการจราจรช่วงนี้ครับ
2: อ๋อตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วครับ
1: ตอนนี้ท้องตัว
2: คลี่คลายแล้ว
0: ครับ
2: ตอนที่ผมอยู่ตรงหน้าฉะนั้นเลยท้องตัวแล้วออกไปดูน้ำก็ท้องตัวแล้วครับเข้ามารับหนึ่งก็ท้องตัวแล้วครับ
0: ครับมีจุดไหนที่มีปัญหาเพิ่มเติมบ้างไหมครับ
2: เอาตอนนี้ไม่มีแล้วครับรถที่ตายหมดแล้วครับมีช่วงครับช่วงเย็นๆช่วงประมาณสักห้าโมงสี่ห้าโมงตอนเย็นเลย
0: ครับ
2: เยอะเยอะหน่อยคร
0: ับ อ๋อตอนนี้ขี้คลายแล้วนะฮะ
2: ใช่ๆตอนนี้ขี้คลายแล้วครับผม
0: ครับมีรถเสียมีอุบัติเหตุบ้างไหมครับ
2: อ๋อไม่มีครับไม่มีครับในพื้นที่ไม่มีครับ
0: อ๋อครับผมอ่ะมีฝนตกบ้างไหมครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
2: ยังไม่ตกนะครับตอนนี้ไม่ตกครับแต่คึ้มๆอยู่ครับผม
0: ครับได้เลยครับขอบคุณมากครับรองสารวัตร
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกแมนมิตรโม่งแสวงนะครับรองสารวัตรจราจรสน.ลุมพินีนะครับก็เพิ่มเติมกันให้เดี๋ยวไปติดตามอุบัติเหตุมีอุบัติเหตุนะครับทางหลวง36นะฮะคุณจรัญจันมณีนะครับเจ้าหน้าที่จากเฟดซูมระยองนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: เป็นอุบัติเหตุยังไงครับคุณจรัญ
2: เป็นอุบัติเหตุรถ2แถวรับส่งพนักงานเนี่ยระหว่างเดินทางกลับบ้านนะครับก็ฝนตกน่าจะลื่นครับแล้วก็สไลด์ลงไปทำให้พลิกคว่ำหงายท้อง
1: ครับโอ้แล้วตอนนี้ดำเนินการ
2: บาดเจ็บเยอะ
1: บาดเจ็บกี่คนนะครับ
2: 14คนครับ
1: โอ้โหอาการเป็นยังไงบ้างครับคนเจ็บเนี่ยมี
2: ก็มีถลอกตามร่างกายปวดเมื่อยแล้วก็มีเคสสีเหลืองใน3รายนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา3ราย
1: เออๆๆ
2: แล้วแบ่งเป็นชาย10รายแล้วก็หญิง4รายรายที่14ไม่ไปโรงพยาบาลบอกเจ็บเล็กน้อยทนได้ไม่ไปไปทั้งหมด13ราย
1: ครับ
2: ก็ไปพัทยาปฐมคุณเนี่ยอีก10รายนะครับ
1: ก็แยกส่งไปไม่มีสีแดงใช่ไหมครับผู้บาดเจ็บ
2: ไม่มีสีแดงแล้วก็ไม่มีสีดำครับ
1: ครับผมตรงจุดเกิดเหตุนี่ตรงไหนนะครับ
2: จุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงบริษัทสยามแก๊สนะครับก่อนถึงโค้งพีระเซอร์กิตขามุ่งหน้าเข้าจังหวัดระยองครับ
1: ก่อนถึงโค้งพีระเซอร์กิตขาเข้าระยองนะฮะ
2: ครับ
1: จุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยไหมครับเนี่ยเป็นทางโค้งด้วย
2: ตรงนี้บ่อยฝนตกเนี่ยบ่อยส่วนใหญ่จะลงฝั่งกลางลงร่องกลางนะครับแต่วันนี้ทำไมมาลงซ้ายผมไม่มั่นใจแต่ว่าโชคดีมากๆที่มันไม่ลึกมากนัก
1: โอ้โหลักษณะตัวรถนี่เห็นภาพนี่คือมันพลิกคว่ำเลยนะ
2: ใช่ครับหงายท้องเลยก็ทีแรกคิดว่าน่าจะมีคนถูกรถทับแต่ว่าโชคดีมากๆที่ไม่มีใครถูกรถทับครับ
1: ครับไอ้คนเจ็บนี่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวไทยไหมเป็นคนไทยไหมฮะ
2: คนไทยฮะคนไทยทั้งหมดครับ
1: คนไทยเลยนะทั้งหมดเกิดเหตุเมื่อช่วงกี่โมงครับเนี่ย
2: เมื่อสักครู่นี้ครับไม่นานเนี่ยครับก่อนห้าโมงเศษเนี่ยครับ
1: ตอนนี้ดำเนินการเคลื่อนย้ายหรือยังครับเนี่ย
2: ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายครับรถไม่ขวางการจราจรนะครับ
1: ครับครับเป็นพนักงานที่ไหนครับบริษัทอะไร
2: พอทราบไหมบริษัทคิวเทคฮะคิวเทคที่รับเดินท่อส่งก๊าซ
1: ครับเขากำลังกลับแหละ
2: ฮะกำลังเดินทางกลับครับเช้าเขาไปเย็นเขากลับครับก็ระหว่างระยองชลบุรีนะครับผม
1: ครับผู้โดยสารทั้งหมดนี่กี่คนนะครับบนรถเนี่ย
2: 14คนเลย
1: ก็14ก็คือเจ็บหมดแต่ว่าอีก1รายไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลเท่านั้น
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อครับไอ้จุดมีฝนตกไหมครับเนี่ย
2: ตอนที่ผมไปถึงเนี่ยฝนหยุดพอดีเลยครับแต่ว่าถนนยังเปียกอยู่ครับผม
1: อ๋อครับแสดงว่าถนนน่าจะลื่นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะน่าจะถนนลื่นด้วยไหม
2: ถนนลื่นฮะตรงนี้ลื่นก็หลายจุดเนี่ยเขาก็มีการขูดผิวจราจรให้ขรุขระไปบ้างแล้วแต่ว่าน่าจะมีการขูดเพิ่มเติมนะครับเพื่อป้องกันเหตุขึ้นอีก
1: อ๋อครับแล้วอย่างตอนกลางคืนนี่ตรงจุดนี้ไฟสองสว่างเพียงพอไหมครับคุณจรัญ
2: ตรงนี้เพียงพอมาก่อนเนี้ยเขามีการซ่อมผิวจราจรที่มันชุดเนี้ยฮะแล้วก็มีผู้ร้องว่าไม่เพียงพอตอนนี้ไฟเพิ่มเติมเพียงพอแต่ว่าก็มีอยู่ตรงจุดนึงอ่ะที่มันไม่มีไฟเลยก็
1: ค
2: ือวงแหวนเขามีแก้วนะครับที่วนขึ้น331ไปซ้ายไปแปลงยาวขวาไปตัดไปหีบเนี่ยครับเขาบอกว่าสายไฟเนี่ยขโมยลักไปแต่ผมว่ามันนานและมันมืดมากแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยเนื่องจากว่าผู้ที่ไม่ชินทางเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันจะไปซ้ายไปขวาไงครับบนวงเวียนเนี
1: ่
2: ย
1: วงแหวนอะไรนะตรงนั้นนะครับ
2: วงแหวนเขาไม่แก้วครับเขาไม่แก้ว
1: เขาไม้แก้วอ๋อที่จะซ้ายไปแปลงยาวขวาไปสัตหีบนะ331
2: ใช่ครับ
1: โอ้ครับยังมืดอยู่เนาะ
2: ยังมืดอยู่ครับ
1: ต้องเตือนให้ระวังด้วยนะตรงนี
2: ้ก็เมื่อเขาทางต้นสังกัดยังไม่แก้ไขทางเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองครับไปก่อนนะครับ
1: ครับโอ้แล้วจุดนี้นี่ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุนี่ยังไงบ้างตรงบริเวณโค้งพ
2: ีระฝนตกเมื่อไหร่มาทันทีนะครับต้องบอกว่ากู้ภัยงานหนักมากๆต้องคอยเฝ้าระวังกันตลอดทั้งเส้นเลยนะทั้งเส้นเลยแต่ว่ามันก็จะจุดที่มันเกิดเหตุมันก็จะจุดเดิมๆครับ
1: ครับโอ้นะแม้ครั้งนี้นี่ถือว่าเรียกได้ว่าโชคดีจริงๆนะคุณจรัญที่ว่าดูจากสภาพรถแล้วเนี่ยโอ้โหอันตรายนะเนี่ย
2: ใช่ฮะโชคดีมากๆผมก็คิดว่าน่าจะมีอาการที่หนักๆแน่ๆเลยภาวนาอย่าให้เป็นเลยอะไรเงี้ยแต่โชคดีมากๆไม่มีคนเจ็บหนัก
1: ครับผมอยากจะให้คุณจรัญเตือนผู้ใช้เส้นทางนิดนึงครับที่จะมาเส้นทางตรงนี้ครับบางคนอาจจะไม่คุ้นชินบางคนอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่ด้วย
2: ก็อยากให้ติดตามเพจไว้นะครับตรงไหนที่มีความเสี่ยงเนี่ยผมก็จะบอกมันจะเกิดเหตุซ้ำๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาฝนตกเนี่ยให้ชะลอความเร็วเลยให้เยอะที่สุดนะครับ เวลาเกิดเหตุเนี่ยถึงจะชะลอความเร็วแล้วก็ยังเกิดเหตุแต่ว่าถ้าเกิดเหตุมันจะเกิดเบาๆไงครับอาจจะตกไหลทางนิดนึงก็พวกเราไปช่วยกันเข็นก็ไปต่อได้แต่ว่าถ้ามากันเต็มๆเนี่ยนะครับไม่เบาเท้าเลยเนี่ยเวลาเกิดเหตุขนาดลงด้วยตนเองนะ ก็พลิกคว่ำหลายตลบบางครั้งเนี่ยถึงก็ติดค้างยานพาหนะอัดกับต้นไม้บ้างอัดกับเสาไฟบ้างอะไรประมาณนี้ฉะนั้นก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาฝนตกไม่ว่าในเฉพาะเส้น36นะทั่วประเทศไทยเลยเขาได้เบากันครับ
1: นะครับนี่อีกนิดนึงก็จะเจอเสาแล้วนะเห็นในภาพ
2: เนี่ย
1: นิดเดียวเท่านั้นนะ
2: เดียวมากใช่ครับ
1: ครับระวังหน่อยนะเขาลงไปข้างทางจากถนนกี่เมตรได้ครับเนี่ย
2: เดี๋ยวนะประมาณสัก7เมตรได้ประมาณ7เมตรได
1: ้ครับอีกสักน่าจะเมตร2เมตรได้มั้งถึงเสาไฟฟ้าแล้วนะ
2: ถ้าเป็นฝั่งขาเข้าพัทยานะมีอยู่เนินนึงตรงนั้นน่ะโอ้โหลึกมากลึกเป็น10เมตรเลยฮะนักเนี่ยคิดว่าจะตกตรงนั้นเนี่ยแย่เลยนะครับ
1: ระวังกันหน่อยนะครับแหมขอบคุณมากๆเลยคุณจรัญยังไงไปติดตามได้ที่เพจของซุ้มระยองนะครับนะจุดที่อันตรายยังไงก็ลงไว้ให้แล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: มา14รายบาดเจ็บนะครับทั้ง14แต่ว่า1รายไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลนะครับไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนักสีแดงหรือว่าผู้เสียชีวิตนะฮะจุดนี้ไม่มีนะครับผู้เสียชีวิตก็เป็นบริเวณโค้งนะฮะช่วงพีระเซอร์กิตที่อำเภอบางละมุงนะครับทางหลวงหมายเลข36นะจากชลบุรีที่จะเข้าไประยองนะครับรถ2แถวใหญ่รับส่งพนักงานเสียหลักตกข้างทางพลิกคว่ำจุดนี้คุณผู้ฟังใครใช้เส้นทางโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกลดความเร็วกันนะครับเป็นช่วงโค้งนะฮะช่วงโค้งที่เขาเรียกโค้งพีระเซอร์กิตนะครับตรงนี้นะฮะก็เพิ่มความระมัดระวังให้มากๆเกิดอุบัติเหตุบ่อยเป็นจุดเสี่ยงอันตรายอีกจุดหนึ่งของทางหลวงหมายเลข36ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุที่วงแหวนอุตสาหกรรมด้านขาเข้านะครับช่วงระหว่างทางขึ้นถนนสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าสะพานภูมิพลนะฮะเนี่ยที่มีรถเก๋ง2คันชนกันนะครับคือเข้ามาจากถนนสุขสวัสดิ์ประมาณ100เมตรการจราจรมีผลกระทบเหมือนกันนะครับเคลื่อนตัวช้านะฮะฝั่งกลับกันขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะส่วนทางคุณเสือนะครับแจ้งมานะบอกว่าอโศกมนตรีนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะฮะอโศกมนตรีช่วงระหว่างแยกอโศกเพชรมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพระราม9นะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับฝั่งกลับกันอย่างเคลื่อนตัวช้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่คุณแก้วแจ้งเข้ามาไม่แน่ใจตอนนี้คุณแก้วถึงไหนแล้วนะครับตอนช่วงที่คุยกับเราเนี่ยออกมาจากทางราชดำริมาใช้พระราม4ขาออกแล้วนะครับปลายทางจะไปที่สุขุมวิท50นะฮะก็บอกว่ากว่าจะหลุดมาได้นี่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับรถยังเยอะนะครับสำหรับทางด้านของราชดำริช่วงสารสินออกทางพระราม4เช่นเดียวกับทางวิทยุที่จะออกพระราม4เช่นเดียวกันนะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับพระราม4ด้านขาออกเนี่ยวันนี้ก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงสัมย่านเข้ามาเลยนะครับบนสะพานไทยญี่ปุ่นเนี่ยมีปริมาณรถหนาแน่นมากนะครับลงมาทางด้านของบ่อนไก่เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับตอนนี้ช่วงคลองเตยเข้าแยกเกษมราษฎร์เคลื่อนตัวได้แล้วนะครับตามกันได้เลยตั้งแต่บ่อนไก่เข้ามาเนี่ยนะฮะเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับพอหลุดจากเกษมราษฎร์ก็จะดีนะครับคุณผู้ฟังมาทางด้านของกล้วยน้ำไทยเนี่ยไม่ติดเลยแล้วก็มารอสัญญาณไฟนะฮะบริเวณสามแยกพระราม4ตัดกับสุขุมวิทเนี่ยมีท้ายอยู่ซอยพิชัยสวัสดิ์นะครับน่าจะประมาณ 2-3 รอบไฟถึงจะหลุดได้นะครับสุขุมวิทด้านขาออกนะครับดูการเคลื่อนตัวจากทางใต้ทางด่วนเพลินจิตนานาเข้าอโศกเนี่ยรถหนาแน่นนะครับก็จะมีท้ายเนี่ยชะลอตั้งแต่ซอยสุขุมวิทสุขุมวิทซอย7นะครับมาทาง BTS นานาเข้าไปก็รถเยอะนะครับจากอโศกนานาไปใต้ด่วนเพลินจิตเนี่ยนะครับอโศกไปพร้อมพงนะครับก็พอเคลื่อนตัวตามได้นะครับแต่ว่าช่วงบริเวณก่อนถึงแยก22ในรถจะหนาแน่นหน่อยนะครับทองหล่อนะฮะพร้อมพงเข้าทองหล่อก็มีปริมาณรถมากติดสัญญาณไฟทองหล่อติดสัญญาณไฟแยกเอกมัยเอกมัยต่อเนื่องมาทาง BTS พระโขนงเนี่ยยังเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็จะมีชะลอตั้งแต่ก่อนเข้าแยกแล้วก็ผ่านแยกมาเนี่ยก็จะมีชะลอหน้าวัดทัดทองด้วยรถยังเยอะนะครับเลยจากทางด้านของแยกตัดกับพระราม4ขาออกสุขุมวิทดีนะครับมีติดติดเดียวนะฮะช่วงแยกอ่อนนุชเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมาชะลออีกทีช่วงแถวๆทางด้านของ62ที่จะต่อเนื่องมาทางอุดมสุขแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับศรีนครินทร์ยังมีปัญหานะครับยังมีปริมาณมากนะครับตั้งแต่เนี่ยแยกพาราไดซ์นะครับต่อเนื่องศรีอุดมศรีเอี่ยมลาซานนะครับตรงนี้จุดเดิมๆถ้าเลยแมคโครศรีนครินทร์ก็จะเคลื่อนตัวได้ไปศรีเทพาการไฟฟ้าปากน้ำไม่ติดขาเข้านะครับมีชะลอตั้งแต่ลงจากคลองสำโรงท้ายซอยพัดด่านนะครับมาทางศรีด่านซอย3นะฮะถ้าเลยจากตรงนี้ไปเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้นะครับแบริ่งไปลาซานศรีเอี่ยมศรีอุดมศรีนุชเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับไปศรีพัดเนี่ยนะจะมีชะลอนิดหนึ่งนะช่วงข้ามทางรถไฟหัวหมากนะครับใต้ต่างระดับศรีกรีธาเข้าแยกลำสาลีท้ายยังยาวนะครับเข้าแยกลำสาลีมีท้ายสะสมอยู่ตรงข้ามกับสินทรสเต็กเฮาส์ตรงนี้นะฮะส่วนทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาเข้าดีนะครับกับการขาออกมีปริมาณรถมากช่วงก่อนถึงทับช้างแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านของวงแหวนสาย9วงแหวนตอนออกนะครับด้านขาออกก็จะมีปริมาณรถมากหน่อยนะช่วงข้ามต่างระดับรามคำแหงนะครับต่างระดับเสรีไทยตรงเนี้ยนะครับไปต่างระดับรามอินทราดีนะครับคล่องตัว นะถ้าเลยจากทางด้านของต่างระดับเสรีไทยเนี่ยคล่องตัวด้านขาออกกลับกันขาเข้านะครับดีครับคุณผู้ฟังวงแหวนกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับหน้าด่านเทพรักษ์ไปหน้าด่านศรีนครินทร์เนี่ยนะหรือว่าหน้าด่านบางเมืองเนี่ยรถมากนะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าเลยจากหน้าด่านบางเมืองไปด่านสุขุมวิทปากน้ำเนี่ยเคลื่อนตัวได้ทางร่วมปู่เจ้าไม่ติดนะครับกลับกันในฝั่งขาเข้าจากบางขุนเทียนต่อเนื่องมาทางบางครุขึ้นสะพานกาญจนาเคลื่อนตัวได้นะครับยาวๆได้ถึงบางแก้วเหมือนกันนะด่วนกาญจนาเนี่ยบางพลีสุขสวัสดิ์จะมีชะลอแค่ช่วงหน้าด่านเทพรักษ์มาทางด่านบางเมืองหรือว่าทางหลวงศรีนครินทร์เท่านั้นเองนะครับก็หลายๆจุดตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับแต่รอบในนี่รถยังเยอะนะคุณผู้ฟังโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับก็จะมีด้านที่มาจากทางซอยโยธีเข้าไปทางอนุสาวรีย์รถเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ท้ายไม่ยาวนะครับแล้วก็ด้านอื่นนี่ไม่มีปัญหานะยกระดับพระราม9ด้านขาออกนะครับมีปริมาณรถมากนะครับติดตั้งแต่ดินแดงเลยนะครับช่วงสามเหลี่ยมดินแดงนะต่อเนื่องโบสถ์แม่พระเนี่ยรถแน่นนะครับแล้วก็ขึ้นยกระดับรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันในฝั่งขาเข้าคล่องตัวนะครับคล่องตัวนะฮะส่วนในซอยอโศกมนตรีจะมีฝั่งจากทางสุขุมวิทไปทางด้านของอโศกเพชรที่มีปริมาณรถเต็มตั้งแต่เรียกได้ว่าต้นซอยเลยนะครับมีผลกระทบมาถึงรัชดานะครับที่มาจากทางแยกคลองเตยนะครับก็มีท้ายสะสมตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะฮะตรงนี้ฟังจากทางอโศกเพชรเข้าอโศกสุขุมวิทเคลื่อนตัวได้ดีเพชรบุรียังมีปัญหานะครับตั้งแต่ช่วงมิตรสัมพันธ์เข้ามาทางด้านของอโศกเพชรเนี่ยต่อเนื่องไปเพชรอุทัยพร้อมพงยังมีปริมาณรถมากต้องเลยทองหล่อไปก่อนนะครับเลยคลองหล่อไปเคลื่อนตัวได้คลองตันเคลื่อนตัวได้ดีนะครับไปทางด้านของพัฒนาการเนี่ยไม่มีปัญหานะฮะฝั่งขาเข้าก็ดีกว่านะครับลงจากสะพานคลองตันชะลอนิดนึงช่วงเข้าแยกทองหล่อเลยมาก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับนะ18นาฬิกากับ58นาทีนะครับใครเดินทางกันอยู่ที่ไหนก็เพิ่มเติมรายงานข้อมูลกันได้นะครับทางจจร้อยในทุกช่องทางของเราทั้งหมายเลขโทรฟรีดอกจัน1808 1137นะครับหรือว่าทาง X นะครับ @jsroyradio ทาง LINE คุณผู้ฟังเข้ามาเพิ่มๆกันได้ LINE @jsroy สวัสดีทักทายพี่จุกระเบียบด้วยนะครับคุณ AA นะฮะแล้วก็มีทางคุณพักเคอินด้วยนะครับบอกว่าค่ำนี้มาหน้าตาสดใสเลยโอ้โหพูดเหมือนเห็นเลยนะฮะนะครับขอบคุณมากๆเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับทักทายคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยคุณปลักสวัสดีนะครับนะขอบคุณนะทุกคนทาง YouTube JS100 รวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังกันอยู่ในทุกช่องทางของจส.100ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามสภาพการจราจรบนทางพิเศษกันนะครับติดตามกับทางคุณพรพิพัฒน์ทองสามนะครับเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งสองร้อยด้วยครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับการจราจรบนทางพิเศษคุณพรพิพัฒน์ครับช่วงนี
1: ้ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครก่อนแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมเริ่มจากดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้ก็ชะลอตัวตั้งแต่ช่วงลงเนินเพลินจิตมาเลยครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนทางออกดุพิทักษ์แล้วก็ทางลงพระราม4เวลานี้คล่องตัวนะครับในส่วนฝั่งกลับกันครับผมจะชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณทางลาดบ่อนไก่แล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณขึ้นเนินเพลินจิตครับผ่านตรงนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2ครับมุ่งหน้าออกไปทางดินแดงก็คล่องตัวในส่วนบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับส่วนที่ฝั่งกลับกันเวลานี้ยังคงแน่นตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือจนถึงช่วงทางลงอ่านลงครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐมุ่งหน้าออกไปทางบางนาสำโรงก็คล่องตัวครับในส่วนต่างระดับท่าเรือที่มุ่งหน้าออกไปทางดาวคะนองนะครับเวลานี้รถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3นะครับแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณทางลงสุขสวัสดิ์เลยครับผมผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าออกไปทางดาวคะนองรถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับส่วนที่ฝั่งกลับกันขาเข้าเมืองชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณก่อนถึงต่างระดับถ้าเรือประมาณสัก500เมตรนะครับแล้วก็ในส่วนสายสีรัดแจ้งวัฒนางามวงวันมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ก็คล่องตัวครับส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทเวลานี้แค่รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้แล้วครับส่วนฝั่งกลับกันขาออกเมืองรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับพญาไทมาเลยครับแล้วก็ยังคงหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านประชาชื่นครับผ่านจุดนี้ไปแล้วท้ายแถวอยู่ช่วงบริเวณหน้าห้องน้ำด่านประชาชื่นนะครับผมแล้วก็ชะลอตัวต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณขึ้นเนินหน้าปั๊มเมดแอเรียครับในส่วนทางโรงงานวงวานเวลานี้ท้ายเริ่มสะสมขึ้นมาด้านบนบริเวณก้างปลาแล้วครับกีดขวางทางตรงบางครั้งนะครับแล้วก็ส่วนในทางลงแจ้งวัฒนะก็ยังคล่องตัวครับในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ตอนนี้ก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องครับผมผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับมักกะสันยังถือว่าคล่องตัวส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทก็มีชะลอตัวก่อนถึงต่างระดับประมาณสัก1กิโลเมตรครับส่วนในฝั่งกลับกันขาออกเมืองตอนนี้ก็รถยังคงมากเช่นเดิมนะครับผมสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์แค่รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับ
0: ครับ
1: ในส่วนต่างระดับพญาไทที่มุ่งหน้าไปทางต่างระดับบางโคนะครับเวลานี้ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับผมจะมีมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนถึงต่างระดับบางโคท้ายแถวอยู่ช่วงบริเวณทางลงด่านสาธุสารนะครับผมแล้วก็ในส่วนฝั่งกลับกันก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนจันทร์มาเลยครับแล้วก็จะหนาแน่นยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับส่วนในสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระรามเก้าเวลานี้แค่รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนฝั่งกลับกันขาออกเมืองตอนนี้รถเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนลาดพร้าวแล้วก็จะมาเคลื่อนตัวได้ดีครั้งช่วงบริเวณผ่านทางขึ้นลาดพร้าวไปแล้วครับ ส่วนทางลงเกษตรนวมินทร์ทางลงรามินทราตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวส่วนทางออกจตุโชติเวลานี้รถในเมืองไปสะสมมากแล้วครับผมท้ายสะสมประมาณสัก3กิโลเมตรแล้วครับในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกจากภาพเวลานี้คล่องตัวนะครับผมแล้วก็ในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนจะมีรถมากแค่ช่วงบริเวณเข้าด่านบางแก้วมาจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นบางเมืองครับแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เริ่มขี้คายแล้วครับผมรถเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีกันตั้งแต่จุดนี้ไปจนถึงช่วงบริเวณทางออกบางขุนเทียนเลยครับ
0: ส
1: ่วนที่ฟังกลับกันจากบางขุนเทียนมุ่งหน้าไปทางบางแก้วรถเคลื่อนตัวได้ดีเช่นกันครับในส่วนสายปัจจิมรัตยานะครับแล้วก็สายอุดรรัตยาช่วงนี้ภาพรวมมันถือว่าคล่องตัวการทำพิเศษฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงกันนะครับขอบคุณคุณพัฒน์ในเบรกนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ
0: ขอบคุณเช่นกันครับคุณพรพิพัฒน์ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณพรพิพัฒน์ทองสามนะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยครับคุณพันธ์ครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่พัฒน์สาธรมุ่งเจริญราษฎร์พี่สาธรเลี้ยวซ้ายเข้าเจริญราษฎร์นะครับ
0: ครับ
2: มุ่งหน้าพระราม3ใช้การดีพี่แต่ว่าฝนตกปล่อยๆครับปั่นเบอร์1
0: โอ
2: ้แล้วขากลับกันเนี่ย ชะลอตัวนะพี่ตรงที่จะเลี้ยวจะเลี้ยวขึ้นสาทรนะครับ
0: อ๋อครับ
2: จากแยกตัดถนนจันทร์มุ่งหน้าสาทรนี่หางยาวๆครับผมชะลอตัวจะเลี้ยวซ้ายขึ้นมันเหลือเลนเดียวพี่พอวิ่งไปสามสี่เลนก็ไปเบียดเลยอยู่เลนเดียวขึ้นสะพานสาทรจราจรตอนนี้ผมมาถึงพระรามสามอยู่หน้าห้างเซมินันพี่ก็การจราจรรู้สึกจะเริ่มไหลอยู่ครับ
0: ตรงเทอร์มินอลใช่ไหมตรงพระรามสาม
2: ถูกต้องครับเทอร์มินอลพระรามสาม
0: ครับ
2: พระรามสามนี่ขากลับการจากสะพานพระรามสามมุ่งหน้าแยกเจริญราษฎร์ตอนนี้สะพานแสนโล่งๆพี
0: ่ครับ
2: ในการดีครับผม
0: ครับฝนมันตกแต่ไม่หนักเน
2: า
0: ะ
2: ไม่ใหญ่ครับตอนนี้ก็เริ่มลงเม็ดแบบเม็ดใหญ่มากเม็ดเล็กมากอะไรเงี้ยครับตัดเมื่อนึงครับผม
0: แนวโน้มดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นไหมครับคุณพัน
2: มันน่าจะเพิ่มแนวพี่เพราะว่ามันมีไม่ไงแดงๆนะครับผมแต่คิดว่าไม่เยอะนะเมื่อกลางวันนี้มันเยอะมากพี่วัดกลางวันนี้ก็ตกเป็นบางที่ครับผม
0: ครับ
2: ตกคงเจอครับผมเจอจบหนัก
0: ใช่ครับ
2: ช่วงบ่ายช่วงบ่ายนะครับผม
0: วันนี้มาวิ่งรอบในเหรอวันเนี้ย
2: ทั้งรอบในทั้งรอบนอกครับพี่
0: ไปทุกที่นะไปทุกที่
2: ผมไม่ได้สายแอปผมสายโบครับผมน้าโบก็ไปหมดทุกที่พี
0: ่ดีมากเลยนะครับได้
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: เพิ่มเติมกัน
2: ถูกต้องครับผม
0: ครับขับรถปลอดภัยนะ
2: ไปรถตกพี่มุ่งหน้าถนนตกก็รถโล่งอยู่ครับผม
0: ดีขึ้นแล้วเนาะทางนั้นนะครับ
2: ดีนะบนสะพานเลยคร
0: ับ
2: จะไปที่เข้าท่าฟ้าจะเลี้ยวซ้ายเข้าราชพฤกษ์นะครับผมว่า
0: เดี๋ยวจะไปทางนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปทางนั้นหรือเปล่า
2: ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ไปทางนั้นแหละคร
0: ับ เดี๋ยวยังไงข้างหน้าเพิ่มเติมได้นะว่าตรงนั้นน่ะราชพฤกษ์นี่เป็นยังไงบ้างมีฝนหรือเปล่านะคุณพันธ์
2: ครับผมได้คร
0: ับได้ครับขอบคุณมากครับ
2: ครับดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณฟังมีเหตุที่ถนนทางหลวงหมายเลข291ถนนเลี่ยงเมืองนะครับบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามช่วงระหว่างแยกสารกลางมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกแก่งเลิงจานบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านหนองเสงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเมื่อ 17:00 นมีรถบรรทุกฟางนะครับ200ก้อนเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้นะครับรถบรรทุกฟางที่บรรทุกฟางมา200ก้อนนะการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้านะครับทางหลวงหมายเลข291เนี่ยนะครับตัวฟางเนี่ยก็ตกหล่นอยู่บนถนนนะครับแล้วก็มีเพลิงลุกไหม้นะครับถนนเหมือนชื้นแฉะยังไงไม่รู้นะเนี่ยนะไม่แน่ใจว่าลักษณะของถนนเนี่ยเหมือนมีฝนตกด้วยหรือเปล่าก่อนหน้านี้นะฮะปากทางเข้าบ้านหนองเสงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเป็นด้านขาออกนะครับทางหลวงหมายเลข291นะครับนะเดี๋ยวยังไงถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวเราติดตามกันช่วงนี้เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณปอนนะครับเห็นบอกคุณพ่อเนี่ยขับรถตู้แล้วลืมที่จอดนะโอ้ไปจอดไปที่ไหนเดี๋ยวคุณคุยกันหน่อยคุณปอนสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ตามหารถตู้คันนี้อยู่นะคุณปอน
3: ครับผมตรงนี้ต้องให้ข้อมูลทั้งหมดใหม่
0: เลยไหมเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังได้เลยว่าเป็นยังไงบ้าง
3: ได้ครับก็คือวันนี้นะครับพ่อครับจะเขามีการรับจ้างส่งคนนะครับผมก็คือเขามาที่ในบริเวณกรุงเทพทีนี้นะครับก็คือตอนเช้าอ่ะเริ่มเลยก็คือเขาอ่ะเป็นเหมือนเขามีไปจอดเท่าที่พ่อเล่าให้ฟังคือพ่อเหมือนไปจอดตรงปั๊มนะครับแล้วเขาว่าก็คือนอนคือเหมือนเขาจอดที่ปั๊มแล้วเขาก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปเราเพื่อจะไปซื้อโทรศัพท์ครับเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเก่าเขาพังและทีนี้เหมือนหลังจากนั้นนะคือเท่าที่เขาบอกคือเขาว่าเหมือนช็อตแต่ว่าเขาจำไม่ได้เลยแต่ทีนี้พอแสเท่าที่เขาเคยมีก็คือมันจะเป็นอยู่ใกล้ๆกับบริเวณโรงแรมที่เป็นอันนี้ผู้ชื่อโรงแรมได้นะครับของเขาจะผิดอะไรไหมครับ
0: ไม่เป็นไรได้ครับ
3: ได้อยู่ใช่ไหมครับโอเคครับก็คือจะเป็นโรงแรมที่พ่อไปส่งลูกค้าครับจะเป็นตัวชื่อโรงแรมแจสมิน59นะครับแถวถนนสุขุมวิท59ครับผมแล้วก็พ่อบอกว่าเหมือนเขาจอดเป็นตัวปั๊มซึ่งมันจะมีเป็นปั๊มแบบแถวมีปตท.บางจากซึ่งทางผมแล้วก็พี่ครับก็มีวนไปดูแล้วก็ไม่มี
0: จอดหมายถึงว่าจอดในปั๊มใช่ไหมหมายถึงว่าจอดในปั๊มใช่ครับเป็น
3: ใช่ครับจอดในปั๊มครับผมแล้วก็เหมือนเท่าที่มีมาก็คือผมลองไปวนดูมาแล้วครับก็คือไม่เจอเลยแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะรถนะครับเดี๋ยวขออันนี้ขอบอกเป็นลักษณะรถเลยนะครับ
0: ครับผม
3: ก็รถของพ่อนะครับสักครู่นะครับ
0: เป็นรถตู้เนาะ
3: เพื่อความ
0: โตโยต้าไหมโตโยต้าคอมมูเตอร์ใช่ไหมฮะ
3: รถของพ่อนะครับจะเป็นรถตู้ครับเป็นโตโยต้านะครับผม แล้วก็ทะเบียนนะครับจะเป็นพ.ร.ม.ง.ง. 8646กรุงเทพมหานครนะครับ
0: ครับ
3: โดยตัวที่เป็นเมนหลักนะครับที่จะดูได้นะครับก็คือด้านหลังของรถตู้ครับจะมีสติกเกอร์คำว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นแล้วก็ด้านล่างจะเป็นรูปนกอินทรีนะครับแล้วก็จะมีคำว่าเศรษฐีเรือทองที่พ่อติดเป็นสติกเกอร์ไว้ข้างหลังครับแล้วก็จะเป็นรถตู้ Toyota สีบรอนซ์เงินครับผม
0: ครับตัวสติกเกอร์สีฟ้ามั้ยครับที่เขียนคำว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นเนี่ย
3: ใช่ครับใช่ๆครับ
0: เป็นสีฟ้าเป็นพื้นสีฟ้าด้วยมั้ย
3: ถ้าเป็นตัวสติกเกอร์จะติดข้างหลังจะเป็นพื้นสีฟ้าจะเป็นตัวอักษรสีฟ้าเลยอะครับผม
0: เขียนคำว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นด้านหลังรถด้านหลังรถนี่หมายถึงว่าตรงกระจกหลังใช่ไหมครับบอล
3: เป็นกระจกหลังเลยคร
0: ับ
3: ก
0: ็
3: ค
0: ือ
3: เป็นหน้าเป็นกระจกหลังของรถตู้เลยครับที่จะไม่ใช่ข้างๆนะครับ
0: แล้วตัวสติกเกอร์นกอินทรีเนี่ยก็อยู่ด้านบนหรือว่าด้านล่างตัวอักษร
3: เป็นด้านล่างตัวสองคำว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นนะครับผม
0: มีตัวนกอินทรีด้วยนะครับ
3: ครับผม
0: แล้วก็มีสติกเกอร์หรืออะไรนะตัวอีกตัวหนึ่งอะเตือน
3: คำว่าเศรษฐีเรือทองครับผม
0: เศรษฐีเรือทองโอเค
3: ใช่ครับอ
0: ันนี้ก็อยู่ด้านหลังเหมือนกันที่กระจกหรือเปล่าฮะ
3: ใช่ครับทั้งหมดนี้จะอยู่เป็นสติกเกอร์อยู่ด้านหลังหมดเลยครับ
0: นะครับตัวรถนี่เป็นสีอะไรคุณปอน
3: จะเป็นสีเทาๆบอลเทาอะครับเป็นซิลเวอร์นิดนึง
0: เทาสีเงินนะฮะบรอนเงิน
3: ครับ
0: สีบรอนเงินนะไม่ใช่สีเทานะสีบรอนเงิน
3: ครับเป็นบรอนเงินครับ
0: เป็นรถ Toyota Commuter นะครับ
3: ใช่
0: ทะเบียนฮอนุคู่กองงู8646
3: ครับผม
0: ตอนที่ไปตรวจสอบเนี่ยที่คุณป้อให้ข้อมูลตรงนั้นนี่เหมือนมี2ปั๊มใช่ไหมคุณปอน
3: ใช่ครับคือมันจะเป็นปตท.ครับแล้วก็ตรงข้ามเป็นบางจากแต่เท่าที่พี่ผมวนไปดูแล้วก็คือมันไม่มีแล้วก็มีกระจายไปปั๊มอื่นๆในบริเวณแถวๆนั้นนะครับก็ไม่พบปะครับผมคือตรงเนี้ยคือเหมือนอันเนี้ยมันจะเป็นข้อมูลของพ่อที่เขาให้มาแต่คืออันนี้มันก็ยังไม่ได้ชัวร์ขนาดนะครับว่าเขาจอดในปั๊มจริงๆไหมแต่อันนี้ไม่เป็นในสิ่งที่เขาจำได้เท่าที่เขาจำได้ที่เขามาเพราะว่าก็พยายามพาเขาก่อนที่จะพาเขามาหาหมอครับก็คือพาเขาลองเหมือนขี่วนดูก่อนเผื่อเขาจะแบบขับคายขับคาอะไรมาได้บ้างแต่คือเขาก็จะแบบว่าไม่เขาก็ยังจำไม่ได้แต่มันจะมีคำพูดนึงที่เขาชอบพูดวนบ่อยๆก็คือถ้าออกจากตั้งจากตัวโรงแรมนะครับของแจ็คสมิน59เขาบอกว่าออกมาเดียวซ้ายมันจะเจอเป็นทางด่วนเขาบอกมันจะไม่ไกลจากตัวโรงแรมที่เขาจำได้ว่าเขาไปจอดไว้อันนี้จะเป็นอีกข้อมูลที่พ่อให้มาครับผม
0: ออกมาไม่ไกลนะเลี้ยวซ้ายออกมาไม่ไกลจากโรงแรม
3: ใช่ใช่ครับแล้วเขาพูดว่าเหมือนจะติดกับทางด่วนด้วย
0: ติดกับทางด่วนด้วย
3: ใช่ใช่ครับผมก็เลยแบบไม่แน่ใจเพราะว่าก็พยายามอยากจะแบบว่าให้สโคปมันชัดเจนที่สุดแต่แบบอันนี้คือคุณพ่อเขาจำได้เท่านี้จริงๆครับ
0: ลักษณะที่บอกว่าติดกับทางด่วนด้วยเนี่ยเราประเมินยังไงว่ามันจะเป็นสะพานไหมหรือว่ายังไง
3: ตรงนี้ผมไม่แน่ใจครับแต่คือจริงๆเท่าที่ผมขี่ผ่านมาครับคือมันคือผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นพ่อจะสับสนไหมว่ามันเป็นสะพานของหรือว่าเป็นทางด่วนแต่คือเท่าที่ผมขี่ผ่านมาคือมันก็มีแบบเป็นหลายๆปั๊มบางจากแต่พอเข้าไปดูมันก็ไม่เจอครับก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบมันเป็นทางด่วนจริงๆไหมหรือว่ามันเป็นแค่สะพานอะไรเงี้ยครับ
0: ในรถนี่มีทราบไหมว่ามีของลูกค้าด้วยเหรอครับยังไงครับเนี่ยต้องไปส่งหรือว่ายังไงคร
3: ับ ในรถมันจะมีเป็นเหมือนเป็นคาร์ซีทนะครับน่าจะของลูกของลูกค้าเพราะว่าพ่อจะต้องไปส่งลูกค้าที่สนามบินนะครับ
0: ใช
3: ่ครับ
0: ก็คือยังอยู่บนรถนะคาร์ซีทตัวนี
3: ้ใช่ๆครับใช่ครับแล้วก็ตอนนี้พี่ผมก็กำลังแบบว่ายังคงวนรถดูอยู่ครับผมใช่แต่ก็ยังไม่ได้เจออะไรเท่าที่อัปเดตเมื่อสักครู่เพิ่มเติม
0: ไอ้ตรงโรงแรมจัสมินเนี่ยมันอยู่แถวทองหล่อเนาะนะใช่ไหมเลยมา
3: ใช่ครับคือผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสถานีอะไรแต่ถ้าเท่าที่ผมดูในตัวของแมปอะครับคือมันจะเป็นซอยสุขุมวิท59แล้วก็ถนนสุขุมวิทนะครับ
0: เลยทองหล่อมาด้านขาออกเลยทองหล่อที่จะไปทางเอกมัยนั่นแหละเข้าไปในซอย59นะตรงนั้นซึ่งปั๊มที่คุณปอนไปดูเนี่ยอยู่ในซอยไหมหรือว่าอยู่ถนนสุขุมวิทยังไง
3: คือซอยของในโรงแรมครับมันจะเป็นซอยตันอยู่แล้วซึ่งยังไงมันจะต้องเป็นการออกจากบริเวณนอกโรงแรมคร
0: ับ
3: ใช่ก็เดี๋ยวยังไงก็จะมีเป็นในส่วนที่เข้าที่ออกไปครับคือถ้าที่ผมจำไม่ผิดคือพอมันเลี้ยวซ้ายครับคือตอนที่ลองไปตามพ่อครับคือไม่ไกลครับมันจะเจอเป็นปตท.แล้วก็ฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นบางจากแต่เท่าที่เข้าไปดูในปตท.มาครับคือก็ไม่เจอนะแล้วก็ตรงบางจากก็ไม่เจอครับ
0: เลี้ยวซ้ายนี่คือมันเข้าไปในซอยใช่ไหมคุณปอน
3: มันไม่ซอยครับพี
0: ่มันออกซอย
3: เป็นปั๊มที่ติดกับถนนนะครับ
0: เออ
3: ใช่
0: กำลังดูอยู่ว่าแถวๆนั้นนี่น่าจะเป็นทางด่วนอะไรเพราะว่าถ้าใกล้ที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นทางด่วนตรงที่จะขึ้นทางด้านของฉลองรัฐเนี่ยพระโขนงหรือเปล่า
3: คร
0: ับ เออแถวๆนี้นะอ่ะไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าเป็นข้อมูลที่คุณพ่อให้ไว้ก็แล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องติดตามประเมินกันอีกทีนะครับเนาะ
3: ได้ครับ
0: แล้วคุณพ่อบอกไหมว่าแบบสตาร์ทเครื่องไว้ไหมอะไรยังไงตรงเนี้ย
3: เท่าที่ถามมาคือพ่อบอกว่าพ่อล็อกรถปกติครับคือจริงๆ
0: ว่าเป็นข้อมูลที่คุณพ่อให้ไว้ก็แล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องติดตามประเมินกันอีกทีนะครับเนาะ
3: ได้ครับ
0: แล้วคุณพ่อบอกไหมว่าแบบสตาร์ทเครื่องไว้ไหมอะไรยังไงตรงเนี้ย
3: เท่าที่ถ

0: ือจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์คนที่สองที่พ่อเป็นคนเดินไปบอกเขาเหมือนแบบฟิลขอความช่วยเหลือครับว่าแบบมาส่งหน่อยประมาณนี้ครับพี
1: ่
0: แต่คือคนแรกอ่ะผมจะไม่รู้เลยว่าจุดที่พ่อเริ่มสตาร์ทขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ของตอนแรกที่จะไปซื้อโทรศัพท์ที่เขาบอกครับคือที่ไหนเนี่ยครับแต่ถ้าสมมติว่าวินมอเตอร์ไซค์ที่เขาเจอล่าสุดที่เป็นคนมาส่งอะครับคือเท่าที่ผมคุยกับพี่คืออยู่แถวกล้วยน้ำไทยครับ
1: นั่นเนี่ยแล้วไอ้ตรงปั๊มที่คุณปอนไปดูนั่นคือถนนพระราม4หรือปะตรงกล้วยน้ำไทยไหมใช่ไหม
0: ใช่ครับมันจะเป็นปตท.กล้วยน้ำไทยครับที่ไปดูมาด้วย
1: ตรงนั้นน่ะเพราะว่าถ้าเข้ามาทางกล้วยน้ำไทยก็จะมีทางด่วนเหมือนกันเนี่ย
0: เพราะว่าเหมือนพ่อเขาจะพูดวนๆประมาณเนี้ยครับเท่าที่ผมแบบว่าลองแต่คือเท่าที่แบบลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลองที่แบบว่าหาให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะแบบว่าไปได้แล้วก็ลองแทร็กตามแมปเดิมที่พ่อเขาเป็นคนเซิร์ช Google ในโทรศัพท์ลองไปดูทุกๆปั๊มหรือว่าทุกๆจุดแล้วมันก็ไม่มีครับแล้วก็ติดต่อกับทางโรงแรมเพราะว่าโรงแรมเขาบอกว่าเหมือนมันจะมีที่อาบน้ำแล้วก็เหมือนยามรปภเขาบอกว่าเหมือนพ่อก็มีขี่รถกลับมาด้วยแต่ทีเนี้ยเหมือนผมมาแจ้งกับทางโรงแรมแล้วก็ทางโรงแรมเขาประสานกับคนที่เป็นอินสเปคชั่นนะครับที่แบบว่าเหมือนsecurity ทีมเขาก็ไปดูมาทุกชั้นที่มันจะให้คนนอกสอบได้ก็คือไม่เขาบอกว่าไม่เจอรถตู้ของพ่อครับมันจะมีเป็นของอันอื่นแทนใช่ครับก็คือเหมือนพยายามไปหาแบบโดยรอบทั้งหมดแล้วครับแต่แบบก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: ที่เราประสานไปทางวินเนี่ยก็คือมีวิน2คนไหมหรือว่ายังไงที่เรามาสักครู
0: ่คือในเรื่องอะครับมีวิน2คนแต่คนแรกอะครับไม่สามารถติดต่อไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเป็นแค่ไปส่งพ่อแล้วพ่อไปซื้อโทรศัพท์แล้วพ่อเหมือนคือเขาเหมือนแบบว่าคือเราจะไม่รู้จุดแรกเลยว่าพ่อไปขึ้นตรงไหนแล้วพ่อพยายามถามว่าเราไปขึ้นวินแถวไหนที่ก่อนจะไปซื้อโทรศัพท์คือพ่อก็จำไม่ได้ครับผ
1: ม
0: ใช่แต่ทีเนี้ยวินของคนที่2อะมันเป็นจังหวะที่เหมือนพ่อเขาไปคุยกับเขาเพื่อขอความช่วยเหลือพอดีแล้วคือเหมือนลูกค้าของพ่อที่จ้างพ่อเพื่อจะขับรถไปส่งอะครับเขาติดต่อพ่อไม่ได้เขาก็เลยทักเฟซมาหาพี่ผมเพราะว่าเหมือนเขาก็น่าจะมีคอนแทคกันแล้วพี่ผมก็ได้รับข้อมูลตรงนั้นก็เลยรีบโทรไปหาพ่อแต่โชคดีที่โทรหาพ่อติดพอดีแล้วกลายเป็นว่าพี่วินคนนั้นก็รับให้และทีนี้พี่ก็เลยเป็นคนประสานงานว่าแบบว่าให้แบบมาส่งพ่อที่นี่หน่อยอะไรประมาณน
1: ี้
0: คร
1: ับ
0: เลยได้เจอพ่อ
1: ซึ่งวินมอเตอร์ไซค์คนที่สองนี่เขาก็ไม่ทันที่จะเห็นวินคนแรกที่มาส่งพ่อใช่ไหม
0: ไม่เห็นครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอนที่เขาเห็นนะคือเขาเห็นพ่อเหมือนแบบเดินงงๆอยู่ตรงแถวบริเวณนั้นครับแบบที่เขาเจอวินแล้วเหมือนเขาก็เหมือนแบบว่าพ่อก็เป็นคนเดินเข้าไปแบบว่าแบบไปส่งหน่อยอะไรประมาณนี้ครับ
1: สักช่วงกี่โมงได้ที่คุณพ่อนั่งวินคันแรกครับ
0: ตอนถ้าช่วงกี่โมงคือผมอาจจะไม่แน่ใจเลยแต่ถ้าเอาจากประมาณหรอครับผมคิดว่าถ้าเอาบวกลบเลยประมาณสัก9 โมงครึ่งถึง10 โมงคิดว่าไม่เกินนี้ครับเพราะว่าตอนที่พี่ผมได้รับโทรไปหาพ่อคือช่วงประมาณ11:41อันนี้เท่าที่ได้คร
1: ับเอางี้คุณปอนให้รูปพรรณสัณฐานคุณพ่อหน่อยได้ไหมเผื่อว่ามีวินมอเตอร์ไซค์ก็ฟังอยู่หรือว่าใครที่ฟังอยู่พอจะคุ้นๆเนี่ยจะได้เพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลย
0: ได้ครับพ่อจะสูงพ่อจะเป็นคนสูงไม่มากครับส
1: ัก
0: ประมาณ165ประมาณ66-67ไม่เกินนี้ครับแล้วก็จะอ้วนๆนิดหนึ่งครับใช่แล้วพ่อก็จะแบบวันนี้พ่อจะใส่เสื้อเชิ้ตสีมันไม่เชิงเชิ้ตครับแต่มันจะเป็นเสื้อฮาวายสีเขียวกางเกงสีครีมครับ
1: กางเกงนี่เป็นขาสั้นขายาวกางเกงขาสั้นขายาว
0: พ่อครับขายาวครับ
1: ขายาวสีครีมนะ
0: ใช่ครับ
1: รองเท้ายังไงนะครับ
0: รองเท้าเป็นรองเท้าแบบรองเท้าหุ้มส้นปกติครับ
1: ไม่ใช่ผ้าใบนะครับเป็นผ้าใบไหม
0: ไม่ใช่ผ้าใบครับไม่ใช่ครับ
1: เ
0: พราะถ้าเอาที่ที่เห็นพ่อเราก็ผิวพ่ออาจจะคำๆนิดนึงครับผมใช่
1: ทรงผมเป็นยังไงครับคุณ
0: ทรงผมแบบว่าตัดสั้นครับปกติ
1: มีผม
0: แต่ถ้าเอาที่แบบว่าสังเกตเราเห็นได้ชัดเลยก็คือจะเป็นแบบเสื้อเชิ้ตสีเขียวอะไรประมาณเนี้ยครับ
1: ที่เป็นเสื้อ
0: เชิ้ตสีเขียวเป็นฟิลฮาวายแล้วก็กางเกงสีครีม
1: นะครับคุณพ่อมีผมหงอกผมสีดอกเหลาอย่างฮะ
0: มีปะปนเนี่ยครับแต่คือพ่อก็คือจะเป็นผมแบบสั้นปกติเลยอะครับใช่ครับ
1: นะครับเดี๋ยวเผื่อว่าท่านใดที่ฟังอยู่แล้วเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่รับคุณพ่อครั้งแรกอะนะรับจากที่ไหนยังไงช่วยบอกหน่อยนะครับเมื่อช่วงเช้านี่นะนะคาดว่าน่าจะแถวกล้วยน้ำไทยนี่แหละนะคุณปอนว่าไหม
0: ครับ
1: นะเราแวกตรงเนี้ย
0: คิดว่าเหมือนกันครับใช่ครับยังไงก็ถ้ามีคนแบบว่าเห็นมอแสงไงผมก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณ

0: างหน้านะครับ
1: ครับนะยังไงเดี๋ยวทางนั้นถ้ามีคืบหน้าว่าเจอรถแล้วยังไงเนี่ยฝากคุณปอนเพิ่มเติมที่จอสร้อยกลับมาให้เราได้ทราบด้วยนะครับ
0: ได้ครับ
1: คุณปอนถามนิดนึง
0: ครับ
1: คุณปอนคุณพ่อเนี่ยไปซื้อโทรศัพท์มือถือที่ห้างไหนอะ
0: คือผมพยายามดูที่กล่องแล้วก็พยายามหาเบาะแสตรงนั้นครับแต่คือพ่อไม่มีใบเสร็จไม่มีอะไรมันมีแค่กล่องครับแล้วคือตัวกล่องข้างหลังอ่ะมันเหมือนเป็นตัวที่เขาแบบมันไม่ใช่สถานที่อะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมันจะเป็นสถานที่ไหมแต่เท่าที่ผมจำได้ที่ผมไปดูข้างกล่องอะคือมันขึ้นว่าสมุทรปราการนะครับ
1: เอ๊ะตรงไหนนะตรงข้างกล่อง
0: ตรงข้างกล่องคือเหมือนแบบว่าหลังกล่องที่เขาซื้อใช่ไหมครับคือตอนนี้กล่องอะมันไม่ได้อยู่ที่ผมมันอยู่ที่พี่คือเท่าที่ผมจำได้อะคือข้างหลังนะครับมันเป็นเหมือนที่อยู่ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่ผลิตของโทรศัพท์หรือเปล่าแต่มันขึ้นว่าสมุทรปราการ
1: อ๋อเป็นตัวเป็นเลขที่ที่อยู่แล้วก็มีจังหวัดสมุทรปราการ
0: ใช่ครับเป็นสมุทรปราการครับแล้วก็แต่ทีนี้ผมเลยไม่แน่ใจว่ามันคือที่ตั้งที่พ่อไปซื้อโทรศัพท์หรือมันเป็นแค่ที่ของที่ผลิตตรงนั้นคือผมเลยไม่แน่ใจอะครับผมเพราะผมก็พยายามถามพ่อด้วยแต่คือพ่อเขาก็แบบเหมือนตอบไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยครับ
1: เป็นมือถือเครื่องใหม่ไหมมือหนึ่งเลยไหมฮะ
0: เป็นเครื่องใหม่ครับเพราะว่าเขาไปซื้อมาเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าเครื่องเก่ามันประมาณว่ามันแฮงมันใช้ไม่ได้แล้วเขากลัวว่าลูกค้าจะติดต่อเขาไม่ได้เขาก็เลยรีบไปซื้อเครื่องใหม่ก่อนเพื่อที่เผื่อแบบว่าเดี๋ยวเขาจะไปรับลูกค้าไม่ถูกอะไรเงี้ยครับ
1: ได้ก็ได้ไปแจ้งความหรือยังเนี่ยคุณปอน
0: ตอนนี้มีแจ้งความเรียบร้อยแล้วครับก
1: ็
0: คือแฟนพี่ผมไปแจ้งความให้แล้ว
1: ที่สน.
0: ตอนนี้พี่ผมก็ยังคงแบบวนหารถอยู่อะครับ
1: ไปแจ้งที่สน.อะไรครับ
0: ตัวสน.ผมไม่ได้สอบถามพี่มาครับเพราะว่าเหมือนคือเหมือนผมก็วุ่นกับพ่อด้วยพอตอนนี้ผมก็กำลังอยู่โรงพยาบาลแล้วก็รอผลแบบรอพ่อตรวจอยู่ครับคือยังตรวจไม่เสร็จก็เลยยังไม่ได้คุยอะไรกันมากเพราะว่าเหมือนแบบว่าก็คือถามพี่ก็บอกว่าให้แฟนพี่ไปแจ้งความแล้วแต่ไม่แน่ใจจริงๆครับว่า
1: เดี๋ยวเพิ่มเติมเดี๋ยวคุณปอนเพิ่มเติมทีหลังได้หนึ่งก็คือแจ้งความที่สน.ไหนแล้วก็เดี๋ยวฝากไปดูว่าไอ้ในถุงมันมีบิลไหมนะมีบินใบเสร็จอะไรยังไงด้วยหรือเปล่าน ะแล้วเดี๋ยวเพิ่มเติมข้อมูลกันทีหลังก็ได้นะครับเนาะ
0: ได้ครับ
1: เอาใจช่วย
0: ก็คือถ้าจะให้เพิ่มเติ
1: ม
0: ครับถ้าให้เพิ่มเติมก็คือจะให้เพิ่มเติมที่ต่อ100
1: ใช่ครับเพิ่มเติมข้อมูลกันเราจะได้ออกประกาศประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมข้อมูลที่
0: ค
1: ุณแจ้งเพิ่มให้ตรงนี้ด้วยนะครับ
0: ได้ครับ
1: ได้ครับเอาใจช่วยครับ
0: ขอบคุณมากๆนะครับ
1: ยินดีครับยินดีเดี๋ยวเราคืบหน้ากันนะคุณปอนครับ
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ก็ฝากด้วยนะครับเป็น Toyota Commuter สีบอนเงินนะครับหอนุคุกงงู8646กรุงเทพรถคันนี้ไปจอดอยู่ที่ไหนใครที่เห็นด้านหลังเนี่ยจะมีสติกเกอร์ที่กระจกติดเป็นสติกเกอร์ตัวอักษรสีฟ้าเขียนคำว่าฟ้าสางที่ต่างถิ่นมีรูปนกอินทรีนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์นะเศรษฐีเรือทองด้วยด้านหลังกระจกทั้งหมดเลยฝากเพิ่มเติมหน่อยคุณผู้ฟังแถวๆเนี่ยทางด้านของสุขุมวิททองหล่อกล้วยน้ำไทยไหมนะฮะใครที่พบเห็นนะครับตั้งแต่เช้าแล้วนะที่รถคันนี้หายไปจอดอยู่ตรงไหนยังไงจอดดอกจัน1808หรือ1137โทรเข้ามาเพิ่มเติมได้ที่จอสร้อยขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเดี๋ยวขอไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ครับกับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: สวัสดีครับคุณวัฒนาพรครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพัฒน์
1: คร
3: ับ มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
1: ครับผม
3: ในช่วงวันที่8และ9มิถุนายนนะคะก็เป็นช่วงที่นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะโดยวันนี้ในช่วง 15:00 นตามเวลาท้องถิ่นนะคะก็นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและก็ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศในโอกาสที่เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยนายเลมินฮึงนะคะนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นในช่วง 15:15 นายกรัฐมนตรีไทยและก็เวียดนามก็ไปเข้าร่วมหารือเต็มคณะค่ะโดยนายกรัฐมนตรีไทยได้ขอบคุณในการต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็เน้นย้ำว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเป็นการเยือนเวียดนามในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกและเป็นการเยือนในช่วงที่มีการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีตลอดจนเป็นโอกาสที่ต่อยอดผลสำเร็จจากการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีโดรมและร่วมกันกำหนดทิศทางนำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่าง2ประเทศไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเรื่องของการประสานจุดแข็งของไทยและเวียดนามเข้าด้วยกันเพื่อให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนะคะ
1: ครับ
3: โดยทั้งสองประเทศยังร่วมหารือกันในประเด็นต่างๆเช่นเรื่องของความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญในการใช้กลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่ทั้งการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยเวียดนามระดับรัฐมนตรีต่างประเทศและการประชุมร่วมของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการนะคะเพื่อขับเคลื่อนผลการหารือสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปโดยหวังว่าจะมีการประชุมเรื่องนี้ภายในสิ้นปีนี้โดยมีไทยเป็นเจ้าภาพค่ะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องต้องกันในการกระชับความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนโดยมุ่งที่จะผลักดันมูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศให้ทะลุ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมกับมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์นะคะได้แก่การTree Connects นะคะการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อจะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนให้ใกล้ชิดและก็ลึกซึ้งขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพของทั้งสองประเทศนะคะโดยไทยเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระดับรัฐมนตรีกับกระทรวงว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารด้วยนะคะทางด้านความการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนโดยประชาชนของทั้งสองประเทศต่างชื่นชมวัฒนธรรมรวมถึงอาหารซึ่งกันและกันโดยความสัมพันธ์ในระดับประชาชนนี้จะเป็นมาตรฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในทุกด้านด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยและเวียดนามเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงผ่านกลไกคณะกรรมการด้านความมั่นคงโดยมุ่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและก็ส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลนะ
1: คร
3: ับ ส่วนความร่วมมือระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรีเวียดนามชื่นชมไทยที่ผลักดันสันติภาพที่เกิดขึ้นในเมียนมาและใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขความขัดแย้งพร้อมกับเห็นพ้องกับไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงกรอบความร่วมมือต่างๆทั้งด้านการคมนาคมความร่วมมือในลุ่มแม่น้ำโขงรวมถึงร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับอาเซียนและสร้างอาเซียนให้มีความเป็นเอกภาพสามารถต่อรองในเวทีระดับโลกได้นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะ อยู่ที่เวียดนามอีก1วันพรุ่งนี้ในช่วงค่ำก็จะเดินทางกลับค่ะ
1: ครับผม
3: อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของกรมบัญชีกลางค่ะนางพัทิเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2569หรือตั้งแต่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569รวมกับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี2568นะคะจากวงเงิน 4,112,298.36 ล้านบาทสามารถก่อนหนี้ได้แล้ว 3,113,135.19ล้านบาทหรือคิดเป็น 75.91% ซึ่งสูงกว่าอัตราการก่อนหนี้ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 5.24% ขณะเดียวกันก็สามารถเบิกจ่ายเม็ดเงินจริงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้แล้วถึง 2,809,634.62 ล้านบาทคิดเป็น 68.51% สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.13% แล้วก็มีมูลค่าการเบิกจ่ายสูงกว่าปีก่อนถึง 8.36% นะคะทั้งนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2569วงเงิน 3,786,000 ล้านบาทพบว่ามีการก่อนหนี้แล้ว 2,821,943.80 ล้านบาทคิดเป็น 74.64% เบิกจ่ายแล้ว 2,593,391.31 ล้านบาทหรือว่า 68.52% นะคะโดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำที่เบิกจ่ายแล้วนะคะคิดเป็น 74.98% รายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่ายแล้วนะคะคิดเป็น 44.70% แม้จะต่ำกว่าเป้าหมาย 4.30% แต่ก็ยังถือว่าสูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง 9.65% นะคะ โดยส่วนของรายจ่ายลงทุนวงเงิน 871,188.13 ล้านบาทสามารถก่อนหนี้ได้ 578,218.68 ล้านบาทหรือ 71.63% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายถึง 6.63% นะคะสำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี2568นะคะวงเงิน 326,698.36 ล้านบาทนั้นสามารถก่อนหนี้ได้สูงถึง 90.80% แล้วก็มีการเบิกจ่ายไปแล้วนะคะคิดเป็น 68.36% นะคะซึ่งนางพระชิเซียกล่าวว่าผลจากการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณส่งผลให้ไตรมาสที่2นะคะช่วงปีงบประมาณ2569ระหว่างเดือนมกราถึงมีนา2569รายจ่ายลงทุนของภาครัฐมีการเบิกจ่ายเพิ่มนะคะ 11,420.08 ล้านบาทหรือว่าขยายตัว 6.38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเม็ดเงินส่วนนี้ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญค่ะที่จะช่วยกระตุ้นให้ผลผลิตมวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ช่วงไตรมาส1ของปี69สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องประกอบกับตัวเลขการก่อนหนี้ก็ทำได้ดีมากในช่วงที่ผ่านมากรมบัญชีกลางประเมินว่าการใช้จ่ายของภาครัฐยังคงเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและก็พยุงเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณก็ขอเน้นย้ำให้หน่วยงานของรัฐกำกับดูแลบริหารสัญญาเร่งตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยเฉพาะส่วนของเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีซึ่งเหลือเวลาดำเนินการอีกเพียง4เดือนเท่านั้นหากล่าช้าเม็ดเงินดังกล่าวจะถูกพับไปและก็หน่วยงานจะไม่สามารถนะคะของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อนำมาเบิกจ่ายชดเชยรายการที่ถูกพับไปในปีถัดไปได้อย่างเด็ดขาดค่ะ
4: ครับ
3: นะคะมาดูเรื่องของตลาดหุ้นไทยบ้างคุณพัฒน
4: ์
3: ทางตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ปิดที่ 1,561.68 จุดนะคะลดลง 20.92 จุดมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 68,963.16 ล้านบาทนะคะซึ่งการซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศค่ะโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,558.97 จุดนะคะจุดสูงสุดที่ 1,576.58 จุดตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับลงทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศโดยแรงขายกระจายตัวในหุ้นขนาดใหญ่หลายกลุ่มที่ราคาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะทั้งกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โรงไฟฟ้ากลุ่มโรงแรมและสายการบินรวมถึงกลุ่มแบงค์ที่เผชิญแรงขายด้วยเช่นกันนะคะตลาดหุ้นได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่ตัวเลขการภาคแรงงานของสหรัฐออกมาแข็งแกร่งทำให้ตลาดกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอาจจะไม่ได้ปรับลดลงอย่างที่เคยคาดการไว้นะคะขณะเดียวกันสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงนะคะทำให้ราคาน้ำมันกลับมาปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งส่งผลให้ตลาดยังมีความกังวลเรื่องของทิศทางเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงค่ะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ก็ปิดร่วงลงนะคะแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนเลยโดยได้รับแรงกดดันจากการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในวงกว้างตามทิศทางหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์นะคะในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทที่ร่วงลงไปอย่างหนักค่ะประกอบกับรายงานตัวเลขการจ้างงานในเดือนพฤษภาคมของสหรัฐออกมาแข็งแกร่งเกินคาดนะคะก่อให้เกิดความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้วันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่3,959.34 จุดนะคะลดลงไป 68.40 จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงหางเสงนะคะวันนี้ก็ปิดร่วงลงไปเช่นกันค่ะเนื่องจากว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลงตามทิศทางหุ้นปัญญาประดิษฐ์หรือว่าหุ้น AI ที่ร่วงลงทั่วโลกนะคะขณะที่นักลงทุนก็กังวลว่าธนาคารกลางของสหรัฐอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานเนี่ยออกมาดีนะคะเกินการคาดการณ์ค่ะทำให้หางเสงวันนี้ปิดที่ 24,657.06 จุดนะคะลดลงไป 304.89 จุดค่ะ ส่วนนิเกอิอิตาลีหุ้นโตเกียวก็ปิดร่วงลงเช่นกันนะคะโดยมีช่วงหนึ่งเนี่ยดัชนีดิ่งลงไปถึงกว่า 4% เลยท่ามกลางแรงกดดันจากการที่นักลงทุนเดินหน้าเทขายทำกำไรนะคะหลังจากที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างร้อนแรงไปเมื่อไม่นานนี้นะคะวันนี้นิเกอิปิดตลาดที่ 64,024.60 จุดร่วงลงไปถึง 2,563.52 จุดนะคะส่วนราคาทองคำในประเทศวันนี้ค่ะคุณพัทปรับเปลี่ยนแปลงไปถึง33ครั้งค่ะโดยเป็นการปรับบวกไป12ครั้งปรับลบไป22ครั้งนะคะก็เลยทำให้ปิดตลาดวันนี้เนี่ยยังลบอยู่650บาททำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อนะคะอยู่ที่บาททองคำละ66,650บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ66,850บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ65,324.44 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ67,650บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่4,292ดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะที่ค่าเงินบาท 32.86 บาทนะคะส่วนค่าเงินบาทวันนี้นะคะปิดตลาดเย็นนี้ที่ 32.85 ถึง 32.87 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะช่วงเช้าเปิดตลาดที่ 32.82 บาทต่อดอลลาร์นะคะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.80 ถึง 32.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวทรงตัวเช่นเดียวกับเงินสกุลส่วนใหญ่ในภูมิภาคนะคะเนื่องมาจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สหรัฐประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาดีนี่นะคะทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดมีแนวโน้มปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นขณะที่สถานการณ์การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ยังไม่เรียบร้อยส่งผลให้ดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่านักบริหารการเงินประเมินว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.75 ถึง 33.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันนะคะตลาดโลกค่ะตอนนี้เวสเท็กซัสนะคะอยู่ที่ปรับขึ้นไปอีกเหรียญ19เซนนะคะรู้สึกว่าปรับขึ้นตลอดนะคะวันนี้ราคาขายอยู่ที่ 91.73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์ก็ปรับขึ้นอีก1เหรียญ54เซนค่ะราคาขายอยู่ที่ 94.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะมาดูข่าวต่างประเทศค่ะวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยมีแผ่นไหวที่ฟิลิปปินส์นะคะทางการฟิลิปปินส์รายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ตามมาตราแมกนิจูดในจังหวัดซารังกานีนะคะทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว15รายบาดเจ็บอย่างน้อย134รายค่ะโรดิโก้โซสเมนานะคะผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนท้องถิ่นระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะก็แบ่งเป็นที่จังหวัดซารังกานี3รายและจังหวัดเซาโคตาบาโตอีก9รายนะคะในจำนวนนี้มี7รายเสียชีวิตในเมืองเจเนอรัลซันโตสซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรราว 700,000 คนด้านสภาการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ากำลังตรวจสอบรายงานที่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอีก3รายในจังหวัดดาวาวตะวันตกขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ารายงานแยกนะคะบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน134รายค่ะทั้งนี้คือตัวเลขก็ยังไม่นิ่งนะคะคุณพัทนะคะสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์รายงานว่าแผ่นดินไหวตามรอยเลื่อนเปลือกโลกครั้งนี้เกิดขึ้นตอน 7:37 นาทีตามเวลาท้องถิ่นที่ความลึก33กิโลเมตรจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากชายฝั่งเมืองมาซิมของจังหวัดซารังกานีบนเกาะมินดาเนาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว32กิโลเมตรค่ะแต่ว่าความเสียหายนี่หนักมากนะคะบ้านเรือนเนี่ยพังอย่างนี้เลยค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะและประธานาธิบดีจีนซึ่งก็พบปะหารือกับนายคิมจองอึนเลขาธิการใหญ่พรรคแรงงานเกาหลีและประธานกิจการแห่งรัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พบกันที่กรุงเปียงยางนะคะกล่าวว่าจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีควรที่จะยึดมั่นเป้าหมายของการส่งมอบผลประโยชน์แก่ประชาชนและยกระดับความร่วมมือเชิงปฏิบัตินะคะสีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเพื่อเสริมสร้างความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาและการขยายความร่วมมือเชิงปฏิบัติการด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการเกษตรการก่อสร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมถึงการดูแลสุขภาพเรียกว่าทุกด้านไหมคะนอกจากนี้สีจิ้นผิงก็กล่าวว่าจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีควรจะปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์จากการพัฒนาของตนเองอย่างแน่วแน่รวมถึงการร่วมกันรักษาสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาคโดย2ประเทศควรจะเสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับ
3: นะคะก็เดี๋ยวก็คงจะมีอะไรออกมาเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ขอบคุณมากครับคุณวัฒนาพรครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้ขอบคุณคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลนะครับในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
4: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับ Go Inter Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: 19:48 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยคุณผู้ฟังครับ MEA เขาเดินหน้าเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์อัจฉริยะมุ่งยกระดับชีวิตประชาชนนะครับในการตอบรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีนะครับหรือว่า Action 5 Plus นะครับพร้อมเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรื่องของการเรียกเก็บเงินด้วยนะครับ MEA ครับหรือการไฟฟ้านครหลวงเดินหน้าประกาศความพร้อมในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของนโยบายสำคัญเร่งด่วนนะมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus นะครับของกระทรวงมหาดไทยสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดย MEA ยกระดับงานบริการด้วยการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ระบบอัจฉริยะให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับซึ่งในปี2569นี้มีเป้าหมายเร่งติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ในกลุ่มบ้านอยู่อาศัยเนี่ยทุกรายให้ครบ 100% จำนวน 136,000 เครื่องนะครับในพื้นที่ MEA เขตคลองเตยและในกลุ่มธุรกิจนะครับและอุตสาหกรรมอีก 12,000 เครื่องนะครับทั่วพื้นที่ให้บริการได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการด้วยครับการขับเคลื่อนนวัตกรรมโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะทำหน้าที่ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เสถียรและแม่นยำครับโดยนวัตกรรมสมาร์ทมิเตอร์จะทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแบบ2ทางครับก้าวสู่ระบบการจัดการพลังงานยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบครับคุณผู้ฟังการเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทมิเตอร์จะสร้างประโยชน์โดยตรงและส่งมอบความคุ้มค่าให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับ4ด้านหลักดังนี้นะครับก็คือรู้พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน MEA Smart Life เพื่อวางแผนบริหารจัดการใช้ไฟในแต่ละเดือนนะครับได้อย่างประหยัดและแม่นยำครับระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติหากเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องสมาร์ทมิเตอร์จะทำการส่งสัญญาณดิจิทัลแจ้งเตือนระบุพิกัดสถานที่ไปยังศูนย์ควบคุมของ MEA ในทันทีนะครับส่งผลให้ทีมช่าง MEA ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดด้วยครับเพิ่มความคุ้มครองนะครับและความปลอดภัยขั้นสูงสุดระบบก็จะทำหน้าที่มอนิเตอร์และตรวจสอบความผิดปกติทางไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงทีครับรวมถึงช่วยคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์นะโดยระบบเนี่ยจะทำการเชื่อมต่อข้อมูลร่วมกับมาตรการยกเว้นการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าครับทำให้มีความรัดกุมและสร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัวผู้ใช้นะครับหรือว่าครอบครัวผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสะดวกแม่นยำโปร่งใสอ่านนะฮะการอ่านหน่วยสถิติการใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับทำให้การคิดค่าไฟมีความถูกต้องนะครับและตรวจสอบย้อนหลังได้แบบ 100% ด้วยนะครับสำหรับการดำเนินการเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์ในครั้งนี้ MEA ขอย้ำนะครับว่าเป็นการให้บริการฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับทั้งสิ้นนะโดยจะดำเนินการเป็นเฟสตามพื้นที่บริการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทาง MEA เตือนผู้ใช้ไฟฟ้านะครับให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน MEA โทรแจ้งเตือนตัดไฟฟ้าและให้ผู้ใช้ไฟฟ้าโอนเงินเพื่อชำระค่าไฟฟ้านะครับทาง MEA ยืนยันนะครับว่าไม่มีบริการให้พนักงาน MEA โทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้นะครับที่ช่องทางโซเชียลมีเดียทางการต่างๆของ MEA นะครับได้ที่ LINE MEA Connect @ MEA Thailand สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการเลือกเมนูติดต่อ MEA Contact Center นะครับเลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center ออนไลน์1130นะครับศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงนะครับและสามารถติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.meaor.th นะครับขอบคุณ MEA การไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับขอไปที่สายจากทางคุณตุ้ยนะครับคุณตุ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณตุ้ยครับเป็นยังไงบ้างทางพิเศษกาญจนาพิเศษใช่ไหมบางพลีสุขสวัสดิ์
1: ใช่จาก ข้ามมาจากไอ้พระราม2อ่ะคร
0: ับ มีต้นไม้เหรอครับ
1: ขึ้นสะพานมาใช่ไหม
0: มันเป็นมันเป็นขอนไม้เหรอคุณรุ่ยที่ตกหล่นอ่ะ
1: ผมไม่แน่ใจว่าลองมันลึกอีกทีเพราะว่าตรงนั้นเขาว่าเราก่อสร้างอยู
0: ่อ๋อ
1: นี่จะเลี้ยวไปพระราม3นะ
0: ครับอันนี้เป็นขาเข้าเนาะจากพระราม2มาบางนาใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ครับผมใช่ใช
0: ่แล้วตรงจุดที่ขอนไม้หล่นนี่ตรงไหนอะคุณตุ้ย
1: ครับลงสะพานเลยคร
0: ับ สะพานกาญจนาใช่ไหม
1: ก่อนที่จะแยกเลี้ยวซ้ายไปพระราม3
0: ที่จะแยกไปทางปู่เจ้าตรงทางร่วมปู่เจ้าตรงนั้นน่ะใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ตรงกลางสะพานเลยป่ะฮะ
1: อยู่กลางเลยทางเดินลงเลยคร
0: ับ เล่นไหนครับคุณตุ้ยอยู่เล่นไหนครับที่มันตกหล่นอยู่อ่ะ
1: อยู่เล่นของ10ล้อเลยพอดีผมขับมาจากพระราม2ผมก็ตาม10ล้อมา
0: หมายถึงเล่นซ้ายใช่ไหม
1: ใช่เล่นซ้ายคร
0: ับ เป็น
1: แล้วผมก็คือผมไม่รถผมมันเตี้ยแต่10ล้อมันข้ามมาได้เนี่ยใช่ไหมครับผมกลัวจะเหตุ10ล้อก็เลยแจ้งเจ้าที่ด่านเขาอีกทีนึง
0: อ๋อลักษณะมันเป็นท่อนไม้ยังไงใหญ่แค่ไหนกี่ท่อน
1: ให้ผมมองไปแล้วประมาณสักเม็ดได้นะ
0: หรอความกว้างของมันอะนะ
1: ไม่ใช่ความยาวครับ
0: ความยาวประมาณเม็ดนึง
1: ลักษณะมันเหมือนไม้ที่หนุนของ10ล้ออะไรอย่างเงี้ยที่เขาหนุนแล้วมันร่วงลงมา
0: โอ้มันเป็นเหลี่ยมๆหรือว่าเป็นยังไงเป็นท่อนเป็นเหลี่ยม
1: ผมมองอยู่ประมาณสักผมลงมาจอดจังเลยแยกจะเลี้ยวไปทางปู่เจ้าอ่ะผมกลัวน้ำสอยผมก็เลยเดินเลื่อนรถมาตรงนั้นมองไปก็คือบางคันก็ออกอันบางคันก็เบรกอ่ะ
0: มันมีกี่ชิ้นนะครับที่หล่นอยู่อ่ะ
1: ถ้ารวมผมก็มองไม่รู้เหมือนกันแต่ตรงนั้นเป็นก่อสร้างอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเศษไม้จากก่อสร้างแล้วเป็นอะไรของก่อสร้างหรือเปล่า
0: แต่ที่คุณตุ้ยเห็นนี่ชิ้นเดียวใช่ไหมครับ
1: ตอนผมจอดมันมีชิ้นเดียวดังกรึ๊บเลยผมก็ตกใจ
0: มี
1: รู้สึกว่าเป็นไอ้ขอนไม้ที่10ล้อก็ใช้หนุนล้อหนุนอะไรสักอย่าง
0: ที่เขาเรียกว่าไม้หมอนน่ะเหรอที่ไม้หมอนหนุนน่ะเหรอ
1: ใช่แต่ไม่ยาวเท่าไหร่นะ
0: แล้วเรามีรถที่ประสบเหตุหรือ
1: เปล่าที่มันไปเข้าตรงกลางไง
0: คือตัวคุณตุ้ยเนี่ยไม่ได้ประสบเหตุนะมีรถคันอื่นประสบเหตุด้วยไหม
1: ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ลงมาก่อน
0: โอ้ครับ
1: มาจอดเพียงแป๊บเดียวก็คือรถมันใช้ความเร็วสูงอ่ะ
0: แล้วคุณตุ้ยผ่านได้ไม่ได้มีอะไรเสียหายใช่ไหมครับ
1: ก็สแตรทหน้าพังหมดเลย
0: เอาเหรออ๋อไปชนสเกิร์ตใช่ไหมมันไม่พ้นนะสิ
1: คือรถเสียงมันเตี้ยแต่สิบล้อเขาผ่านได
0: ้เข้าใจมันก็รอดใต้ท้องรถใช่ไหมแต่สเกิร์ตมันเสียหาย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วตอนนี้ยังจอดอยู่บริเวณนั้นอยู่ไหมคุณตุ้ยเนี่ย
1: เอาที่ผมมาถึงบ้านแล้วบ้านเพิ่งหยุดสำรอง
0: หลุดไหมสเกิร์ตหลุดหรือว่าฮะ
1: ก็หลุดไปข้างหนึ่งแต่ได้เปลี่ยนใหม่อะไรครับแต่ว่าผมกลัวเหตุซ้ำซ้อนแต่เมื่อกี้ผมก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตรงเลยที่ด่านเก็บเงินแล้ว
0: ด่วนครับ
1: ได้กลัวมากเลยกลัวแบบว่าบางครั้งเขาใช้ความเร็วสูง
0: ใช่ใช่อันตรายเนี่ยผมก็เคยเจอเหตุแบบนี้มาแล้วนะเนี่ยแล้วก็สเกิร์ตก็พังเหมือนกันอ่ะเคยแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะ
1: คือมันเป็นบทเรียนอีกอย่างหนึ่งนะครับคือตามหลัง10ล้อก็ไม่ดีนะผมว่า
0: ต้องเว้นระยะเยอะๆนะ
1: ก็เว้นระยะเยอะแต่ว่าความเร็วมันพอประมาณอยู่ครับความเร็วประมาณ5-60ขาลงเ
0: ลยแสดงว่ามันมีความสูงอยู่เนาะไอ้ตัวหมอนไม้เนี่ยถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยก็ติดน่ะถ้ามาด้วยความเร็ว
1: ก็ห่างจากพื้นด้วยประมาณครึ่งกว่านะ
0: ออครับ
1: เกิดมาใช่
0: ได้เดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะครับทางด้านของสูงทางหลวงเพิ่มเติมด้วย
1: ไปเคลียร์ตรงนั้นท่านหน่อยเพราะว่าไม่ได้กลัวเหตุซ้ำซ้อนมากอ่ะ
0: ประ
1: ธานเราขับไปเร็วแค่5-60ขนาดนี้นะถ้าคนขับ80-90ร้อยหรือมันจะขนาดไหน
0: ครับให้ระวังด้วยได้เลยขอบคุณมากคุณตุ้ย
1: ค
0: ุณตุ้ยขอบคุณมากๆเลยที่โทรมาเตือนแล้วตัวเองก็ประสบเหตุเดี๋ยวก็ไปแก้ไขกันเนาะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็เป็นทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับช่วงจากพระราม2เข้าบางนานะคุณผู้ฟังเชิงทางลงนะครับสะพานกาญจนาก่อนจะถึงจุดเชื่อมกับทางวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับคือมีลักษณะเป็นขอนไม้นะคุณผู้ฟังขนาดใหญ่นะครับก็ประมาณ1เมตรนะแล้วก็มีความสูงด้วยรถเล็กนี่ต้องระมัดระวังนะครับอยู่เลนซ้ายนะครับนะคุณตุ้ยนี่ชนเข้าไปสเกิร์ตแตกเลยนะครับเนี่ยล่าสุดเราประสานเพิ่มเติมไปกับศูนย์ทางด่วนให้แล้วขับระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะทางศูนย์ทางด่วนที่บอกว่ารับแจ้งแล้วนะเดี๋ยวจะไปดูให้ ฝากท่านใดที่กำลังเดินทางอยู่ระหว่างที่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนกำลังจะไปดูให้เนี่ยระมัดระวังเลนซ้ายนะครับนะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจวันนี้เวลา 19:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงถนนเจริญกรุงทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจซึ่งบริษัทสหศรีนิมาจำกัดจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยได้รับความร่วมมือจากศิลปินนักร้องและนักแสดงเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมุ่งเน้นการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนการแสดงเฉลิมพระเกียรติเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจได้นำเอเดลไวส์พันไม้งามที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชเสวนีให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ซึ่งเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลป์เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นดอกไม้ขนาดเล็กมีสีขาวนวลผิวสัมผัสนุ่มราวหิมะขึ้นเป็นช่อรูปดาวมีใบประดับสีขาวล้อมรอบดอกย่อยสีเหลืองตรงกลางแม้จะถูกเด็ดดอกลงมาจากต้นแล้วรูปร่างของดอกจะยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหรือเหี่ยวเฉาเป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงามที่บริสุทธิ์มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงเฉลิมพระเกียรติโดยร้อยเรียงบอกเล่าผ่านการแสดงจากกลีบดอกเอเดลไวส์แบ่งออกเป็น5องค์ประกอบด้วยองค์ที่1บทเพลงเริงสราญถ่ายทอดบทเพลงจากละครเพลงบรอดเวย์ระดับโลกบรรเลงดนตรีโดยวงเฉลิมราชควบคุมวงโดยนายวิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยนายธงชัยแม้อินไตศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินอีกหลายท่านและนักแสดงนาตาลีลาถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความหวังความผูกพันและความงดงามของชีวิตผ่านบทเพลงและนาตาลีลาองค์ที่2ขับขานความทรงจำถ่ายทอดบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทยสะท้อนเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมไทยองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณการแสดงศิลปะท้องถิ่นหนังตะลุงและโนราเพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนำมาผูกร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจอาทิด้านการบินด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาและด้านสังคมถ่ายทอดผ่านตัวละครผู้ถูกปลูกจากพื้นหนังตะลุงมามีชีวิตแสดงโดย7นางเอกหนังตะลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงองค์ที่4สืบสานภัตราภรณ์ไทยถ่ายทอดพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถศิลป์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติผ่านนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยที่สะท้อนกระบวนการผลิตผ้าไทยจากต้นทางสู่พื้นผ้าอันวิจิตรงดงามและองค์ที่5เอเดลไวส์รักแท้แด่ปวงชนถ่ายทอดความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการขับร้องประสานเสียงโดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยไทยยูธควายเออร์และศิลปินนักร้องทุกท่านโดยปิดท้ายด้วยบทเพลงยิ่งนานก็ยิ่งรักอันสะท้อนความรักความผูกพันและความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ภายหลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้แทนคณะผู้จัดงานและคณะนักแสดงประกอบด้วยนางสาวสุวรรณดีจักราวรวุฒิผู้กำกับการแสดงนายสุธีศักดิ์ภักดีเทวาศิลปินแห่งชาติผู้กำกับลีลานายวิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติผู้ควบคุมวงดนตรีนายสุประวัติปฐมสูตรศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักแสดงนายธงชัยแม้อินไตศิลปินแห่งชาติผู้แทน นักร้องและนางนฤมลล้อมทองผู้อำนวยการแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทั้งนี้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์150ปีเมื่อปี2476เพื่อให้ราษฎรได้รับความสุขความบันเทิงด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมและการฉายภาพยนตร์โดยมีบริษัทสหซีนิมาจำกัดรับสนองพระบรมราโชบายในการบริหารจัดการต่อมาในปี2544พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทอดพระเนตรภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะวัฒนธรรมไทยและโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงต่อมาปี2548บริษัทได้สนองพระราชปณิธานด้วยการจัดแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทยจวบจนปัจจุบันซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยพระราชทานการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่โดยในปี2568ในโอกาสโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงครบ92ปีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทำการบูรณะปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบส่งผลให้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงมีความสง่างามสมความเป็นโรงมหรสพหลวงแห่งแรกของประเทศไทยเป็นสถาบันแห่งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวลูอิสอาเบอร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569ความว่าพนักท่านนางสาวลูอิสอาเบอร์ผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลากหลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท
0: วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายสว่างทัดเทียมกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีนำคณะข้าราชการและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569และสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่ 1-7 เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดลำพูน โอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและพระสมุรัฐภูมิมหาปัญโยวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพ.ศ. 2568จุฬารามาศิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568และผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายบัณฑิตธรรมประจำจิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณดาอิงคุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่8ณหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมุดภาพลายผ้ามัดหมี่ชัยภูมิและผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ร่ายขอเฉลิมพระเกียรติ70พรรษานายสุวัฒน์ไวยจัญญาศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกวีร่วมสมัยนำคณะสมาคมกวีร่วมสมัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าถวายหนังสือเรื่องพระบุญญาล้นเกล้าปวงชาวไทยหนังสือเรื่องเจ้าฟ้าวิสิตาศิลปินหนังสือประวัติและผลงานกวีร่วมสมัยเรื่องร้อยกวีร่วมสมัยเล่มที่1และเล่มที่2หนังสือเรื่องผู้มีคุณอุปการต่อการใช้ภาษาไทยหนังสือเรื่องร้อยรักศักวาปริศนาคำทายหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำกลอนหนังสือเรื่องร้อยรถบทกวี100ปีพุทธทาสและหนังสือเรื่องสะพานฝันบันไดดาว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดสจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยาม
2: วันนี้เวลา 13:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารถาวรวัตถุตึกแดงเขตพระนครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดสจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิตย์และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกแห่งชาติหรืออินาโก้ร่วมกับกรมศิลปากรและสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดงานนี้ขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้ง แรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปีพ.ศ. 2568และครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปีพ.ศ. 2569และเพื่อให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยและศาสตราจารย์ยอสเซเดสนักวิชาการผู้มีบทบาทสำคัญด้านจารึกศึกษาและประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้ทรงฟังการเสวนาช่วงที่หนึ่งหัวข้อรำลึกมีหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีและทายาทราชสกุลดิสกุลบรรยายเรื่องการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนำมาซึ่งความรักและความคุ้นเคยกับศาสตราจารย์ยอสเซเดสนายแบนาครอสทายาทศาสตราจารย์ยอสเซเดสบรรยายเรื่องยอสเซเดสและสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพความร่วมมือฉันมิตรในงานประวัติศาสตร์นิพนธ์และงานโบราณคดีแห่งเมืองสยามช่วงที่2เป็นการเสวนาหัวข้อมรดกด้านการปกครองมีนายเตชบุญนาคบรรยายเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองของสยามพ.ศ. 2435ถึง2458ช่วงที่3เป็นการเสวนาหัวข้อมรดกวิชาการมีนายพัทปีเตอร์สกิลลิงบรรยายเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและนายยอสเซเดสความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันพิเศษยิ่งนายกังวลคัชชิมาและนายอุเทนวงศ์สถิตบรรยายเรื่องจารึกเขาน้อยหลักฐานสำคัญที่ยอเซเดสเหลือไว้ให้ศึกษาต่อการเสวนาในวันนี้นอกจากจะเป็นการย้อนรอยจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยแล้วยังเป็นการทบทวนให้เห็นมุมมองใหม่ๆที่ได้จากมรดกร่วมของปราชญ์ทั้งสองเป็นแนวทางต่อยอดงานวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการรวมถึงขยายความสนใจด้านไทยคดีศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและในยุโรปให้ยั่งยืนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดสจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามบอกเล่าเรื่องของสองปราชญ์ที่ร่วมมือกันทำงานมานานกว่า1ทศวรรษสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับเจ้าจอมมารดาชุ่มทรงเป็นต้นราชสกุลดิษกุลทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการวางรากฐานการบริหารราชการแผ่นดินสมัยใหม่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทรงรวบรวมเอกสารโบราณวรรณคดีและศิลาจารึกจากทั่วประเทศจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานในภูมิภาคต่างๆนำโบราณวัตถุชิ้นสำคัญมาเก็บรักษาและจัดแสดงอย่างเป็นระบบให้ประชาชนชาวไทยได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการทรงงานจะเสด็จลงพื้นที่สำรวจจริงควบคู่กับการศึกษาค้นคว้าหลักฐานที่เป็นเอกสารลายลักษณ์รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับนักปราชญ์เฉพาะด้านทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่เสมอที่สำคัญคือทรงร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับศาสตราจารย์ยอสเซเดสศึกษาค้นคว้าด้านการศึกษาค้นคว้าหลักฐานที่เป็นเอกสารลายลักษณ์รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับนักปราชญ์เฉพาะด้านทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่เสมอที่สำคัญคือ

ั้งนี้ในปีพ.ศ. 2505องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศพระเกียรติคุณให้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปีพ.ศ. 2505ในงานยังมีนิทรรศการตู้พระธรรมรัตนโกสินทร์อัญมณีแห่งพุทธศิลป์ที่หาชมยากเป็นนิทรรศการถาวรให้ความรู้เรื่องภูมิปัญญาเชิงช่างศิลป์ไทยชั้นสูงแสดงโบราณวัตถุทรงคุณค่าประเภทตู้ลายรดน้ำและตู้ลายทองศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ที่สมบูรณ์และหาชมได้ยากนอกจากนี้ยังมีนาฬิกาปารีสที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทานแก่หอพระสมุดวชิรยานในโอกาสที่ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยครบ25ปีเป็นนาฬิกาตั้งพื้นแบบตะวันตกตกแต่งให้มีรูปแบบศิลปกรรมไทยลงรากปิดทองและประดับลายรดน้ำอย่างประณีตสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและภูมิปัญญาช่างไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ได้อย่างงดงามและทรงคุณค่าผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้วันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ไม่เสียค่าใช้จ่ายปิดทำการวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์การประชุมและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอฟเซเดสจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอฟเซเดสในการสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยตลอดจนแสดงให้เห็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับนานาชาติซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ์และศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสืบมาจนถึงปัจจุบันพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหรือวันอัฐมีบูชาพุทธศักราช2569ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงต่างๆประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ภายหลังการเสด็จดับขันธปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้ว8วันกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราพร้อมด้วยพระสงฆ์และประชาชนได้จัดพิธีถวายพระเพลิงพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณมกุฏพันธนเจดีย์เมืองกุสินาราประเทศอินเดียนับเป็นวันที่ชาวพุทธมีความโศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียองค์พระบรมศาสดาอันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงด้วยเหตุนี้เมื่อวันอัฐมีบูชาเวียนมาบรรจบจึงถือเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธจะพร้อมใจการประกอบพิธีบูชาเพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางไปเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568ต่อเนื่องเป็นครั้งที่4โดยในวันนี้เป็นการมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษรวมจำนวน5ครอบครัวประกอบด้วยครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานบันเทือนนรบุตรสังกัดกรมทหารพรานที่26ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสณอำเภอละหารซา

0: ายจังหวัดบุรีรัมย์ครอบครัวพลทหารธีรยุทธกระจ่างทองสังกัดปตอ 2002 ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณ อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครอบครัวพลทหารเทิดศักดิ์ศรีลาชัยสังกัด 123,003 ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณ อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครอบครัวพลทหารธนพัฒน์หุยวันสังกัดร6001ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ณอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษครอบครัวจ่าสิบเอกอนันดาอุดรสังกัดร16003ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารพระราชทานโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาทดแทนอาคารเดิมที่เสียหายจากเหตุปะทะชายแดนพร้อมส่งต่อพระมหากรุณาธิคุณเยียวยาจิตใจประชาชนวันนี้ที่จังหวัดสุรินทร์นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและพลอากาศเอกชลิตพวกผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลณโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์การก่อสร้างอาคารทั้งสองหลังนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินสนับสนุนรวมจำนวน42ล้านบาทเพื่อจัดสร้างทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเดือนกรกฎาคม2568เพื่อฟื้นฟูศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ชายแดนแบ่งเป็นงบประมาณก่อสร้างอาคารภูมิพัฒน์12ล้านบาทซึ่งจะใช้เป็นศูนย์บริการคลินิกพิเศษและศูนย์การเรียนรู้และอาคารที่พักพยาบาล5ชั้นจำนวน36ห้องงบประมาณ30ล้านบาทมีกำหนดแล้วเสร็จช่วงต้นปี2570โอกาสนี้องคมนตรีได้เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษในชุมชนจากนั้นคณะองคมนตรีตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารและเยี่ยมชมภูมิพิทักษ์แหล่งเรียนรู้ชายแดนและศิลปะแห่งการเยียวยาซึ่งเป็นการปรับปรุงหลุมหลบภัยเดิมให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนและบุคลากรในพื้นที่ให้เกิดความหวังและรอยยิ้มอย่างยั่งยืนองคมนตรีเปิดการอบรมแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงและหลักสูตรนานาชาติยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูงวันนี้พลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณพ.ศ. 2570และร่างกรอบแผนกลยุทธ์5ปีพ.ศ. 2571ถึง2575ผ่านระบบออนไลน์ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อระดมความคิดเห็นในการเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริและสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงให้มั่นคงและยั่งยืนสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ในวันเดียวกันนี้องคมนตรีได้เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนานาชาติ Royal Project International Workshop ในหัวข้อ The Challenges of Organic Production and Marketing in Highland ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวงโมเดลด้านการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูงสู่ประชาคมโลกและสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ UNSDGs โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวม27คน6ประเทศในภูมิภาคตัวงานทั้ง2หลักสูตรจัดขึ้นระหว่าง 8-9 มิถุนายน 2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวเขตปทุมวันวันนี้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวเขตปทุมวันนายวิลาศรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์นอนพระราชทานผ้าห่มและเสื่อจำนวน50ชุดลงพื้นที่มอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตปทุมวันเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนบรมนิวาสถนนพระรามที่6ซอย15แขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:51 นาทีเพลิงได้ลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนรามไปถึงอาคารตึกแถวบริเวณใกล้เคียงทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนระดมกำลังเร่งอพยพประชาชนออกจากจุดเกิดเหตุแล้วพาไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนสะบัวแก้วเขตปทุมวันพร้อมดูแลแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นาทีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Land and House และบริษัท Land and House จำกัดมหาชนบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครอบครัวกฤษณะสมิทธิ์และคณะบริษัท Alliance อยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัท Asian Intelligent Information Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปส่วนมาติกาสดับปกรณ์จากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามวัดห้วยสายทองวัดกลางวังเย็นวัดเวลุวนารามจังหวัดราชบุรีวัดลาดเป้งวัดศรีสัทธาธรรมวัดปทุมคณาวาสและวัดเกษมสรณารามจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 17:00 บริษัทโปรคอนเนกโลจิสติกจำกัดบริษัทพัฒนาการ31 Development จำกัดบริษัทเบนซ์ BKK กรุ๊ปจำกัดโรงแรมบ่อทองบุรีโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทจังหวัดชลบุรีบริษัทซากิโนมิยะประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครและวัดบ่อทองราชบำรุงวัดเทพปราสาทวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 กลุ่มบริษัทพิราชบุรีจำกัดบริษัท Ecosystem Engineering Consultant จำกัด บริษัท Heritage Development ประเทศไทยจำกัดบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนและนางนงลักษณ์เพื่อธงชัยและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาจำนวน4รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์เนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนกงราพิชากรจังหวัดพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาโดยในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกรุงเทพถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารยีสนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: ท่านต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: อาทาชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวัน
1: ครับ
0: ที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: มาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้20นาฬิกากับ40นาทีคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์นะครับในฝั่งขาเข้ากิโลเมตรที่24ที่เกิดเหตุเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับกรณีรถบัสรับส่งพนักงานที่ไปเสียหลักและชนเสาข้างทางเนี่ยนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายล่าสุดมีเพิ่มเติมคลิปหน้าเข้ามานะครับล่าสุดเนี่ยทางดาบตำรวจสมพงษ์สิริฤทธิไกรนะครับจราจรสภ.บางเสาธงนะฮะแจ้งมานะครับว่าช่วง 19:46 นเนี่ยเคลื่อนย้ายรถบัสออกจากพื้นที่ได้แล้วนะครับรวมไปถึงทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายเสาออกจากบริเวณดังกล่าวแล้วก็มีการจั๊มสายไฟและตอนนี้สามารถปล่อยกระแสไฟให้ใช้ได้ก่อนแล้วนะครับนะส่วนพรุ่งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเพิ่มเติมนะครับบอกว่าจะดำเนินการปักเสาไฟใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นคืบหน้าเพิ่มเติมกลับมานะครับส่วนล่าสุดเนี่ยมีแจ้งนะครับคุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุมีคุณวันลบนะฮะแจ้งมาบอกว่าเทิดดำรินะครับบริเวณแยกสามเสนนะมีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์กลางแยกเลยนะครับจุดนี้มีคนเจ็บมีกู้ภัยแล้วนะครับเราประสานไปกับทางสน.ดุสิตเพิ่มเติมนะครับคุณวันลบบอกว่าคู่กรณีเนี่ยเหมือนจะตกลงกันไม่ได้นะครับมีคนเจ็บยังไม่รู้ว่าจะไปโรงพยาบาลไหนนะครับก็เป็นอุบัติเหตุนะครับทำให้เกิดปัญหาการจราจรชะลอตัวช้านะครับตรงจุดดังกล่าวด้วยคุณอั๋นแจ้งมานะครับดินแดงด้านขาออกบริเวณเชิงทางลงอุโมงค์ดินแดงมีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับขวางช่องทางด้านซ้ายมีคนเจ็บด้วยนะครับบริเวณจุดดังกล่าวเห็นบอกว่ามีรถจักรยานยนต์จอดอยู่หลายคันนะครับเราประสานไปกับทางสน.ดินแดงให้แล้วการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: 3 2 1
2: สวัสดีรีไฟแนนซ์ใหม
3: ่ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับ

0: โหลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อๆแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: เฮ้ยกลนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
6: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
7: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
5: เราต้องทำยังไงคะหมอ
8: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
7: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
8: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
9: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
10: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
9: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนผู้ปกครองเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
11: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
9: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
10: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

คุณฟังก่อนหน้านี้นะครับมีคุณวันแจ้งอุบัติเหตุนะครับถนนท่าข้ามครับช่วงระหว่างถนนพระราม2มุ่งหน้ามาทางท่าข้ามซอย23นะครับจุดเกิดเหตุก่อนถึงแยกไฟแดงวัดท่าข้าม50เมตรนะครับอันนี้แจ้งมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วมีรถเก๋งชนกับรถสามล้อนะครับก็ขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับจุดนี้ไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับอุบัติเหตุวันนี้เยอะนะครับ42รายที่มีแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยแล้วนะจนถึงณเวลานี้เนี่ยนะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะถนนหลายจุดนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของไฟส่องสว่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามต่างจังหวัดด้วยขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังครับเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่เราอยากจะชวนทุกท่านเข้าสู่สังคมคนขับรถดีขับรถให้ปลอดภัยก็จะเป็นการช่วยกันนะครับลดปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของอุบัติเหตุนั่นเองคุณผู้ฟังใครที่เข้าร่วมโครงการนี้คุณขับรถดีก็จะมีสิ่งดีๆตอบแทนไปนั่นคือเงินกองทุนคืนให้นะครับใครขับรถดีสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% อย่างการทำประกันประเภทที่1กับโครงการคนรักรถสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% หรือง่ายๆถ้าคุณไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับก็จะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนนี้คืนด้วยนะครับส่วนในปีต่อไปเนี่ยนะครับเขาก็จะมีส่วนลดประวัติดีนะครับในการต่อเบี้ยประกันรถให้ด้วยนะครับในปีต่อไปด้วยนะฮะกรณีที่รถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดย้ำนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการเขามีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันส่วนคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภทที่1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนะครับก็จะนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนได้ 0% 6เดือนด้วยกันนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีเขามีทางเลือกให้นะคุณผู้ฟังนี่คือการทำประกันประเภท3นะครับเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยประกันประเภท3เนี่ยจะได้สิทธิ์รับเงินคืนเหมือนกันสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้แล้วก็ยังผ่อนได้ 0% นาน3เดือนแต่ประกันประเภท3จะไม่เหมือนกับประเภท1ตรงที่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับใครสนใจอยากจะเข้าร่วมการทำประกันคนรักรถเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีได้เงินคืนนะครับต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับบริษัทวิริยะประกันภัย02-150-0888นะครับ02-150-0888นะครับขอบคุณทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับมีทางคุณวินแจ้งข้อมูลมานะครับบอกว่าคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะครับในฝั่งขาเข้าช่วงระหว่างทางขึ้นพุทธมณฑลสาย3มุ่งหน้าทางขึ้นฉิมพลีนะครับมีรู้สึกว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์นะจอดอยู่แล้วมีคนขับเนี่ยยืนอยู่ก็ไม่รู้ว่าขึ้นมาได้ยังไงนะครับขาเข้านะครับเลยสาย3มาประมาณ1กิโลเมตรก่อนถึงเหนือตลาดทนนะครับเล็กน้อยเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราประสานไปกับทางสน.คู่ขนานลอยฟ้าให้ไปตรวจสอบให้ขอบคุณคุณวินด้วยนะครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นนะครับทุกชนิดนะ50สตางค์ต่อลิตรนะครับมีผล5นาฬิกาในวันพรุ่งนี้นะครับย้ำนะครับพรุ่งนี้ราคาน้ำมันทุกชนิดนะครับเบนซินแก๊สโซฮอลนะครับรวมไปถึงเบนซินธรรมดาด้วยนะปรับขึ้น50สตางค์ต่อลิตรนะครับมีผล5นาฬิกาวันพรุ่งนี้ดีเซล B20 จาก35.30 บาทพรุ่งนี้จะไปอยู่ที่35.80 บาทสตางค์นะครับขึ้นมา50สตางค์ดีเซลธรรมดานะครับราคาจะไปอยู่ที่41.30 บาทสตางค์ส่วนแก๊สโซฮอล์นะครับ E85 เนี่ยราคาจะไปอยู่ที่34.04 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 38.10 บาทสตางค์ส่วนแก๊สโซฮอล์91ราคาไปอยู่ที่42.73 บาทนะครับแก๊สโซฮอล์95เนี่ย43.10 บาทสตางค์ส่วนเบนซินธรรมดานะครับจาก 52.19 ก็จะปรับบวกขึ้นไปอีก50สตางค์อยู่ที่52.69 บาทสตางค์นะซูเปอร์พาวเวอร์รวมไปถึงซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95นี่ยังราคาคงเดิมนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ตอนนี้น้ำมันใกล้หมดลองประเมินดูนะครับคุณผู้ฟังก็แวะเติมได้เลยนะฮะพรุ่งนี้ปรับขึ้น
50สตางค์ต่อลิตรนะครับมีผลตั้งแต่ 5:00 เป็นต้นไปครับอันนี้ส่งข่าวย้ำคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับสำหรับเรื่องของการเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะครับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับสุขุมวิท71ช่วงจากซอยปรีดีพนมยงค์14ถึงคลองศาลาลอยนะครับนะตั้งแต่วันนี้นะครับคุณผู้ฟังเขาดำเนินงานเมื่อช่วงเช้า 8:00 นถึงช่วงเย็น 16:00 นก็ดำเนินงานไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับในช่วงเวลา 8:00 นถึง 16:00 นเบี่ยงการจราจร1ช่องทางด้านขวาเป็นช่วงๆนะครับเบี่ยงการจราจร1ช่องทางด้านขวาเป็นช่วงๆเพื่อดำเนินการขุดเปิดผิวจราจรระหว่างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะครับสุขุมวิท71หรือว่าซอยปรีดีพนมยงค์ตั้งแต่ช่วงซอยปรีดีพนมยงค์14ถึงคลองศาลาลอยนะครับเบี่ยงการจราจร1ช่องทางด้านขวาเป็นช่วงๆนะครับถึง30มิถุนายนเลยนะคุณผู้ฟังช่วงเวลาดำเนินงานก็คือทุกวันนะหลังจากนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนช่วง 8:00 นเป็นต้นไปก็น่าจะเป็นเลยเร่งด่วนเช้าไปแล้วนะฮะ 8:00 นถึง 16:00 นะครับก็ประเมินแล้วนะครับว่าการจราจรในช่วงหลัง 8:00 นก็น่าจะเบาบางลงแต่ก็อาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับเพราะว่าซอยปรีดีพนมยงค์นี่ก็ถือว่าเป็นเส้นทางหลักเหมือนกันเชื่อมระหว่างสุขุมวิทไปคลองตันนะครับพัฒนาการเชื่อมมานะหลายท่านก็อาจจะเข้าไปใช้เส้นทางมากขึ้นด้วยนะครับก็ให้ทราบเป็นข้อมูลสาเหตุของการเบี่ยงก็คือเพื่อขุดเปิดผิวจราจรนะครับในการวางท่อระบายน้ำแล้วก็เขาจะทำมีการเบี่ยงการจราจร1ช่องทางด้านขวาเท่านั้นนะฮะก็เป็นช่วงระหว่างปรีดีพนมยงค์14ถึงคลองศาลาลอยก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับทำงานเป็นลักษณะเป็นช่วงๆนะฮะติดตามกันนะครับมีคุณหนุ่มแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับบอกว่าพหลโยธินด้านขาเข้าช่วงระหว่างแยกเกษตรมุ่งหน้ามาทางแยกรัชโยธินบริเวณตรงข้ามกับเมเจอร์รัชโยธินนะครับมีรถแท็กซี่ชนกับรถเก๋งขวางช่องทางด้านซ้ายจุดนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับตรงข้ามกับเมเจอร์รัชโยธินแท็กซี่ชนกับรถเก๋งขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับการจราจรเริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันอย่างคล่องตัวนะครับหลายจุดตอนนี้เริ่มคลี่คลายนะสำหรับสภาพการจราจรณเวลานี้นะครับคุณผู้ฟังก็ดีขึ้นมากเลยนะครับเนี่ยสาทรนี่หมดปัญหาไปแล้วนะครับสาทรเหนือสาทรใต้คล่องตัวพระราม4นี่ไม่มีปัญหาแล้วนะครับณเวลานี้วิทยุราชดำรินะครับอังรีดูนังพญาไทปทุมวันพญาไทเข้าราชเทวียังมีปริมาณรถแต่เคลื่อนตัวได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟนะครับช่วงเข้าอนุสาวรีย์ก็ดีนะครับราชดำริยังมีปริมาณรถอยู่นะครับช่วงผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ไปทางประตูน้ำราชปรบนะครับมีชะลอตัวช่วงหน้าตลาดประตูน้ำอินทราสแควร์เขาแยกมักกะสันส่วนทางดินแดงเข้ามาเนี่ยยังมีปริมาณรถท้ายยังสะสมอยู่นะครับช่วงราชปรบ22เข้ามาทางด้านของแยกหมอเหล็งนะครับส่วนทางด้านของพระราม1นะก็จุดเดิมๆนะครับปทุมวันราชประสงค์ทั้ง2ด้านยังเคลื่อนตัวช้านะครับราชประสงค์ชิดลมเพลินจิตยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าครับสุขุมวิทนานาเข้าอโศกดีแล้วนะครับสุขุมวิทด้านขาเข้าจากพร้อมพงยังมีปริมาณรถมากช่วงผ่านอุทยานเบญจสิรินะครับเข้ามาทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าครับเดี๋ยวอัปเดตกันนะฮะท่านใดที่เดินทางกันอยู่ที่ไหนก็ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับสวัสดีทักทายคุณกู๊ดมิวด้วยนะครับบอกว่าขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยแล้วก็คุณมานพนะฮะก็มาทักทายคุณปลั๊กด้วยนะครับนะเพิ่มเติมมาพรุ่งนี้น้ำมันปรับขึ้น50สตางค์มีผล 5:00 อย่างที่เราเพิ่มเติมไปเมื่อครู่นะครับขอบคุณคุณปลั๊กด้วยขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับสวัสดีคุณกานิกาด้วยนะครับช่วยแบบเป็นกำลังใจให้กับกรณีคุณพ่อของนะกรณีของทางคุณปอนะฮะที่คุณพ่อเขาจำจุดที่จอดรถไม่ได้นะฮะคุณกานิกาก็เข้ามาช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
ก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามคืบหน้าเพราะว่าตอนนี้ทีมงานจส.ร้อยเรากำลังเร่งประสานในแต่ละจุดแต่ละที่อยู่ด้วยนะครับเนี่ยคุณพันแล้วกันนะก็ช่วยเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับเนี่ยทาง YouTube JS100 นะครับบอกว่ามีปั๊มอยู่ซ้ายมือนะครับช่วงก่อนถึงแยกกล้วยน้ำไทยนะครับแล้วก็จะมีบางจ่ายอยู่ตรงข้ามด้วยนะทางด้านของพระราม4นะตรงนั้นนะฮะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกำลังใจกันให้อยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามเพิ่มเติมกันต่อครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ล่าสุดอย่างน้อย32รายและรองปลัดกรุงเทพมหานครเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยเพลิงไหม้พระราม6ซอย15ขณะที่กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1รวมส่งรถครัวสนามช่วยดูแลประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียงเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
1: องปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวณโรงเรียนวัดสะบัวเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้พระราม6ซอย15คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวณโรงเรียนสะบัวก็ติดตามการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณถนนพระราม6ซอย15ใกล้วัดบรมนิวาสเขตปทุมวันซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาเราทางมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่สำหรับความคืบหน้าล่าสุดในช่วงเย็นวันนี้มีประชาชนผู้ประสบภัยเดินทางเข้าพักค้างแรมณศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วจำนวน38รายเป็นทางกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานไว้อย่างครบถ้วนทั้งที่พักเครื่องนอนอาหารเสื้อผ้าและน้ำดื่มขณะที่การอำนวยความสะดวกและการเยียวยาในพื้นที่ล่าสุดสำนักงานเขตปทุมวันได้จับมือกับภาคีเครือข่ายรัฐสภากาชาดไทยและมูลนิธิปอเต็กตึ๊งตั้งโต๊ะเปิดรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยเพื่อรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบราชการนอกจากนี้สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันยังได้ร่วมเปิดจุดบริการประชาชนในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งความเอกสารสูญหายและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ด้านกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ส่งกำลังพลช่วยเหลือเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนถนนพระราม6เขตปทุมวันพร้อมส่งรถครัวสนามดูแลผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
7: ตามที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณชุมชนวัดบรมนิวาสถนนพระรามที่6ซอย15แขวงลองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเสียหายประมาณ 4-5 หลังคาเรือนกองทัพภาคที่1โดยกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์และมณฑลทหารบกที่11ได้มีการจัดกำลังพลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอพยพประชาชนขนย้ายสิ่งของและควบคุมเพลิงจนสงบพร้อมจัดสารวัตรทหารคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้รถน้ำเข้าถึงพื้นที่อย่างรวดเร็วเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสำลักควันรวม4นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วปัจจุบันมีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณโรงเรียนวัดสะบัวมีประชาชนลงทะเบียน58หลังคาเรือนซึ่งแม่ทัพภาคที่1ได้สั่งการให้จัดรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในทันทีวิริยะจันทรารายงาน
1: ไปกันที่เจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติของฟิลิปปินส์เปิดเผยล่าสุดถึงจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 7.8 แมกนิจูดเขย่าเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในช่วงเช้าวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาว่าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยกว่า32รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั่วเกาะมินดาเนาอย่างน้อยกว่า134รายขณะที่ทางการฟิลิปปินส์ได้ยกระดับการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยโดยประธานาธิบดีเฟอร์ดิ ินานมาโกสจูเนียของฟิลิปปินส์ได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตอบสนองภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังในทันทีซึ่งแต่ละหน่วยงานได้รับคำสั่งให้จัดเตรียมสิ่งบรรเทาทุกข์ศูนย์อพยพและเตรียมพร้อมการปฏิบัติการกู้ภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดคือเมืองเจเนอรัลซานโตสซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ราว 700,000 คนร้านค้าและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแรงสั่นสะเทือนไม่เว้นแม้โรงพยาบาลวันเจเนอรัลซานโตสต้องอพยพผู้คนออกเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยหลังตรวจพบรอยร้าวบนอาคารชั้นสูง
4: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้นะครับมาติดตามไปต่อกับจอสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับมีเรื่องที่ผมจะใช้คำว่าน่าตื่นเต้นอาจจะใช้คำว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮาก็ได้คุณผู้ฟังมีการไปพบเจอนะครับสถานที่หนึ่งครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเป็นเกาะวงกลมปริศนาลอยน้ำนะครับอยู่ที่ปทุมธานีเนี่ยฮะเป็นคลิปที่เราขึ้นให้ดูทาง YouTube JS100 ตอนนี้นะครับตอนนี้กลายเป็นไวรัลนะครับในกระแสโลกออนไลน์หลังจากที่พบเกาะขนาดเล็กทรงกลมใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะครับอาจารย์นักวิชาการด้านกฎหมายเนี่ยมีการเผยแพร่วิดีโอเนี่ยนะฮะคือคลิปจากเพจของอาจารย์ปริญญาเนี่ยนะครับปรากฏว่าคือเขาไปค้นพบเกาะลักษณะพิเศษใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งมีรูปร่างเนี่ยเกือบจะเป็นวงกลมสมบูรณ์เลยนะคุณผู้ฟังเนี่ยฮะดูภาพนะเป็นภาพที่เขาถ่ายจากโดรนนะครับด้านบนซึ่งอาจารย์ปริญญาเนี่ยได้โพสต์นะฮะข้อความบอกว่าจากการสำรวจแม่น้ำเจ้าพระยาทางอากาศในคราวหนึ่งผมต้องประหลาดใจเมื่อพบกับเกาะวงกลมประหลาดแห่งหนึ่งอยู่บนพื้นที่สีเขียวทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดปทุมธานีอยู่ห่างจากสะพานปทุมธานี1มาทางทิศตะวันออกค่อนลงมาทางใต้ประมาณ2กิโลเมตรจึงบันทึกคลิปเอาไว้เนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยเราทราบว่ามีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณจุดดังกล่าวของทางด้านของอบจ.ปทุมธานีเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดในเรื่องนี้นะฮะกับทางคุณชัยวัฒน์อินเลิศนะครับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับไปไขปริศนากันหน่อยว่าคืออะไรนะครับตอนนี้ทางท่านประธานอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: วันนี้คุณชัยวัฒน์ลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมฮะวันนี
1: ้ลงไปครับลงไปด้วยครับ
0: เป็นยังไง
1: ครับพร้อมกับทีมงานสจครับท่านรองนายกอบจด้วยครับ
0: วันนี้เดี๋ยวถามก่อนว่าเราลงพื้นที่นี่คือไปทำอะไรบ้างครับวันนี้
1: จะเข้าไปสำรวจด้านในนะครับว่ามันเกิดจากอะไรแล้วมันเป็นเกาะอะไรแน่นะครับก็เลยจะเข้าไปสำรวจแต่ยังเข้าไปไม่ถึงครับมันมีหญ้ารกมากนะครับแล้วบริเวณนั้นน่ะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นบ่อดินเก่าเขาตักดินออกไปนะครับแล้วหญ้าขึ้นรกมากยังเข้าไปไม่ถึงครับ
0: หมายถึงว่าไอ้ตัวบ่อวงกลมเนี่ยนะฮะที่อยู่ในภาพเนี่ยนะมันเป็นบ่อดินเก่าเหรอฮะ
1: ครับผม
0: อ๋อก็คือวันนี้ยังเข้าไปไม่ถึงลักษณะทางเข้าไปนี่มันระยะทางจากจุดเริ่มต้นนี่มันเข้าไปลึกแค่ไหนครับเนี่ยกว่าจะถึงจุดนั้น
1: มันห่างจากฝั่งที่เป็นพื้นดินเนี่ยประมาณสัก10กว่าเมตรได้นะครับที่ผมไปยืนดูนะครับโดยเข้าไปยืนดูในที่ของเอกชนอีกท่านนึงนะครับไปขออนุญาตเข้าไปยืนดูแต่มันยังเข้าไปไม่ถึงบริเวณเกาะกลางวงกลมตรงนั้นครับ
0: เพราะอะไรครับแค่10เมตรเองมันเข้าไปได้ยาก
1: มันเป็นพื้นน้ำครับมันเป็นพื้นน้ำหมดแล้วก็มีหญ้าขึ้นรกนะครับบดบังอยู่นะครับ
0: อ๋อคือบริเวณทางเข้าไปนี่มันเป็นน้ำแต่ว่ามันมีหญ้าที่แบบเป็นรก
1: วัชพืชนะครับวัชพืชที่ขึ้นนะฮะ
0: โอ้เพราะเราไม่เห็นด้านล่างเลยนะโอ้สรุปด้านล่างมันเป็นน้ำหมดเลยเหรอเนี่ย
1: เป็นน้ำครับเรื่องต้นนะครับเจ้าที่ถามผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนบริเวณนั้นแล้วก็พี่น้องชาวบ้านตรงบริเวณนั้นนะครับตรงบริเวณนั้นเป็นน้ำหมดเลยครับประมาณ12ไร่เศษนะครับ
0: รวมพื้นที่วงกลมนี้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับรวมด้วยครับ
0: ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเอกชนหรือเปล่าครับคุณชัยวัฒน
1: ์เป็นของเอกชนครับผม
0: เป็นของบริษัทอะไรยังไงครับเนี่ย
1: บริษัทสิริผลวัฒนาครับ
0: บริษัทสิริ
1: ผลวัฒนาครับสิริผลวัฒนาครับ
0: ซึ่งวันนี้ทางอบจ.ปทุมธานีเข้าไปก็คือขออนุญาตทางบริษัทนี้เรียบร้อยใช่ไหมฮะ
1: อย่างนี้ครับเบื้องต้นนะครับท่านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกประจางท่านนายกอบจ.ปทุมธานีแหละนะครับก็จะต้องพูดคุยกับทางเจ้าของที่ก่อนนะครับถึงจะขออนุญาตเข้าไปยังด้านในได้นะครับเบื้องต้นคงจะเป็นพรุ่งนี้ครับคงจะเป็นพรุ่งนี้นะครับ
0: ทีนี้
1: แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับกู้ภัยนะครับก็แจ้งข่าวมาว่าพร้อมที่จะดำน้ำลงไปสำรวจให้นะครับว่ามันเป็นพื้นที่เกาะลอยบนดินหรือเกาะลอยบนน้ำแน่นะครับ
0: ซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ชัดใช่ไหมครับว่ามันลอยอยู่บนน้ำหรือว่ามันด้านล่างมันมีดินหรือเปล่ายังไง
1: เบื้องต้นนะครับจากคำที่ท่านผู้นำชุมชนบริเวณนั้นกับชาวบ้านได้ให้ข้อมูลก็คื คาดว่าน่าจะลอยอยู่บนน้ำครับ
0: โอ้ครับทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตหน่อยว่าไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยมีใครให้ข้อมูลยังไงบ้างไหมครับในสมัยก่อนมันคือเป็นที่บอกว่าเป็นดินเป็นการขุดหน้าดินออกไปมันคือยังไง
1: เป็นการขุดดินนะครับขุดดินเมื่อก่อนนานหลายปีแล้วครับเท่าที่ทราบข้อมูลมานะครับเบื้องต้น
0: ครับผม
1: นะครับขุดดินออกไปนะครับก็คงจะไปถมทางกรุงเทพนะครับโดยขุดดินจากปทุมจะออกไปนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสักหลายสิบปีก่อนที่ดินทางปทุมธานีนั้นราคายังไม่แพงนะครับก็อาจจะมีนายทุนมาซื้อที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ตักหน้าดินออกไปนะครับเพื่อที่จะเอาไปถมน่าจะเป็นถมในทางกรุงเทพนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับ
0: หมายถึงว่า12ไร่ที่เราคุยกันเมื่อครู่เนี่ยทั้งหมดเลยใช่ไหมที่บอกว่าเขาขุดหน้าดินในพื้นที่ตรงนี้ออกไป
1: ครับผม
0: แสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่ได้มีภาพของต้นหญ้าหรือว่าวัชพืชที่มันรกแบบนี้แต่มันเป็นพื้นที่ที่บอกว่าขุดดินออกไปแล้ว
1: ก็เป็นบ่อครับแล้ววัชพืชมันโตขึ้นเรื่อยๆมันหลายปีครับมันทับถมกันนะครับ
0: กี่ปีที่แล้วอะครับที่เขามีการดำเนินงานขุดมีการดำเนินการขุดหน้าดินไปเนี่ย
1: โอ้หลายสิบปีครับถามท่านนายกเทศบาลบ้านกลางแล้วท่านบอกว่าน่าจะหลายสิบปีแล้วครับ
0: ไอ้เฉพาะตรงวงกลมตรงนี้ครับคุณชัยวัฒน์เนื้อที่มันประมาณเท่าไหร่ฮะตรงเนี้ยเฉพาะไอ้ตัววงกลมเนี่ย
1: คร่าวๆนะครับคร่าวๆตรงนั้นนะครับท่านผู้นำตรงนั้นแจ้งมาว่าประมาณ100x100เมตรนะครับ
0: 100อติสวัสดิ์100ตารางเมตรอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: 100x100เป็นวงกลมนะครับ
0: ก็คือความกว้างความยาวอ่ะใช่มั้ย100เมตร
1: คร
0: ับ โอ้แต่เราดูจากภาพจากโดรนมุมสูงเนี่ยถือว่ามันกว้างเหมือนกันนะมันกว้างเหมือนกันนะ
1: กว้าง
0: ซึ่งมันจะมีฝั่งที่เราเห็นพื้นน้ำเนี่ยกว้างหน่อยแต่อีกฝั่งนึงมันจะค่อนข้างแคบใช่ไหมตรงเนี้ย
1: ผมเข้าใจว่าลอยตามลมพัดนะครับถ้าลมพัดลมอย่างวันนี้ลมทางใต้พัดขึ้นมาก็แถบทางใต้นี่จะกว้างหน่อยนะครับถ้าเป็นลมทางลมเหนือพัดมาอาจจะแถบทางเหนือกว้างหน่อย
0: คือมัน
1: ที่เข้าใจเบื้องต้นนะครับ
0: คือมันเคลื่อนที่ได้ใช่ไหม
1: ประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้ทั้งนั้นต้องสำรวจข้อเท็จจริงนะครับให้เข้าใจแต่ก็ต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อนนะครับโดยนะครับท่านพลตำรวจโทกำลังวิทย์ทุกประจางท่านนายกอบจ.เนี่ยจะต้องเข้าพูดคุยกับท่านเจ้าของที่เพื่อที่ขออนุญาตเข้าไปสำรวจครับข้อเท็จจริงนะครับให้ชัดเจนนะครับ
0: เบื้องต้นมีการพูดคุยกับทางเจ้าของที่ไหมครับว่าเอ๊ะเมื่อก่อนนี่มันเป็นลักษณะยังไงเดี๋ยวนี้ทำไมสงสัยตรงที่ว่าทำไมมันเป็นวงกลมและตอนนี้ในโลกโซเชียลเป็นไวรัลเลยอีกฝ่ายนึงก็บอกว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอีกฝ่ายนึงบอกว่าเอ้ยมันเกิดจากการกระทำของมนุษย์อีกฝ่ายนึงมีด้วยนะไปนอกโลกแล้วตอนนี้ UFO หรือเปล่าเป็นลานจอดหรือเปล่า
1: แต่ผมคาดว่านะครับมนุษย์น่าจะลงไปตัดหรือว่าให้มันเป็นวงกลมเนี่ยน่าจะยากตอนนี้นะครับถ้าทำเร็วๆเนี่ยผมว่าน่าจะยากเพราะว่ามันรกมากแล้วมันเป็นพื้นน้ำนะครับแล้วหญ้าที่ขึ้นเนี่ยก็ขึ้นตรงบริเวณที่มีน้ำอยู่ปกคลุมอยู่นะครับ
0: ซึ่งถ้าทำตัดให้เป็นวงกลมแบบนี้เนี่ยคุณชัยวัฒน์มองยังไงว่ามันน่าจะต้องมีเครื่องจักรอย่างนั้นไหม
1: ถ้ามีการตัดมันก็ต้องมีใช้เครื่องจักรครับเข้าไปตัดนะครับ
0: แล้วทีนี้ถ้ามีเครื่องจักรมันน่าจะไม่ง่ายถูกไหมเพราะว่าตรงนั้นเป็นน้ำ
1: ลำบากครับยากลำบากครับเป็นน้ำครับแล้วจะเอาเรือลงก็จะลำบากนะครับเพราะมันไม่ค่อยมีพื้นที่ว่างให้เรือแล่นได้นะครับ
0: เดี๋ยวนะมันจะมีมุมที่จากแผ่นดินเข้าไปเนี่ยที่บอกว่า10เมตรน่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าที่มันตัดเข้าไปน่าจะเป็นเส้นทางที่จะเข้าไปสำรวจใช่ไหม
1: ไม่มีร่องรอยที่มีการลุยเข้าไปนะครับที
0: ่
1: ผมไปเดินดูมาเมื่อตอนบ่ายตอนเย็นนะครับ
0: ก็คือ
1: มีร่องรอย
0: ก็คือยังไม่มีใครเข้าไปสำรวจเลยถูกไหม
1: ครับก็ได้แต่ท่านอาจารย์ปริญญาที่ลงภาพก็คือว่าน่าจะมีพารามอเตอร์บินผ่านบริเวณนั้นแล้วถ่ายไว้ได
0: ้เห็นเป็นเงานะที่เป็นพารามอเตอร์บินอยู่ทั้ง
1: ใกล้ครับ
0: ด้านบนแล้วทีนี้ชาวบ้านเขาทราบข้อมูลอะไรยังไงบ้างไหมครับว่าเอ๊ะไอ้พื้นที่ตรงนี้ทำไมมันถึงได้เป็นวงกลมแล้วเขาตื่นเต้นแค่ไหนอะชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้
1: ชาวบ้านบริเวณนั้นก็บอกก็แจ้งมาว่าครับว่ามันเป็นบ่อดินนะครับแล้วก็แจ้งมาว่าน่าจะเป็นการทับถมของวัชพืชตรงบริเวณนั้นนะครับทำให้มันลอยน้ำขึ้นมาได้และมันผมไม่แน่ใจว่ามันขาดเป็นวงกลมได้อย่างไรนะครับแต่พัดน้ำพัดไปพัดมานะครับวงกลมนี้กระแทกไปกระแทกมาอาจจะลบเป็นวงกลมได้นะครับในความเป็นไปได้ในความคิดผมนะครับเบื้องต้นนะครับเป็นอย่างนั้นครับ
0: เหมือนกับว่ามันลบเหลี่ยมคมไปเรื่อยๆจนกลายเป็นวงอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ครับลมพัดไปพัดมานะครับปะทะแบบนู้นปะทะแบบนี้นะครับ
0: ครับซึ่งไอ้ตรง10เมตรเนี่ยคุณชัยวัฒน์ที่บอกว่าจะเข้าไปเนี่ยผมเห็นเหมือนมันมีอยู่มุมนึงอ่ะที่แบบจากพื้นดินเข้าไปเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้แน่เลยที่ทางทีมจะเข้าไปสำรวจซึ่งมันก็ไม่ไกลเลยเนาะแต่ว่ามันเข้าไปเนี่ยจะต้องเดินเท้ายังไงต้องลุยน้ำหรอแล้วมันลึกแค่ไหนตรงเนี้ยเส้นทาง10เมตรตรงเนี้ยที่ว่ากันเนี่ย
1: ทางท่านผู้นำบริเวณนั้นแจ้งว่าน่าจะมีถึง 4-5 เมตรนะครับความลึกนะครับ
0: โอ้โห
1: มันก็เข้าข้างค่อนข้างลำบากนะครับ
0: ไม่ใช่ในวงกลมนะหมายถึงว่าทางที่จะเข้าไปสำรวจเนี่ย
1: ใช่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ
0: เอาแล้วอย่างนี้จะเข้าไปยังไงอะครับพรุ่งนี
1: ้ก็ต้องหาวิธีนะครับเบื้องต้นก็คงจะหาวิธีนะครับ
0: ไม่ใช่ในวงกลมนะหมายถึงว่าทางที่จะเข้าไปสำรวจเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: เอาแล้วอย่างนี้จะเข้าไปยังไงอะครับพรุ่งนี
1: ้ก็ต้องหาวิธี

0: างอบจของท่านนายกแก๊สนะครับแล้วก็ได้พูดคุยเบื้องต้นแล้วกับทีมดำน้ำทีมกู้ชีพกู้ภัยนะครับว่าเขาพร้อมที่จะลงสำรวจให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องขออนุญาตท่านเจ้าของที่ก่อนนะครับเพราะเป็นที่เอกชนนะครับ
1: คร
0: ับ
1: แล้วพรุ่งนี้ตั้งคือตั้งใจว่าจะเข้าไปถึงเลยไหมครับหรือว่ายังไงคิดว่าน่าจะไปถึงตรงนั้นเลยไหมตรงวงกลม
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะวางแผนกันอีกทีนะครับแต่ก็อยากจะเข้าไปให้ได้ใกล้มากที่สุดนะครับหรือว่าเข้าไปให้ถึงเลยนะครับประมาณนั้นแต่อีกทางหนึ่งนะครับก็กลัวที่ว่ามันจะไปทำลายนะครับความสวยงามของดวงตานี้นะครับจะเอาเครื่องจักรเครื่องมือเข้าไปเงี้ยเข้าไปแบบว่าไปขุดไปตักเลยเงี้ยผมกลัวจะไปทำลายความสวยงามของวงกลมนี้นะครับก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องพิจารณากันอีกทีนึงครับ
1: ก็แสดงว่าพรุ่งนี้เหมือนกับว่ามันเป็นการเข้าไปเซอร์เวย์ก่อนอย่างนั้นว่าไหมครับอย่างนั้นไหม
0: ครับวันนี้เข้าไปเซอร์เวย์ครับเข้าไปดูนะครับแล้วก็ทางอบต.สวนพริกไทยท่านนายกอบต.ก็เอารถกระเช้ามาให้ขึ้นดูนะครับให้ทางนักข่าวได้ถ่ายภาพดูได้อะไรนะครับได้ระดับหนึ่งนะครับ
1: ครับโอ้มันไอตัวที่เป็นกระเช้านี่มันเข้าไปถึงแค่ไหนอะวันเนี้ย
0: มันเข้าไปได้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ยกขึ้นสูงนะฮะยกขึ้นสูงแต่ก็เห็นแถบเดียวนะครับแถบที่เป็นช่องน้ำที
1: ่กว้าง
0: นะครับ
1: ช่องกว้างใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: ไอ้ตรงนั้นนี่มันจะมีต้นวัชพืชอย่างเดียวไหมมันมีต้นไม้อย่างอื่นด้วยไหมครับที่มันขึ้น
0: ยังไม่มีครับเบื้องต้นที่ดูภาพถ่ายโดนแล้วก็นะครับมีคนนักข่าวนะครับเอาโดนไปบินดูนะครับต้นไม้ใหญ่ยังไม่เห็นครับเบื้องต้นเห็นวัชพืชอย่างเดียวนะครับ
1: มีการประเมินไหมครับว่าถ้าเป็นลักษณะของวัชพืชที่มันขึ้นเนี่ยและไอ้ตรงวงกลมที่มันลอยอยู่ในน้ำที่เป็นดวงตาเนี่ยมันจะมีรากมันไหมมันถึงได้ลอยน้ำได้ตรงนี้มันจะมีลักษณะผมโยงไปถึงคำชะโนดอ่ะ
0: น่าจะเป็นวัชพืชที่ชอบน้ำนะครับที่สามารถขึ้นบนผิวน้ำได้นะครับแล้วก็มันหนาแน่นมากอะครับมันรวมตัวกันนะครับแล้วก็อยู่บนผิวน้ำได้ทั้งเกาะครับ
1: อันนี้ส่วนตัวนะผมนึกไปถึงคำชะโนดเลยอ่ะเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันเหมือนกันนะ
0: ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้น
1: แต่ว่าโอเคอันนั้นเขาไม่ใช่วัชพืชนะเขาเป็นต้นชะโนด
0: ต้น
1: ชะโนด
0: ต้นไม้นะคร
1: ับใช่เป็นต้นไม้แสดงว่าอันนี้เราประเมินกันเบื้องต้นก่อนนะ
0: เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นคร่าวๆ
1: ข้างล่างเนี่ยมันไม่น่าจะมีดินใช่ไหมที่มันลอยน้ำอยู่ก็เหมือนกับเป็นรากของวัชพืชอย่างนั้นหรือเปล่าคุณ
0: จากคำบอกกล่าวของผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านตรงนั้นไม่มีดินครับ
1: ทั้ง12ไร่ตรงนี้เลยใช่ไหมที่เราคุยกันอยู่เนี่ย
0: ครับผม
1: ครับแล้ววันนี้ลักษณะการเหยียบลงไปมันเป็นยังไงครับมันจมเลยหรือเปล่าฮะตอนที่เข้าไปสำรวจเนี่ย
0: ยังไม่ได้เหยียบลงไปในน้ำเพราะว่าทราบว่ามันลึกมากก็เลยยังไม่ได้เหยียบลงไปอยู่ตะลิมตะลิ่งกันนะครับ
1: อ๋อครับผม
0: ครับ
1: โอ้ถ้าแบบนี้นี่พรุ่งนี้นี่น่าจะต้องมีการประเมินกันในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะว่าจะเข้าไปอย่างไรนะครับ
0: ครับครับ
1: ในส่วนของการพูดคุยกันวันนี้พอจะสรุปได้ไหมครับว่าน่าจะต้องเข้าไปด้วยวิธีไหน
0: ก็เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะหาทางนะครับที่เป็นแผ่นดินแล้วใกล้กับวงกลมนั้นมากที่สุดนะครับก็คงจะต้องขออนุญาตเพราะที่บริเวณรอบๆนั้นก็เป็นที่ของเอกชนเหมือนกันนะครับต้องขออนุญาตนะครับท่านเจ้าของที่บริเวณนั้นด้วยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสำรวจนะครับข้อที่จริงให้ทราบแน่ชัดนะครับ
1: ก็แสดงว่าพื้นที่ข้างเคียงที่อาจจะเป็นทางเข้าไปเนี่ยไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของสิริผลวัฒนาเท่านั้นแต่มีเอกชนรายอื่นด้วยใช่ไหม
0: มีเอกชนรายอื่นด้วยครับ
1: อ๋ออย่างนั้นนะครับ
0: อุ
1: น่าสนใจที่นี้เนี่ยคือทางโลกโซเชียลเขาก็พูดคุยกันว่ามันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าน่าสนใจเหมือนเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมายทีเดียวตรงนี้มองยังไงครับตรงนี้ในอนาคตเนี่ย
0: ก็ต้องคุยกับท่านเจ้าของที่นะครับพูดคุยกันก่อนนะครับว่าจะพัฒนาต่อหรือว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะมันเป็นที่ของเอกชนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องขออนุญาตนะครับแต่ยินดีนะครับถ้า จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางองค์

0: การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณนั้นก็ยินดีที่จะส่งเสริมนะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ
1: ครับ
0: ผมให้เป็นแลนด์มาร์คของปทุมธานีหรือยังไงก็ยินดีนะครับ
1: ครับบริเวณข้างเคียงกับตัววงกลมหรือว่าดวงตาตัวเนี้ยมันมีพื้นที่ใกล้ๆกันไหมครับที่มันจะมีลักษณะที่กำลังจะก่อตัวให้มีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำแบบเนี้ยเพราะผมเห็นจากโดรน
0: ไม่มี
1: ใช่ไหม
0: มีวงกลมอันนี้อันเดียวอัน
1: นี้อันเดียวนะ
0: คร
1: ับ แต่ว่าด้วยความที่เราเห็นพื้นที่ข้างเคียงมันก็เป็นวัชพืชที่มันลอยน้ำอยู่เหมือนกัน
0: ก็มีวัชพืชอยู่บริเวณข้างเคียงนะครับรอบๆนั้นก็มีเหมือนกันหมด
1: ครับโอ้นะครับน่าสนใจมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนมันถึงได้ทำตัวเองให้เป็นวงกลมได้ขนาดนี้นะ
0: ใช่ฮะใช้เวลาถ้าเกิดขึ้นเองธรรมชาตินะครับผมว่าใช้เวลานานพอสมควรนะครับ การทับถมของวัชพืชมันต้องทับถมกันหลายปีนะครับ
1: อันนี้ตอนนี้มีการโยงไปถึงพื้นที่ในต่างประเทศด้วยนะบางคนโยงไปถึงเดี๋ยวผมไม่ดูในโลกโซเชียลเขาโยงไปถึงกรณีที่เขาไปเจอในทุ่งหญ้าแล้วก็มีคาดว่าน่าจะเป็นที่ที่จอดของ UFO อะไรแบบนั้นแต่ลักษณะมันไม่เหมือนกันแบบนี้ไม่เหมือนกันแบบนี้แบบนี้มันเป็นพื้นที่น้ำทั้งหมดแล้วก็มีวัชพืชขึ้นมานะครับ
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยนะคือเห็นบอกที่อาร์เจนตินาเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันตรงนั้นเนี่ยลักษณะเส้นผ่านศูนย์กลางนี่ก็พอๆกันเหมือนกันนะ100ถึง120เมตรชื่อว่าเอลโอโจตรงเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่คล้ายๆกับเราเนี่ยเป็นเกาะดวงตาเหมือนกันเออ
0: ครับ
1: โอ้โหตื่นเต้นแค่ไหนครับกับการที่จะ
0: ก็ผมพอผมทราบข่าวเมื่อช่วงสายๆผมก็ตื่นเต้นนะผมก็อยากเห็นก็พูดคุยกับท่านพลตำรวจโทกำลวิทย์นะครับท่านนายกอบจว่ามันมีเหตุการณ์แบบที่เกิดขึ้นแล้วมีคนมาลงโซเชียลอะไรเงี้ย
1: ท่านว่ายังไงฮะ
0: ก็เลยสนใจนะครับท่านพลตำรวจโทกำลวิทย์ตู้กระจ่างอ่ะวันนี้ท่านติดภารกิจมีประชุมนะครับมีประชุมมีตรวจงานหลายที่นะครับท่านก็ส่งผมไปดูนะครับกับท่านรองนายกอบจแล้วก็ท่านสมาชิกนะครับอบจปทุมธานีนะครับเข้าไปสำรวจดูเบื้องต้นก่อนไปพูดคุยกับผู้นำชุมชนบริเวณนั้นผู้ใหญ่บ้านท่านนายกเทศบาลท่านนายกอบต.ที่อยู่บริเวณนั้นนะครับครับเข้าไปดูเข้าไปพูดคุยกันนะครับสอบถามข้อมูลเบื้องต้นที่ผมนำเรียนไปเบื้องต้นนะครับ
1: ครับผมทางเจ้าของเขาทราบข่าวหรือว่าเขาทราบก่อนหน้านี้แล้วว่ามันมีลักษณะพื้นที่เป็นแบบนี้พอทราบไหมฮะ
0: ผมไม่ทราบนะครับว่าท่านเจ้าของที่เนี่ยจะทราบก่อนหน้านี้หรือเปล่าแต่วันนี้ผมนำเรียนท่านนายกแจ๊สพลตำรวจโทกำลวิทย์ไปแล้วนะครับท่านบอกว่าท่านน่าจะรู้จักกับเจ้าของนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านก็คงพรุ่งนี้เช้าๆสายๆนะครับท่านก็คงจะเจรจาพูดคุยนะครับเบื้องต้นขอข้อมูลทางเจ้าของที่ว่ามันเป็นอย่างไรลักษณะทางกายภาพมันเป็นอย่างไรนะครับ
1: คือเอาจริงๆถ้าไม่มีการขึ้นโดรนหรือว่าขึ้นพารามอเตอร์ไปดูเนี่ยก็คงจะไม่มีใครทราบอย่างนั้นหรือเปล่าฮะว่ามันเป็นวงกลมแบบนี้ลอยน้ำอยู่ใช่ไหม
0: ก็ไม่น่าจะเห็นนะครับว่ามีการเกาะเป็นวงกลมแบบนี้นะครับแล้ววงกลมสวยซะด้วยนะครับ
1: นั่น
0: เองฮะเท่าที่ดูในโดนในภาพถ่ายทางอากาศ
1: ใช่เพราะว่าคือถ้าไม่มีการถ่ายจากด้านบนลงมาเนี่ยก็เชื่อแล้วกันว่าคงจะไม่มีใครทราบไปอีกนานเพราะว่าการเข้าไปเนี่ยมันไม่ง่ายมันเป็นน้ำทั้งหมดเลยมันได้แต่ต้องมองทางพื้นดินด้านนอกแล้วทีเนี้ยก็ถ้ามองระนาบเดียวกันก็มองไม่รู้อีกแหละมันก็จะต้องมุมสูงยกกระเช้าขึ้นไปอย่างที่วันนี้ทำกันถึงจะได้ทราบ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนั้นนะครับโอ้นะครับน่าสนใจพรุ่งนี้จะมีการลงพื้นที่กันช่วงกี่โมงได้ครับเนี่ย
0: ท่านนายกอบจนะครับก็คงจะเป็นสายๆท่านก็คงจะน่าจะเดินทางแล้วก็เช้าเนี่ยท่านก็คงจะพูดคุยกับทางช่างเจ้าของที่ก่อนนะครับว่าจะขออนุญาตอะไรเข้าไปสำรวจให้เป็นตีจ่าลักษณะนะครับ
1: ครับนายกแจ๊สลงพื้นที่ด้วยไหมครับ
0: พรุ่งนี้ลงครับนายกแจ๊สลง
1: ด้วยนะอ๋ออุ้ยน่าสนใจนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องขอเกาะติดความคืบหน้ากันด้วยนะคุณชัยวัฒน์ทางจอส
0: ไว้เนี่ยได้เลยครับได้เลยครับยินดีครับ
1: ถ้ามีอะไรคืบหน้ามาได้เลยนะทางนี้นะครับนะ
0: ได้เลยครับ
1: นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจจะต้องได้เพิ่มเติมกันว่ามีแผนไหมเข้าไปยังไงพรุ่งนี้น่าจะทั้งวันไหมครับเนี่ยในการประเมินแล้วก็การลงพื้นที่ตรงนี
0: ้ก็น่าจะทั้งวันนะครับ ก็อยากจะสำรวจให้เห็นดูให้เห็นข้อเท็จจริงนะครับว่าด้านในเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: มีนัดหมายกับทีมงานทางกู้ภัยแล้วก็ทีมประดาน้ำอะไรทุกทีมไว้แล้วใช่ไหมครับ
0: ก็พูดคุยกับทางนักประดาน้ำทางกู้ภัยไว้แล้วครับเขาพร้อมที่จะลงสำรวจให้ครับ
1: โอ้นะครับนี่เป็นภารกิจที่คือตอนนี้ทั่วประเทศให้ความสนใจมากเลยนะคุณชัยวัฒน์นะครับโอ้โหนะอ่ะเดี๋ยวยังไงเป็นความหวังของหมู่บ้านพรุ่งนี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมคืบหน้าได้กับสสร้อยนะครับคุณชัยวัฒน์
0: ครับผมครับผมครับผม
1: ได้ครับยังไงเดี๋ยวเราติดตามการขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณชัยวัฒน์ที่วันนี้มาพูดคุยกันที่สสร้อยครับขอบคุณครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณชัยวัฒน์อินเลิศนะครับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับคุณผู้ฟังเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรตื่นเต้นไหมผมตื่นเต้นนะผมเห็นแล้วอุ้ยตอนแรกนะเอาตอนแรกเลยนะที่ผมยังไม่ได้อ่านเนื้อข่าวนะผมมองไปถึงที่ต่างประเทศก็มีการแชร์กันอะทุ่งหญ้านะคือเป็นลักษณะของทุ่งหญ้าที่เป็นที่มีวงกลมเป็นรูปต่างๆมีเป็นรูปของ UFO ด้วยอะไรด้วยนะคือมองไปอย่างนั้นแต่ว่าของเราไม่เหมือนกับในต่างประเทศที่เขาสันนิษฐานว่าเป็น UFO มาลงจอดของเราไม่เหมือนเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นวงกลมที่มีน้ำล้อมรอบแล้วตรงกลางก็เหมือนเป็นแผ่นดินที่ลอยน้ำอยู่เนี่ยซึ่งที่คุยกับคุณชัยวัฒน์ก็คือตรงนี้มันก็เป็นวัชพืชซึ่งข้างล่างนี่คือน้ำลึกมากนะเอาแค่ตรงพื้นที่ที่เขาจะเข้าไปสำรวจเนี่ยระยะทางแค่10เมตรเนี่ยคือเดินเท้าไปไม่ได้เพราะว่ามันจมเลยลงไปแค่ตรงนั้นก็5เมตรแล้วอะแล้วคิดดูตรงกลางมันจะลึกขนาดไหนครับเนี่ยที่วงกลมดวงตาที่เขาบอกว่าเป็นดวงตาลอยน้ำอยู่เนี่ยแล้วที่หน้าเซอร์ไพรส์ก็คือ Amazing ประหลาดแบบ Amazing เลยก็คือมันลอยน้ำแล้วมันหมุนได้ตามทิศทางลมมันเคลื่อนตัวไปฝั่งนู้นบ้างฝั่งนี้บ้างน่าอัศจรรย์มากนะครับถ้าเป็นฝีมือของธรรมชาติแล้วเขาขัดเกลาเหลี่ยมมุมต่างๆให้มันกลายเป็นวงกลมจนแบบมันเกือบจะกลมเป็นวงกลมเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่แปลกใจที่ทำไมในโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายเลยว่าเอ๊ะไม่น่าจะเป็นฝีมือมนุษย์นะแล้วก็มีขยายความต่ออ้าวแล้วถ้าไม่ใช่ฝีมือมนุษย์แล้วเป็นฝีมือของใครก็จะมีอีกฝ่ายนึงบอกธรรมชาติไงเหมือนกับที่เราคุยกับคุณชัยวัฒน์อยู่เนี่ยเราเอ็นเอียงไปทางธรรมชาตินะแต่อีกฝ่ายหนึ่งในโลกโซเชียลก็บอกว่ามนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเพราะตอนนี้กระแสของมนุษย์ต่างดาวกำลังมานะครับเอาล่ะเราก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นฝีมือของธรรมชาติหรือที่ไม่ใช่มนุษย์หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ที่แน่ๆเดี๋ยวจะต้องติดตามการลงพื้นที่สำรวจกันของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับปทุมธานีรวมไปถึงทางด้านของทีมนักประดาน้ำถ้าเข้าไปถึงได้แล้วขออนุญาตเจ้าของพื้นที่เอกชนได้แล้วเนี่ยการสำรวจน่าจะมีเกิดขึ้นน่าสนใจมากๆคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของการที่เขาลงพื้นที่สำรวจนะครับร่วมกับสื่อมวลชนแล้วก็คณะทำงานระดับอบจ.ปทุมธานีเนี่ยนะฮะระดับจังหวัดเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีทางด้านของคุณปัญญานพขำนะครับนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางพร้อมด้วยคณะทำงานนี่แหละก็จะมีทางคุณชัยวัฒน์เมื่อสักครู่ด้วยนะครับที่ลงพื้นที่ในการสำรวจซึ่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกับตำบลบ้านกลางนะครับซึ่งการประสานงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในเชิงลึกด้วยการสำรวจจากมุมสูงนะครับก็มีการใช้รถกระเช้าอุปกรณ์พิเศษนะครับเพื่อเก็บภาพและข้อมูลที่แม่นยำที่สุดสำหรับการวางแผนเพื่อจะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆคุณผู้ฟังอีกด้านหนึ่งทางด้านของจิสดาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในโลกโซเชียลมีการตั้งคำถามครับถึงปริศนาของวงกลมลึกลับดังกล่าวเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะเป็นธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาหรือเป็นฝีมือมนุษย์ซ่อนเร้นทีนี้จากกรณีนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็มีการตั้งคำถามนะครับว่าไอ้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยมันไปเทียบเคียงกับที่อาร์เจนตินานี่คือเอลโอโจมีความคล้ายคลึงกันนะครับเขาบอกว่ามันคือเกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนได้นะครับ คือเกาะเอลโอโจของจริงในอาร์เจนตินานั้นเนี่ยเขาบอกแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่แผ่นดินที่ติดกับก้นบึ้งนะฮะแต่เป็นแพรวัชพืชของดินแพรวัชพืชแล้วก็ดินนะครับที่ลอยตัวอยู่บนน้ำทีนี้เขาบอกว่าเมื่อพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีกระแสน้ำไหลเวียนวนอยู่ใต้น้ำหรือมีกระแสลมพัดสม่ำเสมอเนี่ยจนทำให้แพรวัชพืชนี้เนี่ยหมุนรอบตัวเองอย่างช้าๆตลอดเวลาและการหมุนนี้เนี่ยทำให้ขอบเกาะเสียดสีกันทำให้ตัวขอบเนี่ยก็มันจะไปเสียดสีกับตะหลิ่งรอบนอกไปเรื่อยๆจนถูกขัดเกลานะครับเหมือนที่คุยกับคุณชัยวัฒน์เมื่อสักครู่เนี่ยมันถูกขัดเกลาจนให้เป็นวงกลมนะครับแบบสมบูรณ์ทั้งตัวเกาะแล้วก็แอ่งน้ำรอบๆซึ่งพื้นที่จังหวัดปทุมธานีก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วก็มีวัชพืชหนาแน่นคล้ายกันจึงมีความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีที่จะเกิดแพรวัชพืชหรือเกาะดินขนาด100เมตรที่ขาดออกจากฝั่งแล้วก็หมุนจนมันเป็นวงกลมนะครับลบเปลี่ยมมุมต่างๆจนกลายเป็นวงกลมในลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งก็มีคำถามว่าเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตหรือเปล่าก็บอกว่าอาจจะเป็นร่องรอยของเกษตรกรรมหรือการจัดการที่ดินนะเขาบอกว่าสมมุติฐานที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากในบริบทของประเทศไทยคือพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีการทำการเกษตรการขุดบ่อเลี้ยงปลาการทำร่องสวนหรือการขุดแก้มลิงนะครับมานานเขาบอกพื้นที่นี้อาจจะเคยเป็นพื้นที่ที่มีการจงใจขุดร่องน้ำล้อมรอบเป็นวงกลมเช่นสระน้ำโบราณนะฮะหรือบ่อขุดเพื่อการเกษตรหรืออุตสาหกรรมทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีแล้วก็ถูกทิ้งร้างนะครับไม่ได้ใช้งานเนี่ยพืชพันธุ์ธรรมชาติมันก็เลยไปปกคลุมหนาทึบนะฮะทำใหเมื่อมองเห็นจากมุมสูงก็ดูเหมือนเกาะลึกลับกลางป่าซึ่งข้อมูลจิสต้าจะมีภาพนี้หรือไม่เนี่ยก็มีการตั้งคำถามนะครับจิสต้าเนี่ยมีภาพของพื้นที่ตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ผมเข้าไปดูทางโพสต์ของทางจิสต้าเขาเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเขามีภาพตรงนี้อย่างแน่นอนภาพถ่ายจากดาวเทียม TOS 2เนี่ยเห็นพื้นที่บริเวณดังกล่าวจริงแม้ว่าประเด็นนี้จะเพิ่งเป็นข่าวไวรัลและจิสต้าอาจจะยังไม่ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ออกมาอย่างเป็นทางการในทันทีแต่เขาบอกว่าหลักฐานข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมของจิสต้าและพันธมิตรระดับโลกเนี่ยนะฮะมีการบันทึกภาพครอบคลุมประเทศไทยมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลเหล่านี้เขาบอกว่าคือกุญแจสำคัญในการวิเคราะห์หาความจริงแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ก็บอกว่าวิธีนี้จะให้คำตอบที่ชัดเจนที่สุดนะครับหากมีการดึงภาพจากดาวเทียมย้อนหลังเอามาดูถ้าหากภาพในอดีตพบว่าที่ตรงนี้เนี่ยเคยเป็นที่นาปกติแล้วจู่ๆก็มีรอยขุดด้วยเครื่องจักรจนเป็นวงกลมอันนี้ก็ฟันธงได้เลยว่าเป็นฝีมือของมนุษย์แต่ถ้าหากย้อนภาพย้อนหลังกลับไปแล้วปรากฏพื้นที่นี้ค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างจากทรงกลมเรขาคณิตที่ไม่แน่นอนแล้วถูกธรรมชาติเนี่ยขัดเกลาจนกลมขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นการสนับสนุนทฤษฎีว่าธรรมชาติสร้างขึ้นมาเองนะครับทีนี้การวิเคราะห์การเคลื่อนที่เขาบอกว่าความพิเศษของตัวเกาะเอลโอโจในอาร์เจนตินาเนี่ยนะฮะซึ่งก็คือมันขยับได้นะถ้าหากนำภาพดาวเทียมเนี่ยภาพถ่ายจากดาวเทียมในแต่ละช่วงมาเทียบกันเนี่ยแล้วนะครับมาเทียบกับเกาะปทุมธานีนะครับที่มีการเลื่อนตำแหน่งชิดขอบแอ่งน้ำฝั่งซ้ายทีฝั่งขวาทีเนี่ยคือไม่ได้อยู่ตรงกลางจุดเดิมตลอดเขาก็บอกว่าเนี่ยก็คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าเป็นเกาะลอยน้ำตามธรรมชาติหรือว่า floating island นะครับทีนี้ภาพถ่ายความละเอียดสูงเขาบอกปัจจุบันเนี่ยดาวเทียมสำรวจโลกดวงใหม่ของไทยอย่างTOS 2เนี่ยมีความละเอียดของภาพเนี่ยสูงถึง50ระดับ50เซนติเมตรจิสต้าเนี่ยสามารถที่จะสั่งถ่ายภาพเจาะจงบริเวณดังกล่าวเนี่ยเพื่อซูมดูพื้นผิวนะครับว่ามีร่องรอยของเศษซากสิ่งก่อสร้างหรือโครงสร้างที่บอกว่าเป็นฝีมือมนุษย์ซ่อนอยู่ใต้เงาต้นไม้หรือไม่แล้วก็บอกว่าจากการลงพื้นที่จริงนะครับด้วยการบินถ่ายภาพโดรนเมื่อวันที่8มิถุนายน ก็พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นเกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนได้นะครับหรือว่า rotating floating island นะครับที่แบบมันหมุนรอบตัวเองอย่างช้าๆตลอดเวลานะฮะทำให้กลายเป็นวงกลมนะครับซึ่งถือเป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตามวิถีธรรมชาตินะครับนี่คือทางจิสตานะครับหรือว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนในการไขปริศนานะครับจากคำถามที่โซเชียลตั้งคำถามกันนะจากกรณีที่อาจารย์ปริญญานะครับเขาได้เผยแพร่คลิปดังกล่าวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าตื่นเต้นแล้วล่ะตอนนี้เนี่ยคนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจแล้วกำลังรอติดตามกันอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วคุณผู้ฟังคิดว่ามันคืออะไรพิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ของ YouTube JS100 Radio นะครับได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: แกไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
3: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
4: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
2: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่แม่มาช่วยกันลดความหวาน
3: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
4: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Notให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีการแจ้งเบี่ยงจราจรนะครับบนทางยกระดับ M82 ลงด่านพันท้ายนรสิงห์ฝั่งขาเข้านะครับในช่วงระหว่างวันที่9ถึง24มิถุนายนนี้นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับกระทรวงคมนาคมนะครับคุณผู้ฟังแจ้งเรื่องของโครงการดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตกนะครับซึ่งมีความจำเป็นครับต้องปิดเปลี่ยงการจราจรบนทางยกระดับ M82 ลงด่านพันท้ายนรสิงห์ฝั่งขาเข้านะครับโดยเบี่ยงลงด่านพันท้ายนรสิงห์เข้าถนนพระราม2กิโลเมตรที่16+000นะครับตั้งแต่วันที่9มิถุนายนถึง24มิถุนายนนะครับเวลา 21:00 นถึง 4:00 นดำเนินงานเฉพาะเวลากลางคืนจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับโดยทางยกระดับ M82 ขาออกยังเปิดใช้งานปกตินะครับทางนี้ครับผู้ใช้ทางสามารถใช้เส้นทางพระราม2มุ่งหน้าเข้าด่านบางขุนเทียนเพื่อไปพระประแดงทดแทนนะครับการทางพิเศษต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ครับและขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางนะครับบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆนะครับและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านหากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้นะครับที่หมายเลข0843566129นะครับขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับฝากคุณผู้ฟังไปด้วยกับโครงการ Forget Me Not นะครับจากจสร้อยแน่นอนนะครับเราจัดทำโครงการนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดให้ครอบครัวของผู้ป่วยที่มีอาการป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมมีความเสี่ยงกับการพลัดหลงทางกับคนในครอบครัวนะครับได้ลงทะเบียนกันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อที่จะรับสัญลักษณ์ของโครงการ Forget Me Not ในรูปแบบของเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์เพื่อเอาไว้ติดที่หน้าอกเสื้อของผู้ป่วยเวลาที่ผู้ป่วยออกจากบ้านแล้วเกิดหลงทางสัญลักษณ์ที่ติดตัวนี้ไปก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพลเมืองดีเพื่อสมาชิกของจสร้อยที่เขาได้พบเห็นนะครับสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not ก็จะช่วยติดต่อเข้ามาที่จสร้อยผ่าน QR Code ที่อยู่ด้านบนของสัญลักษณ์หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์02เบอร์7ตัวนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับในการช่วยพาผู้ป่วยกลับสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวสามารถลงทะเบียนกับจสร้อยได้เลยนะครับนะลงทะเบียนข้อมูลกันโทรมาได้เลยครับดอกจัน1808หรือ1137ตลอด24ชั่วโมงนะซึ่งพอลงทะเบียนกันแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะจัดส่งเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์นะครับโครงการ Forget Me Not ให้ถึงที่บ้านเลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับพอได้สัญลักษณ์นี้ไปก็ให้เอาไปติดที่หน้าอกเสื้อของผู้ป่วยได้เลยนะครับอาจจะเลือกเป็นเสื้อตัวเก่งที่ผู้ป่วยมักจะใช้เป็นประจำมักจะสวมใส่เป็นประจำสติกเกอร์นี่สามารถเอาไปรีดติดเสื้อได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเข็มกลัดอาจจะเอาไปกลัดติดที่หน้าอกเสื้อก็ได้นะครับเลือกตำแหน่งเลือกจุดที่เห็นมองเห็นได้ชัดเจนนะครับหรือว่าอาจจะไปกลัดติดกับกระเป๋าเดินทางกระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเวลาที่พลเมืองดีก็พบเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับก็จะได้ช่วยกันติดต่อเข้ามาที่จสร้อยด้วยก็ต้องฝากทุกท่านนะครับใครที่พบเห็นคนที่ติดสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not สีม่วงนะครับทั้งรูปแบบของเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์คุณช่วยเขาได้นะครับด้วยการสแกน QR Code ที่ด้านบนสัญลักษณ์หรือว่าโทรเข้ามาก็ได้นะครับเราก็จะไปสืบค้นข้อมูลที่ญาติหรือว่าครอบครัวเขาลงทะเบียนกันไว้นะครับก็จะพาผู้ป่วยเนี่ยกลับบ้านด้วยความปลอดภัยต่อไปนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่เราอยากจะให้ญาติแล้วก็ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมเข้ามาลงทะเบียนกันได้หรือว่าจะเดินทางเข้ามาที่สถานีวิทยุจสร้อยที่อาคารตึกไทยเขตคลองเตยก็ได้ด้วยตัวท่านเองนะครับนะหรือว่าลงทะเบียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137ลงทะเบียนกันได้ตลอด24ชั่วโมงครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยจะมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อีก1อย่างนะครับทางด้านของนฤทธิ์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับมีการโพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความนะครับบอกว่าปฏิทินดาราศาสตร์ประจำวันที่8มิถุนายนดวงจันทร์กึ่งข้างแรมนะครับก็คือช่วงที่เราจะเห็นดวงจันทร์สว่างเพียงครึ่งดวง
ในระยะข้างแรมนะครับประมาณแรม7ถึง8ค่ำซึ่งบอกว่าตำแหน่งของดวงจันทร์เนี่ยจะทำมุมประมาณ90องศากับดวงอาทิตย์เมื่อมองจากโลกนะครับโดยดวงจันทร์เนี่ยจะขึ้นช่วงเที่ยงคืนครับแล้วจะตกช่วงเที่ยงวันครับนะฮะเนี่ยคือจะเป็นมุมที่เราเห็นแบบ90องศานะครับตำแหน่งของดวงจันทร์เนี่ยจะทำมุมประมาณ90องศากับดวงอาทิตย์ถ้าเรามองจากพื้นโลกไปเพราะฉะนั้นถ้าคืนนี้ท้องฟ้าเปิดคุณฟังจะได้เห็นภาพของดวงจันทร์ลักษณะแบบนี้ครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของดวงจันทร์กึ่งข้างแรมนะฮะเที่ยงคืนคืนนี้แล้วก็จะดวงจันทร์จะไปตกช่วงเที่ยงวันนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้เที่ยงคืนใครยังไม่นอนลงแงนมองดูท้องฟ้านะครับก็จะได้เห็นภาพของดวงจันทร์ที่เรียกได้ว่าลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็สวยงามดีนะครับเดี๋ยวนี้บางคนก็มีกล้องแบบซูมไกลๆนี่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้แบบสวยงามมากนะครับนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ส่วนวันนี้ครับ8มิถุนายนเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคุณผู้ฟังเป็นวันทะเลโลกก็เรียกได้ว่า World Ocean Day นะร่วมกันอนุรักษ์ทะเลและมหาสมุทรนะครับแหมเราเห็นในส่วนของผลกระทบของทะเลที่อุณหภูมิน้ำทะเลก็สูงขึ้นสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลก็ได้รับผลกระทบมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังทาง Facebook กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ข้อความนะครับเรื่องวันทะเลโลกนะครับหรือว่า World Oceans Day ระบุว่าวันที่8มิถุนายนของทุกปีวันทะเลโลกนะครับกำหนดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลนะครับที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั่วโลกโดยได้รับการรับรองจากอย่างเป็นทางการนะครับจากทางองค์การสหประชาชาติในปีพ.ศ.2551ซึ่งทะเลแล้วก็มหาสมุทรเนี่ยเรียกได้ว่ากำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากทั้งพลาสติกจากมลพิษจากการทำประมงเกินขนาดการทำประมงที่ผิดกฎหมายต่างๆด้วยนะฮะการใช้อุปกรณ์ทำการประมงที่ไม่ได้รับอนุญาตผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและความสมดุลของธรรมชาติโดยรวมเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็อยากจะให้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์นะครับทะเลแล้วก็มหาสมุทรด้วยการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวคัดแยกและจัดการขยะอย่างถูกวิธีไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำคูคลองและทะเลพอเราทิ้งลงไปเนี่ยทะเลนี่ขยะก็จะถูกพัดพาลงไปสิ่งมีชีวิตเต่าทะเลเต่ามะเฟืองพยูนเขาก็ไปกินขยะพลาสติกซึ่งเขาอาจจะคิดว่าเป็นสาหร่ายบ้างอะไรบ้างคิดว่าเป็นอาหารที่ไปกินเข้าไปแล้วไปติดคอไปติดตามลำไส้ต่างๆสัตว์ทะเลเหล่านี้ตายอย่างน่าเสียดายมากๆแล้วก็เชิญชวนให้ร่วมใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างรู้คุณค่านะครับในฐานะที่เราไปท่องเที่ยวตามทะเลต่างๆผมเห็นบางคนเนี่ยก็ไปช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดด้วยคือแค่เราไม่ไปทิ้งเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้มากแล้วนะครับแล้วก็ร่วมดูแลฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและทะเลเพราะว่าทะเลที่อุดมสมบูรณ์คือรากฐานของโลกที่ยั่งยืนก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีความสำคัญมากๆวันทะเลโลกแต่ก็อยากจะให้มีวันแบบนี้ให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของทะเลในทุกวันนะครับขอบคุณทางด้านของกรมทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ทางด้านของประชาชนทุกคนด้วยนะครับพวกเราทุกคนด้วยนะที่ร่วมกันนะครับขอบคุณกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญนะครับ21 นาฬิกา 56 นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะราคาหมูสดปรับราคาขึ้นกิโลกรัมละ 5-10 บาทหลังก่อนหน้านี้ขึ้นมาแล้ว3ครั้งและราคาน้ำมันปรับขึ้นอีก5นาฬิกาวันพรุ่งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยามา

0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปตท.ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรเช่นกันยกเว้นพรีเมียมดีเซลราคาคงเดิมมีผล5นาฬิกาวันพรุ่งนี้9มิถุนายนขณะที่หมูสดปรับราคาขึ้นกิโลกรัมละ 5-10 บาทหลังก่อนหน้านี้ขึ้นมาแล้ว3ครั้งเหตุจากต้นทุนของฟาร์มหมูที่พุ่งสูงขึ้นคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: เครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรแจ้งสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจะมีการปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก4บาทต่อกิโลกรัมจากฐานราคาเดิมนับเป็นการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2หลังจากวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีการปรับฐานราคาขึ้นอีก4บาทต่อกิโลกรัมส่งผลทำให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในแต่ละภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงค่าตอนตก 62-64 บาทต่อกิโลกรัมค่าตอนออก 64 บาทถึง 68 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ68บาทถึง70บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ68บาทถึง70บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้68บาทต่อกิโลกรัมสาเหตุของการปรับขึ้นราคาในครั้งนี้เป็นไปตามต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์จากเดิมที่ต้นทุนการเลี้ยงเคยประเมินเอาไว้ที่70บาทต่อกิโลกรัมในเดือนมีนาคมแต่หลังจากที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ปัจจุบันมีต้นทุนการผลิตสุกรขยับขึ้นเป็น72-73บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ราคาสุกรหน้าฟาร์มในหลายพื้นที่ยังคงต่ำกว่าระดับต้นทุนณภาพรชกลรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่ทีมลูกยางสาวไทยชุดลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่จีนเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วโดยโค้ชออสจะนำบทเรียนจากสนามแรกมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อลุยต่อในสนาม2ที่ไทยคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่จีนซึ่งมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมเดินทางมาต้อนรับและให้กำลังใจนักกีฬาถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยผลงานของทีมไทยลงแข่งขัน4นัดแพ้4นัดรวดเก็บได้2คะแนนซึ่งโค้ชออสเผยว่าผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามเป้าหลังจากนี้จะนำบทเรียนจากสนามแรกกลับไปปรับปรุงทั้งจุดอ่อนและข้อบกพร่องโดยการเตรียมทีมก่อนจะแข่งขันสนาม2สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนคือการเตรียมร่างกายให้พร้อมรวมทั้งเรื่องของเทคนิคและจิตใจต้องทำไปควบคู่กันทั้งนี้ทีมชาติไทยจะพัก1วันก่อนเข้าฝึกซ้อมในวันที่10มิถุนายนสำหรับสนามที่2จะแข่งขันในวันที่17ถึง21มิถุนายนที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยในวันที่17มิถุนายนไทยพบยูเครนวันที่18ไทยพบบัลแกเรียวันที่20มิถุนายนไทยพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนไทยพบเนเธอร์แลนด์ซึ่งทุกแมตช์แข่งขันในเวลา 20:30 นเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จ็บปะป่ะแค่ออกมาพี่
1: ออกมาพี่จ้า
0: หมอชูชา
2: ติใ
0: หญ่
2: กอยเซอร์มาจุด
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ของเต็มเยอะสิบแล้วกับเจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เราส่งไม่มีโรงพยาบาลข้าราชการเรามีที่ผ่าตัดแน่แน
3: ่มีรี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
1: นามสกุลมีรีอ๋อนามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
1: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดขึ้นมาพูดเด็ดนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
1: จดไว้ให้ผู้ใหญ
0: ่แล้วผู้ใหญ่มากเลยที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วย
1: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
4: ขอบคุณแม่ท่าน

0: รสหวานมันเค็มจากสสส
1: 4:13 นะครับมาติดตามจอสร้อยกันต่อในช่วงนี้นะครับยังอยู่ด้วยกันกับพัฒอภิธนการครูฟังครับมีแจ้งข้อมูลเรื่องของการเดินทางนะครับเมื่อช่วงชั่วโมงก่อนนะครับมีทางด้านของคุณราชันนะฮะแจ้งมานี่บอกว่าถนนบรมราชชนนีนะครับด้านฝั่งขาออกนะบริเวณทางเบี่ยงที่จะออกไปทางการจนาพิเศษเห็นมีรถจักรยานยนต์2-3คันนะครับมีรถกระบะมีรถฟอร์จูเนอร์ขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับแจ้งมาเมื่อช่วงสักประมาณ21:26นะครับนะท่านใดที่ผ่านเส้นทางดังกล่าวช่วยเพิ่มเติมได้นะครับว่าตอนนี้รถทั้งหมดยังอยู่ที่เกิดเหตุหรือเปล่านะครับบรมขาออกนะช่วงบริเวณทางเบี่ยงที่จะออกไปทางกาญจนาพิเศษนะครับมีทั้งรถจักรยานยนต์2-3 คันกระบะฟอร์จูเนอร์ด้วยนะครับอยู่ช่องทางด้านซ้ายส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับด้านขาออกก่อนหน้านี้กิโลเมตรที่35+200มีของหล่นนะครับเห็นบอกว่าหล่นอยู่ประมาณ 4-5 ถุงไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับขวางช่องทางกลางนะครับช่วงระหว่างเอแบกบางนามุ่งหน้าไปทางด่านบางวัวด้านบนนะครับของทางพิเศษบุรพาวิถีกิโลเมตรที่35+200รับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาครับวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับด้านขาออกบริเวณเชิงทางลงสะพานภูมิพล1นะครับมีรถจักรยานยนต์2คันนะครับชนกันครับจักรยานยนต์ทั้งคู่เลยนะไปชนกันอยู่บนทางวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับขวางช่องทางซ้ายมีคนเจ็บด้วยเป็นพื้นที่ของสภ.พระประแดงนะฮะแหมก็ขึ้นกันเรียกได้ว่าเป็นประจำนะครับแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุคือเห็นบางคันเนี่ยวิ่งกันเร็วด้วยนะและช่วงกลางคืนนี่อันตรายนะครับรถใหญ่ก็เยอะนะเนี่ยยังย้ำนะครับว่าวงแหวนอุตสาหกรรมนี่เขาห้ามขึ้นนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์รถจักรยานปั่นสามล้อนะครับรถเข็นอะไรต่างๆนี่คือเขามีป้ายชัดเจนแต่ก็เห็นบางคนคือไปขีดค่าตั้งนานแล้วนะไปขีดค่าออกไปขีดไปลบเหมือนจะเอาหมึกเมจิไปขีดนะฮะแล้วก็ขึ้นกันจนเรียกได้ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดากันไปแล้วบางทีไม่ได้ขับเฉพาะเลนซ้ายด้วยนะแซงขวาขับเลนขวาเลนกลางเห็นมีทุกช่องทางนะครับเนี่ยแล้วก็ประสบเหตุชนกัน2คันมีคนเจ็บด้วยส่วนการจราจรนะครับณเวลานี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้มีปัญหาแล้วนะคุณผู้ฟังในแต่ละจุดในแต่ละเส้นทางเนี่ยนะครับอาจจะมีบางจุดที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่เช่นช่วงใต้ต่างระดับพระราม2ในฝั่งขาออกก็จะมีรถชะลอตัวหน่อยแล้วก็บริเวณขาเข้าพระราม2นะช่วงลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนตรงนี้ก็มีเคลื่อนตัวช้าเล็กน้อยนะครับแนวเบี่ยงการก่อสร้าง ด้านขาเข้านะครับส่วนจุดอื่นพระราม1ณเวลานี้นะครับก็ยังมีปริมาณรถอยู่นะครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้ปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์เนี่ยนะฮะเพลินจิตใต้ทางด่วนนานาหมดปัญหาแล้วนะครับอโศกมนตรีทั้ง2ด้านเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะอาจจะมีบางจุดหรือเปล่าที่มีการทำงานผมไม่แน่ใจสุขุมวิทด้านขาออกเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ติดตรงนี้นะสุขุมวิทด้านขาออกช่วงวิทใต้ BTS บางนาแถวๆหน้ากรมอุตุต่อเนื่องมาทางลาซาเนี่ยมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับท้ายเนี่ยอยู่บริเวณใต้ BTS สถานีบางนานะครับเกือบจะถึงหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาเหมือนกันเฉพาะฝั่งขาออกเนี่ยนะครับส่วนขาเข้านี่ไม่มีปัญหานะครับคล่องตัวไหนๆพูดถึงกรมอุตุแล้วนะครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยเวลานี้ 22:00 นพื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนนะครับอุณหภูมิที่สถานการณ์ระบายน้ํา29องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัส7 18% ครับไม่มีฝนนะ นะครับคือตอนแรกเนี่ยเมื่อช่วงสัก5โมง6โมงนี่ครึ้มๆแบบเหมือนทำทีทำท่าจะตกเหมือนกันนะแต่ว่าก็มีตกบ้างนะครับช่วงสักทุ่มหนึ่งเนี่ยมีตกบ้างเล็กน้อยนะครับบางพื้นที่แต่ว่าณเวลานี้ไม่มีฝนแล้วนะครับพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยส่วนพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับระหว่าง18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับมาดูกันรายภาคนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดตากนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับและส่วนมากก็คือบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์นะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์มาและบุรีรัมย์นะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อย

เซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดครับ24สูงสุด36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันส่วนกรุงเทพและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด35องศาเซลเซียสครับก็เป็นสภาพอากาศลักษณะอากาศทั่วไปนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 18:00 น.วันนี้ถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ฟังครับวันที่11มิถุนายนก็จะถึงวันที่แฟนฟุตบอลทั่วโลกที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับก็จะได้ชมการแข่งขันฟุตบอลโลกอาจจะยกเว้นประเทศไทยที่ไม่ได้ถ่ายทอดสดหรือเปล่าล่าสุดนี้ทางสปป.ลาวเขาซื้อลิขสิทธิ์แล้วนะทางสปป.ลาวเนี่ยนะเขาซื้อลิขสิทธิ์แล้วนะมาดูกันหน่อยทีนี้ในอาเซียนเนี่ยมีชาติไหนบ้างที่ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเขาบอกว่าเหลืออีก3ชาติที่ยังไม่ซื้อลิขสิทธิ์หนึ่งในนั้นก็คือเรานี่แหละนะครับ8ชาติในอาเซียนครับที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกร่วมเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับช่วงระหว่างวันที่11มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคมนี้นะครับโดยยังเหลืออีก3ชาติที่ยังไม่ได้ลิขสิทธิ์แน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยนะครับเริ่มต้นจาก8ชาติที่ได้รับการยืนยันว่าได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกแล้วนะครับนั่นคือนี่เลยกัมพูชาครับเขาซื้อนะครับอินโดนีเซียครับฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเตโอ้เวียดนามครับมาเลเซียและล่าสุดก็คือสปป.ลาวครับขณะที่อีก3ชาตินะครับที่ยังเหลือยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะครับรอบสุดท้ายสำหรับย่านอาเซียนเราก็คือประเทศไทยครับประเทศเมียนมาและประเทศบรูไนโดยที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็ยังมีกระแสข่าวว่ากำลังเจรจากันอย่างหนักกับทางฟีฟ่าเหมือนกันเพื่อที่จะหวังได้ลิขสิทธิ์ในราคาที่เหมาะสมที่สุดนะฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามนะครับอีกกี่วันเองพรุ่งนี้วันที่9แล้วนะ9 10 11นี่แหละคุณฟังคิดว่าอย่างไรบางคนก็บอกว่าแหมมันเงินมันเยอะมูลค่ามันเยอะนะครับค่าลิขสิทธิ์เนี่ยเอาเงินจำนวนหลักเป็นอย่างน้อยพันล้านเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้ประโยชน์มากกว่านะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจพิมพ์เพิ่มเติมมาบอกว่ากัมพูชากับลาวเขาซื้อได้นะฮะของเรานี่ก็ต้องติดตามนะนะครับแต่ว่าเอาจริงมูลค่ามันก็สูงไงใช่ไหมครับเอาไปพัฒนากีฬาพัฒนาเยาวชนในวงการฟุตบอลไทยไหมนะครับแต่ว่าบางกระแสก็อยากชมอ่ะมันก็เป็น4ปีครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับคนที่เขาอยากชมเขาก็เรียกได้ว่าอยากจะชมแบบเป็นทางการไม่ต้องไปหาเขาเรียกว่าช่องทางธรรมชาติในการไปดูมันไม่ง่ายอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปเพราะว่าบางคนที่เขาบอกว่าอยากชมเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เยาวชนได้ดูเนี่ยก็เป็นการพัฒนาด้วยนะเด็กๆได้ดูฟุตบอลโลกอะไรแบบเนี้ยก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวคงต้องติดตามนะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากคุณเอก่อนคุณเอขอความช่วยเหลือนะคุณเอสวัสดีครับ

0: ครับผมสวัสดีครับ
1: คุณเอรถเป็นอะไรอ่ะครับ
0: รถน่าจะแบตมันสตาร์ทมันสตาร์ทไม่ได้ครับ
1: แบตเตอรี่หมดใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: มีสายพ่วงแบตมาด้วยไหมครับ
0: ไม่มีด้วยครับผม
1: ไม่มีนะไม่เป็นไร คุณเออยู่ที่ไหนครับตอนนี
0: ้อยู่ปีดีซอย11เนี่ยครับ
1: เข้าไปในซอยใช่ไหมครับ
0: เข้าไปในซอยประมาณนิดเดียวครับนิดเดียว
1: จอดอยู่หน้าอะไรตรงนี้
0: จอดอยู่ข้างถนนเนี่ยครับพี่
1: หรือว่าเข้าไปนิดเดียวก็เจอเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับเจอเลยครับ
1: เป็นรถอะไรครับคุณเอ
0: Honda Fit ครับผม
1: Honda Fit นะเป็นรถตู้ Honda Fit สี
0: ครับผมรถเล็กครับครับ
1: สีทะเบียนอะไรครับ
0: สีบอลครับทะเบียน4ขอไข่วแหวน6540ครับ
1: 6540ก็คือใครเข้าไปช่วยเนี่ยมีสายพ่วงแบตก็เข้าไปจั๊มแบตก็ไปต่อได้เนาะใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: นะครับยังไงแวะไปช่วยหน่อยบ้านอยู่ไกลมั้ยครับคุณเออ
0: ยู่ชลบุรีครับผมพอดีแวะมาหาเพื่อนก็เลยมันไม่ติด
1: อันนี้กำลังจะเดินทางกลับหรือว่ายังไงครับเนี่ย
0: ใช่ครับจะกลับ
1: อ๋อแล้วตรงนั้นนี่คือบ้านเพื่อนไหมครับเนี่ย
0: ใช่ครับพอดีก็อยู่กับเพื่อนด้วยแหละ
1: เดี๋ยวจะต้องเดินทางกลับชลบุรีด้วยนะคืนนี
0: ้ครับผม
1: ตอนนี้อากาศที่จอสอร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณเอได้ใครไปช่วยยังไงคุณเอเพิ่มเติมส่งข่าวกลับมาให้เราได้ทราบด้วยนะครับ
0: ได้ครับผมครับครับ
1: นะเอาใจช่วยครับคุณเอ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับก็อยู่ในซอยปรีดีพนมยงค์11เข้าไปในซอยเล็กน้อยนะครับจอดอยู่ในซอยริมถนนเลยเข้าไปในซอยเล็กน้อยนะครับปรีดีพนมยงค์11เป็นเก๋ง Honda Fit ก็เป็นรถตู้เล็กนะ Honda Fit สีบรอนซ์4ขอไข่วแหวน6540กรุงเทพนะครับใครมีสายพ่วงแบตอยู่ใกล้เคียงกันนะครับปรีดีพนมยงค์11เข้าไปในซอยเล็กน้อยแวะไปช่วยรถของคุณ A ด้วยนะครับแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงครับHonda Fit นะสีบรอนนะครับ4ขอไข่วแหวน4ขอไข่วแหวน6540ครับก็ฝากด้วยนะครับคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกแน่นอนแหละครับก็มีการซื้อลิขสิทธิ์กันไปแต่ว่าทีเนี้ยเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งฟุตบอลโลกเขาก็มีการไปเกาะติดเหมือนกันนะทางด้านของคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยนะครับว่าทางกรมเองเนี่ยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งมีการจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มผู้กระทำความผิดเครือข่ายเว็บไซต์นะครับที่ลักลอบเผยแพร่ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ข้ามชาติเป็นจำนวนมากก็บอกเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของลิขสิทธิ์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับก็เรียกได้ว่าสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลหลายประเทศซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการร่วมกันบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศนะครับเช่นตำรวจมาเลเซียสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้และเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับโดยได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งทางดิจิทัลนะครับแล้วก็เส้นทางการเงินตลอดจนสามารถยื่นขอหมายศาลนะครับยื่นขอหมายค้นนะต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับนำไปสู่ปฏิบัติการปราบปรามทลายเครือข่ายลักลอบเผยแพร่ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียซึ่ง ก็มีพฤติกรรมลักลอบเผยแพร่ภาพยนตร์นะครับที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านระบบสมาชิกออนไลน์นะครับโดยมีการดำเนินงานลักษณะเหมือนเชื่อมโยงข้ามพรมแดนระหว่างหลายประเทศก็เรียกได้ว่าส่งผลให้เกิดความเสียหายนะครับต่อเจ้าของลิขสิทธิ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในวงกว้างด้วยทีนี้จากการตรวจค้นเป้าหมาย2จุดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็สามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นคนทำหน้าที่ดูแลระบบหรือว่าแอดมินนะครับในการจัดการระบบเข้ารับชมภาพยนตร์ออนไลน์แบบบอกรับสมาชิกให้กับผู้ให้บริการหลักในประเทศมาเลเซียพร้อมกับยึดของกลางเอกสารบัญชีจำนวน19แผ่นหลักฐานการเงินหลักฐานการจ่ายเงินกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Cloud Computing 4แผ่นด้วยกันเอกสารต่างๆนี่นะฮะรวมไปถึงเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะของกลางนี่ก็เป็นจำนวนหนึ่งเลยก็จึงดำเนินคดีนะครับในฐานความผิดร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับซึ่งก็เป็นงานภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตก็เรียกได้ว่าการปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นการยกระดับการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภาพยนตร์และก็เจ้าของลิขสิทธิ์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศด้วยนะครับการเผยแพร่ภาพยนตร์หรือว่าคอนเทนต์ที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดถ่ายทอดส่งต่อหรือแสวงผลประโยชน์หาประโยชน์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์มีความผิดตามกฎหมายครับซึ่งคุณอรมนก็บอกว่าจะต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องกับเครือข่ายที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทุกรูปแบบนะครับทีนี้ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ใกล้กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับทางกรมเองก็เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายกับการลักลอบถ่ายทอดสดการแข่งขันนะครับการเผยแพร่ลิงก์รับชมที่ผิดกฎหมายหรือว่าเขาจะเรียกว่าช่องทางธรรมชาติอะไรนะฮะรวมถึงการนำภาพหรือว่าคลิปการแข่งขันเนี่ยไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเต็มที่แล้วบอกว่าการสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลเนี่ยที่เป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนเนี่ยโดยกฎหมายได้กำหนดบริบทนะครับในส่วนของบทลงโทษสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์เอาไว้นะครับโดยกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ทั่วไปมีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทครับและหากเป็นการกระทำเพื่อการค้าหรือแสวงหากำไรอาจมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เยอะนะทั้ง Facebook ทั้งสื่อโซเชียลต่างๆเวลาที่มีการถ่ายทอดสดกีฬาเนี่ยในแต่ละชนิดโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยนะฮะก็จะมีการเผยแพร่ลิงก์ต่างๆเวลาเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีลักษณะของการเผยแพร่การถ่ายทอดสดแล้วก็จะมีคนที่เขาเรียกว่าเป็นแอดมินนะฮะแอดมินก็จะมาพากบ้างไม่พากบ้างภาคที่หมายถึงว่าภาคการแข่งขันนะครับว่าการแข่งขันเป็นอย่างไรตอนนี้ใครเตะยังไงที่ไม่ภาคก็คือจะเน้นไปในเรื่องของการเชิญชวนให้คนที่เข้ามาดูการถ่ายทอดเนี่ยไปสมัครสมาชิกเว็บการพนันบ้างลงทุนขันต่อลงทุนทายผลของคู่นั้นที่กำลังถ่ายเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้บางทีก็มีการจูงใจด้วยการให้เงินนะครับมีเงินเติมให้ครั้งแรกโอนเงินมาเท่านี้แต่คุณได้เงินมากกว่าที่คุณโอนเนี่ยก็จะมีให้เห็นกันมาก่อนหน้านี้เยอะแยะมากมายคือบางคนน่ะเข้าไปดูตามลิงก์แต่ไม่ได้ไปลงทุนพนันขันต่อก็ไม่เป็นไรแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นเยาวชนที่เข้าไปดูล่ะแอดมินเหล่านี้ก็พูดก็โฆษณาว่าลงทุนแล้วได้อะไรได้มากกว่าการลงทุนมันเป็นการโฆษณานะครับเพื่อให้เกิดการพนันขันต่ออย่างผิดกฎหมายเกิดขึ้นถ้าบุตรหลานของเราเข้าไปดูเข้าไปชมแล้วเกิดอยากจะได้เงินอยากเห็นแล้วโอ้มันมีสิทธิ์มีโอกาสนี่เนี่ยมันก็จะเป็นการเริ่มต้นนะครับในการที่เด็กๆแล้วก็เยาวชนเนี่ยก็จะมีโอกาสกลวมตัวเข้าไปสู่การพนันออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากผู้ปกครองเตือนน้องๆด้วยนะครับเด็กๆ เยาวชนบ้านเราเนี่ยโอเคเด็กที่เขาสนใจอยากจะเล่นฟุตบอลเขาก็อยากจะชมนะครับเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลแต่บางทีก็ไม่ได้มีการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการก็อาศัยเนี่ยเว็บไซต์เหล่านี้ที่เขามีการเผยแพร่ลิงก์เนี่ยตามโซเชียลมีเดียพอกดเข้าไปดูปรากฏว่าก็มีการพากมีการชวนให้ลงทุนแบบพนันขันต่อลักษณะแบบนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าเด็กๆที่เขาเข้าไปดูเขาก็อยากจะชมอรรถรสของฟุตบอลอยากจะดูเรื่องของเทคนิคแท็กติกต่างๆของการเล่นฟุตบอลแต่กลายเป็นว่าพอได้ไปได้ยินแอดมินพูดว่าโอ้มีการลงทุนแบบนี้นะลงทุนไม่เยอะได้เงินกลับคืนมาด้วยนะเด็กก็หลวมตัวเข้าไปทายผลนี่เกิดลักษณะแบบนี้เยอะมากนะครับ ซึ่งทางกรมเองเขาก็ขอความร่วมมือนะครับประชาชนต้องไม่สนับสนุนในการรับชมหรือใช้บริการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่านอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์และเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วยังส่งผลกระทบนะครับไม่เฉพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การจ้างงานแต่กระทบต่อเยาวชนอย่างที่ผมเล่าไปด้วยนี่นะฮะใครที่พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดก็สามารถแจ้งเบาะแสได้นะครับที่สายด่วน1368นะครับก็เป็นสายด่วนนะครับของทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับ1368นะนี่นะฮะก็เดี๋ยวต้องดูนะเพราะว่าถ้าประเทศไทยไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกคุณผู้ฟังลองดูสิเดี๋ยวก็จะมีลิงก์พวกนี้เยอะมากบางทีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็เข้าไปบล็อกณเวลานั้นเลยนะก็ไปทำการบล็อกดูยังไม่จบครึ่งแรกเลยนะบางทีเว็บนี้โดนบล็อก Facebook นี้โดนบล็อกปรากฏว่าพอโดนบล็อกไปแล้วเนี่ยก็ดูไม่ได้แล้วก็ไปทำลิงก์ใหม่ก็ไปเชื่อมกับลิงก์ใหม่ได้อีกโอ้โหตามกันไม่หวัดไม่ไหวตามกันไปบล็อกไม่หวัดไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันใครที่พบเบาะแสก็ย้ำกันนะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาคุณผู้ฟังช่วยกันแจ้งได้ที่สายด่วน1368 1368นะครับ22:38 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: โหลเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
3: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
4: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
2: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
3: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
4: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสส.ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กลอนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกลอนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
5: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
7: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
9: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ขอบคุณทางคุณพักเคอินด้วยนะครับเข้ามาเพิ่มเติมให้นะครับบอกว่าเดี๋ยววันที่14หลังเที่ยงคืนนะครับก็จะลุ้นกับการแข่งขันของเยอรมันกับคูราเซาคืนวันอาทิตย์นะเนาะวันอาทิตย์เข้าเที่ยงคืนวันที่15นะครับก็คือเอาง่ายๆคืนวันอาทิตย์นั่นแหละนะครับช่วงเที่ยงคืนเดี๋ยวก่อนนะเที่ยงคืนพอดีเลยนะครับเที่ยงคืนพอดีเลยก็คือเข้าวันจันทร์นะฮะเยอรมันเจอกับคูราเซาก็แสดงว่าคุณพาร์คเคอินนี่เป็นแฟนของคูราเซาแน่เลย ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่น่าจะเยอรมันดีมากกว่านะครับยังมีหลายคู่น่าสนใจนะเดี๋ยวผมดูให้แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขอย้ำกรณีคุณ A นิดนึงนะคุณ A ที่รถมีปัญหานะครับท่านใดอยู่ใกล้เคียงไปช่วยหน่อยคุณ A ย้ำมานะครับบอกว่ายังรออยู่นะในซอยปรีดีพนมยงค์11นะครับเข้าไปในซอยเล็กน้อยครับปรีดีพนมยงค์11นะพระโขนงเนี่ยนะฮะในซอยปรีดีพนมยงค์11เข้าไปในซอยเล็กน้อยครับรถเก๋งHonda Fit นะครับสีบรอนสีขอไข่วาแหวนนะครับ6540นะเป็นรถ Honda Fit นะครับสีบรอนสีขอไข่วาแหวน6540แบตเตอรี่หมดครับไม่มีสายพ่วงนะใครอยู่ใกล้เคียงกันแวะไปช่วยคุณ A ด้วยนะครับย้ำเข้ามาเมื่อครู่นี้บอกยังรออยู่นะขอบคุณไว้ล่วงหน้านะครับใครอยู่ใกล้นะตรงนั้นนะปรีดีพนมยงค์11รถไม่ติดแล้วนะครับการจราจรคล่องตัวเลยแวะไปช่วยกันนะครับคุณ A เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมกันเรื่อยๆนะครับปรีดีพนมยงค์11นะคุณผู้ฟังเข้าจากทางด้านของปากทางพระโขนงสุขุมวิทเนี่ยเข้าไปอยู่ซ้ายมือนะปรีดีพนมยงค์11นะครับก็เข้าไปไม่ไกลครับไม่ไกลนะมาจากทางคลองตันก็ได้บางท่านอาจจะอยู่มาจากทางคลองตันตอนนี้กำลังเข้าซอยสุขุมวิท71แล้วฟังจสร้อยอยู่แวะไปช่วยกันนะครับคุณ A เข้าไปจอดอยู่ในซอยเนี่ยเล็กน้อยนะครับปรีดีพนมยงค์11นะฝากหน่อยนะครับฝากหน่อยส่วนเรื่องของฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับคู่แรกที่จะเตะกันก็คือวันศุกร์นะครับตีสองนี่เม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต้นะครับในกลุ่ม A นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ย9 โมงเช้าวันศุกร์นะ9 โมงเช้าวันศุกร์ที่12นะครับทีมจากเอเชียครับนี่คือเกาหลีใต้เจอกับเช็กเกียนี่ก็น่าลุ้นนะครับก็ต้องเชียร์เกาหลีใต้นะไปดูกันได้ว่าจะสามารถชนะเช็กเกียได้หรือเปล่าแล้วก็ที่น่าสนใจก็จะมีวันอาทิตย์ที่14ช่วง 17:00 บราซิลนี่เจอกับโมร็อกโกนะครับอันนี้แฟนบอลที่เป็นแฟนคลับของบราซิลในบ้านเรานี่ก็เยอะนะครับกาตาร์ครับเจอกับสวิตเซอร์แลนด์กาตาร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมจากเอเชียนะเจอกันในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ตอน 14:00มิถุนายนนะครับแล้วก็ทางด้านของออสเตรเลียนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาติที่เขาได้โควต้าจากเอเชียนะฮะก็จะเจอกับตุรกีด้วยคืนวันอาทิตย์ที่14เวลา11 นาฬิกานะครับแล้วก็มีอย่างญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นก็จะลงเตะกับเนเธอร์แลนด์นะโอ้นี่น่าดูนะญี่ปุ่นเจอกับฮอลแลนด์นี่น่าดูมากนะครับก็เป็นกลุ่ม F นะครับวันจันทร์ที่15ตี3เลยนะวันจันทร์เวลาตี3นะครับเนี่ยเดี๋ยวดูทางด้านของเยอรมันกับคูราเซาเสร็จคุณพักเคอินก็ดูเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นต่อได้เลยนะเนี่ยตี3นะครับนะก็ตามลุ้นกันนะครับทีมจากเอเชียนี่ก็เรียกได้ว่าหลายทีมนะคุณผู้ฟังนะก็ลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจกันนะมีอิรักด้วยนะอิรักเขาก็เข้ารอบสุดท้ายเหมือนกันอิหร่านอิรักเนี่ยนะฮะอิหร่านนี่ก็ตอนแรกก็มีประเด็นว่าจะไปเตะหรือเปล่าเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเขาเป็นเจ้าภาพไงนะครับอิหร่านนี่จะลงนัดแรกนี่เจอกับนิวซีแลนด์เช้าวันอังคารนะครับ16 มิถุนายน8 นาฬิกาเจอกับนิวซีแลนด์ส่วนอิรักนี่เตะวันพุธนะครับ17 มิถุนายนเวลา17:00เจอกับนอร์เวย์นี่ก็ไม่ง่ายนะนอร์เวย์นี่ก็เก่งนะครับไม่ง่ายอีกทีมนึงที่คนไทยเชียร์กันเยอะก็คืออาร์เจนตินานะครับอาร์เจนตินานี่ลงรอบแรกนะครับเจอกับอัลจีเรียในวันพุธที่17เวลา8 นาฬิกาฝรั่งเศสนี่ก็แฟนคลับเยอะนะฝรั่งเศสเจอกับเซเนกัลตี2วันพุธ17มิถุนายนนะครับอังกฤษอันนี้แน่นอนเลยอังกฤษนี่แน่นอนแฟนคลับเยอะมากนะครับในบ้านเราก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยถ้าเทียบเป็น 100% ที่ผมว่าเกิน 50% เชียร์อังกฤษนะครับอังกฤษนี่เขาอยู่กลุ่ม L นะครับ
จอโอ้โหนี่เจอแข่งเหมือนกันนะเจอโครเอเชียนะครับโครเอเชียนี่เคยเป็นรองแชมป์โลกมาแล้วด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจนะใครที่แก้ต่างได้นะได้อันดับ3หรือรองแชมป์เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับอังกฤษเจอกับโครเอเชียนะครับวันพฤหัสที่18มิถุนายนเวลา3:00 นะครับส่วนใครคริสเตียโนโรนัลโดนี่ผมไม่แน่ใจว่าไปหรือเปล่านะทีมโปรตุเกสอะโปรตุเกสจะเจอกับคองโกนี่แฟนคลับก็เยอะนะโปรตุเกสแฟนคลับในบ้านเราเจอกับคองโกวันพฤหัสที่18มิถุนายนเวลาเที่ยงคืนนะครับมีคู่ไหนที่น่าสนใจอุซเบกิสถานนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมจากเอเชียเนาะที่ก็เข้ารอบด้วยก็เนี่ยรอบแรกจะประมาณนี้รอบแรกจะประมาณนี้เอาเฉพาะแบบคู่ที่น่าสนใจนะครับอ๋อซาอุดีอาระเบียด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมจากเอเชียซาอุดีอาระเบียนี่ลงรอบแรกเจอกับนัดแรกนี่เจอกับอุรุกวัยวันอังคารที่16มิถุนายนเวลา5:00 นะครับสเปนนี่ก็แฟนคลับบ้านเรานี่ก็เยอะเหมือนกันวันจันทร์ที่15มิถุนายนเวลา5:00 นนะครับเจอกับกาบูวาดีนะก็ประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะพิธีเปิดก็คือวันที่11ก็วันพฤหัสบดีนี้แล้วสำหรับฟุตบอลโลก48ทีมสุดท้ายเพิ่มขึ้นมาอีก12ทีมเนาะ12ทีมนะครับก็รวมเป็น48ทีมถือว่าเยอะที่สุดครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เดี๋ยววันที่10มิถุนายนนี้นะฮะก็จะเปิดให้ร้านค้านะครับนะที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการในประเภทธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเวลา6:00 นถึง23:00 นนะครับโดยร้านค้านี่สามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นครับและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วนะครับทีนี้เมื่อยืนยันการสมัครแล้วเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มภายหลังได้นะครับนะทางด้านของนางสาวรลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลได้ขยายช่องทางการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับจึงขอให้ผู้ประกอบการในตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนดำเนินการสมัครเพราะว่าจะเปลี่ยนภายหลังไม่ได้นะสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาสามารถสมัครได้นะครับผ่านแบรนเนอร์ของไทยช่วยไทยพลัส60/40สมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับในแอปพลิเคชันถุงเงินโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตรวจสอบข้อมูลหลังจากนั้นยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP และรอผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบนะครับส่วนร้านค้าที่มีหลายสาขาก็จะมีขั้นตอนเพิ่มเติมครับสาขาหลักต้องเป็นผู้เลือกแพลตฟอร์มก่อนเนื่องจากทุกสาขาในร้านค้าจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหากสาขาหลักประสงค์เข้าร่วมโครงการก็จะต้องเลือกเมนูผูกบัญชีFood Delivery สาขาหลักหลังจากนั้นให้กรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากแพลตฟอร์มที่เลือกยืนยันข้อมูลและยืนยันตัวตนทีนี้เมื่อสาขาหลักได้รับการอนุมัติแล้วสาขาย่อยจะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้โดยไม่สามารถเลือกแพลตฟอร์มอื่นแตกต่างจากสาขาหลักเช่นกันทีนี้ในกรณีสาขาหลักไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ต้องการเปิดโอกาสให้สาขาย่อยเข้าร่วมสาขาหลักสามารถเลือกเมนูก็คือเลือกไปที่ไม่ผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักเพื่อกำหนดแพลตฟอร์มกลางสำหรับร้านค้าได้จากนั้นสาขาย่อยที่ต้องการจะเข้าร่วมสามารถเข้าไปสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยระบบจะแสดงเฉพาะแพลตฟอร์มที่สาขาหลักเลือกไว้และดำเนินการกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้ายืนยันข้อมูลและยืนยันตัวตนด้วย OTP ตามขั้นตอนปกติร้านค้าที่มีหลายสาขาเนี่ยสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะบางสาขาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทุกสาขาก็ได้นะครับซึ่งร้านค้าที่สมัครและเชื่อมต่อระบบสำเร็จ
ก็จะสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อนะครับภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปและรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายนเวลา 21:00 น.โดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งรัฐบาลก็บอกว่าเชื่อมั่นนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus Food Delivery เนี่ยจะช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารเครื่องดื่มทั่วประเทศด้วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้าในระบบออนไลน์และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะก็ย้ำนะครับวันที่10มิถุนายนนะลงทะเบียนเชื่อมต่อนะครับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 5:00 น.นะครับวันก่อนเนี่ยเขามีการเปิดเผยยอดการใช้ไทยช่วยไทย Plus ก็เรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีนะครับยอดทะลุไป 14,000 กว่าล้านบาทแล้วนะครับคนใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทแล้วเนี่ยมีถึง 140,000 รายตัวเลขจากเมื่อวานนี้นะนะครับก็เรียกได้ว่าสะท้อนถึงกำลังซื้อที่ฟื้นตัวทั่วประเทศนะครับนะก็เรียกได้ว่าตัวเลขนี่ถือว่าคึกคักมากๆนะครับบางคนที่ใช้ครบไปแล้ว 1,000 บางคนอาจจะยังไม่ได้เริ่มใช้ก็มีบ้างนะมีเหมือนกันนะครับย้ำนะคุณผู้ฟังว่าไม่สามารถไปทบเดือนถัดไปได้นะครับ 1,000 ในแต่ละเดือนต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นนะครับถ้าใครใช้ไม่หมดจะเอาไปทบเดือนหน้าเดือนหน้าคือก็ได้อีก 1,000 เดือนเก่ายังใช้ไม่หมดเอาไปทบไม่ได้ก็หมดในเดือนนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามใช้ให้หมดภายใน1เดือนนะครับบางคนบอกหมดแน่นอนจะใช้เพิ่มด้วยนะถ้าหมดแล้วก็ต้องรอเดือนถัดไปนะครับเนาะเดือนละ 1,000 จนครบ4เดือนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เรียกได้ว่าคึกคักมากๆนะครับไทยช่วยไทย Plus 6040นะฮะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราดูข้อมูลอื่นๆนิดนึงนะฮะมีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมหรือเปล่าฝากกรณีของคุณ A ด้วยนะครับที่ขอความช่วยเหลือนะคุณผู้ฟังอยู่ในซอยปรีดีพนมยงค์11รถเขาแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงนะครับเป็นรถยนต์ Honda Fit สีบรอนนะครับ4ขอไข่วาวแหวน6540กรุงเทพนะครับเข้าไปในซอยปรีดีพนมยงค์11เล็กน้อยนะครับใครอยู่ใกล้เคียงกันแวะไปช่วยกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ

ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

23 นาฬิกากับ 11 นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับในช่วงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็ใกล้เข้าสู่วันใหม่แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับมีแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามานะครับราชพฤกษ์ฝั่งขาออกบริเวณช่วงแยกรัชดาท่าพระนะครับมุ่งหน้าแยกสวนเลียบนะครับบริเวณช่วงเหนือ BTS สถานีวุฒากาศนะครับมีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับขวางอยู่ช่องทางด้านขวานะครับแล้วก็มีคนเจ็บ1รายด้วยนะตรงนี้ราชพฤกษ์นะครับด้านขาออกบริเวณช่วงเหนือ BTS วุฒากาศนะครับรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับอยู่ช่องทางด้านขวามีคนเจ็บ1รายนะครับเป็นอุบัติเหตุรายที่45แล้วนะครับวันนี้อุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามาโอ้เยอะเลยนะครับส่วนคุณกฤษดาครับรายงานเข้ามานะบอกว่าพหลโยธินด้านขาออกนะครับช่วงระหว่าง5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกรัชโยธินนะครับการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเพิ่มเติมมาเนี่ยบอกว่าบริเวณเลยโรงเรียนหอวังมาประมาณ 1-200 เมตรมีเจ้าหน้าที่นะครับเขาทำงานอยู่เกาะกลางเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยลงมายืนอยู่ช่องทางขวานะครับจุดนี้ค่อนข้างมืดด้วยแล้วก็ฝากเตือนนะครับนะเห็นบอกว่าไม่มีสัญญาณไฟแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางด้วยนะครับมีแค่กลวยยางวางกั้นเอาไว้1อันเท่านั้นเองนะครับเนี่ยก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับใครใช้พหลโยธินด้านขาออกบริเวณเลยซอยเลยโรงเรียนหอวังมาประมาณ 1-200 เมตรนะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะฮะเดี๋ยวขอดูการจราจรล่าสุดกันหน่อยนะครับว่าตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างพหลโยธินด้านขาออกนะครับก็ไม่ติดนะรถไม่ติดแต่ว่าจุดเนี้ยค่อนข้างมืดก็เลยอยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับขอบคุณทางคุณกฤษดาด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันให้นะครับก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับเดินทางกันในช่วงกลางคืนเนี่ยคุณผู้ฟังนะบางจุดที่เราเห็นว่ามันมืดนะครับหรือว่ามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่บางทีเรื่องของสัญญาณเตือนป้ายเตือนอะไรต่างๆอาจจะไม่ชัดเจนและบริเวณนั้นไฟส่องสว่างอาจจะไม่เพียงพอคุณผู้ฟังช่วยแจ้งมาได้นะครับช่วยแจ้งช่วยเพิ่มเติมกันมาได้นะครับเพราะว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยก็ยังมีคนที่เรียกได้ว่ากำลังเดินทางกันอยู่ด้วยนะตอนนี้นะครับนะยังไงแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับคุณผู้ฟังกรณีของเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนย่านถนนพระราม6นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางผบ.ตร.นะครับก็มีการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยนะครับบริเวณชุมชนย่านถนนพระราม6มีการส่งทีมจากโรงพยาบาลตำรวจนะครับเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับผบ.ตร.เองเนี่ยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะครับและให้กำลังใจผู้ที่ประสบอัคคีภัยจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพระราม6ณศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับที่โรงเรียนวัดสะบัวพร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนั่นเองทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยก็พบว่าเพลิงไหม้ดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้มีผู้ประสบภัยรวมกว่า70รายนะครับโดยในจำนวนนี้มีผู้เข้าพักค้างคืนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเนี่ยจำนวน43รายด้วยกันขณะที่ผู้ประสบภัยส่วนที่เหลือมีการแยกย้ายไปพักอาศัยชั่วคราวอยู่กับญาตินะครับผบ.ตร.ได้เปิดเผยนะครับว่าในกลุ่มผู้ประสบภัยที่มีอาการป่วยติดเตียงโดยยารักษาโรคเสียหายไปกับกองเพลิงนะครับทีนี้ก็เลยมีการสั่งการให้ประสานงานนะให้แพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจเข้ามาดำเนินการตรวจอาการครับและทำการเร่งจัดหาเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นมาทดแทนโดยด่วนนอกจากนี้นะครับยังรวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับที่มีปัญหาทางสายตาแล้วก็ไม่สามารถนำแว่นสายตาออกมาจากที่เกิดเหตุได้ทันส่วนความคืบหน้าด้านคดีนะครับจากการหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เนี่ยผบ.ตร.ได้เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสอบปากคำพยานไปแล้วนะครับหลายปากในขณะเดียวกันตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วนะครับซึ่งเบื้องต้นครับพบกลุ่มบ้านเรือน 3-4 หลังนะครับได้รับความเสียหายหนักที่สุด
แต่ยังไม่สามารถชี้ชัดได้นะครับว่าหลังใดเนี่ยเป็นบ้านต้นเพลิงและเกิดจากสาเหตุใดเพราะว่าเนื่องจากคำให้การของพยานในพื้นที่เนี่ยยังดูมีความขัดแย้งกันครับซึ่งจำเป็นจะต้องรอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ทางนี้เองในวันพรุ่งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเตรียมลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธานะครับเพื่อร่วมกันประเมินความแข็งแรงและโครงสร้างอาคารและบ้านเรือนแต่ละหลังอย่างละเอียดนะครับว่ามีความปลอดภัยระดับใดเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุเกิดเรื่องของกรณีโครงสร้างสุดตัวนะครับหรือว่าอันตรายที่ซ้ำซ้อนแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่มันก็จะเป็นการซ้ำเติมนะชาวบ้านที่เรียกได้ว่าเขาได้รับความเดือดร้อนด้วยนั่นเองนะนี่ก็ต้องให้กำลังใจนะสำหรับชาวบ้านผู้ประสบภัยด้วยจำนวนมากทีเดียวนะครับในคืนนี้ที่ยังคงต้องพักค้างคืนอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่บริเวณโรงเรียนวัดสะบัวนั่นเองก็เป็นความคืบหน้านะครับล่าสุดสำหรับเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเมื่อช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังส่วนกรณีของหนุ่มอังกฤษที่ไปซิ่งรถจักรยานยนต์แล้วชนหมอต้นเสียชีวิตนะครับซึ่งจากกรณีที่นายวีคอตดันแคนนะครับอายุ51ปีเป็นสัญชาติอังกฤษเจ้าของธุรกิจเรือนำเที่ยวบริษัทลีฟชาร์เตอร์จำกัดที่หมู่4ตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งวันนั้นเนี่ยเสพโคเคนแล้วก็มีอาการเมาสุราขับขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์นะครับอมตะวงศ์อายุ53ปีหรือว่าอาจารย์หมอต้นเนี่ยนะฮะซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตนะครับซึ่งคุณหมอเนี่ยเป็นแพทย์อาสาของโรงพยาบาลเกาะพะงันด้วยนะครับขณะที่กำลังออกกำลังกายริมถนนแล้วเมื่อเวลา 21:00 น.ของคืนวันที่23พฤษภาคมเนี่ยอาการสาหัสนะครับคุณหมอเนี่ยมีเลือดออกในสมองก่อนจะเสียชีวิตในวันที่7มิถุนายนหลังจากเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็รักษาเป็นเวลา15วันส่วนทางด้านของนายวิลคอตผู้ก่อเหตุศาลจังหวัดเกาะสมุยเนี่ยได้ให้ประกันตัวระหว่างชั้นฝากขังโดยห้ามเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังวันนี้มีความคืบหน้านะครับที่สภ.เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิลคอตเนี่ยผู้ต้องหาที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหากระทำผิดทั้งหมด11ข้อหานะครับได้เข้าพบทางด้านของพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในกรณีการขับรถโดยประมาทและเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับถึงแก่ความตายซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทเบื้องต้นนายวิลคอตเนี่ยให้การภาคเศษทีนี้ต่อมานะครับพนักงานสอบสวนได้เชิญตัวนายวิลคอตเนี่ยไปยังศาลจังหวัดเกาะสมุยไปยื่นคำร้องนะครับต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยให้พิจารณาถอนประกันผู้ต้องหาเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษเพิ่มขึ้นประกอบกับการกระทำผิดทั้งคดีจราจรคดีเสพยาเสพติดคดีนอมินีและคดีเปิดบริษัททัวร์เถื่อนรวม11ข้อหาด้วยกันคือเกรงว่าผู้ต้องหานี่จะหลบหนีซึ่งก่อนหน้านี้นะครับนายวิลคอตเนี่ยได้มีการต่อรองก่อนจะมาพบพนักงานสอบสวนคือจะขอรอทนายความมาจากต่างจังหวัดก่อนแต่พนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ยินยอมแล้วก็ให้นายวิลคอตเนี่ยไปที่ศาลทันทีซึ่งต่อมานะครับเมื่อช่วงเวลา 15:45 นศาลจังหวัดเกาะสมุยเนี่ยมีคำสั่งให้ยกเลิกการประกันตัวในชั้นฝากขังของผู้ต้องหาและมีคำสั่งให้ออกหมายขังผู้ต้องหานะครับส่งตัวเข้าเรือนจำอำเภอเกาะสมุยในทันทีครับก็เปรียบได้ว่าเป็นข่าวที่คนทั้งประเทศเสียใจนะครับกับการจากไปของอาจารย์หมอต้นเพจ Facebook ของโรงพยาบาลเกาะพะงันได้มีการโพสต์แสดงความไว้อาลัยครับต่อการจากไปของอาจารย์หมอต้นนะครับที่มารักษาประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันอาจารย์หมอต้นเพจ Facebook ของโรงพยาบาลเกาะพะงันได้มีการโพสต์แสดงความไว้อาลัยครับต่อการจากไปของอาจารย์หมอต้นนะครับ

รามการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้เข้มข้นให้มากยิ่งขึ้นด้วยครับนี่นะฮะก็ทางจสร้อยเราก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับการจากไปของอาจารย์หมอต้นและครอบครัวด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะเป็นหมออาสานะโดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยนะคือเรียกได้ว่าทุกคนเสียใจกับการจากไปของอาจารย์หมอต้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุที่เราก็สะท้อนนะครับให้เราได้ต้องระวังตัวเองรวมไปถึงใครที่ยังมีความประมาทยังเรียกได้ว่ามีทั้งการดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปขับขี่ยวดยานพาหนะเนี่ยหนำซ้ำเนี่ยมีเรื่องของการเสพยาเสพติดซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคนที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยก็เป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าไม่ควรจะได้รับผลกระทบจากการกระทําที่มันไม่น่าให้อภัยนะว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับและยิ่งนี่ก็เป็นชาวต่างชาติด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วไหนจะมีคดีอื่นๆอีกโอ้โหทั้งเรื่องของนอมินีโอ้โหมันเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นใหญ่นะเรื่องของนอมินีโดยเฉพาะที่เกาะพะงันเนี่ยซึ่งเราก็ตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนแรกๆคุณผู้ฟังก็น่าจะทราบทั้งเรื่องของธุรกิจบนเกาะนะฮะที่ก็มีชาวต่างชาติเรื่องของการเสพยาเสพติดอะไรแบบนี้นะจนมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะแล้วก็คนที่เสียชีวิตเนี่ยโอ้โหมันเป็นความสูญเสียนะครับของวงการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ที่เขาคือสามารถที่จะไปดูแลคนอื่นได้อีกมากมายสามารถที่จะไปดูแลอีกหลายๆชีวิตนะครับให้แข็งแรงขึ้นมาได้อีกมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นความสูญเสียในครั้งนี้จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะเห็นเลยว่าในโลกโซเชียลเนี่ยทุกคนบางคนมีการแชร์คือส่วนเห็นเยอะมากนะครับที่มีการแชร์ข่าวเนี้ยนะแล้วทุกคนคือรู้สึกเสียใจไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับมันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วเนาะสำหรับเหตุการณ์แบบนี้นะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับใครที่ยังประมาทกันอยู่เรื่องของการไปพึ่งยาเสพติดหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาเลยผลเสียเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยซึ่งเป็นผู้เสพซึ่งเป็นผู้ดื่มหนำซ้ำผลกระทบต่อคนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยคนบริสุทธิ์คนอื่นที่จะได้รับผลกระทบจากการกระทำของเราซึ่งเรื่องนี้มันควรจะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับนะสำหรับคดีนี้นะคุณผู้ฟังส่วนอีกเรื่องนึงที่อุดรธานีครับคุณผู้ฟังมีหนุ่มคนนึงก็ถูกเพื่อนรักเนี่ยหลอกให้ไปขับรถขนยาบ้าเดี๋ยวนิดนึงนะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมกรณีคุณเอก่อนคุณเอที่ขอความช่วยเหลือรออยู่ในซอยปรีดีพนมยงค์11เนี่ยล่าสุดเนี่ยคุณเอมีกู้ภัยมาช่วยนะครับช่วยพ่วงแบตเตอรี่ให้แล้วเรียบร้อยขอบคุณทางด้านของกู้ภัยด้วยนะครับที่มาช่วยเนาะเพราะฉะนั้นคุณเอยกเลิกนะครับการขอความช่วยเหลือในซอยปรีดีพนมยงค์11นะครับนะขอบคุณทางกู้ภัยมากๆนะครับอ่ะมาติดตามกันหน่อยที่อุดรธานีเนี่ยคือมีหนุ่มคนหนึ่งก็ถูกเพื่อนรักหลอกให้ไปขับรถไปขนยาบ้าครับเกือบ800,000 เม็ดครับคุณผู้ฟังสุดท้ายโดนจับแต่เจ้าตัวไม่โกรธบอกอย่างนั้นเขาบอกว่าเพราะว่าเพื่อนคนนี้คอยช่วยเหลือเขาขับรถพาคนในครอบครัวที่ไม่สบายเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลมาโดยตลอดแล้วปรากฏว่าทั้งคู่นี่ต่างโผกอดกันร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งใจเขาบอกว่าเพียงเพราะมิตรภาพของเพื่อนคุณผู้ฟังเมื่อวันนี้นะฮะเวลา 14:00 นที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24ค่ายเสนีรณยุทธจังหวัดอุดรธานีนะครับก็มีทางด้านของพลตำรวจเอกคณิตกลิ่นศรีสุขรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2นะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายท่านเลยนะครับก็ร่วมกันแถลงข่าวจับเครือข่ายยาเสพติดนายชาติชาย
ทนทานนะครับหรือว่าเข้มอายุ38ปี

0: เป็นชาวจังหวัดอุดรธานีนายปรีดีเกษรราชหรือว่าดีอายุ36ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีมาจากบ้านเดียวกันเลยตำบลหมากย่าอำเภอหนองวัวซอนะครับพร้อมกับของกลางยาบ้า 796,000 เม็ดรถเก๋งซูซูกิสวิฟต์ทะเบียน5กไก่ตเต่า7131กรุงเทพมหานครมือถือ2เครื่องโดยกล่าวหาว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเภท1ยาบ้านะครับโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐด้วยความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายซึ่งการจับกุมเนี่ยไปจับกุมได้ที่ป่าสวนยางบ้านทับกุงตำบลทับกุงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทางด้านของท่านรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2เปิดเผยนะครับว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่24เมษายนตำรวจได้จับกุมนายเทวันพินโยผู้รับจ้างลำเลียงขนยาเสพติดจากจังหวัดตะเข็บชายแดน 2.8 ล้านเม็ดที่อำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้รับจ้างลำเลียงขนยาเสพติดจากจังหวัดชายแดนเข้าสู่ภาคอีสานและภาคกลางนะครับโดยมีนายชาชัยทนทานหรือเข้มชาวอุดรธานีอยู่ในรายชื่อเครือข่ายผู้ลำเลียงยาเสพติดที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดตชด.24จึงได้จับตามองเฝ้าดูพฤติกรรมของนายเข้มจนกระทั่งได้รับรายงานนะครับจากจังหวัดนครพนมพบการเคลื่อนไหวส่วนทางด้านของนายเข้มเนี่ยก็พบการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันจนกระทั่งได้รับการรายงานนะครับว่ากลุ่มขบวนการขนยาบ้าจากจังหวัดนครพนมเนี่ยมุ่งหน้ามาที่จังหวัดอุดรธานีแต่รถเป้าหมายเนี่ยได้หลุดจากการติดตามไปนะครับก็มีการสั่งการให้นะครับทางด้านของรองหัวหน้าปชส.เนี่ยนะครับนำกำลังสะกดรอยตามนายเข้มซึ่งกลางดึกวันที่7มิถุนายนเนี่ยก็พบว่านายเข้มและนายดีขับรถ Suzuki Swift สีบรอนซ์ดำคันดังกล่าวนี่นะฮะ5กไก่ตเต่า7131กรุงเทพออกจากบ้านผาสิงมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอุดรแล้วขับรถกลับมาที่บ้านผาสิงนะครับมุ่งหน้าไปที่ป่าสวนยางของนายเข้มเวลา3นาฬิกาตำรวจจึงใช้รถปิดทางสกัดจับรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวพบนายดีนะครับเป็นคนขับในรถเนี่ยไม่พบยาเสพติดซึ่งนายดีให้การรับสารภาพว่านายเข้มขนยาบ้านะครับลงจากรถไปไว้ที่กระท่อมสวนยางบ้านทับกุงตำบลทับกุงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีเขตติดต่อกับบ้านผาสิงตำรวจจึงคุมตัวนายดีพาไปกระท่อมในสวนยางซึ่งเป็นภูเขานะครับแล้วปรากฏว่าพบยาบ้า398มัดหรือจำนวน 796,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่ในซอกหินภายในสวนยางส่วนในเข้มเนี่ยไหวตัวทันได้หลบหนีขึ้นไปบนภูพานน้อยตำรวจจึงได้เดินทางไปพบแม่ของในเข้มแล้วก็ให้แม่เนี่ยโทรเกลี้ยกล่อมในเข้มให้ลงมามอบตัวนะไม่ต้องหลบหนีให้ลงมามอบตัวกับตำรวจเพราะว่าถ้าหลบหนีก็จะมีการออกหมายจับซึ่งในเข้มก็รับปากว่าจะลงมามอบตัวให้นะกับตำรวจซึ่งตำรวจก็ให้เวลา20นาทีถ้าเกินจากนี้เนี่ยก็จะไม่รอทีนี้ไม่นานเนี่ยในเข้มก็ลงมาเดินลงมามอบตัวกับทางด้านเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวในเข้มกับนายดีพร้อมยาบ้าของกลางไปสอบสวนที่ตชด24ค่ายเสนีรณยุทธนะครับทีนี้จากการสอบสวนเนี่ยนะครับนายชาติชายหรือว่านายเข้มเนี่ยก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าตัวเองนี่มีอาชีพตั้งร้านแล้วก็ได้รับจ้างขนยาบ้าจริงโดยก่อนหน้านี้เคยติดคุกข้อหาพยายามฆ่าหลังจากพ้นโทษออกมาก็ได้แต่งงานแล้วก็มีลูกอายุ5ขวบขณะที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยก็ได้รู้จักเครือข่ายขนยาเสพติดก็เลยเข้าไปนะเข้าไปในเครือข่ายนี้โดยมีนายทุนชาวลาวนะครับชื่อว่าเอสเป็นคนว่าจ้างพอคืนวันที่7มิถุนายนเนี่ยนายทุนก็ให้ในายเข้มเนี่ยไปรับยานะครับที่ริมถนนบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนำมาเก็บไว้ที่กระท่อมสวนยางของตัวเองเพื่อรอคำสั่งจากนายทุนชาวลาวให้นำยาบ้าเนี่ยไปส่งลูกค้าตามจุดต่างๆภายในเขตจังหวัดอุดรธานีโดยได้รับค่าจ้างประมาณ 20,000 บาทซึ่งนายเข้มก็บอกว่าตัวเองก็ตั้งใจ จะแบ่งให้กับนายดี 10,000 บาทนะครับนายดีนี่คือเพื่อนนะฮะซึ่งก็บอกว่าทำมาหลายตนเองเนี่ยทำมาหลายครั้งแล้วเพื่อจะหาเงินไปเลี้ยงครอบครัวซื้อนมให้ลูกก็มาถูกตำรวจจับเสียใจที่พาเพื่อนมาติดคุกด้วยซึ่งพวกตนเนี่ยไม่ได้เสพยาบ้าว่าอย่างนั้นส่วนนายปรีดีหรือว่าดีซึ่งเป็นเพื่อนของนายเข้มเนี่ยนะฮะเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าไม่เคยรู้เรื่องเลยว่านายเข้มเนี่ยรับจ้างขนยาบ้ามาก่อนแต่นายเข้มเนี่ยชวนมาขับรถตนก็ขับให้เพื่อนพอมาพบว่าเพื่อนเนี่ยรับจ้างขนยาบ้าแล้วก็โดนจับไปด้วยแต่ก็บอกว่าไม่ได้โกรธเพื่อนไม่ได้โกรธเพื่อนนะเพราะว่านายเข้มเนี่ยเป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือขับรถเก๋งพาคนในครอบครัวของตนเองเนี่ยตอนช่วงที่ไม่สบายเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลด้วยพาไปหาหมอตลอดเลยครั้งแรกที่นายเข้มชวนไปก็โดนจับเลยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับก็มีการรายงานด้วยนะครับว่าจากนั้นเนี่ยนายเข้มแล้วก็นายดีต่างก็ร่ำให้แล้วก็โผเข้ากอดด้วยความซึ้งใจนะครับก็เพื่อนก็เลยโดนไปด้วยเลยโอ้คือก็ไม่รู้จะใช้คำว่ายังไงนะคุณผู้ฟังที่เขาบอกว่าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลใช้ได้ไหมกับคำนี้ก็เข้าใจแหละว่ารักเพื่อนถึงแม้ว่าจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยก็ตามคำให้การเขาก็บอกว่าไม่รู้นะว่าเพื่อนขนยาบ้าแต่ว่าเนี่ยชวนให้มานั่งเป็นเพื่อนมานั่งรถไปด้วยก็กลายเป็นก็โดนไปด้วยไงเออมันก็น่าเห็นใจเหมือนกันเนาะถ้าเป็นเรื่องจริงตามคำให้การของนายดีนะเอ้าก็จะคบเพื่อนจะคบใครก็ดูกันดีๆบางทีบางคนบอกดูกันดีแล้วดูกันระยะยาวแล้วแต่ว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนาะบางคนเขาก็มีพฤติกรรมพฤติการก็เปลี่ยนไปบางทีเงินมันหายากก็ไปพึ่งอะไรที่มันง่ายมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายเลยนะอะไรที่มันผิดกฎหมายนี่มันไม่ง่ายนะครับบางคนบอกมันได้เงินง่ายเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เสพแต่ว่าเนี่ยก็มันก็มีความผิดนะฮะเพราะฉะนั้นนึกถึงคนในครอบครัวให้มากๆนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นึกถึงถ้ามีลูกแล้วก็นึกถึงลูกนะครับอะไรที่มันผิดท้ายที่สุดมันก็คือผิดมันก็ยังอยู่ในใจเราถึงแม้ว่าไม่โดนจับได้วันนี้แต่ในใจเรารู้อยู่แล้วว่ามันฝังอยู่ในใจว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดเพราะฉะนั้นก็เป็นอุทาหรณ์นะครับนะอย่าไปหลงผิดนะครับทำในเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังจับได้แล้วนะลิงแสมที่ไปกัดเด็กอายุ7ขวบก็มีรายงานนะครับกรณีของเจ้านำโชคคุณผู้ฟังลิงแสมที่ก่อเหตุกัดเด็กชายวัย7ขวบจนเสียชีวิตนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครศรีธรรมราชเขาพลายดำอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนำกรงเหล็กเข้าพื้นที่บริเวณป่าสวนยางเชิงเขาเป็นเชิงเขาโพรงฝั่งตะวันออกของอำเภอสีชนเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นจุดที่เจ้าของลิงนำลิงไปปล่อยหลังเกิดเรื่องเนื่องจากเกรงว่าลิงนำโชคเนี่ยจะทำอันตรายกับชาวบ้านโดยมีนายจรูนเจ้าของลิงพร้อมญาติผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านก็ช่วยกันร่วมกันค้นหาด้วยทางนี้นะครับเมื่อเจอเจ้านำโชคนายจรูนเจ้าของนี่ก็พยายามเข้าไปจับกลับถูกลิงเนี่ยนำโชคเนี่ยกัดที่นิ้วด้วยไปกัดนิ้วเจ้าของด้วยนะที่นิ้วก้อยด้านขวามือขวาซึ่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมก็เข้าช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลสีชนนะครับแพทย์ก็ช่วยเหลืออาการปลอดภัยแล้วครับฉีดยาป้องกันบาดทะยักด้วยเจ้าของก็โดนกัดด้วยนะครับจากนั้นเมื่อเวลา 15:00 นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็นำลิงตัวใหญ่นะลิงนำลิงตัวใหญ่กว่าใหญ่กว่าไอ้เจ้านำโชคเนี่ยพร้อมกับล่ามเชือกเอาไว้แล้วก็ปล่อยบริเวณต้นไม้ใหญ่ที่เจ้านำโชคอยู่ซึ่งพอเจ้านำโชคเห็นลิงตัวใหญ่เนี่ยก็ทำให้นำโชคเนี่ยมันตกใจกลัวนะครับก็เลยกระโดดลงจากต้นไม้หนีเข้าไปทางลำห้วยเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านก็เลยช่วยกันจับเจ้านำโชคเอาไว้ได้เนี่ยก็เป็นกุศโลบายของทางเจ้าหน้าที่เขาอะนะเอาลิงตัวใหญ่มาขู่ก็ใช้บ่วงคล้องเจ้านำโชคพร้อมกับใช้เหล็กนะใช้เหล็กยันเอาไว้ก็จับได้สร้างความโล่งใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากซึ่งเจ้านำโชคนี่เป็นลิงป่านะครับที่เจ้าของเนี่ยเขานำมาเลี้ยงไว้โ โดยปล่อยสายยาวทีนี้เมื่อหลาน7ขวบเดินผ่านเนี่ยก็เลยโดนขย่ำครับเสียชีวิตก็เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยนะฮะก็อันตรายเนาะลิงป่าเนี่ยบางทีเขาก็มีความดุร้ายของเขาอะนะฮะหรือแม้กระทั่งลิงที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยก็อย่าไปเข้าใกล้นะบางทีมันก็เราก็ไม่รู้นะว่าสัญชาตญาณเขาอะไรแบบนี้มันจะกัดไหมจะมาข่วนเราหรือเปล่าเลยนู่นนี่นั่นบางทีการให้อาหารหรืออะไรเงี้ยก็มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรด้วยนะครับเพราะว่าลิงที่เขาอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยก็เขาก็จะหาอาหารตามธรรมชาติของเขาอะนะบางทีไปให้อาหารหรืออะไรมันก็เกิดความเคยตัวเขาก็จะมาเรื่อยนะครับเนี่ยนะก็เป็นเหตุสลดก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องวัย7ขวบรายนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยข่าวนี้ที่ญี่ปุ่นคุณผู้ฟังก็มีเรื่องนี้เหมือนกันญี่ปุ่นนี่สั่งปิดโรงเรียนเลยนะ94แห่งหลังจากพบหมีโผล่กลางเมืองครับเป็นครั้งแรกครับคุณผู้ฟังเมืองอุตสึโดมิยะของญี่ปุ่นสั่งระงับการเรียนการสอนเลยนะครับที่โรงเรียนประถมและมัธยมต้นของรัฐเนี่ยรวม94แห่งในวันนี้เลยนะครับหลังจากที่พบว่ามีหมีป่าครับหลุดเข้ามาเดินเพ่นพ่านกลางย่านเลยย่านที่พักอาศัยและแหล่งช้อปปิ้งนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเมืองเลยนะครับทางการเมืองอุตสึโนมิยะนะเป็นศูนย์กลางภูมิภาคที่มีประชากรราว เกือบ600,000คนนะ510,000คนนะครับตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวนะครับก็มีการประกาศสั่งปิดโรงเรียนประถมแล้วก็โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของรัฐเลยนะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเนี่ยก็เปิดเผยนะครับว่าทางการได้รับรายงานว่าพบหมีป่ามากกว่า10ครั้งนับตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยจุดแรกที่พบเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของใจกลางเมืองและมีการระบุด้วยว่าหมีตัวดังกล่าวมีความยาวประมาณ1เมตรนะตัวใหญ่เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อก็มีรายงานพบหมีป่าอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงสุดสัปดาห์ทั้งในย่านที่พักอาศัยใกล้กับสวนสาธารณะรวมถึงย่านถนนคนเดินด้วยแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งของเมืองด้วยนะฮะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยช่วงเช้าตรู่ของวันนี้เนี่ยนะครับมีชาวบ้านก็พบหมีตัวนี้ครับอยู่ใกล้กับตลาดค้าส่งซึ่งห่างจากโรงเรียนมัธยมต้นเนี่ยประมาณ500เมตรเท่านั้นเองซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ระบุนะครับว่ายังไม่แน่ชัดนะว่าหมีเนี่ยสร้างความปั่นป่วนในขณะนี้เนี่ยบอกว่ามีเพียงตัวเดียวหรือมากกว่านั้นยังไม่แน่ใจซึ่งทางการของเมืองอุสึโนมิยะเนี่ยก็ได้ระดมกำลังของนายพรานที่มีความชำนาญเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหลายสิบคนออกปูพรมค้นหาตัวหมีอย่างเร่งด่วนพร้อมกับสั่งรถยนต์กระจายเสียงนะครับวิ่งตรวจตาไปทั่วพื้นที่นะที่มีการรายงานพบเห็นหมีเพื่อประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ร้องขอให้ประชาชนอาศัยอยู่แต่ในบ้านพักนะครับหรือว่าอยู่ในตัวรถเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยในอดีตเนี่ยเมืองนี้นะครับคุณผู้ฟังแทบไม่เคยมีประวัติเรื่องของการเผชิญหน้ากับหมีป่ามาก่อนโดยตลอดทั้งปีก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรายงานการพบหมีที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับการปรากฏตัวของหมีป่าใจกลางเมืองครั้งนี้เนี่ยจึงสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่อย่างมากในระยะหลังเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเผชิญกับปัญหาการพบแล้วก็การโจมตีของหมีป่าเพิ่มขึ้นนะครับสูงขึ้นจนน่าตกใจโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองสถิติเมื่อปีที่ผ่านมาเขาบอกมีผู้เสียชีวิตจากการถูกหมีทำร้ายเนี่ยสูงเป็นประวัติการถึง13รายและมีรายงานการพบหมีทั่วประเทศในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งทะลุ 50,000 ครั้งเลยนะครับซึ่งมากกว่าสถิติสูงสุดเดิมที่เคยบันทึกไว้เมื่อ2ปีก่อนถึงกว่าเท่าตัวเนื่องจากหมีเนี่ยตื่นจากการจำศีลด้วยความหิวโหยนะครับผู้เชี่ยวชาญระบุว่าหมีดำเอเชียเนี่ยถูกจัดให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในระดับโลกแต่ในญี่ปุ่นประชากรของพวกมันเนี่ยกลับเพิ่มขึ้น3เท่าตัวนับตั้งแต่ปี2012เนื่องจากความนิยมในการล่าสัตว์ที่ลดลงประกอบกับมีปัญหาเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับส่งผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าทำให้ผลผลิตตามธรรมชาติลดลงอาหารก็ลดลงนะครับอาหารของพวกมันเนี่ยลดลงนอกจากนี้การลดลงของประชากรในเขตชนบทของญี่ปุ่น และการปล่อยให้พื้นที่เกษตรกรรมรกร้างตื้นเขินเนี่ยก็กลายเป็นการเปิดทางและการสร้างความย่ำใจอย่างเดียวให้กับหมีป่าได้พากันละถิ่นฐานละผืนป่าธรรมชาติแล้วก็เดินเข้ามาหากินใกล้กับชุมชนเมืองของมนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่นะก็เดี๋ยวคงต้องติดตามนะครับว่าท้ายที่สุดจะจับได้หรือเปล่านะครับแล้วมีกี่ตัวยังไม่แน่ใจนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
9: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังในช่วงท้ายๆช่วงนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังติดตามเรื่องของกรณีหลังจากที่อิสราเอลแล้วก็อิหร่านเนี่ยประกาศยุติการโจมตีนะครับเรื่องของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยตอนนี้อ่อนค่าเทียบสกุลเงินหลักในวันนี้เลยนะครับขณะที่นักลงทุนในตอนนี้เทขายดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินที่ปลอดภัยหลังจากที่อิสราเอลและอิหร่านนะครับประกาศยุติการโจมตีแต่ละฝ่ายตามคำเรียกร้องของผู้นำสหรัฐหรือว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับซึ่งณเวลา 22:02 ที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยนะครับดัชนีดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก6สกุลนะครับก็ติดลบ 0.15% สู่ระดับ 99.918 ขณะที่ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่านะครับ 0.20% สู่ระดับ 1.154 เทียบกับเงินสกุลยูโรนะครับและปรับตัวลงนะครับ 0.14% สู่ระดับ 160.06 เยนเมื่อเทียบกับเงินเยนนะครับซึ่งสื่อรายงานนะครับโดยอ้างอิงเจ้าหน้าที่อาวุโสของอิสราเอลนะครับว่าอิสราเอลได้ยุติการโจมตีอิหร่านตามคำขอของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าอิสราเอลเตือนว่าการโจมตีทางตอนใต้นะฮะ ของกรุงเบรุตบอกว่าถ้าหากกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ยังคงโจมตีเมืองต่างๆของอิสราเอลนะครับทางด้านของสำนักข่าว CNBC รายงานนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านแถลงในวันนี้นะครับว่ากองทัพอิหร่านได้ยุติการโจมตีอิสราเอลแล้วอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านเนี่ยเตือนว่าจะกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งนะครับหากอิสราเอลยังคงทำการโจมตีเรบานอนต่อไปซึ่งแถลงการดังกล่าวนี้มีขึ้นนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐเนี่ยเรียกร้องครับให้อิสราเอลและอิหร่านยุติการยิงตอบโต้กันโดยทันทีซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานของสหรัฐนะครับเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าตัวเลข CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคมในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยนะครับนะบอกว่าทั้งนี้นะครับผลการสำรวจการวิเคราะห์ก็คาดว่าดัชนี CPI ทั่วไปเนี่ยนะฮะซึ่งรวมถึงหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น 4.2% ในเดือนพฤษภาคมจากระดับ 3.8% เมื่อเดือนเมษายนนะครับเมื่อเทียบรายเดือนคาดว่า CPI ทั่วไปปรับตัวขึ้นนะครับ 0.3% ในเดือนพฤษภาคมจากระดับ 0.6% ในเดือนเมษายนด้วยนะครับก็ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับก็เริ่มเข้าสู่ช่วงงดเว้นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินนะครับก่อนที่เฟดจะจัดการประชุมกำหนดนโยบายทางการเงินในช่วงวันที่16-17มิถุนายนซึ่งทางด้านของนายเควินวอชก็จะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมนะครับเป็นครั้งแรกในการประชุมครั้งนี้แล้วก็จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังเสร็จสิ้นการประชุมนะครับโดยทางด้านของเควินวอชนะครับก็จะชี้แจงเหตุผลของเฟดในการตัดสินใจกำหนดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้นะครับพร้อมส่งสัญญาณถึงทิศทางการดำเนินนโยบายทางการเงินของเฟดในปีนี้ด้วยล่าสุดเฟดวอช2นะครับของ CME Group นะบ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 98.2% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.50 ถึง 3.75% ในการประชุมที่จะมีเกิดขึ้นในช่วงวันที่16-17มิถุนายนนะครับนอกจากนี้ครับทางด้านของ Fresh Watch 2ของ CME Group ยังบ่งชี้ด้วยนะครับว่านักลงทุนไม่คาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้และให้น้ำหนักเกือบ 70% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% สู่ระดับ 3.75 ถึง 4% ในช่วงการประชุมเดือนธันวาคมนี้ด้วยคุณฟังสำนักการบินพลเรือนอิรักประกาศเปิดน่านฟ้าของประเทศนะครับในวันนี้สำหรับเที่ยวบินขาเข้าและขาออกจากสนามบินทุกแห่งพร้อมทั้งประกาศเปิดการเจรจาทางอากาศตามปกตินะครับแถลงการณ์นี้ระบุว่าการดำเนินการเที่ยวบินจะกลับมาให้บริการตามขั้นตอนปฏิบัติที่ได้รับการอนุมัตินอกจากนี้นะครับสำนักงานยังได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้มั่นใจถึงมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงสูงสุดในน่านฟ้าของอิรักก่อนหน้านี้อิรักได้ประกาศปิดน่านฟ้าครับเป็นเวลา72ชั่วโมงเมื่อวานนี้นะครับตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันล่วงหน้าหลังจากการที่อิหร่านเนี่ยยิงขีปนาวุธหลายระลอกไปยังอิสราเอลส่งผลให้อิสราเอลตอบโต้นะครับด้วยการโจมตีทางอากาศในพื้นที่หลายแห่งของอิหร่านด้วยอย่างไรก็ดีนะครับกองบัญชาการกลางคาตัมอัลอันบียาซึ่งเป็นกองบัญชาการหลักของกองทัพอิหร่านประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิสราเอลในวันนี้นะครับขณะที่อิสราเอลก็ได้ประกาศการยุติการโจมตีอิหร่านเช่นกันตามคำเรียกร้องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐนะครับตัวเลขของน้ำมันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับล่าสุดเวสต์เท็กซัสเนี่ยตอนนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมานะครับณเวลานี้นะบวกอีก2บวกอีก 0.92 นะครับตัวเลขนี้อยู่ที่91.46 เซนต์นะครับบวกเพิ่มไป 1.02% ส่วนเบนซ์นะครับทะเลเหนือบวกเพิ่มไป 1.49 นะครับ1.49 เซนต์ตัวเลขอยู่ที่94.58 เซนต์นะครับราคาน้ำมันในบ้านเราอย่างที่เราเพิ่มเติมไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับว่ามีการปรับบวกเพิ่มขึ้นทุกชนิดนะครับในกลุ่มดีเซลแล้วก็เบนซินอีก50 สตางค์ต่อลิตรก็จะมีผลตี5เช้าวันนี้ครับก็เป็นสถานการณ์ทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับคุณฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้ง FM 100ทุกคนเลยนะครับรวมไปถึงทางแอปพลิเคชัน JS 100ทาง YouTube ด้วยขอบคุณทุกคนคุณระพีคุณพิจุกระเบียบนะครับนะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับคุณพักเคอินด้วยนะครับบอกแวะมาส่งนะฮะแวะมาส่งนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเมนูก๋วยจั๊บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมขอบคุณคุณ AA ด้วยนะครับคุณกู๊ดมิวนะแล้วก็มีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับทางคุณมานพนะคุณปลั๊กนะครับคุณพันนะคุณกนิกานะครับทุกท่านเลยนะครับคุณเดี๋ยวก่อนนะน่าจะครบถ้วนนะครับโอเคก็เดี๋ยวติดตามนะครับเรื่องของสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันช่วงนี้กันก่อนครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุที่จสร้อยได้รับแจ้งนะครับในรอบวันที่ผ่านมาครับ8มิถุนายนมีอุบัติเหตุเยอะนะวันนี้46รายเลยนะครับ46รายมีผู้เสียชีวิตรวม3รายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัดที่มีเสียชีวิตทั้ง3รายนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับครับในช่วงของการสรุปอุบัติเหตุรอบวันครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: วันนี้เวลาผมหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านทุกการติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับวันนี้ราตรีสวัสดีทุกท่านครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตรีตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

ุทธศักราช2539เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นและพระราชทานชื่อว่าการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีส่วนการพระราชพิธีนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าพระราชพิธีกาญจนาพิเศษพระราชพิธีกาญจนาพิเศษเป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกกำหนดให้มีขึ้นในวันที่8ถึง12มิถุนายนพุทธศักราช2539ประกอบด้วยพระราชพิธีสำคัญคือวันที่8มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลและพระราชกุศลทักษิณานุปทานทรงนมัสการพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชซึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระนามอย่างสังเขปว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งกาญจนาภิเษกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าจากนั้นเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลในวันที่10มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาททรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและถวายพัดรองที่ระลึกแด่พระสงฆ์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพพยดารักษานพประดลมหาเสวตฉัตรและเครื่องราชกกุฏภัณฑ์พราหมณ์และโหรหลวงเบิกแว่นเวียนเทียนเมื่อเวียนเทียนครบ3รอบแล้วทรงพระสุรายเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์พระราชลัญจกรประจำราชการและพระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นเสร็จการพระราชพิธีในโอกาสมหามงคลนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินในพิธีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทยที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2539นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามในวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2539ประทับเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ซึ่งกองทัพเรือและกรมศิลปากรได้จัดสร้างถวายการฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนี้ภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่และทั้งหมดล้วนเป็นภาพสะท้อนชัดเจนอันแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน

ราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชบูรพการีและสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในอดีตมีมาแล้วแต่โบราณเช่นในวาระที่พระชนมพรรษาเวียนมาเท่ากันหรือพระชนมพรรษามากกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งในรัชกาลที่ล่วงไปแล้วบ้างในโอกาสวันดำรงสิริราชสมบัติเวียนมาเสมอกันบ้างและมีพระราชนิยมเรียกต่างกันไปเช่นถ้าเป็นโอกาสที่เวียนมาเป็นครั้งแรกเรียกว่าพระราชพิธีสมมงคลหรือพระราชพิธีสมภาคาหากเป็นโอกาสเวียนมาเป็นคำรบสองเรียกว่าพระราชพิธีทวิภาคาหรือพระราชพิธีทวีธาการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมเนียมแบบแผนมาแต่ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือมีการทักษิณานุประทานคือพระราชอุทิศส่วนกุศลถวายและยังมีความหมายโดยรวมคือการสมโภชสิริราชสมบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องด้วยวาระมงคลพระชนมายุเวียนมาบรรจบเสมอด้วยพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในอดีตดังนี้พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเสมอด้วยสมเด็จพระบรมอัยกาธิราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ57พรรษา33วันเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2528พระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุ64พรรษาเสมอด้วยสมเด็จพระบรมปิตามหายกาธิราชพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอพระชนมวาล 23,260 วันเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2534และเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2543พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 26,469 วันเป็นสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระบรมปัยยกาธิราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานณพระที่นั่งอมรินทร์นิมิตไฉการพระราชพิธีในวันนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัดพระพุทธรูปประจำพระชนมวานและพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชออกประดิษฐานเพื่อทรงถวายราชสักการะและถวายบังคมในพระราชพิธีนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพัดที่ระลึกพระราชพิธีเท่าจำนวนปีทรงครองสิริราชสมบัติและพระชนมายุในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระบรมปัยยกาธิราชเพื่อทรงประเคนแด่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะที่มาเจริญพระพุทธมนต์และสวดมาติกาสดับปกรณ์นอกจากส่วนที่เป็นการพระราชพิธีแล้วในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลจัดงานเฉลิมพระเกียรติด้วยเช่นดำเนินการปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณดารารามพระอารามหลวงที่สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกทรงสถาปนาไว้ณนิวาสสถานเดิมที่พระนครศรีอยุธยาจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งเป็นเอกสารสำคัญสองรัชสมัยคู่กัน

ุทธศักราช2429พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้มีการสถาปนาตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเป็นครั้งแรกในครั้งนั้นทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรินทร์ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรินทร์สยามกุฎราชกุมารเรียกชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหาพิชัยมงคลลงสงสนานเฉลิมพระปรมาภิไธยต่อมาในพุทธศักราช2437ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเรียกพระราชพิธีนี้ว่าพระราชพิธีประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารในรัชกาลปัจจุบันเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์มีพระชนมายุ20พรรษาในปี2515คณะรัฐบาลได้กราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานให้ทรงสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ให้ดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตามโบราณคติยราชประเพณีพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยเริ่มวันแรกในวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรและพระราชลัญจกรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาในวันที่27ธันวาคมมีการพระราชพิธีศรีสัจปานการเสกน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังวันที่28ธันวาคมโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาภายใต้นพประดนมหาเสวตฉัตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารจากนั้นทรงหลั่งน้ำพระมหาสังฆทักษิณาวัตรพระราชทานพระสุพรรณบัตรพระนามาภิไธยพระราชลัญจกรพระอนุราชมงกุฎพระแสงฝักทองเกลี้ยงเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องราชอิสริยยศแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชดำรัสถวายสัตยปฏิญาณมีข้อความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยเหนือชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและด้วยความเสียสละเพื่อความเจริญความสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่

0: าศดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
5: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
5: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยว่าผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร

0: ็เป็นเลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจสนะคะวันนี้วันที่9มิถุนายน2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะวันนี้ทีมงานหลังไมค์เราอยู่กับคุณโบวิมลพันธ์นะคะแล้วก็สารคดีวันนี้นะคะจัดมาโดยคุณบ๊วยนะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับว่าจะมีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาด้วยใช่ไหมคะทางว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยากรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็ชี้แจงแนวปฏิบัติสำคัญสำหรับการเลือกตั้งย้ำว่าทั้งสองการเลือกตั้งนี้นะคะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ก็ต้องแจ้งเหตุภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดผ่านนายทะเบียนท้องถิ่นหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโวทนะคะขณะที่การหาเสียงบนรถโดยสารสาธารณะสามารถดำเนินการได้แต่ต้องนำค่าใช้จ่ายมาคำนวณรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงทั้งหมดนะคะส่วนการนำภาพบุคคลอื่นมาใช้ในการหาเสียงอันนี้ก็ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์บอกว่าตอนนี้ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะเขาไปสำรวจท่าเรือหลูโจซึ่งเป็นท่าเรือแม่น้ำที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งบนแม่น้ำแยงซีตอนบนตั้งอยู่ในเมืองหลูโจมณฑลเสฉวนที่นี่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อทางตะวันตกของจีนเข้ากับเส้นทางน้ำที่จะไปสู่ทะเลและก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ส่งออกไทยจะใช้ท่าเรือแห่งนี้เป็นประตูสู่การค้าต่อของจีนตอนไหนได้เหมือนกันนะคะหลูโจวนี่เป็นเมืองท่าสำคัญมาตั้งแต่อดีตแล้วก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนมากลายเป็นท่าเรือหลักของแม่น้ำแยงซีแล้วก็เป็นประตูสำคัญสู่มณฑลเสฉวนและภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนด้วยนะคะส่วนเรื่องของคดีรถไฟที่ชนรถเมล์นะคะบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกเพชรบุรีเมื่อวันที่16พฤษภาคมมีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บนะคะทางคณะพนักงานสอบสวนของกองบังคับการตำรวจนครบาล1ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะเขายังไม่สามารถสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการขณะที่พนักงานสอบสวนยังต้องรอผลตรวจสำคัญจากกองพิสูจน์หลักฐานอีก3ส่วนก็คือการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ของรถโดยสารประจำทางการตรวจเปรียบเทียบชิ้นส่วนสีของรถเมล์กับรถไฟแล้วก็รายงานตรวจสถานที่เกิดเหตุเมื่อได้รับผลตรวจครบถ้วนแล้วก็จะนำมาประกอบการสรุปสำนวนคดีส่วนผู้ต้องหาในคดียังอยู่ที่3คนเหมือนเดิมนะคะก็คือคนขับรถไฟคนขับรถเมล์แล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นทางรถไฟซึ่งถูกแจ้งข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและได้รับความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินโดยคนขับรถไฟยังถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนเพิ่มเติมด้วยซึ่งปัจจุบันขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นได้รับการประกันตัวในชั้นฝากขังส่วนคนขับรถเมย์ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะมีรายงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะซึ่งมอบให้ตำรวจสอบสวนกลาง

0: ดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยกองกำกับการสืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เนี่ยไปควบคุมตัวผู้ต้องหาชื่อนายทาคาฟูมิอายุ31ปีเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะเขาเป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522มาตรา12วงเล็บ7คือมีพฤติการเป็นที่น่าเชื่อถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรซึ่งบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลตามประเทศออกหมายจับตอนที่จับกุมเนี่ยเขาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะคือได้รับการประสานมาจากสถานทูตญี่ปุ่นให้ติดตามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างความเสียหายกับประเทศญี่ปุ่นแล้วก็พบว่ามีกลุ่มยากุซ่าอยู่เบื้องหลังกลุ่มสแกมเมอร์ที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในกัมพูชาและก็เป็นในคาฟูมิคนนี้แหละค่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะก็ติดตามได้ก่อนที่เขาจะออกนอกประเทศนะคะส่วนเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้นะคะนายชลำอุ่นอารีผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลภูมิอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็จะถือเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของร่องมรสุมส่วนความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งก็เริ่มส่งผลต่อสภาพอากาศในประเทศไทยแล้วนะคะแต่ว่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมแล้วก็จะไปมีความรุนแรงสูงสุดช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายนเอลนิโญปีนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปถึงปีหน้าเลยนะคะอาจจะพัฒนาไปสู่ระดับรุนแรงหรือซูเปอร์เอลนิโญซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งในหลายๆพื้นที่ด้วยนะคะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อยังคงสร้างความยากลำบากอย่างต่อเนื่องให้กับประเทศต่างๆทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่ฟิลิปปินส์เนี่ยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแม้ว่าจะชะลอตัวลงจากระดับร้อยละ 7.2 ในเมษายนแต่ก็ยังสูงกว่าเป้าหมายที่ธนาคารกลางกำหนดไว้เป็นอย่างมากส่วนตัวเลขเงินเฟ้อในเวียดนามและก็อินโดนีเซียเนี่ยขยายตัวในอัตราที่เร็วขึ้นในเดือนพฤษภาคมโดย CPI ของเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 ส่วนอินโดนีเซียเนี่ยเพิ่มขึ้นสู่ระดับร้อยละ 3แล้วนะคะแต่ว่าในของประเทศไทยอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ใกล้เคียงกับเมื่อเดือนเมษายนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.89 ค่ะสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียนบวก3นะเขาปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของภูมิภาคในปีนี้นะคะจากเดิมคาดจะอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ก็ปรับเป็นร้อยละ 1.8 สะท้อนถึงผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตอนออกกลางที่ยืดเยื้อกว่าที่ประเมินไว้นะคะแล้วก็มีรายงานของ Amnesty International นะคะเขาบอกว่ากัมพูชายังไม่สามารถทลายเครือข่ายศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในประเทศจากข้อมูลจนถึงเดือนเมษายนเนี่ยพบว่ามีศูนย์หลอกลวงออนไลน์อยู่86แห่งทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจาก53แห่งในปีก่อนหน้าแล้วก็พบหลักฐานว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของศูนย์เนี่ยแค่24แห่งเท่านั้นในช่วงที่รัฐบาลมีการรณรงค์ปราบปรามขัดแย้งกับคำแถลงของทางการกัมพูชาที่เขาบอกว่ามีการทลายศูนย์หลอกลวงออนไลน์ไปแล้วมากกว่า250แห่งทั่วประเทศนะคะในรายงานบอกว่ามาตรการปราบปรามของกัมพูชาล้มเหลวในจุดสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบสวนการปิดฐานปฏิบัติการบางแห่งไปจนถึงการปกป้องและช่วยเหลือเหยื่อที่หลบหนีออกมาได้นอกจากนี้แล้วกัมพูชาเมียนมาแล้วก็ลาวด้วยนะยังกลายเป็นศูนย์รวมของการหลอกลวงออนไลน์ที่มีผู้เสียหายจากทั่วโลกนะคะ ส่วนค่าเงินอินโดนีเซียนะคะเงินรูเปียตอนนี้อ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นสถิติใหม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคเพราะว่ามีการเทขายอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีตลาดหุ้นจาการ์ตาเนี่ยลดลงรุนแรงถึงร้อยละ 4.3 สกุลเงินรูเปียอ่อนค่าลงร้อยละ 0.8 สู่ระดับ 18,184.50 รูเปียต่อดอลลาร์สินทรัพย์ของอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจของรัฐบาลแล้วก็ยังมีความสับสนเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ในการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์และความกังวลเกี่ยวกับภาพรวมความน่าเชื่อถือของประเทศสกุลเงินรูเปียในอ่อนค่าลงไปแล้วประมาณร้อยละ8นะกลายเป็นสกุลเงินที่ทำผลงานได้ยิ่งแย่ที่สุดของเอเชียในปีนี้เลยนะคะอ่อนค่าลงทุบสถิติหลายครั้งจนล่วงลงสู่ระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 18,000 รูเปียต่อดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วนักวิเคราะห์เขาก็เลยชี้ว่าทางการอินโดนีเซียต้องส่งสัญญาณออกนโยบายที่ชัดเจนมากกว่านี้แล้วก็มีมาตรการที่จับต้องได้ด้วยนะที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นเพราะว่านักลงทุนเนี่ยจะไม่เชื่อมั่นแค่คำสัญญาคือต้องมีผลปฏิบัติออกมาด้วยนะคะพิธีที่รายงานของรัฐบาลเกาหลีใต้ก็บอกว่าตอนนี้มีมาตรการดูแลตลาดเงินแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าค่าเงินวอนอ่อนค่าลงแต่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี2552นะตอนนี้หลายๆประเทศค่าเงินอ่อนลงสหรัฐก็อ่อนลงเหมือนกันนะเราเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนในเงินบาทนะคะแล้วก็ของเกาหลีใต้เองเนี่ยเขาส่งสัญญาณดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อพฤติกรรมเก็งกำไรและธุรกรรมที่อาจสร้างความผันผวนในตลาดกระทรวงการคลังเกาหลีใต้เปิดเผยบอกว่ารัฐบาลจะเพิ่มการติดตามธุรกรรมอนุพันธ์อัตราแลกเปลี่ยนในต่างประเทศตรวจสอบพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดเบือนตลาดแล้วก็เร่งตรวจสอบธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อาจจะผิดกฎหมายด้วยนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเงินวอนเผชิญแรงกดดันจากหลายปัจจัยทั้งความไม่แน่นอนของการเจรจาการค้ากับสหรัฐกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลออกจากตลาดหุ้นรวมถึงต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความตึงเครียดในตอนออกกลางส่งผลให้เงินวอนเนี่ยเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่อ่อนค่ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียนะคะมีรายงานของศูนย์วิทยุพระราม199นะคะเมื่อเวลา 23:51 นะคะมีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าซอยเทียนทะเล15ถนนบางขุนเทียนชายทะเลแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียนไปที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็มีการดำเนินงานเมื่อเวลา00:06เหตุสงบลงนะคะแล้วก็มีการประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้าดำเนินการต่อนะคะไฟฟ้าและดวงจันทร์เทียนทะเลเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณระพีนะคะแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยทักทายไปใน YouTube นะคะช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ
1: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้วส่วนมากป่าผัดใบนี่เป็นส่วนมากมักจะชอบความแห้งแล้งต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดใบไม่ว่าสนนี่ก็ชอบแห้งแล้งเหมือนกันถ้ามีไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟถ้าสมมติเราการไฟไว้นานๆในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นพอดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพมันชุ่มชื้นไปไอ้ไม้ที่มันชอบความแห้งแล้งนี่มันก็จะอยู่ไม่ได
0: ้มีไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแสนนานแล้วแม้ว่าโดยสภาพอากาศของป่าเขตร้อนเช่นนี้ไฟที่เกิดขึ้นจะมิได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนไฟป่าในเขตอบอุ่นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาก็ตามสำหรับป่าไม้ผลัดใบคือป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณไฟเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการรักษาสภาพของป่าเช่นนี้เอาไว้หากไม่มีไฟเกิดขึ้นเลยความชุ่มชื้นในป่าจะสูงขึ้นจนพืชเกิดการทดแทนของชนิดพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แต่ความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อยู่อย่างนั้นซ้ำซากทุกปี
0: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: และขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร
0: ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสักเพียงใดความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียว

0: ในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของพืชเสียไปสภาพป่าก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงผลสืบเนื่องจากไฟป่ามิได้เกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏแก่สายตาหลังไฟสงบเท่านั้นแต่ความเสียหายบางประการกว่าจะรับรู้ได้ก็อาจจะใช้เวลานับหลายๆปี
1: คุณเคยเห็นแบบที่เขาเผาอิฐไหมไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆเขาไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะเขาเรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เห็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบาดหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมีความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดำรงบุญอย่างทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
0: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินในบริเวณที่ถูกไฟไหม้อยู่เสมอจะลดลงจากปกติถึง 38% ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
1: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่ครับก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกับปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวครับอันนี้ไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวเนี่ยมันจะกวาดเอาไอ้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยกวาดลงไป30เท่าตัวของมันเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะฮะเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากเกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับมีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรหลุดไปถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
0: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
2: ปัญหาผลกระทบนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนเนี่ยที่มันตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานนะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอันนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ย จะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
0: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ
2: ์ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามีเขื่อนเก็บกักขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะฮะก็จะประมาณ300ปีอะไรเนี่ยนะถ้าตะกอนที่มาตกจมในอ่างมากเกินไปอายุอ่างอาจจะเพียง100ปีอะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะครับ
0: นี่คืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาที่เคยประมาณเอาไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานถึง300ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาทเมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาศก์เมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม
2: โครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีนะครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับเขื่อนลำพระเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วทั้งๆไม่ถึง100ปี
0: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าก รมป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงหรือที่เรียกว่ามีหมอกแดดในฤดูร้อนเพราะอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในควันไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตาทัศนวิสัยที่ลดลงซึ่งอาจจะกินเวลานานนับเดือนนี้สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร และสร้างปัญหาต่อการขึ้นลงของเครื่องบินโดยเฉพาะในสนามบินขนาดเล็กที่ยังขาดอุปกรณ์นำร่องอันทันสมัยนอกจากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
3: ้คุณลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยเนี่ยฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการสังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีหนึ่งเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวครับ
0: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2524เป็นจุดเริ่มแรกของระบบงานควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่กรมป่าไม้ได้เริ่มบุกเบิกงานด้านนี้มาแล้วถึง10ปีจนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกระจายกันออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้ประมาณ 13% ของพื้นที่ป่าทั่วทั้งประเทศเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

รื่องสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองในการเข้าดับไฟนะฮะจะต้องระลึกถึงอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือตัวเราเองเวลาจะ

่อนเราไม่รู้ว่าแบบมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ใช่ไหมคะ

0: ครับในวันนี้
1: แม้ในวันข้างหน้าเด็กๆที่ผ่านการฝึกอบรมนี้จะมิได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงในการดับไฟป่าแต่พวกเขาคือความหวังที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อผู้คนรอบข้างอีกเป็นจำนวนมาก

0: พราะการดับไฟเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าไปถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะยังไงครับถ้าเราเข้าไปช้าไฟเนี่ยการเริ่มเกิดไฟไหม้มันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
1: เป็นเวลานานกว่า1ทศวรรษที่งานควบคุมไฟป่าถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบกระทั่งปัจจุบันประมาณ 12% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้รับการดูแลป้องกันไว้โดยความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมไฟป่าสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรมป่าไม
2: ้ถือว่าเราไม่ได้มีความเตรียมพร้อม
3: ศูนย์เหนือพี่จะรอศูนย์เหนือ
1: ตลอดช่วงฤดูไฟป่าตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมหน่วยดับไฟทุกหน่วยจะจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์และกำลังคนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานหน่วยลาดตระเวนถูกผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจหาไฟในขณะที่กำลังส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่หน่วยเพื่อให้ออกดับไฟเมื่อได้รับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง

0: พนักงานดับไฟที่ถูกจัดไว้เป็นหมู่ละ15คนกับไม้ตบไฟและถังฉีดน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากถังน้ำมันหรือถังฉีดยาฆ่าแมลงของเกษตรกรคือวิธีพื้นฐานในการต่อสู้กับไฟป่าภายในกลุ่มควันและความร้อนระอุรอบตัวนี้นอกจากอุปกรณ์ในมือแล้วก็ดูจะมีเพียงทักษะเฉพาะตัวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างกันเท่านั้นที่พวกเขาต้องใช้ระหว่างการทำงานเงื่อนไขและข้อจำกัดบางอย่างกำหนดให้งานควบคุมไฟป่าในประเทศไทยยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยบางชนิดที่ใช้กันในต่างประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็มิได้ทำงานกันอย่างโดดเดี่ยวนักความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นในบางโอกาสทำให้ภารกิจของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือ CL215 เครื่องบินในสังกัดของกองทัพเรือที่เคยเข้าร่วมสนับสนุนงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือมาหลายครั้งแล้วคุณลักษณะของเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อตักน้ำโดยตรงได้อย่างคล่องตัว CL215 จะบินขึ้นดับไฟเมื่อได้รับแจ้งขอการสนับสนุนในกรณีที่เกิดไฟรุนแรงบนภูเขาสูงยากที่หมู่ดับไฟจะเข้าถึงได้โดยง่าย
1: Audition live. DC power.
2: Check.
1: Live.
2: On.
1: Audition live.
2: On.
0: นอกจากเครื่องบินแบบนี้แล้วการสกัดกั้นเพลิงด้วยการใช้อากาศยานยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรที่ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงานจะมีเครื่องบินขนาดเล็กจากกองบินเกษตรเป็นผู้นำทางและชี้เป้าหมายน้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งกระจายลงมาจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามลดความรุนแรงของไฟเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้โดยสะดวก

0: มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ไฟในคืนนี้ค่อนข้างจะรุนแรง
1: หลบขึ้นทางนู้นแล้วมั้ง
0: ลมพัดจนไฟลามขึ้นมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็วสภาพป่าเป็นป่าสนที่เนื้อไม้มีสารน้ำมันปะปนอยู่มากพื้นที่สูงชันอันตรายต่อการไปให้ถึงต้นเพลิงแม้ว่าหมู่ดับไฟจะมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งแต่พวกเขาก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่พอจะกระทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการสกัดการลุกลามไม่ให้ไฟข้าไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาการขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ทำไม่ได้เพราะเวลากลางคืนอันตรายเกินไปสำหรับการบินมาดับไฟบนภูเขาสูงในความเป็นจริงแล้วตลอดพื้นที่ป่าเพียง 12% ที่มีหน่วยดับไฟประจำอยู่นี้ก็ยังมีไม่กี่แห่งที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหรืออุปกรณ์ดับไฟที่ทันสมัยการปฏิบัติงานแทบทั้งหมดดำเนินไปได้ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้เท่านั้น
2: ฉีดน้ำกันไว้ก่อนเถอะลมอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่หรอกระวังลมตีโอ้ยอารมณ์นี่แรงมากอย่างย่าเยอะจีเกียร์รุนแรงม
0: ากไฟในคืนนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่มหาศาลแต่พวกเขาก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้วพนักงานดับไฟป่าที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ซึ่งรับสมัครมาจากชาวบ้านในพื้นที่เคยผ่านการฝึกหัดมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับความรู้ในการดับไฟป่าพวกเขาส่วนหนึ่งถูกคัดเลือกมารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นำในหมู่ดับไฟของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าการดับไฟจะเป็นงานที่พวกเขาคุ้นเคยแต่นี่ก็ไม่ใช่การฝึกที่เปล่าประโยชน์เพราะประสบการณ์จากนักผจญเพลิงรุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่พวกเขาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประชาสัมพันธ์ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและศึกษาวิชาการป่าไม้เพราะต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงประชาชนปลูกฝังทัศนคติในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในงานป้องกันและในงานดับไฟป่า

ึงแม้ช่วงฤดูที่จะเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะกินเวลาเพียง4เดือนแต่งานควบคุมไฟป่านั้นดำเนินไปตลอดเวลาเพราะไฟที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการชักจูงประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุของไฟป่าอีกต่อไป

การออกประชาสัมพันธ์พบปะกับชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากไฟป่าและสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันไฟเป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนำมาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันนอกจากนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนี้

0: ความแตกต่างทางด้านภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟในท้องถิ่นของตนเองและสำหรับนักเรียนเล็กๆเหล่านี้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่รู้จักหวงแหนและถนอมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่าที่เหลืออยู่ไว้เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไป
1: ม
0: ัน
1: ไม่ถ่ายออกซิเจนออกมาให้เรามันทำอาหารนะครับมันปรุงอาหารมันทำอาหารต้นไม้มันทำอาหาร
0: ยิ่งใกล้ถึงฤดูแล้งการเตรียมป้องกันไฟก็ยิ่งต้องดำเนินไปหลายด้านขึ้น
2: ก็ลงไฟข้างหน้า
3: น้ำประดับปูนน้ำประดับปูน
0: การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะถูกเลือกทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟสูงเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นการเผาในเวลากลางคืนไฟมีความรุนแรงน้อยแต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพป่าบางส่วนการชิงเผาเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบคุมการจัดการเชื้อเพลิงอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่เสมอคือการถากพื้นดินทำแนวกันไฟตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงบนพื้นป่าเพื่อให้ไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามขยายบริเวณหยุดการลุกลามอยู่เพียงเท่านี้แนวกันไฟที่ทำขึ้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางตรวจหาไฟและลำเลียงพนักงานดับไฟป่าขณะออกปฏิบัติงานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตั้งในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอยู่เสมอพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนต่างๆช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าก ำลังคนและอุปกรณ์กระจายกันออกประจำแต่ละพื้นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกพบชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรที่มาร่วมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

ว่า10ปีที่การดำเนินงานค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าขอบเขตของการปฏิบัติงานจะยังครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่มากนักแต่วันนี้งานควบคุมไฟป่าของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมากด้วยประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในอนาคตมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้จะเหลืออยู่ก็เพียงแต่ความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันดูแลมิให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกเท่านั้นที่จะบันดาลความสำเร็จให้กับการปฏิบัติงานนี้

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่

0: ปลาเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำให้มันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
1: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55ที่จดไปเลยนะ
1: ที่จดแล้ว
2: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
1: เทียบระหว่างป่ากับในที่
3: มันใช้เล็กนะเนี่ยมันจนหลวมมือเนี่ย
4: มันทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะฮะอันนั้นเป็นคำถามอันนึงที่น่าสนใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่นะข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
2: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับ

0: านการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัฒนาศรีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี
1: ้ที่เข้ามาศึกษาที่ห้วยกระแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะก็จะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
0: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียมการประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
1: ลองลาบอันนี้สเตตอะไร
0: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได
1: ้แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่ที่1นะคะ C1 ให้ไปตัดท้ายคือป่าเรืองจะพัน
2: ตัดไปเลยใช่ไหมตัดผม
0: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้วปีพุทธศักราช2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลและต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

สมัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

ังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

การนำช้างออกตระเวนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

เที่ยวนี้ได้เงินบาทหลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีเที่ยวนี้ก็ไม่ลากันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้อันนั้นที่ก็เจอกันก็มีครับทะกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านหรือยังก็บอกว่า

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นตำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินน่ะพวกชาวบ้านก็อยากได้แต่ว่ามีนายทุนเขาอันนี้ต้องทำทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอ้ยูคาลิปต์นะครับมันกินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่ก็บอกโอ้กูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดไปติดกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินมันต้องอพยพไปค่อยได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยๆนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างก็ได้อยู่บ้านเป็นลำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดไอ้โครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

ชาวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

เดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีกหนึ่งปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

ั้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเปลี่ยวก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัปมงคล

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริมสองฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคีนกยูงในป่าห้วยแข้งมีเวลานานครับพบว่าในช่วงนั้นมีประชากรนกยูงประมาณ300-400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่านะครับผมจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัว

การออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซ้ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

การนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวและหากมีผู้รุกล้ำอาณาเขตพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจก็จะปรากฏ

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

พาเขี้ยวพาราศีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช 2522 สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

ขนหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ปัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะฮะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ40-50ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งเราก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี้นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูเลือกกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กบวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้น

973กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามลายูซึ่งเรียกว่าทะเลรอบันโลกรอบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลถล่มโล
2: โล
1: โลคือทะเลรอบันรอบันคือถล่มคือภาษาชาวบ้านในสวนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนั่นเขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นแต่ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำหรือล่ะมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำนาเนาะนาเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเรื่อยๆแต่ว่าเนาะป้าของลุงหลาวลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะสิบผลเลยลองกินแล้วเลยอายุมันจะได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่ม3คืน3วันเข็มระเทือนจะตายเนาะบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มเดี๋ยวต้องลงบนในแกว่านู้นนั้นก็เลยก็เอาประโยคออกคนข้าวคนแกล้งคนหมายคนร้ายเราออกหมดเบื้องก้อนนู้นแล้วก็ขอนร้ายนู้นยังเลยเบื้องก้อนนู้นเขาหลาวหลาวนั่นยังเลยน้องมึงจะเป็นบาดทึบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั้นก็ทำลายกินแต่เวลานี้นั้นทำมาอย่างได้โตแล้วโตหน้าถาป้าลงในเริ่มลงไปจับปลาอ่านี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แรงไม่โตในนั้นเดี๋ยว
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

พายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายขาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายธารใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระตอกกระไปดอกไม้กระไปเทียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปเป็นปุจจากันนั้นไปกินกันโห่ห้าวห้าวอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงขนาดนั้นแต่ก่อนนู้นเวลานี้ไม่แล้วนู้นเวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรเลยเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกๆวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

กระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

ยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นพิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มาจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปอย่างนี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสก์ฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูก

วาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรกรมการพัฒนาบริการมาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยๆไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเร่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำเพื่อขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: ทางนี้คงไม่มีนะครับเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่คงไม่อยู่ไม่ได้
1: ไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนี
2: ้ศาสตราจารย์ไพบูลย์ นยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันธุ์ใหม่นี้ว่าพริโคเทลพูซาซิรินทอนนายเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครบและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลาสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งกั้งปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกหงาวที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหงาวที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกหงาวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดีห ลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าด้วยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปู่เจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธ
1: ุ์เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะเพราะเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมีอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2หมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

ป่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งจ้ะเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาศรีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ทุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจกับความงามที่เหล่าจิตรกรช่วยกันแต่งแต้มให้กับอาณาจักรแห่งนี้

ภายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผีเสื้อ

เมื่อหนอนโตขึ้นความต้องการใบไม้เพื่อเป็นอาหารก็เพิ่มมากขึ้นแต่การกินนี้มีส่วนช่วยต้นไม้ด้วยเช่นกัน

ส่วนหัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆ เรียกว่าสปินเนอเรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่บนต้นไม้

่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอร์เรตทำสายใยเกี่ยว

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึดติดอยู่บน

อาหารที่สะสมเอาไว้อย่างมากเมื่อเป็นตัวหนอนเพียงพอต่อการเข้าดักแด้ระยะที่เป็นดักแด้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครั้งสุดท้ายอวัยวะของตัวหนอนเริ่มถูกทำลายไปและมีอวัยวะของผีเสื้อสร้าง

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ปีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นดักแด้มีชื่อว่ามิวโคเนียม

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้วก็สามารถ

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดาไนดี้อย่างผีเสื้อหนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกันภัยจากสัตว์อื่นได้ผีเสื้อที่ไม่มีพิษในตัวเองต่างมีวิธีป้องกันภัย

เหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกต้าซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้สะดวกยามเช้าผีเสื้อต้องอาศัยไออุ่นจากแสงแดดเพื่อปรับร่างกายให้เป็นปกติเช่นเดียวกับสัตว์เลือดเย็นชนิดอื่น

แต่ละปล้องมีขาติดอยู่หนึ่งคู่ปีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่าแอน

การสื่อสารระหว่างกันของแมลงนั้นใช้สารสัญญาณทางเคมีซึ่งสกัดออกมาจากต่อมภายนอกที่เรียกว่าฟีโรโมนฟีโรโมนมีหลายชนิดรวมทั้งฟีโรโมนทางเพศที่อยู่บริเวณปลายท้องตัวเมียจะปล่อยกลิ่นออกมาตัวผู้ที่ได้รับกลิ่นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแสดงความพึงพอใจจากนั้นวิถีทางของการสืบเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามคันลอง

ผีเสื้อหนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเลยเมื่อตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วก็จะตายลงและหลังจากตัวเมีย

แม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ดงพญาเย็นเมื่อก่อนนี้เป็นป่าใหญ่เรียกว่าดงดิบมีสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ช้างเสือกระทิงเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าใครจะล่าสัตว์ใหญ่จะต้องมาพากันมาที่ดงพญาเย็นนี้ต่อมามีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเมื่อผู้คนอพยพเข้าไปป่าก็สิ้นสภาพลงอันนี้ต้องถามคุณดำรงว่าป่าดงพญาเย็นหมดไปเพราะอะไร
1: ดงพญาเย็นตั้งแต่ใต้จังหวัดเลยลงมาถึงดงพญาเย็นตอนล่างคือดงพญาเย็นที่มีเขตติดต่อกัน3ตอนตั้งแต่เหนือจนใต้ไม่คิดเลยว่าป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลใต้ภูกระดึงจะหมดไปก่อน 2,500 ที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็เพียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราหลงเหลืออยู่

0: ดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าที่น่ากลัวเป็นป่าที่ทึบมากคนที่เดินผ่านป่าข้ามจังหวัดไปได้แต่ละจังหวัดเนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันมีความค่ายอยู่มากคนกลัวมากเป็นเมืองแห่งความตายเลยคนที่เดินผ่านเขากว่าจะเดินผ่านไม่ต้องใช้เวียนเดินเท้าเท่านั้นทางอื่นไม่มีเลยพระปิ่นเกล้าได้ทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ว่าชื่อดงพญาไฟนี้เป็นที่ขั้นคล้ามของชาวบ้านขอให้เปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมา
1: ดงพญาเย็นเต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานถึงความลึกลับของป่าดงดิบที่เป็นปราการกั้นดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากภาคกลางความหวั่นเกรงกลัวภัยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนในอดีตจึงเป็นเสมือนดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากแวะเวียนผ่านเข้าไปแต่ผืนป่าดงพญาเย็นไม่อาจอยู่รอดพ้นกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงได้นานนักดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากแวะเวียนผ่านเข้าไปแต่ผืนป่าดงพญาเย็นไม่อาจอยู่รอดพ้นกฎเก

ของพูดผีที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้ไม่มีใครมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นการอุทธรณ์ของผืนป่าที่ฟ้องออกมาด้วยโรคภัยและสัตว์ร้ายนานาประการเมื่อคนงานล้มตายจึงเกิดความหวาดกลัวกันไปทั่วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างที่สถานีทับกวางทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปร.ไว้ผู้คนจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าผาเสด็จและเพื่อให้คนงานคลายความหวาดกลัวจึงมีพระราชดำรัสว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของผืนดินทั้งหมดทรงประทับตราแผ่นดินไว้เสมือนเป็นการตัดไม้ข่มน้ำเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาคนงานการเอาชนะธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการก่อสร้างทางรถไฟสำเร็จไปด้วยดีหลังจากนั้นเส้นทางรถไฟสายต่างๆก็ได้สร้างผ่านป่าดงพญาเย็นเพิ่มอีกหลายสายขณะเดียวกันราษฎรจากที่ต่างๆได้เริ่มอพยพเข้าจับจองพื้นที่ทำกินและขยายอาณาบริเวณไปอย่างกว้างขวางป่าไม้สัตว์ป่าถูกรุกรานครั้งยิ่งใหญ่นี่เป็นภาพสะท้อนจากผืนป่าดงพญาเย็นก่อนที่จะมีการตัดถนนผ่านเข้าไป

และในที่สุดพื้นป่าดงดิบแห่งนี้ก็มาถึงจุดจบสิ้นอย่างแท้จริงเมื่อการพัฒนาจำเป็นสำหรับความเจริญในปีพุทธศักราช2498ถนนมิตรภาพได้รับการก่อสร้างขึ้นขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผู้คนอพยพเข้าไปตามเส้นทางที่ถนนตัดผ่านในเวลาไม่นานป่าที่เคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปกล้ำกรายพลิกผันเป็นบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาจากป่าที่หนาแน่นก็เหลือแต่พื้นดินเปล่าโล่งภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ป่าก่อนที่จะมีเส้นทางคมนาคมแต่หลังจากนั้นที่ที่เคยหนาแน่นด้วยต้นไม้ก็ว่างเปล่าภายในเวลาอันสั้นเมื่อไม่มีป่าไม้ไข่ป่าหรือสัตว์ร้ายที่เคยเป็นเรื่องลึกลับก็ได้เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วว่าอีสานเคยมีป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ชื่อดงพญาเย็น

ื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นในอดีตที่หลุดรอดจากการถูกทำลายเขาใหญ่คือชื่อเรียกเทือกเขาสูงที่ทอดตัวขวางกั้นภาคกลางและภาคอีสานออกจากกันขณะที่ดงพญาเย็นกำลังถูกแผ่วถางทำลายอย่างหนักบนเขาใหญ่ก็มีราษฎรจากจังหวัดนครนายกอพยพขึ้นมาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ถางป่าทำไร่จนสภาพป่าถูกทำลายไปจำนวนมากข่าวคราวที่ว่าตำบลเขาใหญ่มักเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มโจรผู้ร้ายทางราชการจึงประกาศยุบตำบลเขาใหญ่และให้ราษฎรอพยพลงสู่ที่ราบบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านจึงถูกทิ้งร้างร่องรอยหลงเหลือในปัจจุบันนี้คือบริเวณทุ่งหญ้าที่มีกระจายอยู่ทั่วไปบนเขาใหญ่เหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ผ่านไปล้วนแล้วแต่คร่าทำลายชีวิตของผืนป่าใหญ่ให้สูญสลายจะมีครั้งไหนที่ป่าเขาใหญ่จะรอดพ้นและครองตัวสงบอย่างแท้จริงเวลาเช่นนี้จะมีหรือไม่

18กันยายนพุทธศักราช2505เขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดำเนินงานโดยกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพันธุกรรมของป่าดิบชื้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางและอีสานและให้บริการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวที่จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดครั้งนั้นเป็นความหวังอันงดงามของหลายๆฝ่ายที่อยากจะเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รอดพ้นจากการถูกย่ำยีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,355,000 ไร่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี

หลังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแล้วป่าเขาใหญ่ซึ่งมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนเพราะเป็นพื้นที่อันอุดมไปด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่าที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรคและเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในด้านการเกษตรในอนาคตคุณประโยชน์ของป่าเขาใหญ่มีมากมายจนเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกทำลายใต้เงื้อมือของบุคคลเพียงบางกลุ่ม

ระแสความขัดแย้งระหว่างนักอนุรักษ์และฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเขื่อนเหวนรกได้ก่อตัวขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่มีการริเริ่มที่จะสร้างเขื่อนขึ้นที่นี่ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสิ้นแต่ภาพความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ณเบื้องล่างนี้คือบทพิสูจน์ความถูกต้องด้วยตัวมันเอง

ทัศนียภาพอันงดงามประกอบกับมีบริเวณป่าเขาที่ร่มครึ้มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดจนเป็นที่คาดหมายกันว่าเขาใหญ่น่าจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกตามมาตรฐานของยูเนสโก

หากแต่ข่าวคราวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ซึ่งโหมกระหน่ำพื้นป่าแห่งนี้อีกครั้งทำให้ป่าเขาใหญ่ต้องถูกตัดออกจากการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่พื้นป่าที่บริสุทธิ์และเพียบพร้อมอีกต่อไป

0: าจะเสนอกลับขึ้นใหม่ๆก็คงจะต้องพิจารณาที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายเพิ่มความดีเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งในแง่นี้ก็รวมถึงการที่จะขยายพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยรวมกับทับลานและปางสีดาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ความกระจ่างเขาเกี่ยวกับการที่ว่าไอ้โครงการที่เคยพูดมาอดีตว่าจะมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในบริเวณอุทยานนั้นเราจะยังคงทำหรือว่าจะเลิกในแง่นี้เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องคำนึงถึงเรื่องการก่อสร้างภายในและก็โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพราะเมื่อกักเก็บน้ำขึ้นมาก็จะต้องมีบริเวณน้ำท่วมซึ่งพืชพันธุ์ที่มีอยู่นั่นก็จะต้องตายสัตว์ในบริเวณนั้นก็จะต้องอพยพไปแล้วก็ที่ซึ่งสัตว์จะมาหากินมาพักอาศัยมาลี้ภัยมาผสมพันธุ์ก็จะต้องน้อยลงไปมันก็จะทำให้บริเวณเขาใหญ่ซึ่งขนาดนี้ก็ในแง่มาตรฐานของโลกเขาก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอมันก็จะต้องยิ่งลดลงไป
1: มันเป็นตำนานอันน่าจดจำนับจากป่าดงพญาไฟมาถึงดงพญาเย็นจนกระทั่งป่าเขาใหญ่มนุษย์ก็ยังคือผู้ทำลายล้างชั้นเยี่ยมอยู่นั่นเอง

การพยายามแก้ปัญหาของรัฐคือการปิดกั้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเด็ดขาดสามสิบเอ็ดมกราคมพุทธศักราช2535รัฐบาลประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้จะยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานจนถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ไม่อนุญาตให้มีการพักแรมเหมือนอย่างแต่ก่อนสนามกอล์ฟโรงแรมร้านอาหารซึ่งดำเนินงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกสั่งปิดเช่นกันการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้คาดหมายกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาการรบกวนและบุกรุกทำลายสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมบนป่าเขาใหญ่ได้มากขึ้น

วันนี้เวลาที่ป่าเขาใหญ่จะครองตัวอย่างสงบมาถึงแล้วแต่จะเป็นความสงบท่ามกลางพายุร้ายที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ยากที่จะทำนาย

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจส.100หน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ลางป่าใหญ่โป่งคือที่หากินอันสำคัญของสัตว์นานาชนิดรอยเท้าของสัตว์ป่าจำนวนมากนี้จะพบอยู่ตามบริเวณที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ

ราะประกอบด้วยแร่ธาตุเช่นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมทำให้เนื้อดินมีความเค็มเจือปนอยู่สัตว์กีบซึ่งกินพืชเป็นอาหารจะได้รับเกลือโซเดียมจากดินโป่งมาทดแทนการสูญเสียแร่ธาตุต่างๆซึ่งเสียไปกับการขับถ่ายและการคลอดลูกสัตว์มีเขาจะกินดินโป่งเพื่อให้แคลเซียมไปบำรุงเขาให้งอกงามแข็งแรงหนองน้ำเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าใกล้กับหนองน้ำจึงมักจะมีโป่งที่เกิดจากการเบิกหน้าดินของสัตว์ป่าลักษณะของโป่งที่พบโดยทั่วไปจะอยู่ตามบริเวณป่าที่ค่อนข้างราบเพราะเป็นบริเวณที่ได้รับแร่ธาตุจากการพังทลายของดินจากที่สูงลงมาสะสมไว้ทั้งโป่งน้ำและโป่งดินจึงเป็นแหล่งอาหารที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าจำนวนมากโขลงช้างป่าจำนวน26ตัวเดินออกจากป่าลงมากินดินโป่งในช่วงเวลาเย็น

แม่ช้างจะพาลูกๆที่ยังเล็กออกหาอาหารและคอยสอนพฤติกรรมการดำรงชีวิตจนกว่าลูกช้างจะโตเต็มที่

ในโขลงช้างหนึ่งจะมีจ่าโขลงซึ่งเป็นช้างตัวเมียเป็นตัวนำในการออกหาอาหารคอยระวังภัยให้กับสมาชิกในโขลงและยังช่วยสอนลูกช้างที่ยังเด็กด้วย

การลงโป่งแต่ละครั้งนอกจากจะได้แร่ธาตุจากดินแล้วฝุ่นที่ช้างใช้พ่นใส่ลำตัวยังช่วยขับไล่แมลงที่มาติดกับตัวช้างด้วย

ในขณะที่ความมืดครอบคลุมทั่วป่าโขลงช้างยังคงออกหากินโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นโป่งแต่ละคืนจะมีสมาชิกช้างป่าสับเปลี่ยนแวะเวียนมากินดินโป่งอยู่เสมอการแยกตัวออกจากกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อช้างตัวผู้เจริญเติบโตเต็มที่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวผู้ที่ออกหากินเพียงลำพังเรียกว่าช้างโทนช้างเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละวันจึงต้องการอาหารเป็นจำนวนมากประมาณได้ว่าใน1วันช้างกินพืชราว200กิโลกรัมน้ำ200ลิตรซึ่งจะต้องอาศัยพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างสำหรับการดำรงชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรช้างป่าประมาณ250ตัวตัวเลขที่ได้นี้เป็นเพียงการคาดเดาเพียงคร่าวๆเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีนักสัตววิทยาในเมืองไทยได้ทำการศึกษาเรื่องของช้างป่าอย่างจริงจังมาก่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ประชากรช้างป่าบนเขาใหญ่อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าตัวเลขที่มีรายงานอยู่ก็เป็นได้ไม่เฉพาะแต่ช้างเท่านั้นสัตว์อื่นๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นกันภายใต้ภาวะที่ป่าเขาใหญ่ยังคงถูกทำลายลงไปทุกวันคดีการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้สถิติการปราบปรามและการจับกุมยังมีรายงานอยู่ตลอดเวลาปีพุทธศักราช2534เกิดคดีขึ้นทั้งหมด705คดีจับผู้ต้องหาได้800คนยึดของกลางคือรถยนต์1คันเลื่อยยนต์9เครื่องและปืน12กระบอก

แม้ช่วงเวลานี้ก็อาจมีกลุ่มผู้ลักลอบทำผิดกำลังปฏิบัติการคุกคามสมดุลของระบบนิเวศที่ใดที่หนึ่งที่ฝ่ายปราบปรามไม่อาจพบกลางป่าเขาใหญ่ภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2516สีแดงเข้มที่เห็นจากภาพหมายถึงบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นป่าเขาใหญ่ในปีนั้นยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2534ภาพที่ปรากฏบ่งบอกได้ชัดเจนว่าพื้นที่ป่าของเขาใหญ่ได้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจสภาพเขาใหญ่ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศในปีพุทธศักราช2525มีป่าไม้ถูกทำลายไปกว่า 60,000 ไร่คิดเป็นพื้นที่ 4% ของพื้นที่ทั้งหมดนี่คือพื้นดินว่างเปล่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ปกคลุมป่ากันชนที่อยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แทบจะไม่หลงเหลือสภาพที่เรียกว่าป่าได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบจึงต้องหาทางออกในการยังชีพโดยการเข้าป่าล่าสัตว์และนำของป่าออกมาขายซึ่งเป็นปัญหาต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอันมาก

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยจึงได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านโดยการแนะนำให้มีการเพาะปลูกพืชที่ใช้สำหรับการยังชีพและหากผลผลิตมีเหลือพอก็จะนำส่งขายตลาดนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของป่าเขาใหญ่โดยการชักจูงให้ชาวบ้านเลิกเข้าป่าแต่หันมาช่วยกันรักษาป่าแทนซึ่งหากว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จคงจะช่วยลดจำนวนของชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์และเก็บหาของป่าจากเขาใหญ่ลงได้บ้างป่าเขาใหญ่ในยามนี้จึงเป็นเสมือนผืนป่าเพียงกลุ่มเดียวที่รายล้อมด้วยป่าเสื่อมโทรมและเมืองที่เจริญทางวัตถุอยู่ทุกขณะ

0: ในเรื่องการพัฒนาสิ่งต่างๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ย่อมส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าพื้นที่อื่นๆผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรภาคเอกชนหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปทำผลประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเหล่านี้ได้ศึกษาจัดทำเรื่องของ EIA แต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมป่าไม้ยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการศึกษา EIA ขึ้นเลย
1: EIA หรือ Environmental Impact Assessmentหมายถึงเอกสารที่ระบุถึงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพชีวภาพและด้านสังคมซึ่งหากมีการก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าและมีการศึกษาถึงผลกระทบก็จะสามารถบอกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถหามาตรการป้องกันโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
0: ในเรื่องของถนนที่มีการตัดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สายปราจีนบุรีนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสัตว์ป่าเพราะว่าการตัดถนนนั้นมีผลทำให้สัตว์ป่านั้นถูกตัดขาดเส้นทางในการหาอาหารและทำกิจกรรมตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ซึ่งอาศัยเรือนยอดของต้นไม้ในการเป็นเส้นทางเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งทำให้การดำรงชีวิตของสัตว์พวกนี้มีขีดจำกัดมากขึ้น
2: เราหิ้วกล้องวิดีโอไปด้วยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเห็นสภาพช้างแล้วน่าสงสารมาก
3: ผมได้เฝ้าดูนะครับตั้งแต่โมงเช้าจนกระทั่งถึง11โมงครึ่งนี้นะครับเห็นพฤติกรรมของช้างด้วยความเศร้าสลดใจมากเลยนะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปนั้นผมต้องการที่จะไปเก็บภาพซากของช้างตัวที่หนึ่งที่ตกลงไปนะครับแล้วก็เจอตัวหนึ่งซึ่งยังไม่ตายนะครับมีช้างเนี่ยเป็นลูกช้างนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็พยายามอย่างยิ่งที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกช้างแล้วก็ขาหลังข้างขวานี่หักนะครับหักแล้วใช้การไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้ช้างเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนินหินนะครับอย่าลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าหลายครั้งเลยที่ช้างไปมาบริเวณนั้นวนเวียนอยู่
2: จนกระทั่งบ่าย2โมงกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกว่าช้างเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปซะแล้ว

เหวนรกชื่อที่สะท้อนถึงอันตรายและความน่ากลัวและในครั้งนั้นเหวนรกได้ตอกย้ำความหมายของชื่อนี้ไว้อย่างสะเทือนใจคนทั้งประเทศพื้นที่ป่าบริเวณน้ำตกเหวนรกนั้นนักชีววิทยาหลายท่านได้ยืนยันว่ามีจำนวนประชากรของช้างป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่ามากที่สุดในเขตเขาใหญ่การก่อสร้างและการพัฒนาในพื้นที่นี้จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยกันอย่างถ่องแท้ก่อนที่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจะตามมาและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะสายเกินไปเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2535เดือนของฤดูฝนที่ก่อเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากหลั่งไหลลงมาจากขุนเขาความงดงามของสายน้ำบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่แวดล้อมน้ำตกเหวนรกเป็นหน้าผาสูงชันชั้นแรกของน้ำตกหน้าผาสูงเกือบ60เมตรส่วนชั้นที่2และชั้นที่3นั้นอยู่ลึกในหุบเขาไม่สามารถที่จะลงไปถึงได้ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะกลับมาซ้ำรอยเดิมเมื่อคืนวันที่2สิงหาคมลูกช้างพลัดตกลงไปตามความรุนแรงของสายน้ำผ่านหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเหวเบื้องล่างครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของช้างป่าในเมืองไทย

จากร่องรอยบริเวณน้ำตกพบรอยเท้าของโขลงช้างเดินลงไปยังลำธารใกล้กับหน้าผาสูงซึ่งความกว้างของสายน้ำช่วงด้านบนของน้ำตกนั้นกว้างประมาณ4เมตรโขลงช้างคงพยายามเดินข้ามความเชี่ยวรุนแรงของกระแสน้ำมีบางตัวข้ามผ่านไปได้เพราะฝั่งตรงข้ามมีมูลช้างและรอยเท้าปรากฏอยู่แต่ช้างเคราะห์ร้ายจำนวน8ตัวที่พลัดตกลงไปกระทบกับโขดหินเบื้องล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของอุทยานและกำลังนายทหารทั้งหมดประมาณ30คนจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพียงใดช้างป่า8ตัวเสียชีวิตทั้งหมด

0: สำหรับกรณีช้างตกเหวนรกนั้นมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็น เรื่องที่เราไม่ป้องกันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ช้างจะตกมันเป็นจังหวะที่ว่าต้องน้ำป่ามาด้วยเราถึงเรียกว่าอุบัติเหตุแต่เที่ยวนี้อุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับหลายเชือกหลายตัวนะครับประมาณ8ตัว
1: ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดนั่นก็คือการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของช้างป่าเส้นทางสายปลาจีนขึ้นเขาใหญ
2: ่จากการตัดมันในครั้งนั้นทำให้ป่าเขาใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยสิ้นเชิงนะครับคือส่วนแรกนั้นได้ถูกตัดมีถนนตัดขึ้นมาจากอำเภอปากช่องนะครับขึ้นมาที่ทำการนะครับแล้วขึ้นไปสถานีเรดาร์แล้วตอนนี้ก็ตัดลงมาจากที่ทำการลงไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเนี่ยด้านนั้นเนี่ยทำให้ป่าเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วในบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกเหวนรกนะฮะที่ช้างตกเนี่ยเราจะพบว่าระหว่างทางช่วงนั้นประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะฮะช่วงนั้นประมาณกิโลเมตรที่10นะครับนับจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาเนี่ยจะมีฝูงช้างป่านะปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นชัดว่าช้างนั้นหากินอยู่บริเวณใกล้ๆถนนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยได้อีกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณพื้นที่หากินสำคัญของช้างป่าที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเมื่อถนนตัดผ่านไปแล้วเนี่ยมีรถวิ่งนะครับมีคนไปเที่ยวเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีผลทำให้ช้างต้องคอยระมัดระวังและหลบหลีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสังเกตอันหนึ่ง

ริเวณเหวนรกเป็นเส้นทางที่ช้างป่าใช้หากินเป็นประจำเรียกว่าด่านช้างการที่โขลงช้างเดินข้ามสายน้ำเพื่อไปหากินยังฝั่งตรงข้ามเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นด่านช้างที่สืบทอดกันมานานแล้วนั่นเองการจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของช้างป่าให้ห่างจากหน้าผาสูงจึงเป็นเรื่องยากการสรุปถึงสาเหตุแท้จริงในกรณีช้างตกเหวนรกคงไม่อาจชี้ชัดไปได้นอกจากจะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์การสูญเสียช้างป่าอย่างมากมายของเขาใหญ่ไม่ว่าบทเรียนที่ได้จะมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดในการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของสัตว์ป่าจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอยู่บ่อยๆหรือในประเด็นการไล่ล่าจากพรานป่าที่มาจากหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ผลที่ตามมาคงไม่ใช่เพียงแค่การไว้อาลัยต่อชีวิตของสัตว์ป่าที่จบสิ้นไปแล้วหนทางแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับผิดชอบให้ความสำคัญอย่างแท้จริงแค่ไหนหรือต้องไว้อาลัยให้กับช้างป่าและสรรพชีวิตนานาพันธุ์ที่ล้มหายตายไปอยู่ทุกปีกระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

นักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

เพราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำ

ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

0: กิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่1หมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: คุณหนอ

เมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

กวางป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าแตงรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วยกระ

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ลูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเพื่อเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวควิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอาณาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์การแบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้

หวายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

ต้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ปลีกดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทุสอาร์เชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆ

วลชีวิตที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26%

0: นกเงือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกวันนะหรือถูกทำลายไปทุกวันเนี่ยมันก็ทำให้น่าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออาซูโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วและเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทิดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรพ์จากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรทิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรพ์ที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

ำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มี

ด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลืองขึ้น

ข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีก

0: ราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: นี่เราต่อไปแล้วใช่ไหมเครื่องเนี่ยนะนี
0: ่
1: เราก็มาเด
0: ี๋
1: ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคต
1: งั้นถ้าจะถ่ายเอง
0: รังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

ำรังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารัง

ัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้ไว้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125 กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70 กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเยอะๆจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อน้ำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอะสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะฮะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทั้งนั้นนะฮะถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะฮะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงมันก็มีในเวียดนามด้วย

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

จในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พฤกษ์เขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมหรือว่าผลงานของศิลปาชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะลิเผาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองวินทาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

วัสดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

มื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำด้วยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ภายในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะอยู่

พ่อนกปกนำลูกไซมาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่เป็น

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก

0: คือตามันใหญ่พิเศษใช่ไหม
1: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตะข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร

0: ข้าทางด้านนู้น
1: การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกกูกีเมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

หากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะทั้งนั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลไหมถ้าหากว่าประกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการ

ากในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
6: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
7: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
5: เราต้องทำยังไงคะหมอ
6: ตรวจนะเฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
7: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทรงสร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษาสักครู่กับปฏิตามค่ะอะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ
3: ยามา

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ส่งสร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษาติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ
4: วันอนันทมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆทั้งในด้านการปกครองการศาสนาและการศึกษาทั้งนี้ทรงสร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษาโดยทรงมีพระราชปรารภใจความตอนหนึ่งว่าต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ก่อเกิดความตื่นตัวแก่วงการแพทย์ในประเทศไทยดังนั้นโรงพยาบาลแพทย์แห่งที่2ของประเทศไทยจึงถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งในปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันช่วยอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนมีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียง
3: รัฐบาลเปิดสมัครไทยช่วยไทยพาส6040ฟู้ดเดลิเวอรี่10มิถุนายนนี้ย้ำร้านค้าเลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นเริ่มรับออเดอร์15มิถุนายนคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวลริดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดช่องทางให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและเครื่องดื่มผ่านโครงการไทยช่วยไทยพาส60/40ฟู้ดเดลิเวอรี่โดยให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในประเภทธุรกิจอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มโดยลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่10มิถุนายนนี้เวลา6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วโดยเมื่อยืนยันการสมัครจะไม่สามารถเปลี่ยนแพลตฟอร์มได้ภายหลังจึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาให้เหมาะสมก่อนดำเนินการสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาสามารถสมัครได้ผ่านทางแบนเนอร์สมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปพลิเคชันถุงเงินโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนรอผลการอนุมัติอย่างไรก็ตามร้านค้าที่สมัครและเชื่อมต่อระบบเสร็จสิ้นจะสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อได้ภายในโครงการตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นไปและรับออเดอร์ได้จนถึง30กันยายนเวลา3ทุ่มโดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
6: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: ต้องดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
11: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
12: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
13: อัมพลฟู้ด
14: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.ร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.ร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส.
2: 6:15 น.ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจสร้อยกันอยู่ในทุกช่องทางค่ะในช่วงของเช้านี้นะคะวันนี้ดิฉันวีนาเสรีอรุโนแล้วก็ทีมงานจสร้อยค่ะที่เราพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะพร้อมรายงานทั้งเรื่องของสภาพการจราจรอุบัติเหตุแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้นะคะวันอังคารที่9 มิถุนายนค่ะก็ท่ามกลางที่ตอนนี้แดดเริ่มมานะคะคล้ายกับเมื่อวานนะคะลักษณะอากาศในคล้ายๆกันนะคะที่อากาศเนี่ยค่อนข้างไปทางร้อนแล้วก็สว่างเร็วนะคะซึ่งในช่วงของเช้านี้ค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่28 องศาเซลเซียสนะคะเริ่มมาที่เรื่องของการจราจรกันนะคะเพราะว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงก่อน6 โมงเช้านะคะคุณเสงี่ยมค่ะแจ้งว่าพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะช่วงของนิคมอุตสาหกรรมนครมุ่งหน้ามาที่ประตูน้ำพระอินทร์ค่ะตรงหน้าบริษัทมินิแบร์มีอุบัติเหตุเป็น6 ล้อใหญ่แล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นตู้ทึบนะคะเสียหลักตกร่องกลางถนนที่อยู่ระหว่างช่องทางด่วนกับคู่ขนานค่ะทีนี้ตัวรถบรรทุกเนี่ยตัวรถบรรทุกนั้นกระเด็นไปบนคู่ขนานนะคะแล้วก็ในขณะนี้ค่ะต้องมีการปิดการจราจรชั่วคราวนะคะเพื่อเคลื่อนย้ายค่ะนะคะแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยอุบัติเหตุนั้นกีดขวางในช่องทางคู่ขนานนะคะทางสภ.พระอินทราชาก็อยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายค่ะก็ส่งผลทำให้การจราจรในคู่ขนานเคลื่อนตัวได้ช้าช่องทางด่วนยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะเป็นพหลโยธินในฝั่งขาออกตรงหน้าบริษัทมินิแบร์ส่วนคุณอู๊ดค่ะแจ้งว่าถนนราชวิถีในฝั่งขาเข้านะคะจากตึกชัยมุ่งหน้ามาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะในขณะนี้รถนั้นเคลื่อนตัวช้าเพราะว่ารถที่จะเข้ามาน่าจะมาโรงพยาบาลกันนะคะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างมากค่ะทำให้รถไปได้ช้าในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มาติดตามสภาพอากาศกันนะคะจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณธนิตโชคเกื้อค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: วันนี้ลักษณะอากาศประเทศไทยเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี
3: ้นะครับโดยภาพรวมเนี่ยยังติดเรื่องของฝนฟ้าคะนองอยู่ครับประจำฤดูฝนนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองปกตินี่แหละครับแล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นเทศก็จะมาประมาณช่วงเย็นนะครับช่วงประมาณช่วงเลิกงานช่วงบ่ายจะต้นไปครับช่วงเช้าเนี่ยยังไม่มีอะไรนะครับยังคงสงบอยู่นะครับแต่ว่าในจริงมันจะมีลักษณะของตัวบางจังหวัดนะครับที่มีค่อนข้างที่จะเสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเทียบดูนะครับทางประเทศก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยนะครับก็จะมีทางจังหวัดภาคเหนือก็จะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงรายน่านแล้วก็จังหวัดตากครับส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือเนี่ยนะครับก็จะเน้นทางด้านตอนบนขอบตอนบนนะครับจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็ทางนครพนมครับส่วนทางด้านภาคใต้นะครับเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับตั้งแต่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตนะครับแต่จริงๆช่วงนี้นะครับมันเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนก็เหมือนจะเยอะขึ้นนะครับจากที่มันน้อยมาหลายวันแล้วนะครับ
2: ค่ะอันนี้เป็นอิทธิพลของปัจจัยตัวไหนอะคะที่ทำให้ฝนเยอะขึ้น
3: จริงๆปัจจัยในช่วงนี้นะครับมันยังมีน้อยอยู่ครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยมีปัจจัยเยอะก็จะเป็นลักษณะของเรื่องล
2: ม
3: นะครับลมตามประจำฤดูนะครับหรือเราเรียกว่าลมมรสุมนั่นเองนะครับในช่วงนี้ก็จะมีลมมรสุมทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับอันนี้ก็นำความชื้นจากทางทะเลอันดามันเองนะครับหรือทางอ่าวไทยเองนะครับขึ้นมานะครับทำให้ช่วงนี้มันมีฝนเกิดขึ้นตามฤดูกาลครับ
2: ค่ะก็จะทำให้แบบเรารู้สึกเหนียวเหนอะหนะนะคะมันหอบ ความชื้นมาด้วยสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
3: บางครั้งนะครับช่วงกลางวันก็จะรู้สึกว่าอาจจะร้อนชื้นนะครับในบางพื้นที
2: ่
3: พอร้อนชื้นก็จะรู้สึกว่าเหนียวเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร
2: ่ค่ะ
3: ครับ
2: ก็เป็นค่ะในช่วงนี้ก็เรียกว่ายังคงมีฝนอยู่นะคะสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพแต่ว่าเป็นช่วงเย็นๆไปนะคะที่อาจจะเกิดฝน
3: ใช่ครับเป็นฝนปกติครับยังไม่มีฝนหนักนะครับตกไม่นานไม่ได้ตกแช่นะครับส่วนฝนหนักนะครับคาดว่ามันจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเสริมอยู่นะครับก็คือจะมีเรื่องของแนวฝนแนวร่องฝนนะครับแนวร่องฝนก็คือว่าช่วงที่มีลักษณะของตัวแนวร่องฝนพัดผ่านเนี่ยช่วงนั้นนะครับก็จะมีฝนตกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหรือว่าเราเรียกว่าแนวร่องมรสุมนะครับในช่วงวันที่10ถึง12เนี่ยอากาศก็จะมีลักษณะของแนวร่องมรสุมพัดผ่านทางด้านตอนนู้นเลยครับตอนบนเลยภาคเหนือตอนบนนะครับประเทศลาวตอนบนนะครับแล้วก็อาจจะเข้าสู่ระดับความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนด้วยนะครับก็ทำให้ในช่วงเนี้ยทางประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่10เป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มมีฝนมากขึ้นนะครับ
2: ก็วันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณธนิตค่ะ
3: ครับผม
2: สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเรื่องของสภาพอากาศจากทางกรมพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเรากลับมาดูเรื่องของการจราจรกันต่อนะคะมีข้อมูลที่คุณอรุณีเนี่ยแจ้งไว้เมื่อช่วงประมาณตีห้าครึ่งนะคะว่าถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าบางนามุ่งหน้ามาทางอุดมสุขค่ะทีนี้การจราจรเนี่ยชะลอตัวเนื่องจากว่าตรงใต้ BTS บางนานะคะเจ้าหน้าที่เทปูนน่าจะยังไม่แห้งเพราะว่ามีกลวยยางเนี่ยมาวางเป็นแนวเอาไว้ค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีรถกระบะจอดอยู่คันหนึ่งนะคะซึ่งในช่องขวาที่ทำงานเนี่ยยาวประมาณ100เมตรในช่องทางขวานะคะคุณอรุณีเนี่ยผ่านมาตอนประมาณช่วงของตีห้าครึ่งนะคะที่แจ้งเข้ามาค่ะซึ่งในช่วงเวลานี้นะคะเนี่ยลองดูภาพรวมของการจราจรรู้สึกว่าก็ยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่นะคะตรงช่วงของใต้ BTS บางนาค่ะนะคะท้ายแถวนั้นยาวออกไปนะคะยาวออกไปเลยไปทางด้านของแบริ่งนะคะการจราจรในขณะนี้ก็จะชะลอตัวนะคะไม่ถึงแบริ่งนะคะท้ายเนี่ยคือเลยตรงช่วงของสนามกีฬาภูติอนันต์นะคะฝั่งตรงข้ามค่ะนะคะยังไงฝากดูด้วยนะคะสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ใช้ฝั่งตรงข้ามนะคะว่าตอนนี้เนี่ยการจราจรในจุดนี้เป็นยังไงบ้างหรือว่าคืนผิวการจราจรเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะแล้วก็มีอีกจุดนึงค่ะมีอุบัติเหตุตรงช่วงของถนนศรีนครินทร์นะคะในฝั่งขาออกค่ะเลยโรงพยาบาลเปาโลไปนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมในเรื่องนี้กับทางพันตำรวจโทพิทยาสุรินตาท่านรองผู้กับจราจรสภ.เมืองสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผมครับ
2: ค่ะตอนนี้การจราจรในพื้นที่ตอนนี้รถเยอะมากขึ้นหรือยังคะ
4: รถปริมาณรถเริ่มเพิ่มเยอะขึ้นครับผมครับเนื่องจากว่าตรงนี้ก็ผู้ปกครองเริ่มออกมาส่งเด็กมาโรงเรียนครับผมครับ
2: ค่ะค่ะ
4: สำหรับอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นบริเวณถนนศรีนครินทร์ขาออกนะครับบริเวณตรงหน้าโรงพยาบาลปอโลทางเข้าโรงพยาบาลปอโลนะครับครับเป็นรถสองแถวเฉี่ยวชนกับรถแวนนะครับรถแวนแล้วก็ไปเบียดกับรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกทำให้ผู้โดยสารที่นั่งรถมากับรถสองแถวครับได้รับบาดเจ็บหลายรายแต่เป็นบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับครับผมครับตอนนี้ก็นำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลพอโลซึ่งอยู่ใกล้ๆครับผมห่างกันประมาณ200เมตรครับผมครับ
2: ค่ะแล้วรถสองแถวคือผู้โดยสารมาเต็มคันเลยมั้ยคะท่านเนื่องลอง
4: ใช่ครับเกือบเต็มครับเกือบเต็ม
2: อันนี้เป็นสายอะไรอะคะอันนี้
4: เป็นรถสีเอี่ยมครับผมครับ
2: อ๋อสีเอี่ยมที่จะ
4: สีเอี่ยมปากน้ำครับผมครับสะบุญชัย
2: ค่ะ
4: ปากน้ำสะบุญชัยครับผมปากน้ำสะบุญชัย
2: อ๋อรถในซอยนะคะที่ออกมา
4: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วก็
4: ซึ่งตรงทางเข้าเปาโลเนี่ยก็จะเป็นจุดรับส่งผู้โดยสาร
2: นะ
4: ผู้โดยสารก็จะมารอขึ้นรถสองแถวครับบริเวณตรงนี
2: ้
4: ซึ่งรถก็ออกมาจากซอยสะบุญชัยแล้วก็คาดว่าจะออกช่องขวาครับรถบรรทุกก็อาจจะเข้าซ้ายนะครับก็เลยจะเบียดกันครับผมครับ
2: อ๋อค่ะแล้ว
4: แต่ว่ารถสองแถวก็ไม่รับความเสียหายมากครับไม่ได้รับความเสียหายมาก
2: ค่ะแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายทั้งหมดแล้วหรือยังอะคะ
4: เดี๋ยวรถแวนกำลังดำเนินการครับผมครับรถส่วนรถสองแถวกับรถบรรทุกเคลื่อนย้ายเรียบร้อยครับผมครับไม่กีดขวางการจราจรแต่อย่างใดครับผมครับ
2: ไม่กีดขวางไม่เป็นปัญหาการจราจรนะคะ
4: ถูกต้องครับถูกต้อง
2: อ๋อแล้วรถในซอยสะพานชัยที่จะออกมามันขวางไหมคะขวาง
4: รถออกได้ปกติครับผมออกได้ปกติ
2: อ๋อค่ะ
4: ครับผม
2: ก็ตอนนี้
4: ไม่ได้เกิดเหตุตรงบริเวณทางเข้าซอยครับผม
2: ค่ะค่ะนึกค่ะ
4: ครับผม
2: แล้วก็ในพื้นที่ตรงจุดอื่นแยกการไฟฟ้าหรืออะไรก็รถยังคง
4: ตัวอะไรครับยังคงตัวค่ะค่ะ
2: ค่ะขอบคุณท่านรองผู้ก
4: ำกับรถยังน้อยครับปริมาณรถยังน้อยคร
2: ับ
4: ผม
2: ค่ะขอบคุณท่านรองผู้กำกับมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
2: อันนี้เป็นอุบัติเหตุเมื่อช่วงประมาณก่อนตีห้าครึ่งนะคะถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกค่ะช่วงของเลยทางเข้าโรงพยาบาลปาโลเป็นนิดนึงนะคะเป็นสองแถวแล้วก็รถเก๋งรถแวนนะคะรถบรรทุกชนกันนะคะมีผู้โดยสารสองแถวก็บาดเจ็บหลายคนอยู่เหมือนกันเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะการจราจรในขณะนี้ก็จะเหลือแค่อีกคันหนึ่งรถแวนที่กำลังจะเคลื่อนย้ายนะคะการจราจรก็ยังคงผ่านกันได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะในฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหาการจราจรนั้นไปกันได้นะคะส่วนทางด้านของสภาพการจราจรนะคะสำหรับในจุดตรงถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะฝากคุณผู้ฟังดูกันด้วยนะคะจุดที่กันก็ไม่มีปัญหาการจราจรนั้นไปกันได้นะคะส่วนทางด้านของสภาพการจราจรนะคะสำหรับในจุดตรงถนนสุขุมวิทในฝั่ง

0: ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณหนุ่มอยู่วิภาวดีรังสิตสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะคุณหนุ่มใช้ช่วงไหนอยู่คะ
2: ตอนผมมาจากข้ามสะพานสุทธิสารนะครับลงมาจะผ่านหน้าสุดวอดอ
0: ค่ะ
2: เพื่อที่มาทำเรื่องติดแดงนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับลงสะพานข้ามสุทธิสารปุ๊บรถเลอะแต่นเลยครับเต็มทั้งด่วนทั้งผู้ขนานเต็มหมดเลย
0: โอ้แต่ว่ายังแบบขยับได้นะคะ
2: ขยับได้ทีละนิดทีละนิดคือช้าสลับหยุดนิ่งแล้วก็ขยับได้ครับผม
0: เอแล้วตอนนี้คุณหนุ่มผ่านมาถึงไหนแล้วอะคะ
2: ผมก็ตอนนี้ผมเลี้ยวซ้ายสามเหลี่ยมดินแดงมานะครับเล
0: ี้
2: ยวซ้ายมาจะมาพระรามเก้าแล้วครับ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าผมก็ต้องตัดเข้าด่วนจะวิ่งได้สองเลนมั้งครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็คู่ขนานนะวิ่งได้แค่เลนเดียว
0: อ๋อแล้วยังไม่ทราบสาเหต
2: ุให้วิ่งด่วนอยู่สาเหตุเพราะคนเขาทำถนนนะครับเราเอากลวยมากั้นคนหน้าจะลาดยางมาต่อยนะครับเขากลวยมากั้นหมดเลยครับ
0: ลาดยางตรงช่วงไหนคะคุณหนุ่มที
2: ่ตั้งแต่แถวหน้าศูนย์ฝึกไปจนเกือบถึงหอการค้าครับลาดยาวเลยครับ
0: ศูนย์ฝึกรอดอถึงหน้ามหอการค้า
2: ใช่ยาวเลยครับ
0: ในช่องกลางเป็นการลาดยางเหรอคะ
2: ผมเห็นยางมันดำๆใหม่ๆน่าจะลาดยางอะครับ
0: อ๋อรถก็เลยแบบติดยาว
2: ใช่แล้วเขากลวยมากั้นไม่ให้วิ่งตรงนั้นนะครับฝั่งคู่ขนานอะเหลือวิ่งได้แค่เลนเดียวฝั่งทางด่วนเนอะวิ่งได้สองเลนครับ
0: คือช่องด่วนเนี่ยวิ่งได้ครบทุกช่อง
2: เหลือด่วนมันสามเลนใช่ไหมเหลือวิ่งสองเลนอะสองเลนได้ครับประมาณนั้นคร
0: ับ อ๋อ
2: ผมก็เลยรีบตัดเข้ามาในด่วนเนอะมันไหลลื่นกว่าข้างนอก
0: ค่ะค่ะแล้วใช้เวลานานไหมครับคุณหนุ่มจะผ่านไปได้
2: ลูก10-15 นาทีได
0: ้เอาเรื่องกันนะเนี่ยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราสอบถามเจ้าที่เพิ่มเติมว่าแห้งหรือยังตอนนี้เซตตัวหรือยังให้รถผ่านได้หรือยังครบทุกช่องหรือยังนะคะงั้นขอบคุณมากครับคุณหนุ่มที่แจ้งมานะคะ
2: ได้ครับแต่พอหลุดช่วงนั้นมาแล้วก็หลายยาวเลยคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหนุ่มสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณโจก็อยู่จุดนี้เหมือนกันวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะคุณโจสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณมีนา
0: ค่ะ
3: โอ้คุณโจเหมือนที่เพื่อนสมาชิกรายงานไปอ่ะคู่ขนานเหลือเลนเดียวก็มาจากสิทธิสารมุ่งหน้ามาทางมอการค้านะครับผม
0: ค่ะ
3: สิทธิทำงานจะเป็นช่วงสิทธิสารมาทางมอการค้าเหลือเลนซ้ายเลนเดียวเขาฉาบถนนอยู่ในช่องทางคู่ขนานสองเลนขวาคุณปุญญนรสได้คุณมีนา
0: เหลือช่องซ้ายคู่ขนานวิ่งได้หนึ่งช่อง
3: ใช่แนะนำเข้าด่วนไปเลยนะเข้าด่วนก็ติดจากสิทธิสารมาคุณมีนา
0: ลาดยาง
3: คือเขามาข่าวไป
0: คือเขาลาดยางเสร็จเรียบร้อยหรือว่ากำลังลาดอยู
3: ่โอ้โหกำลังบดกำลังฉาบอยู่เลยคุณมีนา
0: อ๋อมีรถกำลังแบบบดอยู
3: ่ใช่
0: โอ้โห
3: ถ้าเหลือเลนเดียวคู่ขนานน่ะคุณมีนาที่ภาพเอามากันสามเลนน่ะ
0: ค่ะ
3: ไปสายถึง5แยกแน่นอนครับผม
0: ค่ะค่ะ
3: ว่าข้ามด่วนก็ติดไปด้วยเพราะคนเข้าด่วนมาแล้วเขาปาดออกคู่ขนานเพื่อจะเข้ามาทางหอการค้าเราคุณมีนา
0: ค่ะค่ะ
3: ต้องผ่านไปรถเมล์หอการค้ามาก่อนน่ะถึงจะดีขึ้นนะครับผมเพราะจะเสร็จหน้างานแล้วตรงนี้
0: ค่ะ
3: กฎการจราจรน่ะผมหลุดมาแล้วก็ใช้การได้ก็จะมาชะลอตัวช่วงใต้ด่วนเข้าอนุสาวรีย์ชัยตรงนี้จะรอตัวช้าเหมือนเดิมคุณมีนา
0: ค่ะ
3: ส่วนรถที่จะใช้ราชการรถติดนะที่จะซ้ายไปทางมักกะสันนะครับผม
0: ค่ะอันนั้นต้องแบบว่าหลีกเลี่ยงเลยราชการ
3: ไฮไลท์ตรงนี้เลยสิทธิสารมาดังยอดอคุณมีนาตรงนั้นคือสิทธิไฮไลท์ของเช้านี้ครับผม
0: ค่ะ
3: เราฝากข้อมูลตรงเกือบถึงโรงเรียนแล้วนะคุณมีนา
0: ค่ะค่ะคุณโจเดี๋ยวทวนจุดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าที่ทำงานลาดยางมาต่อยกันเนี่ยนะคะในคู่ขนานของวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ศูนย์ฝึกรอดอจนถึงมหาวิทยาลัยหอการค้าแล้วก็
3: ไม่ช่วง มือคือถ้าข้าวผีสายมาสักนิดนึงเนี่ยก็จะเจ

0: เจอแนวละเจอแนวเหลือเลนเดียวละ
1: ค่ะ
0: มาหน้างานก็จะเกี่ยวกับมีมอออกกันเช้ามาคุณมีนา
1: ค่ะแล้วก็ในช่องค่ะในช่องทางด่วน
0: ใช่โอ้ใช้ทำยาวด้วยช่องทางการทำงานประมาณ500เมตรได้คุณมีนา
1: ค่ะส่วนในช่องทางด่วนเนี่ยรถยังสามารถผ่านได้ทุกช่องถูกไหมคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าคนบางคนเขาขึ้นด่วนเข้ามาทางด่วนแล้วเขาปาดออกซ้ายมันก็มีคุณมีนา
1: ค่ะก็ทำให้ช่องซ้ายของด่วน
0: ใช่ก็คือมุนตรงติดที่สาเนี่ยแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้องผ่านในแนวที่เขาทำงานมาก่อนน่ะถึงจะดีขึ้นน่ะคุณมีนา
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ตอนนี้ผมก็มาติดอยู่กำลังจะเข้าเสาวลีแล้วเหมือนเดิมติดเข้าเสาวลีคุณมีนา
1: ค่ะค่ะ
0: ฝากข้อมูลตรงนั้นไปถึงเลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณโจสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: นะคะก็ทวนนะคะจุดที่ทำงานนะคะตั้งแต่วิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะตั้งแต่สุทธิสารมาที่เริ่มวางเป็นแนวกรวยนะคะที่เริ่มบีบรถค่ะแล้วก็เป็นการลาดยางมาต่อยนะคะในช่องกลางในช่องทางกลางเอ๊ะมันมี3ช่องใช่ไหมคะคู่ขนานแล้วก็วิ่งได้เฉพาะช่องทางซ้ายนะคะตั้งแต่ช่วงของสุทธิสารมาจนถึงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะแล้วถึงจะวิ่งกันได้ครบทุกช่องทางค่ะส่วนในช่องทางด่วนนั้นไม่ได้มีการทำงานแต่ว่าช่องซ้ายของช่องด่วนในรถติดเนื่องจากว่ารถที่อยู่ในช่องด่วนก็จะเบี่ยงออกคู่ขนานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้การจราจรของวิทยาลัยรังสิตในฝั่งขาเข้าตอนนี้เคลื่อนตัวได้ช้าค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ส่วนทางด้านของพหลโยธินในฝั่งขาออกก่อนหน้านี้นะคะที่คุณเสงี่ยมได้แจ้งอุบัติเหตุไปเป็นฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงนิคมนวนครนะคะมุ่งหน้ามาที่ประตูน้ำพระอินทร์ค่ะนะคะแล้วก็จุดที่มีอุบัติเหตุนั้นอยู่ตรงหน้าบริษัทมินิแบร์ค่ะเป็นรถบรรทุก6ล้อใหญ่แล้วก็ข้างหลังนี่เป็นตู้ทึบเสียหลักตกร่องกลางถนนนะคะขวางอยู่ในช่องด่วนกับคู่ขนานร่องกลางนะคะแล้วก็ส่วนหัวรถเนี่ยขึ้นไปขวางอยู่ในช่องคู่ขนานนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องวางกลวยเอาไว้เพื่อเป็นแนวเพื่อให้รถเนี่ยจะได้เป็นจุดสังเกตค่ะในขณะนี้การจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่นะคะส่วนในช่องทางด่วนนั้นเคลื่อนตัวได้จุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ากรุงเทพการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะเป็นข้อมูลอุบัติเหตุค่ะนะคะส่วนในเส้นทางอื่นๆนะคะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมใช้กันอยู่ค่ะนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสรได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ของจสรนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะเมื่อช่วงก่อนตี5นะคะก็มีรับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้บ้านเรือนที่หมู่บ้านพระปิ่น5ซอย25ทับ1แล้วก็ในซอยเอกชัย109นะคะเหตุเกิดในช่วงประมาณ 4:50 ค่ะนะคะแล้วก็ที่เกิดเหตุนั้นเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นค่ะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ตอนประมาณ 5:00 นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่ามีกี่คนนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงตอนเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะนะคะที่เกิดเหตุนั้นเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นในซอยเอกชัย109ตรงหมู่บ้านพระปิ่น5ซอย25ทับ1ของหมู่บ้านพระปิ่น5นะคะที่ช่วงก่อนตี5ที่ผ่านมาค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาดูการจราจรกันคุณทิติพรแจ้งอุบัติเหตุที่กาญจนาภิเษกสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเป็นกาญจนาภิเษกฝั่งไหนคะ
3: ฝั่งตรงข้ามกับประปาภาษีเจริญต้องไปตรงนี้ตอนถึงด้วยมอค่ะมันจะมีโค้งที่จะมุดออกมาตรงบางแวกอะค่ะ
1: ค่ะ
3: ตอนนี้มีรถเก๋งคันหนึ่งล้ออยู่บนแท่งแนวบริเออร์เลย
1: ไปยิงขึ้นไป
3: ไปยิงขึ้นไปเลย
1: โอ้โห
3: แล้วมันเป็นช่วงโค้งพอดีอะค่ะจะบอกว่าให้เพื่อนร่วมทางที่จะทิ้งโค้งก่อนที่จะเบี่ยงไปทางเดอะมอลล์ที่จะเป็นไฟแดงที่จะโผล่ไปเพชรเกษมนะคะ
1: ค่ะ
3: ใครที่จะทิ้งโค้งแยกตรงนั้นให้ระวังค่ะเพราะว่ารถเขาอยู่ตรงโค้งพอดีเลยแล้วล้อก็อยู่บนแท่งบาริเออร์ที่เป็นตรงทางอะค่ะ
1: ค่ะ
3: มีต้องระวัง
1: มีคู่กรณีไหมคะคุณจิตพร
3: ไม่มีค่ะเห็นมีผู้หญิงยืนอยู่แต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในรถหรือเปล่านะ
1: ค่ะ
3: แต่เห็นมีผู้หญิงแต่เห็นมีกู้ภัยมาแล้วแต่ว่าอยากจะบอกว่าใครที่จะทิ้งโค้งตรงนั้นให้ระวังเพราะเขาอยู่ตรงโค้งพอดีรถคันนั้น
1: อ
3: ่ะ
1: ค่ะไม่รู้ว่า
3: ที่แบบมันโผล่ออกมาเป็นบางแวกอะค่ะเขาอยู่บางแวกพอดีฉันก็เพิ่งมาย้ายมาอยู่แถวนี
1: ้ค่ะแล้ว
3: แต่บ้านอะอยู่ก่อนถึงป้าปาภาษีเจริญ
1: ค่ะ
3: แต่ถ้าเราตรงไปคือเดอะมอลล์แต่ดิฉันแยกขวาออกมาเพื่อจะเลี้ยวมามันมีทางให้เลี้ยวเป็นโค้งไปบางแวกอะค่ะ
1: อืมค่ะ
3: และไอ้โค้งนี้ก็อันตรายพอสมควรแต่เผอิญรถของเขาเสยก็ให้ขึ้นขับรถทุกคนนะคะก็ค่อยๆแล้วกัน
1: ค่ะได้เลย
3: เพราะว่าตอนนี้เห็นกู้ภัยก็มาจอดแล้วแหละ
1: อ๋อค่ะนะคะเดี๋ยวเราตามต่อนะคะว
3: ่
1: า
3: ทิ้งโค้งเบาๆแล้วกันค่ะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณจิตพรที่แจ้งมานะคะ
3: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: จุดที่คุณจิตพรแจ้งไปก็คือตรงช่วงของต่างระดับเพชรเกษมนะคะที่เกิดอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุรถเก่งคันนี้นะคะที่ไม่มั่นใจว่าเสียหลักหรือว่าหักหลบรถอะไรนะคะเป็นกาญจนาภิเษกในฝั่งขาเข้าบางแวกมุ่งหน้ามาทางต่างระดับเพชรเกษมคือช่วงของต่างระดับเพชรเกษมเลยนะคะที่รถเก่งคันนี้ขึ้นไปคือล้อหน้าเนี่ยไปขึ้นไปบนบาริเออร์ในช่องซ้ายค่ะในจุดนี้ยังไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บการจราจรก็ฝากระวังกันด้วยสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังจะถึงในจุดตรงนี้นะคะก็ฝากด้วยค่ะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะการจราจรก็น่าจะเริ่มชะลอตัวแล้วนะคะแล้วก็ย้ำกันนะคะตรงวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าค่ะช่องทางคู่ขนานนะคะตั้งแต่สุทธิสารมานะคะที่มีการลาดอย่างมาต่อยคือตั้งแต่สุทธิสารมาเนี่ยเริ่มวางกลวยบีบรถนะคะแล้วก็ทำงานการลาดยางเนี่ยตั้งแต่หน้าศูนย์ฝึกรอดอจนถึงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะในช่องคู่ขนานค่ะผ่านได้เฉพาะ1ช่องทางซ้ายเท่านั้นค่ะลาดยางช่องทางขวาของคู่ขนานค่ะในขณะนี้นั้นท้ายแถวก็ยาวไปที่โน่นแล้วนะคะตรงการบินไทยแล้วนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากนะคะส่วนในช่องทางด่วนเนี่ยไม่ได้มีการทำงานแต่ว่าช่องซ้ายของช่องทางด่วนรถที่กำลังจะเบี่ยงออกคู่ขนานเนี่ยก็เบี่ยงออกได้ลำบากมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ในช่องทางด่วนเองการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าสำหรับวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านที่ใช้ฝั่งตรงข้ามนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้นะคะว่าในจุดนี้ในการทำงานเนี่ยได้มีเริ่มมีการคืนผิวจราจรให้บ้างหรือยังนะคะหรือว่ายังคงวางเป็นแนวกลวยที่เจ้าหน้าที่นั้นลาดยางกันอยู่นะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ด
2: อะซิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
9: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
10: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
8: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
11: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
9: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
11: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็กลับมาที่การจราจรกันต่อนะคะคุณพร้อมค่ะแจ้งว่าถนนคูบอนในฝั่งขาเข้าจากตัดพระยาสุเรนมุ่งหน้ามาทางใต้วงแหวนตะวันออกนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็จุดที่มีการทำงานกันนะคะบนถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าค่ะสุดที่สารมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนดินแดงทำงานเป็นการลาดยางมะตอยนะคะในช่องทางคู่ขนานค่ะในช่องทางซ้ายของคู่ขนานนะคะตั้งแต่ช่วงคือวางกลวยบีบแนวมาตั้งแต่สุดที่สารเลยนะคะแล้วก็มีการลาดยางเนี่ยช่วงศูนย์ฝึกรดมุ่งหน้ามาทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะในช่องทางซ้ายของคู่ขนานนะคะสามารถผ่านได้คือลาดยางช่องขวาผ่านได้หนึ่งช่องทางซ้ายของคู่ขนานค่ะก็ในขณะนี้นะทำให้การจราจรนั้นติดขัดหนักมากนะคะในคู่ขนานค่ะส่วนในช่องทางด่วนเองการจราจรก็ชะลอตัวนะคะเพราะว่ารถจากช่องทางด่วนที่จะเบี่ยงออกคู่ขนานก็จะเบี่ยงออกได้ช้าค่ะนะเพราะฉะนั้นภาพรวมของตอนนี้การจราจรบนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าช่วงของสุทธิสารมานะคะการจราจรที่เคลื่อนตัวได้ช้าค่ะไม่มั่นใจว่าตอนนี้นั้นท้ายแถวนั้นเลยตรงสุทธิสารออกไปมากน้อยแค่ไหนนะคะท่านที่กำลังผ่านนะคะหรือว่าท่านที่ใช้ฝั่งตรงข้ามก็เพิ่มเติมกับจตรอยได้เลยนะคะอีกจุดนึงนะคะที่มีการทำงานกันนะคะยังไม่มีการไม่ใช่ยังไม่มีการยังคืนผิวการจราจรไม่ครบทุกช่องทางค่ะก็เป็นทางด้านถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของใต้ BTS บางนาค่ะนะคะที่มีเทผิวการจราจรนะคะอยู่ในช่องทางขวาช่องทางขวาซึ่งปูนยังไม่แห้งนะคะก็คาดว่าเดี๋ยวอีกประมาณ7โมงอะค่ะนะคะอีกประมาณสักเกือบ20นาทีนะคะน่าจะให้รถวิ่งได้ครบทุกช่องทางค่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าการเทผิวการจราจรนะคะในช่องขวาซึ่งปูนยังไม่เซตตัวนะคะในช่องขวาของถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าตรงใต้ BTS บางนานะคะไปที่สน.วิภาวดีนะคะทางร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีก็จะเพิ่มเติมเรื่องของการจราจรบนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าให้นะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวินาครับ
0: ค่ะตอนนี้ตรงจุดที่มีการลาดยางมะตอยนะคะณตอนนี้เป็นยังไงแล้วอะคะ
1: ครับก่อนหน้านั้นก็ยังเก็บเครื่องไม้เครื่องมือไม่เสร็จนะครับช่วง 6:30 ก็ดำเนินการเรียบร้อยเปิดการจราจรแล้วนะครับช่วงนี้ก็เร่งระบายชดเชยให้นะครับท้ายแถวจะข้ามแยกลาดพร้าวนะครับรอก็กำลังอำนวยความสะดวกเปิดหมดแล้วนะครับบริเวณเก่าครับตอนนี้ก็สภาพเป็นปกติแล้วครับแต่ก็ยังมีสะสมอยู่ครับ
0: ครับอันนั้นเป็นการทำงานอะไรคะรองคะ
1: ปูพื้นผิวการจราจรครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆยันไปถึงดินแดงนั่นนะครับ
0: ค่ะซึ่งปกติเนี่ยจะทำช่วงกลางคืนไหมคะ
1: ใช่ครับ4:00 ก็ประมาณสัก4:00ก็จะเสร็จน่าจะเป็นเครื่องจักรเกิดข้อผิดพลาดหรืออะไรประมาณเนี้ยอาจจะลัดทำให้เคลื่อนย้ายออกไม่ทันเวลาก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็คืนผิวทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับผมเรียบร้อยแล้วครับคุณนาครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้ตั้งแต่ทางด้านที่เข้ามาวิภาวดีรังสิตตั้งแต่ต้นทางมาตอนนี้เป็นไงบ้างคะเชิญรองสารวัตรเลยค่ะ
1: ครับสภาพจราจรช่วงนี้นะครับจะหนาแน่นช่วงหน้าสารทับอากาศนะครับท้ายแถวก็ไปทางลงอนุสรณ์สถานนะครับจากหน้าสารทับเข้าสนามบินก็เต็มทุกช่องทางเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะครับจากหน้าท่ามุ่งหน้าหลักสี่ก็ยืดได้ยาวๆนะครับหลักสี่มุ่งหน้าบางเขนช่วงนี้ในช่องทางด่วนก็วิภาวดีซอย60นะครับในช่องทางขนานที่มาจากวงเวียนบางเขน เลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดีก็ยังใช้การได้ดีนะครับไปชะลอตัวอีกทีบริเวณสะพานกลับรถยาคูนะครับน่ะมีรถสะสมนิดหน่อยผ่านพ้นจุดดังกล่าวไปแล้วเคลื่อนตัวได้ดีนะครับจากบางเขนมุ่งหน้าลาดพร้าวในช่องทางด่วนนี้ก็ท้ายแถวก็หน้าตรีเพชรอิซูซูนะครับในช่องทางขนานก็ทางลงยกระดับลาดพร้าวนะครับน่ะก็ต่อเนื่องมาเหตุมาสักครู่นะครับน่ะที่พื้นผิวการจราจรนะครับตอนนี้ก็เร่งระบายให้ส่วนวิภาวดีขาออกนะครับก็ยังใช้การได้ดีนะครับบนทางยกระดับอุตราภิมุขด้านขาเข้านะครับด่านดอนเมืองก็มีสะสม100เมตรนะครับรอชำระค่าผ่านทางก็เมื่อผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็มาทางขึ้นด่านแจ้งช่วงนี้ก็ยังคล่องตัวนะครับไม่มีสะสมนะครับโดยรวมแล้วบนทางยกระดับก็ขาเข้าใช้การได้ดีนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดอื่นๆก็ไม่มีปัญหานะครับรถเสียรถชนช่วงนี้ก็ยังไม่ได้รับแจ้งครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือทางด้านถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะที่มีการเทผิวการจราจรค่ะในช่องขวาตรงใต้ BTSตรงใต้ BTS บางนานะคะหรือว่าตรงข้ามยังเยื้องกับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ในช่องขวาเสียไป1ช่องขวาค่ะนะคะคาดว่า 7:00 นถึงจะเซตตัวเรียบร้อยแล้วก็เปิดให้การจราจรครบทุกช่องทางค่ะอันนี้ก็เลยส่งผลทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะนะคะตั้งแต่ช่วงของซอยแบริ่งมานะคะที่จะมุ่งหน้าเข้าลาซานค่ะนะคะก็เริ่มมีชะลอตัวนะคะไปกันได้ช้ามากๆค่ะรวมทั้งรถในซอยลาซานเองนะคะที่จะออกมาบนถนนสุขุมวิทในขณะนี้ก็มีท้ายแถวเข้าไปตั้งแต่ปากซอยเนี่ยประมาณสักเกือบ500เมตรได้นะคะการจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็ทางด้านของตั้งแต่เทพารักษ์เข้าไปเลยนะคะช่วงของเทพารักษ์เข้าไปค่ะนะคะแยกเทพารักษ์มุ่งหน้ามาทางแบริ่งมุ่งหน้ามาทางลาซานต่อเนื่องมาที่ใต้ BTS บางนาการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าอันเนื่องมาจากว่าที่ยังคืนผิวการจราจรไม่ครบในช่องทางขวาค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะการจราจรสำหรับบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่จะข้ามมาทางฝั่งพระนครนะคะในขณะนี้นะคะทางด้านของสะพานพระราม3ค่ะนะคะที่จากทางราชพฤกษ์เข้ามานะคะข้ามสะพานพระราม3มาลงมาบนถนนพระราม3นะคะในขณะนี้นั้นก็มีท้ายแถวสะสมอยู่บนสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่นะคะส่วนสะพานกรุงเทพนะคะการจราจรใช้การได้นะคะแล้วก็สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะรถที่มาจากทางด้านถนนกรุงธนบุรีนะคะมาจากทางด้านของราชพฤกษ์กลับพฤกษ์ขามุ่งหน้ามาทางถนนกรุงธนบุรีแล้วก็ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะซึ่งในช่วงเวลานี้นะคะสภาพการจราจรก็มีสะสมอยู่นะคะช่วงก่อนขึ้นสะพานสมเด็จพระตักสินค่ะส่วนทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะในช่วงเวลานี้ค่ะรถที่มาจากทางถนนบรมราชชนนีค่ะหรือว่าทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในขณะนี้การจราจรจากทางสาย4สาย3เข้ามานะคะยังคงใช้การได้ค่ะต่อเนื่องมาทางตลิ่งชันการจราจรก็เรียกว่ายังคงใช้การกันได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มแบบรถมากขึ้นเนี่ยก็ยังเยื้องกับทางศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะคะที่รถนั้นเริ่มเยอะมากขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าสำหรับรถที่จะข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าลงมาฝั่งพระนครข้ามลงมาก็ยังคงชะลอตัวนะคะเพราะว่าแนวก่อสร้างรวมทั้งรถที่โดยรอบของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้นค่อนข้างเยอะค่ะนะคะส่วนทางด้านของสะพานพระราม8ก็เช่นเดียวกันค่ะรถในขณะนี้นั้นการจราจรหนาแน่นทีเดียวค่ะตั้งแต่ช่วงของโค้งวัดอมรคีรีนะคะลงมาข้ามลงมาฝั่งพระนครตรงแยกวิสุทธิกษัตริย์ยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่นะคะจากทางแยกวิสุทธิกษัตริย์ค่ะมุ่งหน้ามาทางจักรพรรดิพงษ์ค่ะการจราจรนั้นเป็นไปได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ส นับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนทางด้านวิทยาดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะในขณะนี้ที่รถยังคงสะสมกันอยู่นะคะอันเนื่องมาจากว่าที่เมื่อช่วงก่อน 6:30 นนะคะผิวการจราจรที่ลาดไปเนี่ยยังไม่เซตตัวยังไม่คืนผิวไม่เรียบร้อยในคู่ขนานช่องทางขวานะคะช่วงของศูนย์ฝึกรอรอมุ่งหน้ามาทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการทำงานนะคะที่จะสอบถามไปนะคะทางคุณคมศิลป์เกิดศิลป์นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าหมวดทางหลวงสุทธิสารค่ะก็บอกว่าปกติเนี่ยจะทำงานในคู่ขนานนะคะคือช่วงกลางคืนค่ะนะคะก็เริ่มงานมาตั้งแต่เมื่อวานเป็นวันแรกนะคะกำหนดทำงานกันจนถึงวันที่14มิถุนายนนะคะแล้วก็ทำงานเฉพาะช่วงกลางคืนค่ะซึ่งพยายามที่จะให้แล้วเสร็จคืนผิวให้ได้นะคะช่วงก่อนตี4นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีปัญหาเนื่องจากว่าพวกอุปกรณ์ค่ะนะคะพวกเครื่องจักรที่ใช้ในการลาดยางนะคะเกิดปัญหาเล็กน้อยค่ะทำให้คืนผิวได้ล่าช้าไปแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคืนผิวเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะวิ่งได้ครบทุกช่องทางนะคะสำหรับท่านที่ใช้วิทยาลัยรังสิตในฝั่งขาเข้ายาวๆเข้ามาตั้งแต่ทางอนุสรณ์สถานเข้ามานะคะที่ในขณะนี้เนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ารถสะสมนะคะแล้วก็รถเติมเข้ามาในชั่วโมงตอนนี้ค่ะนะคะที่ออกจากบ้านกันแล้วก็มาทำงานมาส่งนักเรียนกันนะคะทางด้านของวิทยาลัยรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะส่วนในเส้นทางอื่นๆนะคะท่านที่เดินทางใช้กันอยู่ค่ะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร.ได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะทางด้านของถนนคู่บอนในฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้ที่คุณพร้อมเนี่ยแจ้งเข้ามานะคะว่าจากพระยาสุเรนมุ่งหน้ามาทางใต้วงแหวนตะวันออกที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะยังไงท่านใดทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะว่ารถเยอะหรือว่ามีรถจอดเสียหรือเปล่าทำให้รถนั้นติดผิดปกตินะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้ค่ะในตอนนี้ค่ะมีบัตรเหตุแจ้งเข้ามาอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นถนนลำลูกกาในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของคลอง4มุ่งหน้ามาทางคลอง2จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงกันข้ามกับโลตัสลำลูกกาคลอง2ค่ะแจ้งว่ามีรถบัสกับรถเก๋งอะค่ะเฉี่ยวชนกันในช่องทางด้านซ้ายนะคะไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะซึ่งจุดนี้ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าสำหรับลำลูกกาในฝั่งขาเข้าตรงข้ามโลตัสลำลูกกาคลอง2มีอุบัติเหตุอยู่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วค่ะอีกสักครู่หนึ่งก็น่าจะไปดำเนินการแล้วก็เคลื่อนย้ายกันต่อไปนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันนะคะแล้วก็หลัง 7:00 นค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีไทยเวียดนามหารือเต็มคณะครั้งสำคัญขนทีมรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมประชุมสะท้อนความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของ2 ประเทศเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจความมั่นคงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง